0: อะไรพวกมึงวะ
1: เฮ้ยนี่พวกเองหลอกด่าพวกข้าเหรอ
0: เออ
1: จัดไป
0: เอ้า
1: เฮ้ย

0: เนี่ยเหรอสิ่งที่พวกนายสองคนต้องการ
1: ใช่ครับนี่แหละครับความฝันของพวกเรา
2: ฝันมานานแล้วครับว่าอยากทำงานกับค่ายเพลงดาราทอง
1: ให้พวกเราสองคนทำงานที่นี่นะครับนะครับ
3: น่าสงสัยนะครับนายผมว่าพวกมันสองคนน่าจะมีอะไรแอบแฝงอยู่นะครับ
0: ถ้าอย่างนั้นนายสองคนบอกฉันได้ไหมว่าเพราะอะไรนายสองคนถึงอยากทำงานที่นี
1: ่ผมหมายถึงพวกเราอยากจะทำงานกับยูทูบเบอร์เก่งๆแบบคุณสอนรักไงครับ
4: ใช่คุณสอนรักเป็นไอดอลของผมได้เรียนรู้งานจากคนเก่งๆดีจะตาย
0: ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนายนะมนัสนายเป็นแอดมินให้ฉันนายคอยดูคิวงานให้ฉันเนี่ยทำได้ไหม
4: ทำได้ครับ
0: ส่วนนายนะชยานายเป็นเลขาให้ฉันคอยตามฉันไปทุกที่ฉันไปไหนนายต้องไปด้วยแล้วนายสองคนเนี่ยต้องคอยคุ้มกันฉัน
1: เป็นทั้งเลขาแล้วก็บริการด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่
3: อ้าวนายนั่นมันหน้าที่ผมไม่ใช่เหรอครับ
0: หน้าที่ของแกเวลาเอาเข้าจริงเหมือนช่วยอะไรฉันได้สักอย่างเดียวเลยนะฉันไม่ไล่แกออกก็ดีแค่ไหนแล้วเอาเป็นว่าแกช่วยงานชายาเข้าไปแล้วกัน
1: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพี่ช้าง
3: กองไว้ตรงนั้นแหละ
4: โอเคครับตามนั้นครับ

0: เฮ้ยใจเย็นสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเราเคยเจอกันแล้วนี่คะ
0: ใช่ครับต่อไปเราจะได้เจอกันบ่อยๆแล้วนะครับ

0: ไปสอนหลังมันออกจาก
1: โรงพยาบาลแล้วครับเสี่ย
2: ปล่อยมันสบายใจไปก่อน
3: แล้วค่อยหาจังหวะซ้ำมันให้ที
1: ได้ครับเสี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้

0: นี่น้องมาเรียใช่ไหมวะ
1: ใช่
0: เฮ้ยมาเรียเป็นนักร้องเหรอเนี่ย
1: เดี๋ยวนายสองคนไปรอที่ห้องประชุมก่อนนะฉันมีเรื่องงานอยู่ที่นี
0: ่ได้ครับ

0: ผู้ชายสองคนนั้นเป็นใครอ่ะ
1: เลขาใหม่ของคุณสอนรัก
0: หล่อจัง
2: ใครเหรอ
1: เลขาใหม่ของคุณสอนรักค่ะมาใหม่ต้องสองคนนายแบบชัด
2: ๆระดับนายแบบนี่หรอง
0: านดีมากแรงไอเทมผีเมียมมาก
2: เดี๋ยวก่อนนะพูดเสร็จแปลให้ด้วยฟังไม่ออก
1: คุณแม่ก็ไปถาม AI สิคะ
2: หรือฉันจะรู้ไปแล้วว่าใครไออยู่กันทั้งตึกเต็มไปหมดอ้าวเฮ้ยใครไอวะไอหล่อระดับในแบบเลยเหรอ
3: นี่เป็นสมุดตารางงานของฉันต่อไปนี้นายสองคนจะต้องรับผิดชอบพาฉันไปตามกำหนดการส่วนนี้เป็นโทรศัพท์ของบริษัทต่อไปนี้นายจะต้องเป็นคนรับสายคอยรับสายคนที่โทรมาดีลงานกับฉันหรือใครก็ตามที่โทรมานายทำได้ใช่ไหม
4: ครับ
3: มีคำถามอะไรไหม
4: ขอถามนอกเรื่องได้ไหมครับ
3: เชิญ
4: คุณมาเรียได้รองอันดับหนึ่งแต่ทำไมได้เป็นนักร้องก่อนคนชนะเลิศล่ะครับ
3: นั่นไม่ใช่เรื่องของนายนายจะถามทำไมนั่นมันเป็นส่วนของการบริหารนายทำหน้าที่ของนายให้ดีครับ

แต่ก่อนแต่ไรหัวใจกล้าแกร่งใจเคยเข้มแข็ง

0: คุณผมเอง
1: ไอ้โรคจิต
0: นี่คนมาว่าผมโรคจิตเดี๋ยว
1: ก็มันจริงไหมล่ะฉันเห็นนายตั้งแต่ที่หน้าห้องน้ำวันนั้นแล้ว
0: แล้วแต่คุณจะคิดเลย
1: ช่างเหอะแล้วนี่นายมาทำอะไรที่นี
0: ่ก็มาทำงานนะสิ
1: ทำงาน
0: มาทำงาน
1: นายทำงานที่นี่เหรอทำไมฉันถึงไม่รู้เรื่องอะ
0: เรื่องมันยาวนะคุณเอาไว้ผมค่อยเล่าให้ฟังทีหลังก็แล้วกันว่าแต่คุณเถอะประกวดร้องเพลงได้ตั้งที่หนึ่งทำไมมายืนตากผ้าอยู่แถวเนี้ยเป็นอะไรคุณโดนเบี้ยวเหรอคุณผมไม่ได้ตั้งใจพูดแบบนั้นนะคือว่าคุณ
2: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
3: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: Aura Pearl Brush On อุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบลัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ พราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
4: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: คุณเดี๋ยวสิคุณ

0: คุณร้องไห้เหรอ
1: ถ้าไม่มีอะไรกลับไปทำงานของนายได้แล้วฉันขอตัว

0: กก่อนตอนนี้คุณมาเรียเขาเหนื่อยแล้วนะครู
1: ยังซ้อมไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะ
0: อ๋อครูขาคุณมาเรียเขาเก่งด้วยเขาเต้นเป็นเขาเต้นเก่งเบรกก่อนนะคะขอแป๊บนึง
1: โอเคค่ะ
0: ขอบคุณค่ะชิชิบอกให้มาสิวะ
2: โอ้ยอะไรเนี่ยโซฟี่ลากฉันออกมาทำไม
0: ข่าวด่วนข่าวใหญ่ค่ะคุณมาเรีย
2: อะไรข่าวอะไร
0: โซฟี่ได้ยินพนักงานมันเมาส์กันว่าตอนนี้คุณสอนรักอ่ะเขารับเลขาคุณใหม่แซ่บเวอร์มาเป็นแพ็คคู่ด้วย
1: ยังไงอ่ะ
0: เราควรจะตีสนิทกับเขาไว้เขาเป็นเลขาไงมันจะเป็นประโยชน์และดีกับเราค่ะ
2: มียังไง
0: โอ้ฟังนะคะเลขานายจะรู้คิวนายเลขาคุณสอนรักก็ต้องรู้คิวสอนรักไงล่ะ
3: แน่นอนนี่
0: คุณมาลีก็จะเกาะคุณสอนรักดังขึ้นไปอีก
2: ใช่เลยเพราะตอนที่เราไปแจกของนะกระแสดีมาก
3: ใช่ใช่ใช่ใช่มียอด follow IG ของคุณมาลีนะเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นเลยนะ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องรีบตีสนิทเลขาเอาไว้ค่ะเราจะได้รู้กี่รอบดังของคุณสอนรักจริงไหม
1: จริง
3: เฮ้ยพี่นั่นใครอ่ะใช่เลขาของคุณสอนรักหรือเปล่าคนนั้นน่ะ
0: อุ๊ยตายแล้วตกใจก้าม
3: เฮ้ยเดี๋ยวๆๆเก็บอารมณ์หน่อยน้ำลายหัวแล้ว
0: โซฟี่รับไม่ได้โซฟี่เหนื่อยได้แต่ผู้ชายต้องไม่เหนื่อยแตงหนักป่ะให้เขาช่วยไหมอ
4: ่
0: ะ
4: ได้ครับ
3: ขอโทษครับผมลืมบอกว่าหนัก
5: สบายมากไอ้น้องพี่เคยเป็นจับกังเก่ามาก่อนเว้ย
1: ไหวไหมไหวไ
0: หมอ่ะ

0: มีอะไรให้ผมรับใช้เหรอครับ
1: ฉันก็แค่แปลกใจว่าทำไมนายมาทำงานที่นี
0: ่แล้วคุณเข้าห้องน้ำชายทำไมอ่ะ
1: ว้ายฉันนึกว่าเป็นห้องน้ำผู้หญิงไม่เห็นป้ายอ่ะ
0: ห้องน้ำหญิงอยู่ทางนี้ครับ
1: คือ
0: ครับ
1: ไม่มีอะไร
0: เดี๋ยวครับคุณพูดมาตามตรงเลยดีกว่าว่าคุณต้องการให้ผมช่วยอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่า
1: ติ๊ดอย่ามาทะลึ่งลามกนะ
0: แล้วคุณด่าผมทำไมเนี่ย
1: ก็อย่ามาหื่นกับฉันนะ
0: ผมไม่ได้หื่น

0: ออกไปไกลๆเลยไม่ต้องมาใกล
1: ้งั้นผมกลับไปทำงานต่อละ
0: เดี๋ยวก็ได้คือฉันมีเรื่องจะให้นายช่วยเรื่องหนึ่ง
1: ยินดีครับคุณไม่ได้เลย
0: คือในฐานะที่นายสนิทกับคุณสอนรักฉันอยากรู้ตารางงานของคุณสอนรักอะว่าคุณสอนรักไปทำงานที่ไหนทำอะไรบ้าง
1: ได้ครับเอาวันไหนล่ะ
0: ทุกวัน
1: แล้วคุณจะไปทำอะไรเนี่ย
0: เรื่องของฉันไม่ต้องยุ่ง
1: ได้แต่คุณต้องไปกินข้าวกับผมมื้อนึง
0: นี่นาย
1: จะเอายังไง
0: ไม
1: ่คุณค่อยมาให้คำตอบผมวันหลังก็ได้ถ้าคุณอยากได้คิวงานของคุณสอนรักคุณต้องแค่ไปกินข้าวกับผมง่ายๆแค่นี้

0: อยู่ที่เนี่ยมึงอย่าเที่ยวทำตัวกลางจีบสาวไปทั่วไอ้เบนนอก
1: มันทำไมล่ะครับพี่ช้าง
0: ไม่ทำไมหรอกเว้ยแค่กูไม่ชอบ
1: ถ้าเขาผิดเขาขอโทษ
0: เด้หัดมือไม้อ่อนกับกูไว
2: ้วันดีนะครับพี่ช้าง
3: ไอ้มนัสขอรักเรียก
4: ยังดีนะที่ลูกยังไม่เป็นอะไรมาก
5: พ่อก็เกือบไปเหมือนกันครับพ่อ
4: นี่โชคดีนะครับที่ได้เนี่ยครับได้สองคนนี้มาช่วยครับแล้วก็ส่งผมโรงพยาบาลนี่ชัยยาครับและนี่ก็มนัสครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดี
8: ขอบใจมากเลยนะทั้งสองคนนะ
3: ยินดีครับคุณสิงหา
8: ได้ข่าวว่าเธอสองคนนี่มีฝีมือเรื่องการต่อสู้ด้วยเหรออ
3: ๋อแค่งูปลาๆหน่อยครับ
4: เขาเป็นยูทูบเบอร์ครับพ่อผมก็เลยให้เขามาช่วยงานผมแล้วก็เป็นบริการส่วนตัวผมด้วย
6: อืมดีลูกดีย
8: ังไงก็ฝากช่วยดูแลลูกฉันด้วยนะ
3: ได้ครับ

0: ไอ้โหดมันตามไอ้สอนรักไปแล้วเดี๋ยวถ้าไอ้สอนรักมันมีเรื่องเมื่อไหร่ไอ้สิงหามันไม่อยู่เฉยแน่หน้าที่เองแล้วไอ้ขวดรอจัดการไอ้สิงหา
1: ครับพี่เป้

0: มาปูนาครูช่วย
1: ไม่เป็นไรค่ะครู
2: ไม่หนักเลยเอาไปไว้ไหนเนี่ย
3: ห้องประชุมเจ้านายบอกว่าให้ทำความสะอาดเช็ดฝุ่นออกให้หมดเลย
2: ตุ๊กตานี้ด้วยเหรอ
3: ว่าจะหาที่ซักอยู
0: ่ปูนาเห็นอะไรไหม
4: เห็นค่ะครู

0: จ้าผ้าไปไหนปูนา
1: จะเอาไปรีดจ้ะ
2: แหมฝากซักด้วยได้ไหมเนี่ย
1: ได้นะอยากให้ซักอะไรก็บอกมาได้เลย
0: ตุ๊กตาข้างในนั่นไง
2: เอาไว้ก่อนเกรงใจอ่ะไม่เป็นไรนะปูนา
3: เราอยู่ไปในห้องเดี๋ยวครูดูต้นทางให้

0: อยู่ไหนล่ะ
1: ในตะกร้าค่ะ
0: งั้นรีบเอาไปซ่อนไว้ในรถ
2: ดูท่าทางแปลก
3: ๆต้องขโมยของแน่ๆ
2: เรื่องเนี่ยคุณมาเรียต้องรู
3: ้แน่นอนอยู่แล้ว
1: นี่เจ้าผ้าไปไหนจ๊ะคือ
4: ปูนาเขาซักผ้ามันไม่แห้งแล้วเขาจะเอาไปพึ่งแดดที่ลานจอดรถ
5: เหรอท่าทางเหมือนมีพิรุธนะพิรุธเหมือนกำลังขโมยอะไรสักอย่าง
1: ท่านไม่ได้ขโมยอะไรนะถ้าไม่ได้ขโมยแล้วอะไรซ่อนอยู่ในตะกร้าจ๊ะ
3: ใช่ในตะกร้าเหมือนมีอะไรซุบไว้เนาะมาให้ดูหน่อย
4: เฮ้ยจะมาไปแล้วนะพวกแกเป็นใครมายุ่งกับคนอื่นเขาแบบนี
1: ้ฉันเป็นศิลปินของบริษัท
5: และฉันก็เป็นทีมงานของคุณมาเรียก็ถือว่าเป็นคนของบริษัทเหมือนกันเว้ย
3: ถ้าบริสุทธิ์ใจก็เปิดให้ดูเลย
1: อย่าเข้ามานะแยกเลยเฮ้ยหยุดหยุด
5: เปิดได
1: ้เอามาเอามา
5: เอามา
1: เอามา
3: ไปเอาตุ๊กตาของฉันออกมา
1: ปูนาค่ะปูนาขโมยตุ๊กตาของคุณสิงหาค่ะ
5: จริงค่ะ
4: พูดให้มันดีๆหน่อยแค่ตุ๊กตาเก่าๆนะปูนาเขาจะเอาไปทำไม
1: ใช่ค่ะปูนาไม่ได้ขโมยนะคะพอดีเห็นว่าเสื้อผ้าบางตัวฝุ่นมันจับก็เลยเอามาซักให้รวมถึงตุ๊กตาตัวนี้ด้วยค่ะ
6: อุ๊ยปูนาขอบใจจริงๆนะเราแค่พูดเล่นน่ะไม่คิดว่าปูนาจะช่วยซักจริงๆปูนาไม่ได้ขโมยหรอกค่ะคุณสิงหาพอดีทางคุณสิงหาบอกให้เราทำความสะอาดห้องแล้วเราก็เห็นว่าปูนากำลังจะซักผ้าพอดีเราก็เลยพูดเล่นว่าฝากซักแต่ไม่คิดว่าปูนาจะช่วยซักจริงๆอะค่ะ
7: แสดงว่าเมื่อกี้เธอเป็นคนใส่ร้ายปูนาใช่ไหม
1: มาเรียเปล่าค่ะโซฟี่ค่ะโซฟี่ใส่ร้ายปูนาก่อนค่ะมาเรียฟังมาอีกที
5: ใช่เอ้ยโซฟี่เปล่าค่ะโซฟี่ฟังมาจากเก้าอี้ค
3: ่
5: ะ
3: ใช่นั่นแหละฉันเล่าทุกสิ่งทุกอย่างจะบ้าเหรอฉันรู้ว่ากูผิดเหรอ
1: โซฟี่โตอี้ทีหลังจะพูดอะไรอ่ะก็ดูให้มันดีๆหน่อยนะ อย่าพูดไปเรื่อยได้ไหมดูสิปูนาเขาก็เสียหายหมดปูนาฉันขอโทษนะพอดีพวกฉันเข้าใจเธอผิดนะ
5: ขอโทษนะ
4: ทีหลังน่ะก็อย่าเข้าใจผิดมันบ่อยนักรู้ไหมปูนาน่ะเขาซักผ้าทั้งวันเขาเหนื่อยทั้งวันเลย
7: ถ้าเคลียร์กันเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันได้ทีหลังอย่ามาทะเลาะกันหน้าบริษัทให้ชาวบ้านเขาเห็นแบบนี้อีกนะถ้าฉันจับได้ว่าใครเริ่มก่อนฉันจะไล่ออกทุกๆคนเลย
5: เดี๋ยวค่ะแล้วถ้าเกิดเราทะเลาะกันโดยที่คนอื่นไม่เห็นได้ไหมคะ
3: มีที่ไหนอ่ะ
5: ถามเพื่อนๆเฉยๆกัน
1: คุณสิงหาคะ
7: มีอะไร
1: ตุ๊กตาตัวนี้เดี๋ยวปูนาเอาไปซักให้นะคะ

0: ให้ดีกว่าพี่ไม่ต้องสั่ง
1: นี่มันอะไรเป็นอะไรขึ้นเนี
0: ่ยไม่มีอะไรหรอกไปเถอะ
2: เราไปก่อนนะปูนะ

0: วันนี้ให้พนักงานขนของไปทำความสะอาดห้องมันเลยดูโล่งๆหน่อย
1: เออแล้วสอนรักเป็นไงบ้าง
0: อืมหายดีแล้วกลับมาทำงานได้แล้ว
1: ฉันว่าไอ้พวกนักเลงที่รุมทำร้ายสอนรักนะน่าจะเป็นพวกของเสี่ยงหนูวัว
0: ทำไมมันต้องมายุ่งกับลูกกูด้วย
1: ไอ้พวกเนี้ยประวัติมันร้ายต้องระวังตัวให้ดีวันนั้นมันหนีไปได้แต่ยังไงมันต้องกลับมาแน่นอน
0: ไม่ต้องรอมันรีบชิงลงมือก่อนเลย
1: ได้เลยเดี๋ยวจะให้ไอ้ชาติจัดการแต่ว่าต้องมีงบนะ
0: ตอนนี้ไม่มีเงินเอาเงินไปซื้อสารตั้งต้นสำหรับสินค้าล็อตใหม่หมดแล้วฉันกำลังเจรจาให้ลูกค้าวางมัดจำอยู
1: ่นั้นทำไมไม่เอางบโปรโมทนักร้องมาใช้ก่อนนะฉันได้ข่าวมาว่ากำนันป๋องเซ็นงบทำเพลงให้ปูนาแล้วไม่ใช่เหรอง
0: บทำเพลงของปูนาเหรอ
1: ใช่ก็อย่าเพิ่งให้ปูนาทำเพลงแล้วก็เอาเงินมาหมุนก่อนไง

0: ไอ้ช้างทำผวาพ่อฉันสิวะ
1: มีอะไร
2: นายคุณสอนรักถูกลอบยิง
1: ว่าไงนะโดนลอบยิงตอนนี้อยู่ที่ไหนงั้นรอเดี๋ยวฉันจะรีบไป
2: เกิดอะไรขึ้น
1: สอนรักโดนลอบยิงรีบไปบอกพวกไอ้ชิดให้มาช่วยกันเร็วเข้าเร็วเข้า
3: เฮ้ยอย่าพึ่งรอจัดการตอนที่มันออกนอกบริษัทดีกว่าตรงเนี้ยกล้องวงจรปิดมีเยอะแยะเฮ้ยตาม

เร็วหน่อยได้ไหมยักษ์

0: พวกเสือหนีหน้าเลยแบบนี้เราไม่รอด
1: พวกเรามาช่วยแล้วครับนาย
2: งั้นรีบไปช่วยสอนรักก่อนไป
1: ครับนาย
3: โอ้โหช้าง
4: หยุดบอกให้มึงหยุดอยู่ตรงนั้นไง

0: อย่าด้วยอย่าดับเราอะไรทั้งเลยนะ
1: หายซะเถอะมึง
0: อย่าด้วยนะ
1: คุณสารัก
0: สารัก
2: สารักเป็นไรไหมลูกเป็นไรไหม
0: ไม่เป็นไรพ่อทำไมมันจะมาฆ่าผมมาพ่อมันน่าจะเป็นคู่แข่งของเราต่อไปนี้แกต้องระวังตัวให้มากๆนะ

0: นายเป็นอะไรเปล่าครับ
1: พวกมันหนีไปแล้วครับ
2: พวกมึงดูแลลูกกูยังไงนี่กูมาไม่ทันลูกกูตายไปแล้ว
3: ขอโทษครับคุณสินายที่พวกเราบกพร่องเองครับตามคุณสลักมาไม่ทัน
1: แต่รอบหน้าคุณสลักอย่าวิ่งไปแบบนั้นอีกนะครับมันอันตราย
0: อ้าวเฮ้ยนี่แกว่าเจ้านายเหรอวะ
2: พอได้แล้วไอ้ช้างฉันผิดเองเว้ยช้างถ้าฉันไม่วิ่งมาแบบเนี้ยฉันก็ไม่โดนหรอก
4: กิติพวกมันเป็นใคร
0: ลูกน้องไอ้เสียหนูเสียหนู
2: พ่อเสียหนูมันเป็นใครพ่อมันจะฆ่าผมทำไมพ
4: ่อพวกมันเป็นนักเลง
2: ตอนนี้ลูกกำลังดังไงมันอิจฉามันไม่อยากเห็นใครได้ดี
5: พ่อแต
2: ่เฮ้ยเอาไว้พูดกันเมื่อหลังอย่าให้พูดมากตอนนี้เข้าใจนะ
5: พ่อ

0: วันนั้นใครสั่งแกไปทำร้ายคุณสอนรัก
1: พระ
2: หลวงพ่อดังวัดสนั่นดงขอให้เธอดังสมใจนะมาเรียดาราทอง
3: รู้ตัวไหมว่าน่ารัก

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: No ผมมีเรื่องอยากสารภาพกับคุณ
2: คะ
1: คือผมทำผู้หญิงท้อง
2: คุณรุดว่าอะไรนะคะลงต้องรู้สึกยังไงเหรอคะเราต้องเลิกกันใช่ไหมคะ
3: โอ้ไม่ผมไม่เลิกกับคุณนะทางไหนผมก็ไม่เลิก
2: นั่นทำควรจะทำยังไงคะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน
3: ่ผมพลาด
2: ของอย่างนี้มันพลาดกันได้ด้วยหรอคะ
3: คือวันนั้นผมเมามากแล้วมันก็ขาดสติพอขาดสติมันก็เลยเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ว่าน้องผมไม่ได้รักเขานะรักคุณ
2: คุณจะทำยังไงกับเด็กที่กำลังจะเกิดมา
3: ก็ที่แรกคิดว่าจะเอามาเลี้ยงหรือไม่ก็หาคนรับผิดชอบแทน
2: มันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงล่ะคะ
3: เป็นไปได้ถ้าผู้หญิงคนนั้นเป็นแพ้ไม่ได้
4: สรุป

0: สนับสนุนรายการโดย
1: Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: สินท่านลงปล่อยลูกฉันไปเถอะนะได้โปรดเถอะอย่างน้อยเราก็เคยอยู่ด้วยกันมา
1: ปล่อยอะไรล่ะคะคุณลืมไปแล้วเหรอว่าที่วรัตมันต้องเป็นแบบเนี้ยก็เพราะว่าคนอย่าบอกนะว่าจำไม่ได้

0: คือผมทำผู้หญิงท้อง
1: เราต้องเลิกกันใช่ไหมคะ
2: โอ้ไม่
3: ผมไม่เลิกกับคุณนะ
1: คุณจะทำยังไงกับ

0: ที่กำลังจะเกิดนะ
1: เมื่อตะเกียบคงจะเป็นฉากแสดงความรักในฐานะพ่อกับลูกเป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายลูกวรรู้ไหมว่าฉันได้อยากขยันแค่ไหนอ่ะก็แกไม่ใช่เหรอที่ทิ้งมันไปตั้งแต่มันยังไม่เกิดด้วยซ้ำอ่ะคุณวรัตน์ไม่ต้องกลัวนะคะว่าฉันได้ทำการแก้แค้นแทนคุณเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
2: อันนงที่เธอพูดนี่หมายความว่ายังไงฮะ
1: ก็หมายความว่ายาทุกๆมือที่แกกินเข้าไปมันทำให้แกเดินไม่ได้ไงล่ะก็ถ้าแกเดินได้อย่างปกติแผนของฉันกับสินก็ไม่ได้สำเร็จได้ง่ายแบบนี
3: ้น่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะครับแต่พอไปถึงเนี่ยคุณกล้วยกับส้มอย่าลงจากรถนะ
4: ทำไมล่ะคะ
3: มันอันตราย
5: งั้นส้มลงได้
3: ไม่ได้
5: ทำไมล่ะคะก็ต้องอยากช่วย
3: พี่บอกอยู่ว่ามันอันตราย
5: ก็เพราะมันอันตรายไงคะถึงต้องลงไปช่วยกัน
3: มันมีปืนหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลย
5: ก็เพราะแบบนี้ไงคะพี่อนนท์จะลงไปคนเดียวได้ไงก็ต้องลงไปช่วยกันสิคะ
3: พี่เป็นห่วงนะ
5: ส้มก็เป็นห่วงพี่เหมือนกัน
3: ทำไมพูดไม่ฟังแบบนี้เนี่ยฮะ
5: พี่นั่นแหละทำไมพูดไม่ฟังแบบนี้
4: ใจเย็นค่ะหยุดทั้งคู่เลยนะคะคุณอนนท์คิดว่ามีใครบ้างคะ
3: ก็น่าจะจิตละสินนะครับ
4: แล้วมีคนอื่นอีกไหมคะ
3: ไม่น่ามีขนาดชาติชายมันยังไม่รู้เลยว่าจิรศิลป์มันทำอะไรบ้าง
4: งั้นกล้วยว่าเราลงไปทั้งหมดนี่แหละค่ะ
3: แต่ว่า
4: คุณอนนท์คะมีอะไรจะได้ช่วยกันดูไหมคะ
3: คือ
5: พี่อนนท์คะอย่าเอาแต่เป็นห่วงพวกเราสิคะพวกเราก็เป็นห่วงพี่เหมือนกันเราจะลงไปช่วยคุณวรัตน์ด้วยกันค่ะทุกคนจะต้องไม่เป็นอะไร
3: ส้มฟัง
5: พี่อนนท์คะถ้าพี่ลงไปแล้วเกิดพี่เป็นอะไรขึ้นมาหรือคุณวรัตน์เป็นอะไรขึ้นมาส้มกับพี่กล้วยจะอยู่ยังไงคะ
4: จริงค่ะ
3: ได้แต่สัญญากับพี่สักข้อได้ไหมทั้งสองคนเลยว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยให้รีบหนีไปจากตรงนั้นทันทีนะ

0: ขอโทษนะพ่อเสียใจจริง
1: คุณอย่าเรียกตัวเองว่าพ่อเลยเพราะคนอย่างคุณเป็นพ่อใครไม่ได้หรอกพ่อคนเดียวที่ผมมีคือคุณวิชาญ
2: วิชาญน่ะเหรอ

0: นงเองล่ะค่ะไม่ต้องลุกล่ะค่ะนงแค่จะมาขอบคุณคุณเท่านั้นเอง
1: ขอบคุณอะไรผม
0: ก็ขอบคุณที่คุณช่วยเลี้ยงลูกคุณสรุปมาจนโตเป็นอย่างดีเลย
1: มิแก
0: โอ้ไม่ใช่สิพูดผิดต้องบอกว่าขอบคุณนะคะที่คุณช่วยส่งต่อสมบัติของตระกูลวานิชทั้งหมดมาที่คุณวรัตน
1: ์ไม่แกทำอะไร
0: ไม่ต้องลุกนะคะพอผ่านเนี่ยยาได้เข้ากระแสเลือดของคุณไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
1: ช่วยพบ
0: คนเราอ่ะเกิดมาก็ต้องตายทุกคนแล้วค่ะคุณไม่ต้องกลัวนะคะคุณไม่ได้เหงาหรอกค่ะพอเวลาที่คุณตายไปฉันจะรีบส่งคุณวรัตน์ไปอยู่เป็นเพื่อนคุณเอง

0: ให้สบายนะคะ
1: รถคุณวรัตน์จริงๆด้วยค่ะ
2: คุณวรัตน์มาที่นี
3: ่คือเราจะรอด้วยความตำรวจดีคะคุณจะพ้นน่าจะโทรเรียกตำรวจแล้ว
2: รอไม่ได้ถ้าคุณวรัตน์อยู่ที่นี่จริงๆเราต้องรีบเข้าไปช่วย
4: ไอ้ลูกสมมุติแกจะเสียใจอะไรกันนักหนามันไม่ใช่พ่อแกจริงๆด้วยซ้ำ
5: คุณอนง
4: เซน
2: พวกมันมีปืน
1: คุณว่า
2: ไอ้พวกใหญ่ผมว่าก่อนเข้าไปเราต้องวางแผนก่อน
6: สินแก
2: ไอ้สินแกต้องการอะไรกันแน่วะ
5: ทำไม
6: แกจะหามาคืนให้ฉันได้หรือเหรอ
2: ได้ถ้าฉันหามาคืนให้แกแล้วจบกันได้ไหมล่ะ
6: ถ้าไม่มีแกถ้าไม่มีแม่ของแกทุกคนก็ยังอยู่กับฉันอะ

0: อนสินเด็กๆเนี่ยแม่ก็ร้องเพลงกล่อมสินแบบนี้แหละลูก
1: จริงๆหรอครับ
2: จริงจ้าตอนเด็กๆอ่ะสินก็หลับง่ายแบบนี้แหละ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสินต้องรักแม่ให้มากที่สุดเลยนะลูก
1: สินรักแม่ครับ
2: สินต้องรักพ่อมากๆด้วยนะคะ
1: สินรักพ่อครับสินรักทุกคนเลย
0: จริงหรือเปล่า
3: ฉันต้องการครอบครัวฉันคือฉันต้องการพ่อแม่ฉันคือฉันต้องการน้องสาวที่แกหามาคือฉันได้ไหม
4: แกพูดอะไรของแกวะ
3: สมัยแกสิ

0: แต่คุณ
1: อ้าวกล้วย
2: พี่กล้วย
3: เฮ้ยอ้าว

0: านไป
1: จิรสินแกมอบตัวซะเถอะ
2: แกต่างหาก
1: ชาชัยแกบอกจิรสินไม่ใช่ว่าแกมาทำไม
3: ถ้านายหยุดนายจิรสินไม่ทะเลาะคุณวรัตน์ได้ฉันจะไปบอกคุณวานีให้รับแกกลับเข้าไปทำงาน
4: คุณสินผมมาช่วยแล้วครับ
5: วรัตน์ระวังเฮ้ย

จังหวะนี้แหละ

0: เร็ว
1: อะไรแกวะ
0: ตอนนี้อำนาจมันอยู่ในมือผมไม่ใช่คุณพร้อมโอนไหม
2: ถ้ามันตายหุ้นทั้งหมดจะเป็นของฉันพูดอะไรกัน
0: ผมต้องการหุ้นของวานิช
2: ฉันจะยกให้แกครึ่งหนึ่ง
0: ฉันรับพอเถอะอย่าให้เรื่องมันใหญ่มากไปกว่านี้เลย
2: อย่าได้ชาติชายฉันยกให้แกหมดเลย
0: CEO พูดแบบนี้มันก็น่าฟังหน่อย
2: แกอยากได้อะไรเงินทองหุ้นฉันยกให้แกหมดเลย
0: ของพวกนั้นฉันต้องได้ทั้งหมดอยู่แล้วอ่ะคุณศิลป์ผมจะจัดการพวกมัน4คนให้แต่คุณต้องรับโทษแทนผม
2: ได้แกอยากได้อะไรฉันให้หมดเลยขอแค่พวกมันตายฉันก็พอใจแล้ว

0: ผู้สิงครับ
1: สายที่หมดดีนะ
2: อย่าเล่นชาย
1: ชาย
3: ชายไม่ได้หมดดีชายไม่ได้หมดดีชายไม่ได้หมดดี
1: สายที่หมดดี
0: ผมคุมตัวเองไม่ได้ครับ
3: สาย
0: ไ
3: ม่ได้หมดดี
2: สายไม่ได้หม
3: ดดี
0: นะน้องช่วยผมด้วยนะน้อง
2: เนี่ยน้องมันกลับมาแล้วอ่ะไอ้วรัตคนนี้นะหนูบอกว่ามันฆ่าแม
4: ่ไอ้วรัตมันกลับมาแล้วเหรอ
2: ใช่ครับมันเรียนจบกลับมามันก็รับตำแหน่งบริหารเลยผมอยากฆ่ามันให้ตายกับมัน
4: ไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวมันก็ตาย
2: แล้วหนูหมายความว่ายังไง
4: ก็หมายความว่าคนชั่วก็ต้องได้รับผลกรรมของมันนะสิหรือสินว่าไง
5: พี่สินอยู่พอดีเลยเนี่ยวันนี้รักออกแบบตึกนี้ใช่ไหมคะแล้วพี่ทีมวิศวกรอ่ะบอกว่ามันสร้างไม่ได้พี่สินลองดูสิคะว่ามันสร้างได้ไหม

สินร้องไห้ทำไมคะ

0: Choles Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholest Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
2: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041

0: ับฉันก็เห็นกับเด็กๆก็ได้ฉันมีทั้งวารีแล้วก็วาระที่ต้องดูแลนะน้องถ้าเธอไม่ปล่อยฉันไปฉันจะตามจองทางจองผ่านเธอฉันจะทำลายชีวิตของเธอแล้วถ้าเธอคิดได้ฉันได้กลับไปหาเด็กๆฉันได้กลับไปเลี้ยงดูเขาฉันจะไม่ถือสาเธอเลยนะน้องฉันจะให้อภัยเธอทุกอย่างน้องปล่อยฉันไปเถอะนะน้อง
1: มันทำสัญญาไว้ฉันต้องตาย
2: พอได้ละ
1: ไม่ได
2: ้ฉันให้อภัยแล้ว

0: นี้กันเถอะนะ
1: ถึงเวลาที่เราต้องจากก
0: ัน แค่นี้เขาก็ทรมานมากพอละ
1: ไม
0: ่ฉันรู้แล้วว่า
2: อโนฉันให้อภัยเธอแล้ว
1: เธอเจ้าฉันต้องตาย
2: วางความแค้นลงแล้วใช้ชีวิตต่อไปนะ

แม่รับรู้นะคะ

ให้ข้ามาอยู่กับกล้วยก่อนแม่ข้ามากล้วยก่อนนะ

ำพานะคะของหายไปแล้วเป็นอะไรคะ

แม่คงทรมานมากเลยใช่ไหมก็ขอโทษนะคะกลับบ้านกันนะวารีจะพาแม่อำภากลับบ้านเองนะคะ

0: โนล่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะ
1: ผมมันปวดตัวนิดหน่อย
0: ครับก็แน่สิคะโดนไปซะขนาดนั้นอ่ะ
1: กล้วยนี่ผมรับไปนานแค่ไหนอ่ะ
0: ก็นานอยู่นะคะตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้ว
1: คนอื่นอ่ะคนอื่นเป็นไงบ้าง
0: ก็หลังจากนั้นพอเราออกมาตำรวจและทีมพิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่เพื่อมาเก็บหลักฐานค่ะคุณณรงค์ถูกจับในที่เกิดเหตุตำรวจก็พยายามแกะตัวคุณณรงค์ออกจากร่างพี่สินค่ะตำรวจก็มาเก็บร่างของพี่สินไปชันสูตรแล้วค่ะพี่สินบางทีกล้วยก็เข้าใจพี่สินนะแต่จริงๆพี่ไม่น่าทำแบบนี้เลยเพราะทำไปก็ไม่มีทางได้อะไรขึ้นมา

0: ชาติชายก็พยายามบอกว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้แต่อย่างว่าล่ะค่ะตำรวจก็คงไม่รับฟังหรอก
1: กุ้ยแล้วคุณสรุธอ่ะคุณสรุธเป็นไงบ้าง
0: คุณสรุธพักอยู่ห้องข้างๆค่ะแล้วคุณหมอก็บอกว่าอาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะ
1: แล้วคุณหมอให้เยี่ยมไหม
0: ก็น่าจะได้นะคะ

0: ูก
1: อย่าเรียกผมแบบนั้นเลยครับ

0: คุณวรรณ
1: คุณเป็นไงบ้างครับหมอเขาว่าไงบ้าง
0: หมอเขาบอกว่าผมพ้นขีดอันตรายแล้ว
1: แข็งแรงไวๆนะครับไปไ
0: ปลูกลูกจะไม่ให้อภัยพ่อจริงๆหร
1: อคนที่เป็นพ่อคือคนที่รับผิดชอบและดูแลเด็กคนหนึ่งคุณไม่เคยทำแบบนั้นคุณเรียกตัวเองว่าพ่อได้เหรอ
0: พ่อแล้วพ่อขอโทษพ่อขอโทษ
1: หน้าที่ของพ่อคือดูแลเด็กคนหนึ่งเลี้ยงดูเขาเป็นอย่างดีผมถามจริงๆนะคุณเคยทำหน้าที่นั้นไหม
0: พ่อก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับแกแล้วนะ
1: สิ่งที่คุณเลือกเหรอมันดีที่สุดแล้วเหรอมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนนมฆ่าพ่อผมฆ่าแม่ผมตายแต่ทำให้ผมกับคุณเกือบตายนี่เหรอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณน่ะ
0: พ่อเสียใจพ่อขอโทษพ่อขอโทษ

0: อยคิดว่ากล้วยจะได้มีโอกาสคุยกับแม่อีก
1: สิ่งที่เราไม่เห็นไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีนะแต่งงานกับผมนะ
2: นี่มันอะไรคะ
1: แต่งงานกับพี่นะ
2: พี่โทนน่ะ
3: ถึงดิฉันจะไม่ใช่แม่แท้ๆของพี่กล้วย
4: อุ๊ยพูดอะไรอย่างนั้นล่ะคะ
3: แต่ดิฉันก็รักพี่กล้วยเหมือนลูกแท้ๆนะคะ
0: กล้วยยังจะได้เจอแม่อีกไหมคะ
5: แม่อยู่กับกล้วยเสมออยู่ในตัวตนในลมหายใจ
6: ไม่มีเรื่องอะไรต้องห่วงอีกแล้วนะคุณมีเรื่องต้องเล่าให้ผมฟังอีกเยอะเลย
7: ถ้าผมไม่ใช่คนโลภแบบคงจะดี
1: สำหรับกล้วยคนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับแม่ผมสัญญาว่าผมจะดูแลเขาและรักเขาให้ดีที่สุด

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: แกคิดจะช่วยดาวแต่แกเคยถามฉันบ้างไหมว่าฉันโอเคหรือเปล่าพอดาวตายฉันก็กลายเป็นฆาตกรน่าสงสารดาวเลยนะมันตายไปทั้งที่มันไม่เคยรู้เลยว่าเพื่อที่จะสนิทคิดแย่งคนที่มันรักตลอดเวลา
3: แกไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่อง
2: ฉันพยายามจะช่วยแกอยู
4: ่ช่วยเหรออ้อม
2: ที่ผ่านมาแกช่วยเหรอไม่ใช่ฆ่าฉันเหรอหรือว่าฉันเนี่ย
4: ฉันคิดผิดเลยเองแกทั้งแย่งงานใส่ร้ายฉันแย่งพี่ท็อปแย่งมาแย่งทุกคนที่ฉันรักแบบเนี้ยเขาเรียกว่าช่วยฉันเหรอ
3: แกไม่เคยมองเลยว่าตัวแกผิดสักครั้งมิ้นแต่ดาวตายจนถึงทุกวันนี้แกก็มองแต่ว่าตัวแกคือผู้ถูกกระทำคนที่ตายไปจากฉันมันไม่ใช่ดาวหรอกแต่มันเป็นแกต่างหากอย่างที่เขาว่าเนาะเวรกรรมมันมีจริงไม่ต้องรอชาติหน้า
4: แล้วแกล่ะอ้อมแกคิดว่าเวรกรรมมันไม่ได้ตามแข่งกันทุกวันเนี่ยแกมีความสุขดีหรือเปล่าพี่ท็อปนะเขารู้ท่าแท้ของแกหมดแล้วเขาไม่มีทางกลับไปหาแกแน่แล้วฆาตกรตัวจริงก็คือแกนั่นแหละแกฆ่าทั้งฉันทั้งดาวทำร้ายพี่ท็อปแล้วก็หลอกทุกคนว่าแกทำเพื่อช่วยดาวถ้าชีวิตฉันไม่มีแกนะชีวิตฉันคงมีความสุขมากกว่านี้แกนั่นเนี่ยคือคนที่ต้องรับกรรมต่างหากอ้อมแกจำ
3: แกเป็นเมียเก็บเจ้าสัวที่จริงเหรอมิน
2: ใช่แล้วใช่แล้วมันยังไงล่ะ
5: แกคงดีใจสิคะ
2: ที่วันนี้มันมาถึงสักที
4: ความจริงแล้วเนี่ยแกคงรอให้ชีวิตฉันเนี่ยมันตกต่ำแบบนี้เหมือนกันสินะ
2: เมื่อไหร่แกจะเลิกเล่นละครสักทีอ้อ

0: มคะขณะนี้เราอยู่ที่สถานที่เกิดเหตุนะคะซึ่งทางทีมข่าวของเรารายงานมาว่ามีผู้พบศพผู้หญิงในสภาพที่ถูกเผาและพบเพียงหลักฐานปริศนานะคะคือป้ายทะเบียนรถซึ่งตกอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ยังไม่มีใครทราบนะคะว่าเป็นป้ายทะเบียนรถของคนร้ายหรือเป็นของหญิงผู้ก่อร้ายรายนี
1: ้เต้าค่ะคุณผู้หญิง
2: คุณผู้ชายกลับมายัง
1: ยังค่ะ
2: ออกกาแฟมา
1: ค่ะ

0: จ้าหน้าที่ตำรวจนะคะกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่และทำการเก็บหลักฐานเพิ่มเติมและคาดว่าอีกไม่นานจะสามารถติดตามตัวคนร้ายรายนี้มารับโทษได้และหากมีความคืบหน้าทางทีมข่าวของเราจะรีบรายงานกลับไปที่ทางสถานีค่ะ
1: กาแฟได้แล้วค่ะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
2: เป็นอะไร
3: ไปดูฉัน
1: ค่ะ
4: แม่ครับแม่คุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่คุณแม่ดูนี่สิครับนี่มันพอลล่าแน่ๆเลยครับผมจำทะเบียนรถเขาได้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับแม่ทำไมพอลล่าเขาถึงเป็นแบบนี้ครับแม่ครับ
3: ไอ้มันพอลล่าพอลล่าอะไรไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับพอลล่าเลยแล้วต่อให้ใช่พอลล่าก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราตำรวจเขายังไม่รู้เลยว่าเป็นใคร
4: แต่ว่าพอลล่าเขาแม่ครับ
3: โอ้ยมาร์คเชื่อแม่สิใจเย็นๆใจเย็นๆรู้ไหมใจเย็นๆผู้หญิงอย่างนางพอลล่าเนี่ยมีศัตรูเยอะแยะมากมายไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเราไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเราเข้าใจไหม
4: แม่
3: ไปพักก่อนนะนี่พวกแกทำงานกับภาษาอะไรฮะไหนว่าเก็บหลักฐานหมดแล้วไงแล้วตอนนี้มันมีหลักฐานโผล่มาได้ยังไง
5: ใครจะไปรู้ล่ะครับคุณนายว่าป้ายทะเบียนมันจะไปหล่นอยู่แถวนั้นแต่คุณนายไม่ต้องห่วงนะครับรับรองเรื่องนี้ไม่มีทางถึงคุณนายแน่ถ้าเกิดว่า
3: อะไร
5: ถ้าตำรวจหาพวกผมไม่เจอพวกผมจะข้าไปกบดานที่ฝั่งนู้นสักพัก
3: หนีไปสักพักนึงเรื่องเงียบให้กลับมาจำไว้นะอย่าให้เรื่องนี้มาถึงฉันเด็ดขาด

0: ไอ้มาร์คนี่มันงานเลี้ยงส่งมึงนะเว้ยดื่มหน่อยดิวะมึงจะทำหน้าหงอยทำไมเนี่ยเอ้าชนหน่อย
1: กูไม่ค่อยอยากว่ะไม่มีอารมณ์ด้วย
2: มึงเป็นแรงของมึงวะหรือมึงคิดถึงคู่ขามึงนางแบบที่ชื่อพอลล่าอะไรนั่นปะไม่ข่าวว่าคู่มึงอยู่สักพักไม่ใช่หรอแล้วหายไปไหนแล้ววะหรือหนีไปกับคนอื่นแล้ววะ
1: ไม่ใช่มึงช่วยพูดให้เกียรติผู้หญิงหน่อยได้ไหมวะ
2: ผู้หญิงแบบนั้นน่ะต้องให้เกียรติด้วยเหรอวะใช่ปะไอ้บอล
0: เอาใช่พูดกันไปนะเว้ย
2: มึงอย่างโง่ไปหน่อยเลยผู้หญิงแบบเนี้ยก็หลอกผู้ชายไปทั่วได้ข่าวว่ามีเสียเลี้ยงด้วยนี่แค่ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแพงๆให้ใบนึงอ่ะก็พอแล้ว
3: เฮ้ยผู้หญิงมึงกลับบ้านไปบ้านใช่บ้านใช่เองอ่ะเ
2: ฮ้ยไอ้สัตว์ใจเย็นรับไม่ได้ไง
3: กูจะบอกอะไรให้นะ
2: ผู้หญิงแบบเนี้ยเบื้องหน้าก็ทำงานแบบเดินแบบอ่ะแต่เบื้องหลังก็อย่างว่าไม่เชื่อมึงลองถามพี่สาวมึงดูสิพี่สาวมึงอ่ะทำงานแบบนี้ใช่หรอดีไม่ดีพี่สาวมึงอาจจะเด็ดกว่าก็ได้นะ
3: มึงปากดีไอ้บ้านปากไอ้บ้านปากดีมึงมึงอย่าดีวะปล่อยพอปล่อยพอเลย
4: ไอ้มา
1: ไอ้มิน
4: สวัสดีครับคุณตำรวจ
5: สวัสดีครับผม
4: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดิฉันรับน้องชายกลับได้เลยไหมคะ
5: ต้องเซ็นชื่อก่อนนะครับแล้วครั้งต่อไปเนี่ยก็เตือนน้องชายด้วยนะครับระวังเรื่องการทะเลาะวิวาทครับงั้นเดี๋ยวเชิญเซ็นชื่อตรงนี้ครับ

0: แบบนี้สักทีฮะเลิกทำตัวเละเทะเกเรนี่ก็เพิ่งจบเรื่องวิไลพอลล่าไปแล้วนี่ยังจะหาเรื่องชกต่อยอีกแกทำตัวให้มันเป็นประโยชน์บ้างได้ไหมให้มาร์ท
1: นี่พี่มิ้นก็มาร์ทโกรธไอทีที่มันบอกว่าพวกนางแบบพี่เนี่ยขายตัวกันไปหมดพูดจาไม่ให้เกียรติผู้หญิงอย่างเงี้ยจะไม่ให้โมโหได้ยังไง
0: มันไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อย
1: ก็ใช่ไงผมรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นได้หรอกแต่มาพูดจาดูถูกพี่แบบเนี้ยมาทนไม่ไหวแล้วนะ
0: เนี่ย

0: แกเป็นห่วงฉันด้วยเหรอคะ
1: เอ้าพี่พูดอะไรเนี่ยเราสองคนเป็นพี่น้องกันนะถ้าไม่ให้ผมห่วงพี่แล้วจะให้ผมไปห่วงใครอ่ะพี่เป็นพี่สาวผมนะพี่มิ้นพี่เป็นอะไรอ่ะนี่พี่ร้องไห้ทำไมเนี่ยมันมีคนทำอะไรพี่อีกแล้วใช่ไหมพี่บอกม้าไปเลยนะเดี๋ยวม้าจะไปจัดการให้หมดเลยบอกม้าไปเลยนะพี่มิ้น
2: พี่ไม่ได้เป็นอะไรพี่ก็แค่ดีใจอ่ะที่รู้ว่าม้าเป็นห่วงพี่พี่ก็คิดว่าม้าจะห่วงแต่อ้อมซะอีก
1: เดี๋ยวนะพี่มิ้นนั่นมันคนละเรื่องกันหรือเปล่าเลิกร้องไห้ได้แล้วนะม้าไม่ชอบผู้หญิงขี้แยจากนี้พี่จะขี้แยมันก็ปกป้องพี่อยู่ดีแหละ
2: เอาตัวเองรอดหรือยังหรอ
1: แ
2: หมไม่ต้องมาทำเป็นพูดเลยเรื่องที่ต่อยตีกับเพื่อนเนี่ยแกไม่ต้องไปบอกคุณพ่อคุณแม่นะพี่ไม่อยากให้ท่านไม่สบายใจอีก
1: รับทราบครับคุณหญิงมิ้นขอกุญแจรถหน่อยเดี๋ยวมาร์ทขับรถกลับบ้านให้แบบเป็นคุณนายไงแหมบอกจะขับรถให้นี่หยิบกุญแจอย่างไวเลยนะ
2: เอ้าก็แกเป็นน้องฉันถ้าเกิดว่าแกไม่ขับเนี่ยใครจะขับเป็นน้องพี่ก็ต้องใช้น้องสิไป
1: ครับ

0: บที่คุณแม่คุณพูดไปเลยค่ะว่าเจ้าสวยเนี่ยต้องใช้คุณลุงพิชัยเป็นเครื่องมือถึงได้ยอมเป็นผู้สนับสนุนพรรคแบบนั้น
1: อ
0: ะ
1: แต่เราต้องมีหลักฐานว่าคุณพิชัยร่วมมือกับเจ้าสวยจริงๆ
0: ฉันรู้แล้วค่ะว่าจะให้ใครช่วยเรื่องนี้คุณชาลินีแม่ของมิ้นฉันคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องช่วยมิ้นจริงๆแล้วจังสักทีค่ะก่อนที่มิ้นจะถลำลึกไปมากกว่านี
1: ้คุณหมายความว่ายังไง
0: คือฉันไปเจอมิ้นมาค่ะแล้วฉันก็คิดว่ายังไงมิ้นก็ไม่ยอมพูดเอาผิดเจ้าสุวัฒน์แน่ๆเพราะกลัวไอ้เอกภพ
1: แต่มันอาจจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของพรรคถ้าเกิดว่าคุณพี่ชายทำจริงๆเนี่ยคุณน้าจะรับได้หรอ
0: ถ้าท่านรู้ว่าลูกตกอยู่ในนรกแบบนั้นไม่ว่าอะไรฉันคิดว่าท่านก็ต้องยอมแลกค่ะ

0: พี่ดีใจนะที่น้องนียอมมาพบพี
1: ่ความจริงแล้วนี่ก็ยังไม่ได้หายเครื่องนะคะเรื่องที่ตาท็อปทำกับลูกมินแต่เรื่องมันก็นานมาแล้วค่ะนี่จะพยายามลืม
2: สวัสดีค่ะคุณป้าน
1: ี่คือเชิญฉันมาเขาจะมาแจกการ์ดงานแต่งของพวกเธอสองคนน่ะเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือเรามีเรื่องสำคัญกว่าที่จะให้คุณป้าช่วยค่ะ
1: ทำไมฉันต้องช่วยเธอ
3: เพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเจ้าสัวเทียนครับ

0: เกี่ยวข้องกับเจ้าสัวเทียนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉัน
1: พี่ได้ข่าวมาว่าเจ้าสัวเทียนเขาให้เงินทุนกับพรรคของน้องนีกับคุณพี่ชัย
2: คุณพี่คะพรรคของนีมีอนาคตนะคะใครๆก็อยากที่จะมาสนับสนุนมันไม่เห็นจะแปลกที่เจ้าสัวเทียนมาสนับสนุนค่ะพี
3: ่ใช่ครับมันไม่แปลกหรอกครับคุณน้าถ้าเจ้าสัวใช้เงินสนับสนุนพรรคจริงแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่ครับเจ้าสัวเทียนใช้คุณพิชัยเป็นเครื่องมือในการทำเรื่องผิดกฎหมายครับคุณน้า
4: แล้วเอกภพก็บังคับให้มิ้นเป็นนางบำเรอเจ้าสัวเทียนค่ะ
0: ตลอดเวลาฉันรู้ว่าเธออิจฉาลูกสาวฉันแต่เธอจะมาสร้างเรื่องใส่ร้ายลูกสาวฉันแบบนี้ฉันไม่ยอมเมื่อไหร่จะจบสิ้นเธ

0: อกภพมันบังคับมิ้นให้ทำงานให้มันผมมั่นใจนะครับคุณนาว่ามิ้นไม่ได้เต็มใจแต่ก็บอกใครไม่ได้
1: ไม่จริงยิ่งออกมาจากปากแกฉันไม่มีเชื่อฉันจะโทรถามมิ้นอย่านะคะคุณป้าคุณป้าคะถ้าเจ้าสัวเทียนรู้มิ้นจะต้องตกอยู่ในอันตรายนะคะคุณป้า
0: พวกมันกำลังใช้อำนาจและบารมีของคุณพิชัยเพื่อซัพพอร์ตพวกมันให้ทำเรื่องผิดกฎหมายได้ง่ายขึ้นครับ
2: น้องนีนี่เรื่องจริงนะเจ้าสัวเทียนก็ทำธุรกิจยาเสพติดกับค้ามนุษย์น้องนีต้องเชื่อพี่นะพี่รู้จักมันดี

0: จ้าโสเทียนใช้พับของนีเพื่อให้คุณพิชัยเป็นเหยื่อเหรอคะ
1: ตอนแรกนะครับคุณนาที่ผมสืบเรื่องนี้ก็เพราะว่าผมเป็นห่วงมิ้นแต่ดันพบว่าเอกภพมันเปิดบริษัทบังหน้าหาผู้หญิงมาดูแลพวกผู้ใหญ่พวกที่มีอิทธิพลอย่างเช่นเจ้าสัวเทียน
2: ลูกสาวคุณพิชัยสวยอย่างที่เขาว่าไว้จริงๆแบบนี้ถ้ามาช่วยงานพักเนี่ยคงจะพีอาร์ได้ดีทีเดียว
3: มิ้นเป็นไรหรือเปล่า

0: นาต้องทำยังไง
1: เรายังขาดหลักฐานช่องทางทางการเงินที่เจ้าสัวเทียนให้กับคุณพิชัยมันเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่เราจะเปิดโปงเจ้าสัวเทียนและทำให้มิ้นหลุดพ้นเรื่องนี้แต่มันอาจจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงพรรคคุณนานะครับ
0: ไม่เป็นไรท็อปแม้ทุกอย่างจะต้องแลกด้วยชีวิตนะท็อปต้องช่วยมิ้นนะให้มิ้นปลอดภัยนะท็อปท็อปรับปากกันนะนะจะไม่มีวันยอมให้เจ้าสัวเทียนมันทำลายคนในครอบครัวของนายต่อไปท็อปรับปากนะ
1: คุณนาครับผมรับปาก
2: จริงใจเย็นผมว่า

0: อ้าวไปไหนมาเหรอคุณออกไปแต่เช้าเชียร
1: ์ไปประชุมสมาคมมาค่ะ
0: มีอะไรหรือเปล่าคุณทำไมต้องทำหน้าเครียดขนาดนั้นน่ะที่สมาคมมีปัญหาหรอคุณ
1: คุณมีอะไรปิดบังฉันไหม
0: จะมีอะไรคุณนี่คุณนี่คุณเลิกโผมองผมในแง่ร้ายสักทีได้ไหมผมกลับตัวเป็นคนดีแล้วจริงๆผมตั้งใจทำงานผมจะทำให้พรรคของเราเป็นพรรคอันดับหนึ่งให้ได้คอยดูสิแล้ววันหนึ่งคุณต้องขอบคุณผม

0: แล้วคุณได้เจอเจ้าสัวอีกไหม
1: ก็ตั้งแต่ท่านมางานเลี้ยงของพรรคไงผมก็ไม่ได้เจออีกนะถามทำไมล่ะคุณมีอะไรหรือเปล่า
0: ไม่มีอะไรค่ะ
1: ถ้างั้นผมไปทำงานก่อนนะพอดีผมกะว่าจะนัดคุยเรื่องวางแผนกลยุทธ์เลือกตั้งนะไปก่อนนะ

0: ส่งรายงานบัญชีของพรรคมาให้ฉันทั้งหมดเดี๋ยวนี
1: ้วันนี้ทางตำรวจได้ยกกำลังบุคคลที่ผับหรูเจ้าของเป็นนักลงทุนชาวต่างชาติชื่อมิสเตอร์หวังเจ้าที่เข้ามาทำธุรกิจสีเทาในเมืองไทยและยังมีผู้หวังดีแจ้งเบาะแสและส่งหลักฐานให้กับทางตำรวจถึงเส้นทางการเงินที่อาจจะมีการเชื่อมโยงถึงนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงและเจ้าของพรรคการเมืองเก่าแก่อยู่เบื้องหลังทางข่าวจะแจ้งรายละเอียดต่อไปวันนี้ทางตำรวจจะมีการแถลงข่าวเปิดโปงผู้อยู่เบื้องหลังอีกครั้ง
2: เรื่องมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงวะก็ไหนบอกว่าวิชัยมันทีให้ทุกเรื่องแล้วไงเอกภพ
3: มันต้องมีคนให้เบาะแสนะครับเจ้าสัว
2: ใครวะฮะใคร
4: มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะ

0: ไปบอกตำรวจใช่ไหม
1: ฮะฉันเปล่าแล้วฉันไม่ได้ทำ
0: ไ
1: งฉันได้ทำแบบนั้นทำไมอะคะพ่อแต่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วย
2: ใจเย็นครับใจเย็นครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องมีคนอยู่เบื้องหลังแน่ๆเพราะการ์ดข้างล่างก็บอกว่ามีคนมาป้วนเปี้ยนแถวนี้ตลอดเวลาเลยครับ
0: ไปสืบให้รู้แล้วว่าฝีมือใครแล้วรีบมาบอกฉัน
2: ครับ

0: คนนี้แจ้งตำรวจให้ได้ไม่งั้นเรื่องเนี้ยสาวไปถึงพวกกูแน
1: ่ทำไมแกถึงทำงานแบบนั้นให้กับเจ้าสัวเทียน
2: แกพูดเรื่องบ้าเลยฉันไม่รู้เรื่อง
1: แกไม่ต้องมาโกหกมิ้นเมื่อคืนฉันเห็นหมดแล้วแกอยู่ที่ผับกับเจ้าสัวเทียน
0: แล้วมึงไปอะไร
2: เปล่าไม่รู้ล่ะแกต้องจัดการเรื่องนี้อย่าให้เรื่องนี้ไปถึงคุณพ่อแกได้ยินไหมได้ยินที่ฉันพูดไหมว่าเรื่องนี้ห้ามถึงคุณพ่อ
0: มึงออกคำสั่งแล้วมึงพูดปากให้ซะนี่แล้วมึงอยากเอาเรื่องไปบอกใครนะไม่งั้นตายกันหมดโดยเฉพาะ

0: านคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะ
1: มีอะไร
0: นี่ค่ะ
2: และยังมีผู้หวังดีแจ้งเบาะแสและส่งหลักฐานให้กับทางตำรวจถึงเส้นทางการเงินที่อาจจะมีการเชื่อมโยงถึงนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงและเจ้าของพรรคการเมืองเก่าแก่อยู่เบื้องหลัง
1: คุณรีบไปเคลียร์บัญชีที่มาจากเจ้าสัวของเราซะ
0: แต่คุณชลินีเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปหมดแล้วนะคะ
1: อะไรนะ
3: ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากข้อความ
1: คุณเอคุณคิดจะทำอะไรของคุณนะฮะ
4: แล้วคุณปิดบังอะไรเรื่องเจ้าสัวเทียน
1: ผมไม่ได้ปิดบังแต่แค่ยังไม่อยากบอกเจ้าสัวเทียนเนี่ยถูกใจพวกเรามากนะคุณรู้ไหมว่าเป็นเพราะผมเลยนะเจ้าสัวเทียนถึงได้เพิ่มทุนสนับสนุนพรรคของเราอะฮะ
4: คุณเนี่ยรู้ไหมว่าไอ้เจ้าสัวเทียนมันข่มแหงลูกสาวเราโดยมีไอ้เอกภพเป็นคนจัดการเรื่อง
5: เป็นอะไรนะลูกมินจ๋ามินจ๋ามินจ๋าแม่อยู่ตรงนี้ลูกแม่อยู่ตรงนี้คุณพ่อรู้เรื่องแล้วลูกหนูไม่ต้องกลัวแล้วแม่จะไม่ยอมให้ใครทำร้ายหนูอีกแล้วนะลูกไม่ต้องร้องแล้วลูกไม่ต้องกลัวลูกไม่มีใครทำร้ายน้องลูก
1: เห็นพ่อซื้อลูก

0: มันทำอะไรลูกบ้าง
1: มันบังคับมินค่ะคุณพ่อแล้วมันก็โดนแบกไปเอามินมันบังคับให้มินเป็นเมียน้อยเจ้าสัวแล้วมันก็ขู่มินไม่ให้บอกใครค่ะ
0: สัตว์เลวพ่อจะฆ่า
1: คุณพ่อคุณพ่อบอกว่าไม่ให้มินบอกใครไม่งั้นคุณพ่อก็จะลำบากไปด้วย

0: ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะลูกมินเชื่อแม่นะว่าเจ้าสัวมันจะต้องถูกจับติดคุกพี่ท็อปกับอ้อมเขาก็จะช่วยนะลูกต้องกลัวนะลูกพี่ท็อปกับอ้อมดูเรื่องนี้ด้วยนะคะใช่จ้ะเขาสองคนขอให้แม่ช่วยหาหลักฐานพวกเราจะช่วยกันนะมินลูกนะต้องกลัวลูกแม่อยู่ตรงนี้กลัวมันจบแล้วลูกจบแล้วไม่ต้องกลัวอีกแล้ว
1: พ่อขอโทษนะลูกพ่อไม่คิดว่ามันจะเลวได้ขนาดนี้แต่พ่อสัญญาพ่อจะไม่ยอมให้มันทำอะไรลูกอีก

0: นะครับ
1: นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดไอ้ท่านน้อย

0: ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะคุณธนนท์เป็นคนให้เบาะแสเรื่องการทำผับผิดกฎหมายของมิสเตอร์หวังมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าสัวเทียนจริงหรือเปล่าคะ
1: ผมมีหลักฐานที่ส่งให้ตำรวจเพื่อตรวจสอบแล้วก็ยืนยันครับ
2: แล้วทำไมถึงลุกมาให้เบาะแสล่ะคะคุณธนนท์มีเรื่องกับเจ้าสัวหรอคะ
1: คนอย่างเจ้าสัวไม่ควรที่จะมีที่ยืนในสังคมเพื่อรังแกคนอื่น
2: แล้วคุณปริตารู้เรื่องนี้ด้วยไหมคะ
3: สิ่งที่คุณธนนท์พูดเป็นความจริงทุกอย่างค่ะคนผิดก็ต้องได้รับโทษจะได้ไม่ต้องไปรังแกใครอีกขอตัวก่อนนะคะ
4: แกจะมาไม้ไหนกับฉันอีกอ้อม
5: ทำไมมันไม่รับสายวะฮะ
6: ท่านครับตำรวจมาครับ
7: หมายศาลครับผมขอเชิญท่านเจ้าสัวไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจด้วยนะครับเรามีหลักฐานชัดเจนว่าท่านเจ้าสัวร่วมมือกับมิสเตอร์หวังทำธุรกิจอย่างผิดกฎหมายและเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินขอความร่วมมือด้วยครับ

0: ณนนท์คะขอบคุณนะคะที่ช่วยมิ้น
1: ผมต่างหากล่ะที่ต้องขอบคุณคุณ
0: เรื่องอะไรคะ
1: ที่คุณปล่อยวางความแค้นทุกอย่างแล้วไปช่วยเพื่อน
0: ฉันเองก็ไม่อยากสูญเสียเพื่อนไปอีกคนแล้วค่ะถ้ามิ้นเขายังนับว่าฉันเป็นเพื่อนนะคะแล้วคุณล่ะคะคุณไม่ไปเมืองนอกแล้วหรอ
1: คุณไม่ต้องห่วงนะถ้าเรื่องทุกอย่างจบเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะไปเองผมจะไม่ทำให้คุณลำบากใจหรอก
0: คุณนนท์คะ
2: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้า

0: ด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
0: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ตัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
2: ไอ้ชัยมันโดนตำรวจควบคุมตัวไปแล้วส่วนลูกน้องที่ส่งไปจัดการให้ถนนมาทำงานพลาดเข้าใจว่ายิงโดนผู้หญิงไม่ใช่ถนนครับ
3: ถอย
4: ผมว่าเรารีบหนีก่อนดีกว่าครับนาย
5: ผมมึง
3: ไอ้ถนน
5: ทำกูต้องหนีหัวซุกหัวซุน
3: ได
5: ้กูกลับมาเอามึงคืนแน
6: ่อ้อมอ้อมกูต้องไม่เป็นไรนะอ้อม
7: คุณนอนคะ
6: คุณนอน
7: คุณนอน
6: ด่า
7: อ้อมมันยังไงบ้างคะลูกนี่มันเกิดอะไรขึ้น
6: อ้อมถูกยิงนะครับตอนที่ผมไปส่งหน้าบ้านไม่แน่ใจครับ
8: คุณนนท์รู้ว่าจะเป็นเจ้าสัวเทียนกับเอกภพที่คุณไปเปิดโปงพวกมันนะครับ
7: อ้อทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยเนี่ยอ้อ
8: นะนะ

0: ณหรอกผมฝากด้วยนะนะไม่เป็นไรนะกล้องอยู่กับหมอแล้วนะไปพักก่อนพี่มิ้นพี่มิ้นพี่มิ้นพี่อ้อมถูกยิงอ่ะพี่รู้หรือยังผมโทรคุยกับพี่นนท์แล้วตอนนี้พี่อ้อมอยู่ในห้องผ่าตัดเรารีบไปหาพี่อ้อมนะพี่มิ้นนะพี่มิ้น
1: มิ้นเชื่อแม่นะว่าเจ้าสัวมันจะต้องถูกจับติดคุกพี่ท็อปกับอ้อมเขาก็จะช่วยนะลูกทุกกลัวนะลูกพี่ท็อปกับอ้อมดูเรื่องนี้ด้วยนะคะ
0: พี่มิ้นไปกันเถอะพี่มิ้นไปพี่มิ้น
2: พี่ไม่ไปหรอกมาร์ทพี่ไม่อยากเจอหน้าใครทั้งนั้น
0: ทำไมอ่ะพี่แล้วเพื่อนพี่ถูกยิงนะพี่เป็นห่วงเพื่อนพี่เหรอผมไม่คิดเลยนะว่าพี่จะเป็นคนใจดำอย่างเงี้ย

0: พี่นนท์พี่ออมเป็นไงบ้างครับ
1: พี่นาค
2: ไม่เป็นไรนะครับพี่อ้อมต้องปลอดภัยแน่นอนครับผม
0: คุณหม
3: อการผ่าตัดปลอดภัยดีครับแต่คนไข้เสียเลือดเยอะหมอขอดูอาการในห้อง ICU ก่อนแล้วจะส่งเข้าวอร์ดนะครับ
4: ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
3: ยินดีครับงั้นเดี๋ยวหมอขอตัวก่อนนะครับ
5: ผมขอโทษนะครับที่เป็นต้นเหตุทำให้อ้อมถูกยิงแบบนี
4: ้อย่าโทษตัวเองเลยค่ะคุณธนนท์ไม่มีใครเป็นอะไรเนี่ยก็ดีแล้ว
2: แต่ผมว่าคุณธนนท์ต้องระวังตัวนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังจับคนร้ายไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรต่ออีก
0: นี่มีคนคิดทำร้ายพี่นนท์กับพี่อ้อมด้วยเหรอครับ

0: มันหนีไปแล้วเหรอถ้างั้นตามหามันให้เจอฉันต้องการรู้ว่ามันมุดหัวอยู่ที่ไหนคนของผมบอกว่าไอ้เอกภพน่าจะหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
1: ทีนี้เราจะทำไงกันคะคุณคนที่สั่งหญิงอ้อมต้องเป็นมันแน่ๆมันคงแค้นที่ตัดท็อปแล้วก็เราเปิดโปงมันคุณพวกเราจะไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
0: ผมว่าตอนนี้เจ้าสัวมันไม่กล้าทำอะไรรุนแรงหรอกคุณเพราะไอ้ข้อหาที่มันโดนแจ้งความอยู่ตอนนี้ก็หนักมากเลยผมจะสู้แบบบทหน้าตัดเอาหลักฐานทั้งหมดไปสู้กับมันผมรู้ดีว่ามันทำเลวอะไรไว้บ้างผมจะไม่ปล่อยให้คนเลวๆที่มันทำร้ายลูกสาวเราลอยนวลแน่คุณ
1: แต่คุณพ่อจะลำบากนะคะไหนจะเรื่องพักไหนจะเรื่องช่วยพวกมันอีก
0: ไม่เป็นไรหรอกพ่อจะสู้คดีถึงจะต้องตายก็ตายไปด้วยกับมันเลยนี่แหละไม่ต้องห่วงนะน้องพ่อกับแม่ไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรลูกอีกพ่อขอขึ้นเครื่องบินก่อนนะ
1: มิ้นแล้วหนูไม่ไปเยี่ยมอ้อมเขาสักหน่อยแล้วลูกอ้อมเขาเป็นคนช่วยหนูไว้นะแล้วครั้งเนี้ยถ้าไม่ได้ตาท็อปหรืออ้อมมาบอกแม่แม่ก็จะไม่ได้รู้เรื่องที่เจ้าสัวมันทำร้ายหนู
2: บางทีสิ่งที่อ้อมทำมันอาจจะเป็นแค่ละครอีกบทหนึ่งก็ได้นะคะคุณแม
1: ่ว่าไงมัดออมปลอดภัยดีแล้วใช่ไหมดูแลออมนะลูก

0: ผมไม่รู้มาก่อนเลยอ่ะว่าพี่มินต้องเจอเรื่องเลวร้ายแบบนั้น
1: ตอนนี้มินเองก็ไม่ต้องตกอยู่ในสภาพแบบนั้นแล้วเจ้าสัวก็โดนจับกุมแล้วส่วนเอกภพก็หนีหัวซุกหัวซุนมินเป็นอิสระแล้วล่ะ
0: ก็มาร์กโกรธไอทีที่มันบอกว่าพวกนางแบบพี่เนี่ยขายตัวกันไปหมดพูดจาไม่ให้เกียรติผู้หญิงอย่างเงี้ยจะไม่ให้โมโหได้ยังไง
2: มันไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อย
0: ก็ใช่ไงผมรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นได้หรอกแต่มาพูดจาดูถูกพี่แบบเนี้ยมาร์ททนไม่ไหวแล้วนะ
2: แกเป็นห่วงฉันด้วยเหรอ

0: กลับมาแล้วเหรอ
1: พี่มินทำไมพี่ไม่เคยบอกมาร์ทเลยอะว่าพี่โดนพวกมันทำอะไรมาบ้าง

0: บาสรู้เรื่องแล้วเหรอ
1: มาร์ทขอโทษนะพี่มิ้นที่มาร์ทไม่เคยเป็นน้องที่ดีเลยแล้วก็ไม่เคยปกป้องพี่เลยด้วย

0: ไม่เป็นไรหรอกแค่มาคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงพี่พี่ก็ดีใจแล้ว
1: ต่อไปเนี่ยจะมีใครทำอะไรพี่ต้องบอกมาร์ทนะมาร์ทจะได้ไปจัดการมันเองต้องร้องนะครับพี่ออมปลอดภัยแล้วนะพี่มิ้นพี่ไม่คิดจะคืนดีกับพี่ออมจริงเหรอ
0: พี่ไม่รู้ว่าเรายังเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าไม่ก็ดึกมากแล้วพี่มานอนก่อนนะ

0: อบปอบคุณเป็นไงบ้าง
1: ฉันไม่เป็นไรหรอกค่ะ
0: ทำไมคุณถึงทำแบบนี้คุณอาจจะ
1: คิดซะว่าชดเชยกับความผิดที่ฉันทำไว้กับคุณได้ไหมคะคุณก็คงทำแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมตอนนั้นฉันคิดแค่ว่าฉันจะปล่อยให้คนที่ฉันรักตายไม่ได้ขอโทษนะคะที่ฉันทำคุณเจ็บมาตลอด
0: เราสองคนเจ็บกันมามากแล้วไม่มีใครมีความสุขทั้งนั้นน่ะตอนที่คุณถูกยิงกลัวมากเลยรู้ไหมกลัวผมจะไม่ได้เจอคุณอีกชีวิตเรามันไม่แน่นอนหรอกถ้าเรายังมีทิฏฐิเราอาจจะไม่ได้เจอคนที่เรารักอีกเลย
1: ฉันจะไม่วิ่งหนีความจริงอีกแล้วค่ะฉันจะยอมรับว่าฉันรักคุณฉันจะไม่หนีไปไหนอีกแล้วฉันจะไม่กลัวอะไรอีกแล้วฉันเหนื่อยกับการต้องใช้ชีวิตแก้แค้นมามากแล้วค่ะ
0: ไม่เป็นไรน้องเรามาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะ

0: แล้วมินล่ะคะมินเขาจะเป็นยังไงบ้าง
1: ตอนนี้เจ้าสัวถูกจับกุมตัวอยู่คิดว่าไม่น่ากล้าทำอะไร
0: แล้วเอกภพล่ะคะ
1: เอกภพถูกตำรวจตามล่าหาตัวอยู่
2: วิชัยมาแล้ว
3: วิชัยคะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะคุณวิชัยมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีทุจริตเงินทุนสีเทาจริงหรือเปล่าคะ
4: จริงไหมคะ
3: ตอบ
5: วันนี้คุณวิชัยมายื่นเอกสารหลักฐานความผิดของเจ้าสัวเทียนและจะขอสู้คดีในขั้นต่อไป
3: และถ้าผลออกมาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันจริงๆจะมีผลกระทบกับพรรคการเมืองของท่านไหมคะ
4: พรรคเรายึดความถูกต้องเป็นหลักนะคะใครทำผิดก็ถือว่าผิดแล้วก็สมควรที่จะถูกลงโทษโดยเฉพาะคนเร็วๆอย่างเจ้าสัวเทียนและดิฉันขอยืนยันนะคะว่าพรรคของเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเทาๆของเจ้าสัวเทียนจบนะคะขอตัวค่ะ
3: คุณแล้วหลักฐานที่หลักฐานที่มีที่จะไปยื่นเดี๋ยวก่อนสิคะคุณชลินีคะ
6: ตำรวจได้คุมตัวเจ้าสัวเทียนและมิสเตอร์หวังไว้ในข้อหาร่วมกันทำธุรกิจผิดกฎหมายและศาลยืนยันไม่ให้ประกันตัวเนื่องจากเป็น

ขอบคุณมากเลยนะคะที่คิดถึงกันแล้วก็ขอบคุณที่ส่งกำลังใจมาให้เยอะมากเลยค่ะมิ้นพร้อมแล้วนะคะที่จะรับงานถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้มิ้นร่วมงานเนี่ยติดต่อมิ้นไม่ได้เลยนะคะมิ้นพร้อมค่ะมิ้นคิดถึงทุกคนมากๆเหมือนกันค่ะ

ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะออมปลอดภัยแล้วค่ะถ้างั้นเม้นขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะ

0: ฉันจะกลับมาทวงบัลลังก์ของฉันคืนออม
1: หน้าตาดูสดชื่นขึ้นแล้วนะตอนที่พี่รู้ข่าวนะพี่ใจหายหมดเลยอ่ะคุณนนท์คะพอจะรู้ตัวคนร้ายหรือยังคะ
2: ตอนนี้ตำรวจกำลังสืบหาตัวอยู่ครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของเอกภพ
1: ไม่คิดเลยว่าเอกภพจะร้ายกาจขนาดนี้ยังไงคุณนนท์ก็ต้องระวังตัวไว้บ้างนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณป้า
3: ขอบใจเธอมากนะที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อลูกชายฉัน
0: คร
3: ับท็อกตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัวคนร้ายอยู่ลูกต้องระวังตัวนะส่วนคุณพี่ชัยกับคุณนีท่าทางคราวนี้จะเอาจริงหอบหลักฐานทั้งหมดไปให้กับตำรวจเรื่องการทำผิดของเจ้าสัวคุณนี่ไม่ปล่อยให้รอดแน่
0: แล้วมินล่ะคะ
1: ไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกรายนั้นน่ะเมื่อเช้านะพี่ยังเห็นเขาไลฟ์สดนะชื่นตาบานอยู่เลยไม่คิดจะมาเยี่ยมกันบ้างเลยอ่ะนี่ไม่รู้ว่าจะรู้สึกขอบคุณอ้อมบ้างหรือเปล่าเนี่ย
0: ไม่เป็นไรหรอกค่ะออมเองก็ไม่เป็นไรแล้วแค่ทุกคนปลอดภัยออมก็ดีใจแล้วค่ะพี่ขวัญ
4: คุณมินรู้สึกยังไงบ้างคะกับกระแสตอบรับที่กลับมาปังขนาดนี้อะค่ะ
5: มินก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ทุกคนเนี่ยยังคอยเป็นกำลังใจให้มินมินสัญญานะคะว่ามินจะทำงานทุกชิ้นให้ดีที่สุดค่ะ
4: แล้วแบบนี้คุณมินจะกลับมาชิงบัลลังก์จากคุณอ้อมหรือเปล่าคะ
6: มาสิค่ะ
5: อันนี้ก็คงต้องให้พี่ๆนักข่าวแล้วก็แฟนคลับทุกคนเป็นคนตัดสินแล้วกันค่ะว่าใครเนี่ยจะเหมาะสมกับการอยู่บนบัลลังก์มากกว่ากัน
6: ชิงมงกุฎนิดนึง

แกเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมวันนี้ฉันมีเรื่องจะบอกแกนะเป็นเรื่องที่ฉันคิดมาอย่างดีเลย

0: เรื่องระหว่างฉันกับมิ้นมันจะจบแค่นี้ฉันว่าตอนนี้มิ้นมันก็คงได้รับบทเรียนมากแล้วล่ะแต่ฉันขอโทษแกนะที่ฉันทำตามสัญญาที่จะพามิ้นมาขอโทษแกต่อหน้าไม่ได้แต่แกเชื่อฉันนะว่าวันหนึ่งมิ้นมันจะมาด้วยตัวของมันเองฉันเชื่อแบบนั้น
1: ยังไม่พร้อมกันเอาใหม่อีกรอบนึงเวลาทำกิจกรรมอ่ะยิ้มด้วยโอเคนะอีกรอบนึงหนองเขาเลือกเอ้ยออกมานี่เลย
2: เอ้ยคือขอโทษค่ะคือว่าหนูแค่ปัดหนอนออกจากเสื้อให้เพื่อนค่ะ
3: นอนนอนค่ะ
1: นอนเหรอรักเพื่อนมากดีงั้นออกมานี่เลยนอนคืนแล้ว

0: อยู่บนนั้นคอยมองฉันกับมิ้นช่วยให้เราสองคนมีความสุขด้วยนะดาวฉันไม่เคยลืมแกเลยนะ
1: ผมคิดว่าดาวคงคอยอยู่และเป็นกำลังใจให้พวกเราเสมอนะ
0: ฉันมีเรื่องจะบอกแกฉันกับคุณนนท์เรารักกัน
1: ดาวพี่ขอให้ดาวอวยพรให้พวกเราสองคนมีความสุขนะอะไรอะไรที่ผ่านมาที่เราเคยทำผิดต่อกันพี่ขออโหสิกรรมพวกเราอยู่ตรงนี้พวกเราจะไม่มีทางลืมดาวเลยนะและพี่ขอสัญญาต่อหน้าดาวว่าพี่จะดูแลอ้อมและรักอ้อมให้ดีที่สุดดาวไม่ต้องห่วงนะ

0: คะพี่ขวัญตอนนี้เหรอคะเป็นงานปิดท้ายแฟชั่นโชว์สิ้นปีที่ใหญ่ที่สุดรันเวย์ยาวที่สุดเป็นการร่วมมือกันระหว่างลูกค้ากับสมาคมสิทธิสตรีไทยและที่สำคัญลูกค้าอยากจะให้อ้อมกับมิ้นเดินแบบร่วมกันเพื่อจะได้เป็นตัวแทนของผู้หญิงเก่งเป็นอะไรหรือเปล่าอ้อมทำไมดูไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะปกติงานใหญ่ๆแบบเนี้ยและถ้ายิ่งมีมิ้นด้วยเนี่ยอ้อมต้องแบบจัดเต็มที่แน่นอนเป็นไรหรือเปล่าจ๊ะ
1: อ้อมตัดสินใจจะออกจากวงการค่ะ
0: ว่าไงนะ
1: คือ

ตั้งแต่ตอนที่อ้อมถูกยิงมันทำให้อ้อมรู้ว่ามันยังมีอีกตั้งหลายอย่างที่อ้อมอยากทำแล้วอ้อมก็จะต้องมีความสุขด้วยค่ะอีกอย่างอ้อมเองก็ไม่เหมาะกับวงการนี้หรอกค่ะพี่ขวัญแล้วอ้อมก็ไม่อยากไปแข่งกับมิ้นอีกแล้วด้วยค่ะ

0: ใจนะครับที่คุณคิดแบบนี้ได้สักทีถ้าเราไม่ต้องแข่งขันกับใครเราก็มีความสุขมากขึ้น
1: นี่พี่จะต้องเสียนางแบบฝีมือดีมากๆไปอีกคนจริงๆเหรอเนี่ย
2: พี่ขวัญคะพี่ขวัญไม่โกรธอ้อมใช่ไหมคะ
1: พี่จะโกรธอ้อมได้ยังไงพี่ขวัญจำได้อ้อมเคยบอกพี่ว่าอ้อมไม่เหมาะกับงานนี้อ้อมไม่ชอบงานนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันแค่ทุกวันนี้ออมมาช่วยพี่ทำงานมาช่วยพี่เท่านี้พี่ก็ขอบคุณออมมากๆละ
2: ออมก็ขอบคุณพี่ขวัญนะคะที่ให้โอกาสออม
3: ขอบใจมากออมขอบใจจริง
2: พี่ขวัญจะไปไหนคะ
1: พี่ก็จะต้องไปเป็นแมวมองหานางแบบคนใหม่ดีกว่าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขวัญ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณมั่นใจนะครับว่าคุณจะทำแบบนี้

0: ้ไหมว่าตอนนี้ฉันรู้สึกสบายใจสุดๆเลยแถมไม่ต้องคอยแบกอะไรหนักๆอีกต่อไปแล้วด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่คอยอยู่กับฉันในทุกๆการตัดสินใจ
1: ผมดีใจจริงๆนะอ้อม

0: ได้ค่ะพี่ขวัญขอบคุณค่ะคุณขวัญโทรมาแจ้งว่าคุณอ้อมไม่รับงานค่ะ
1: จริงเหรอแต่เราให้เขาเดินฟินาเล่คู่กับคุณมิ้นเลยนะ
2: อ้อมเขาก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วล่ะค่ะแล้วนี่คุณพลาวจะทำยังไงดีคะดูเหมือนว่าอ้อมเขาจะไม่สนใจงานนี้เลยนะคะ
1: ไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวพราวเนี่ยให้คุณมิ้นเดินฟินาเล่คนเดียวเลยยังไงคุณมิ้นเนี่ยก็มีภาษีดีกว่าคุณอ้อม
2: ได้ค่ะงั้นเราร่างสัญญากันเลยนะคะเอ้าแล้วก็คุณพราวไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะมิ้นไม่แคนเซิลงานแน่นอนค่ะเพราะว่ามิ้นทำงานมานานมิ้นมีความรับผิดชอบมากกว่าคนที่เพิ่งเข้าวงการมานะคะ
1: เขาก็เชื่อแบบนั้นค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะ
2: ค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานเช่นกันค่ะ
3: กลับมาคราวนี้สะพรึงเลยนะคะคุณน้อง
2: ค่ะคุณแม
4: ่แม่ติดธุระด่วนกับคุณพ่อมิ้นกลับเองได้ไหมลูก
2: อ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมิ้นกลับเองได้ค่ะคุณแม่ไปทำธุระกับคุณพ่อเถอะค่ะเจอกันที่บ้านนะคะ
5: ฉันจะไม่ยอมกลับไปอยู่ในนรกนั่นอีกแล้วฉันจะทวงทุกอย่างของฉันคืน
6: ฉันขอให้แกโชคดีนะมิ้น
7: รับช่องของโปรดอ้อมมาแล้วลูก
6: ขอบคุณค่ะ
7: นาดาหืมนาดาโปรดอ้อมไหมคะที่อ้อมออกจากโรงการน้าโล่งใจมากกว่าน้าอยากเห็นอ้อมมีความสุขจริงๆไม่ใช่แบบที่ผ่านมาอ้อมแล้วอ้อมคิดได้หรือยังลูกว่าอยากจะทำอะไร
6: อ้อมอยากกลับไปดูสวนให้แม่ค่ะอ้อมคิดว่าแม่น่าจะดีใจ
7: น้าดีใจด้วยนะเรื่องคุณถนนน่ะที่ปรับความเข้าใจกันได
6: ้ขอบคุณนะคะ
7: ส่วนเรื่องมิ้นเนี่ยก็คงต้องปล่อยไปตามทางเขานะอ้อมเราบังคับความคิดของใครไม่ได้หรอก
6: ค่ะ
7: ทานดีกว่าจ้ะน้ำแข็งละลายหมดแล้วลูก
6: หอมจังเลยค่ะ
8: มิ้นคะแต่งหน้าเสร็จแล้วเชิญแต่งตัวต่อที่หลังเวทีนะคะ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวมิ้นตามไปค่ะ
8: แพนเค้กจ้าไปช่วยงานพี่ตรงนู้นหน่อยสิจ้า
9: พี่มาน่ะไปช่วยงานพี่หน่อยก่อน

0: ว่าไงขนมเม็ด
1: แกโทรมาทำไมแกไม่รู้ว่าตอนนี้ตำรวจกำลังตามล่าแกอยู
0: ่ก็ลองดูซิว่าใครจะเร็วกว่ากันระหว่างตำรวจมาจับพี่กับพี่เอาคลิปลงโซเชียลเนี่ยได้ข่าววันนี้เดินฟินาเล่ใช่ไหมคะ

0: ฉันอยากเจอดาวอ่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเราไปกันสองคนนะ
2: มึงคิดเหรอว่ากูจะปล่อยมึงไปฟรี
3: ๆถ้าคุณลุงอยากได้ตัวลูกสาวกลับไปเป็นๆเอาเงินมาให้ผม30ล้าน
4: คุณน้าขับไปเจอมันตามที่บอกส่วนผมจะขับตามไปอีกคันหนึ่งพร้อมตำรวจ
2: ไม่พ้นหรอก
5: จะไปไหนอะคะคู่เนี้ย

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey, I'm Tyson Lindsay and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ยุทธภูมิชายแดนประวัติศาสตร์รวมถึงดำลึกถึงวีรกรรมของฐานกล้าผู้ที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยแต่ผู้ที่เดินทางมาเที่ยวก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ
2: ครับคุณผู้ชมไปที่ลำปางนะครับแม่เรื่องนี้สลดใจจริงๆคุณผู้ชมครับอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะฮะเมาครับแล้วซิ่งรถกระบะพุ่งชนรถจอดข้างทางนะกระเด็นตกลงไปคุณผู้ชมครับปรากฏว่าพ่อแม่ลูกเนี่ยเขาเดินอยู่ริมถนนนะครับแม่เนี่ยสาหัสนะฮะส่วนลูกชาย2ขวบเสียชีวิตครับโอ้โหเขาบอกครอบครัวนี้มีลูกยากด้วยครับคุณผู้ชมครับลองไปดูหน่อยครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะชนแบบนี้คุณผู้ชมโอ้โห
1: อุ้ย

0: โอ้โหผู้ชมเ
1: โ
0: ออ ้ย
1: ้ย
0: สงสารจริงๆคุณผู้ชมนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับริมถนนสายลำปางงาวนะครับขาขึ้นนะคุณผู้ชมครับประมาณกิโลเมตรที่717 717นะฮะอยู่ตรงบริเวณหน้าร้านขายยางรถยนต์อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับก็ทำให้เราได้เห็นนะครับเป็นเหตุการณ์ขณะที่รถกระบะสีดำครับซึ่งในเดชครับอายุ57ปีเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพุ่งชนรถเก๋งที่จอดอยู่ริมถนนก่อนพุ่งชน3พ่อแม่ลูกที่เดินอยู่จนแม่กับลูกในกระเด็นลอยไปอัดติดกับหน้ารถกระบะส่วนพ่อเนี่ยตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับวิ่งไปดูเมียกับลูกเนี่ยฮะ
1: โอ้
0: สงสารมากแล้วลูกเสียชีวิตเลยนะ
1: แม่จูงลูกไปแล้วก็พ่อเดินแยกออกมานิดนึงอะค่ะ
0: ฮะเนี่ยครับแล้วก็มาเมานะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยคุณผู้ชม
1: โอ้
0: เนี่ยคุณผู้ชมไปชนรถเก๋งแล้วก็ไปโอ้โหสงสารจริงสงสารเด็ก
1: ค่ะ
0: โอ้โหเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้นะครับทางตำรวจสภ.เมืองลำปางนะครับเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปพบรถกระบะอีซูซูสีดำครับคันก่อเหตุสภาพด้านหน้านั้นพังยับเยินจอดอยู่กลางถนนนะครับใกล้กันไปพบรถเก๋ง Toyota Vios สีขาวแล้วก็ยังมีรถกระบะส่งยางอีซูซูสีบรอนซ์ทองแบบตู้ทึบได้รับความเสียหายทั้งหมด3คันเลยนะครับนอกจากนี้ครับพบผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายอาการหนักสุดก็คือเป็นเด็กชายวัย2ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับหัวใจหยุดเต้นกู้ภัยเองพยายามเร่งปั๊มหัวใจเพื่อช่วยยื้อชีวิตน้องนะครับแล้วก็พยายามรีบนำส่งโรงพยาบาลส่วนแม่ของเด็กเนี่ยขาหักมีบาดแผลหลายแห่งทีเดียวขณะที่พ่อของเด็กได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเช่นเดียวกัน

0: ฟ่เพื่อไปที่รถที่จอดเอาไว้เบื้องต้นครับในเดชเองให้การยอมรับกับเจ้าหน้าที่ครับว่าตนเองนั้นเมาอุดห่างจากจุดเกิดเหตุเพียงไม่กี่กิโลเมตรเองนะที่ไปกินอ่ะคาดว่าสาเหตุเนี่ยนะครับเกิดจากอาการมึนเมาจนทำให้ควบคุมรถไม่ได้หลังเกิดเหตุครับตำรวจก็ให้นำตัวส่งโรงพยาบาลลำปางเพราะได้รับบาดเจ็บเหมือนกันโดยในช่วงแรกครับยังไม่สามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยการเป่าลมหายใจได้จึงมีการประสานแพทย์นะครับให้เจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับแอลกอฮอล์แทนด้านของเฮียเอี่ยวนะครับเป็นเจ้าของร้านสถานบันเทิงที่พ่อของเด็ก2ขวบไปทำงานเป็นนักดนตรีประจำร้านบอกว่าครอบครัวนี้น่าสงสารนะมีลูกยากมากๆเขารอลูกคนนี้มาหลายปีแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างความเสียใจกับทางครอบครัวเขาเป็นอย่างมากโดยเมื่อช่วงตี2ที่ผ่านมามีรายงานนะครับว่าน้องเติมฝันครับเด็กชายวัย2ขวบที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสน้องเสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับที่โรงพยาบาลลำปางแพทย์เองพยายามยื้อชีวิตอย่างสุดความสามารถแล้วแต่อาการของน้องนั้นบาดเจ็บรุนแรงในช่องท้องครับแล้วที่สำคัญตับน้องแตกด้วยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณผู้ชมแล้วคำว่าน้องเติมฝันนะฮะน้องเติมฝันคือเขามีลูกยากแล้วพอมีลูกคนนี้พ่อแม่บอกเหมือนกับเป็นการเติมฝันของเขาที่มาอยู่กับเขาแล้วคุณผู้ชมลองดูสิตั้งชื่อลูกเติมฝันแล้วสุดท้ายกลายเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
1: ล่าสุดเช้าวันนี้ที่สภ.เมืองลำปางคนก่อเหตุก็คือในเดชเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนค่ะเพื่อรับทราบข้อหาแล้วก็ให้ปากคำเพิ่มเติมโดยในเดชบอกว่าไม่ได้มีเจตนาให้เกิดอุบัติเหตุทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: สุดวิสัยอะไร
1: ก็ในเดชพูดแบบนี้ค่ะ
0: สุดวิสัยอะไรคุณเมาสุดวิสัยอะไร
1: เมาต้องไม่ขับ
0: เออพูดอะไรเนี่ยสุดวิสัยทำไมถึงกล้าพูดล่ะ
1: ค่ะแล้วในเดชยืนยันแบบนี้ค่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ว่าผมมีโรคประจำตัวหลายโรคผมเป็นเบาหวานผมเป็นความดันผมสูงเชื่อว่าก่อนเกิดเหตุผมอาจจะเกิดอาการวูบกระทันหันจนไม่สามารถควบคุมรถได้เรื่องที่เกิดขึ้นผมพร้อมจะเยียวยาอย่างเต็มที่
0: เดี๋ยวนะย้อนกลับไปอ่านที่พี่หมวย
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าเขา
1: ในเดชให้การยอมรับเบื้องต้นได้ดื่มสุรามาก่อนขับรถที่พี่หนุ่มอ่านไป
0: นี่ไงเนี่ยนะฮะซึ่งร้านเนี่ยนะครับก็อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่กี่กิโลทำให้ตนเองนั้นเมาไม่สามารถควบคุมรถได
1: ้ค่ะ
0: อ้าว
1: แต่ว่าวันนี้ที
0: ่วันรุ่งขึ้น
1: เช้าเมื่อกี้นี่เองที่เพิ่งเดินทางมาพบพนักงาน
0: บอกผมเป็นเบาหวาน
1: ผมความดันสูงผมอาจจะวูบขณะขับรถก็เลยไม่สามารถควบคุมรถได
0: ้แล้วอะไรคือเหตุสุดวิสัยครับ
2: แต่ว่าผมถามลุงแบบกัดอกกัดอก
0: เหตุสุดวิสัยคืออะไรครับเหตุสุดวิสัยคือคุณ
1: วูบเหรอ
0: วูบเหรอหรือยังไงมันอะไรเหตุสุดวิสัยแต่คุณไปพูดกับตำรวจว่าคุณดื่มสุรามานะ
1: ค่ะตอนแรก
0: เขามีพยานที่ตำรวจเป็นตำรวจนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อะไรเนี่ย
1: แต่ถ้ามีโรคประจำตัวถ้าวูบก็ไม่ควรจะขับรถด้วยไหมคะ
0: แต่ผู้ความเป็นธรรมนะครับเขาตำรวจบอกว่ายังเป่าไม่ได้ตอนนั้นเดี๋ยวรอผลก่อนรอผลแอลกอฮอล์นะครับจะทราบผลช่วงเที่ยงวันนี
1: ้ค่ะ
0: เบื้องต้นนะครับพบว่ารถกระบะของนายเดชเองเนี่ยไม่ได้ต่อพรบด้วยนะดังฟังในเดชพูดยัง
1: ยังค่ะ
0: ฟังในเดชหน่อยฮะ
3: ลุงเป็นไม่ได้ก็แต่ว่าวูบเรื่องเกี่ยวกับความดันเบาหวานมันนี่เป็นไม่ได้เนาะ
4: มีส่วนครับ
3: ถ้าลุงหายดีแล้วก็คิดว่าจะไปร่วมงานอยู่เนาะ
4: ไ
3: ปเจรจาก่อนคิดว่าจะได้คู่คนนี้ก่อน
4: คร
3: ับ ยินดีรับผิดชอบนะลุงเนาะ
4: ครับช่วยกันไป
3: ครับผมเป็นอุบัติเหตุเนาะไอ้เน
5: า
3: ะ
5: แล้วเมื่อวานที่ไปอยู่ที่ไหนมา
4: ผมมาแวะรถมันแล้วก็ผมมันหมดดื่มมันผมไม่ได้ดื่ม
0: ผมไม่ได้ดื่มมาครับเห็นไหมบอกไหมแต่ว่าไปเช็คได้นี่ที่ร้านที่เขาไปอ่ะใช่ไหม
1: ร้านอาหาร
0: เออ
1: ค่ะ
0: เนี่ยในเดทให้การยอมรับกับเจ้าหน้าที่ได้ดื่มสุรามาก่อนขับรถและกำลังเดินทางกลับบ้านที่ดอนมูลตำบลพิชัยห่างจากจุดเกิดเหตุเพียงไม่กี่กิโลเมตรคาดว่าเกิดอาการมึนเมาจนทำให้ควบคุมรถไม่ได้เนี่ยครับตอนนั้นในเดชได้รับบาดเจ็บไม่สามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในการเป่าลมหายใจได้มีการประสานแพทย์ให้เจาะเลือดตรวจแล้วเดี๋ยวรอผลวันนี้ครับตอนเที่ยง
1: ค่ะ
0: ถ้ามีนี่ก็บันเทิงนะโอ้โหได้ยังไงเนี่ยจะมาพูดว่าเป็นเหตุจุดวิสัยเป็นอุบัติเหตุ

0: ค่ะ
1: ถ้าเมานะโอเคขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของน้องเติมฝันด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: น่าสงสารมากๆเลย
0: เห็นใจเข้าใจมากๆเลยค่ะ
1: แล้วแรงมากนะตับน้องแตกเลยอ่ะพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสักครู่เดียวครับ
2: บริการแล้ววันนี้สยามทีวีร่วมโชคผู้บริหารพร้อมทีมนำโดยคุณระพีพัฒน์ปลื้มพิทักษ์กุลผู้จัดการทั่วไปเปิดตัวสยามทีวีร่วมโชคอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด The First Flagship Store เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นโดยสยามทีวีรวมโชคถือเป็นแฟลกชิปที่สมบูรณ์แบบของสยามทีวีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นจุดแสดงสินค้าไอทีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยจากแบรนด์ชั้นนำและยกระดับการบริการแบบประทับใจให้กับผู้บริโภคไฮไลท์สำคัญคือจอ LED 3D ขนาดยักษ์ที่สร้างภาพเสมือนจริงแบบ3มิติจนกลายเป็นจุดเช็คอินใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงพื้นที่ที่มอบประสบการณ์เทคโนโลยีล้ำสมัยที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ทดลองใช้งาน

0: สมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสติงโกไมอีลิน
1: เวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
2: เปิดเลย
3: เนสกาแฟกับ
4: งานแฟร์เฟอร์นิเจอร์จัดใหญ่กลางปีหลากหลายเฟอร์นิเจอร์ครบของแต่งบ้านเพียบ Home Living Expo อย่าพลาด 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
5: พร้อมร่วมเชียร์บอลกับ Home Pro 1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569ลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเมื่อซื้อทีวีและเครื่องเสียงSamsung TV 55นิ้วเพียง 28,990 บาทที่ Home Pro และ Mega Home ทุกสาขาและออนไลน์
6: ดื่ม S 26 Omega Plus
7: วายไลฮีโร่เป็นได้มากกว่าที่คิด
6: เต็ม4 plus ประโยชน์เต็มกล่อง
7: ต้องเลย
8: มูอยากทราบว่าเด็กผู้ชายที่อยู่ในรูปนี้เขาชื่ออะไรเหรอคะแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะ
9: เธอทำให้ทีเปลี่ยนไปมากเลยนะไม่รู้เลย
8: แต่เรื่องของฉันกับคุณทีมันจบไปแล้วนี่คะ
9: มันจะจบได้ยังไงในเมื่อทีไม่ยอมแต่งงาน
10: ผมพร้อมที่จะกลับไปอยู่ในที่ของผมแล้วครับ
11: รับมาเลี้ยงจากที่ไหนคะ
12: บ้านเปลี่ยนสุขครับ
13: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20 นาฬิกา 25 นาที
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ารังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกาเริ่ม22มิถุนายน
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: เป็นงานวันเกิดของพวกเรานะแล้วก็มีธีมแบบว่าสีสันสดใสมีบิ๊กเซอร์ไพรส์มีโชว์ต่างๆที่เราแบบตั้งใจฝึกซ้อมมาให้เป็นไปอยู่แล้วมันคือปีที่3ที่แบบว่าทุกอย่างในชีวิตพวกเรามันเกิดขึ้นเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันมีมาเรื่อยๆแบบนี้มันก็รู้สึกดีใจนะภูมิใจในพี่ภูมิใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบเออพวกเราทำได้
3: จริงๆแฟนๆเราก็มีไปบริจาคเลือดด้วยก็อยากจะขอบคุณแฟนๆที่ร่วมใจกันไปบริจาคก็รู้สึกดีใจเป็นอีกปีนึงที่ใช้เวลากับแฟนๆกับคนที่เรารักใช่แค่นี้ก็ดีใจแล้วแหละ
4: I love you again
0: สนับสนุนโดย
5: พูดอะไรก็พูดอะไรล่ะ
6: อะไรครับเนี่ย
7: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม่
8: อู้หูหอมคั่วเค็มครบสูตรอร่อย
7: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
8: ลองเลย
9: นอตเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
10: S26 Go Pro UHT มีดีที่สูงผสมอัลฟาซิงโกไมอีลีนลองเลย
11: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
12: สนับสนุนโดย
13: พัชชิ่วพัชชิ่วเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอริโนสตัวยาลอร่าคาดีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาลอริโนสชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยะเมื่ออาร์ตขยับเตรียมเสียงของคุณให้พร้อมกับการกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมเลือกตั้ง69
14: คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ในโหนกระแสนี้ก็ถือว่าเป็นไวรัลเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวของทางพี่ขยันพี่ขยันเนี่ยนะฮะไปซื้อลอตเตอรี่มานะครับคือแกซื้อมา3ใบนะตอนที่ไปซื้อเนี่ยแกไปซื้อมาจากทางฝั่งของเจ๊แห้งเจ๊แห้งเนี่ยมีร้านขายลอตเตอรี่อยู่นะฮะอยู่ที่พื้นที่ที่แกอยู่กันนี่แหละปรากฏว่าทุกครั้งที่แกจะซื้อแกจะโทรบอกเจ๊แห้งก่อนแกจะนึกได้แค่เลข2ตัวนั่นแหละนะฮะอย่างครั้งเนี้ยแกก็นึกได้เนี่ยแหละครับก็จะมีเลข70มี15มี73สามตัวนี้บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ายายแห้งถ้าเกิดมันมีลอตเตอรี่เลขท้ายอันเนี้ยเก็บไว้ชั้นด้วยนะ
15: ค่ะ
14: ยายแห้งก็ไปดูที่แผง

0: แผงปรากฏในแผงของยายแห้งเนี่ยมันก็มีเลขหนึ่งด้วยนะฮะก็คือ173770เนี่ยคือแผงอันนี้คือตอนที่เอามาใหม่ๆปุ๊บแล้วก็ถ่ายเลยเนี่ยนะฮะถ่ายไว้เลยอ่ะลองขยายให้ดูนะครับมันจะมีเลขนี้อยู
1: ่ค่ะ
0: 173770ปุ๊บมาแน่นี
1: ่
0: เห็นมั้ย173770เลขนี้ปรากฏว่ายายแห้งเนี่ยเค้าก็ดึงออกมาแล้วก็แม็กรวมกับอีก2ใบซึ่งจะลงท้ายด้วย15แล้วก็70เมื่อวานแกบอกชื่อมาบอกเลขไปแล้วผมจำไม่ได้เนี่ยนะฮะ3อันเนี้ยก็แม็กเสร็จปุ๊บเนี่ยผัวแกเป็นคนแม็กหลังจากนั้นตอนเช้าก็คือวันที่1มิถุนายนวันที่หวยออกเนี่ยทางฝั่งของตัวยายขยันเนี่ยก็ไปเอาตอนเช้า 7:00 นเช้าเอากลับมาเสร็จปุ๊บก็มานั่งรอนอนรอจนกระทั่งตอนเย็นประมาณสัก 4-5:00 นเย็นหวยออก
1: ค่ะ
0: หวยออกปรากฏยายขยันน่ะเค้าไม่ได้ฟังไม่ได้ดูหรอกประมาณสักเกือบทุ่มนึงก็เลยไอ้หวยแม็ก3ใบเนี่ยคนละเลข3ใบที่แม็กรวมกันเนี่ยเอาไปให้เพื่อนบ้านดูเพื่อนบ้านนี่คือยายแหววในขณะนั้นน่ะตอนที่ดูเนี่ยตอนที่ตรวจกันเนี่ยมีใครบ้างนะพี่หมวย
1: มีย
0: ายมีย
1: ายมนแล้วก็ยายเล็กก็อยู่ด้วย5คน
0: 5คนบอกนั่งอยู่เลยแล้วก็ดูด้วยกันปรากฏยายแหววตรวจหวยให้ปุ๊บกดในโทรศัพท์ดีใจบอกถูกหวยขยันถูกหวยพยันถูกหวยกอดเลยและนี่เห็นมั้ยนี่เลขนี้ถูกหวยกอดเลยเสร็จปุ๊บยายหยันก็จะเอาหวยดังยายหยันจะเอาหวยกลับบ้านยายแหววบอกว่าเอากลับไปเดี๋ยวหายเก็บไว้ที่แหววเนี่ยแหละ
1: ค่ะเดี๋ยวมีคนขโมยมีคนลักไป
0: อันนี้คือจากคำพูดของทางฝั่งของพี่ขยันเขานะที่เขาบอกมานะสุดท้ายยายหยันก็เลยกลับบ้านเพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนแล้วก็ไว้ใจวันรุ่งขึ้นเขาบอกว่าเดี๋ยวยายแหววเนี่ยจะพาไปขึ้นเงินแล้วพาไปแจ้งตำรวจก่อนด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เจ็ดโมงเช้ากลับไปใหม่บ้านไปบ้านของยายแหววใหม
1: ่ค่ะ
0: ปรากฏคราวนี้เจอยายแหววอยู่กับนายเดชซึ่งเป็นผัวยายแหววในเดชก็ทำเป็นบอกว่าเออเนี่ยตรวจไม่ถูกแล้วนะเนี่ยดูที่เนี่ยตรวจไม่ถูกนะแล้วก็ขยำแล้วก็โยนไว
1: ้ค่ะ
0: ขยำใบนั้นใบนึงอีกใบอีก2ใบโยนทั้งทิ้งไว
1: ้
0: เสร็จปุ๊บเนี่ยทางฝั่งของตัวพี่หยันเนี่ยแกก็กลับแต่รู้สึกแกก็งงแกก็คาใจว่าไม่ถูกได้ไงเมื่อวานยังถูกอยู่เลยปรากฏวันนั้นเนี่ยวันที่4แกกลับไปที่ร้านยายแห้งอีกทีนึงไปซื้อไอ้ใบหวยเนี่ย
1: เรียงเบอร์
0: เนี่ยคือถามแกว่าแกจะซื้อมาทำไมแกบอกแกจะมาเก็งเลขใหม
1: ่ค่ะใช่
0: จะมาเก็งเลขใหม่งวดหน้าแต่ประเด็นคือ

0: แต่มันไม่ถูกเขาบอกว่าไม่ถูกยายแห้งบอกถูกจะไม่ถูกได้ยังไงไปด้วยกันอยู่ไหนหวยอยู่ไหนฉันขายเธอไปเพราะอยากดูดิในโทรศัพท์ฉันนี่ฉันถ่ายรูปไว้ในเลขเนี้ย173770เนี่ยฉันเย็บให้เธอไปนี่แหละกลับไปหาหวยด้วยกันก็ไปที่บ้านของนายเดชกับยายแหววอีกทีพอไปถามนายเดชกับยายแหววบอกหวยอยู่ไหนเขาบอกนู่นทิ้งไปแล้วขยำทิ้งไปแล้วขยะนู่นเขาก็พาไปดูนะมีตำรวจไปด้วยนะพาไปดูที่ถังขยะไปเจออยู่นี
1: ่
0: แต่ไม่มีใบ173770มีแต่ไอ้ใบเนี้ย2ใบเนี้ยที่เป็นคู่กันอยู่นั่นน่ะเห็นไหม
1: มี15กับ73ที่1ใบ6ล้านบาทอันเนี้ยค
0: ่ะสุดได้2ใบ2ล้านบาทไม่ใช่ของร้านเขาอันนั้นของใครไม่รู้มาทิ้งไว้ไม่เกี่ยวมีแค่ใบนั้นไอ้คู่นั้นแต่ไอ้ใบที่ถูกละหายไป
1: ค่ะ
0: เนี่ยประเด็นเป็นแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นอ้าวตกลงหวยของพี่ขยันเนี่ยหายไปไหนถูกไหมพี่หมวย
1: ค่ะ
0: นี่แล้วปรากฏเมื่อวานผมมีโอกาสคุยกับทางฝั่งของนายเดชนายเดชเป็นผัวยายแบบผมก็ถามนายเดชดังเดชถามในสิตกลงหวยเนี่ยยังไงคือทำไมถึงเอาไปทิ้งขยะผมไม่ได้ทิ้งครับ
1: ผมคืนเขา
0: ผมคืนเขาตรวจไม่ถูกเนี่ยคืนเขาไปเลยบอกอ้าวแต่วันที่หนึ่งอ่ะมันตรวจถูกนะตอนทุ่มหนึ่งอ่ะไม่มีการตรวจวันที่หนึ่งครับ
1: ใช่มาตรวจเช้าวันที่สอง
0: ยายหยันนั่งฟังอยู่ยายหยันนั่งอย่างนี้เลยจากขยันกลายเป็นขี้เกียจเลย
1: ลูกสาวต้องเอามือมา
0: ลูกสาวต้องคอยประคองเลยแบบลมแทบชอบเป็นคนชอบซื้อลอตเตอรี่เนี่ยยายหยันดูดิถามตอนที่แบบจบรายการบอกยายหยันจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยบอกก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้มืดแปดด้านสงสารแก
1: มากๆเลย
0: เนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าทีเนี้ยพอนายเดชพูดมาเนี่ยคำพูดมันไม่เหมือนกันเลยพี่หมวยพี่หมวยสังเกตไหม
1: ค่ะ
0: ตอนแรกบอกเอาไปทิ้งแล้วพูดต่อหน้าตำรวจพูดต่อหน้าทางฝั่งของตัวยายแห้งแล้วก็ยายหยันว่าหวยเอาไปทิ้งขยะแล้วแล้วก็พาไปดูเองด้วยที่ถังขยะแต่พอมาพูดกับผมตอนผมสัมภาษณ์ก็บอกผมว่าคืนไป
1: คืนใช
0: ่คืนไปแล้วผมถามอ้าวแล้วหวยไปอยู่ในถังขยะที่บ้านคุณได้ยังไงไม่ใช่ถังบ้านผมถังสาธารณะ
1: ค่ะแล้วก็บอกว่าไม่ทราบ
0: ไม่ทราบ
1: ในถังได้ยังไง
0: แต่ถังสาธารณะน่ะอยู่หน้าบ้านเขาเลย
1: ค่ะ
0: บอกอ้าวแล้วไงแล้วแสดงว่ายายหยันไปทิ้งเหรอผมไม่รู้ผมตอบไม่ได้ไม่ทราบแต่ผมคืนเข้าไปแล้วแต่ตอนที่เขาไปที่บ้านกับตำรวจคุณไปบอกต่อหน้าตำรวจที่ซ้ำว่าทิ้งขยะไปแล้วแห้งได้ยินหยันได้ยินตำรวจได้ยิน
1: ก็เลยไปตามที่ถังขยะ
0: ก็นั่นไงเนี่ยไม่งั้นเขาจะไปดูที่ถังขยะได้ยังไงเอาหลักความเป็นจริงอ่ะตำรวจแห้งหยันไปที่บ้านของนายเดชกับยายแหววไปถามหาหวยแล้วอยู่ดีแกจะเดินกลับไปดูที่ขยะเองอย่างนี้เหรอมันก็ไม่ใช่มันต้องมีคนพาไปเขายืนยันว่าทางฝั่งเดชกับทางฝั่งเยกแบวเนี่ยมีคนพาไปเพราะบอกว่าเอาหวยไปทิ้งขยะมา
1: ค่ะ
0: เนี่ยถูกไหม
1: ถูก
0: อ้าวแล้วเดชจะว่ายังไงอ่ะเนี่ยฮะวันนี้หวยก็ยังไม่ปรากฏคุณผู้ชมครับความคืบหน้าเป็นไงพี่หมวยตอนนี
1: ้เมื่อวานนี้ตอนหลังจบรายการโหนกระแสค่ะช่วงบ่ายทางผู้กำกับของสภ.สวรรคโลกพันตำรวจเอกนิคมพรหมพิรามพร้อมด้วยชุดสืบก็ลงพื้นที่ไปตามหาหวยของป้าขยันไปที่บ้านของยายแหววกับลุงเดชค่ะก็ทั้งสองคนให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดีนะคะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบค่ะทั้งชั้นบนชั้นล่างไปดูห้องนอนตู้เสื้อผ้าพื้นที่โดยรอบไปดูถังขยะทั้งในบ้านและหน้าบ้านแต่ก็ไม่เจอหวย173770ค่ะแล้วก็ให้ลุงเดชให้ยายแหววจำลองเหตุการณ์ด้วยวันที่ป้าขยันมาที่บ้านเพื่อจะให้ตรวจหวยให้หลังจากนั้นก็ไปที่บ้านของป้าขยันแต่ว่าป้าไม่อยู่บ้านนะคะขณะที่เพื่อนบ้านของป้าขยันก็เล่าบอกว่าป้าขยันเป็นคนซื่อๆไม่มีพิษมีภัยใครว่าอะไรก็
0: อย่างเดียวเลย
1: อย่างเดียวใช่ค่ะแกไม่เคยเอาเรื่องกับใครนะคะส่วนคนที่ต่อว่าแกว่าทำไมถึงไปฝากลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเอาไว้กับคนอื่นคือเพื่อนบ้านอธิบายแบบนี้ค่ะก็เป็นเพราะว่าคนอื่นที่มาว่าป้าเนี่ยไม่รู้จักตัวตนของป้าคือป้าเป็นคนอย่างนั้นแล้ววันนั้นก็คือยายแหววเนี่ยบอกกับป้าขยันบอกว่าอ้าวถ้าเอาไปแล้วเดี๋ยวมีคนขโมยไปเดี๋ยวถูกลักไปอ่ะจะทำยังไงฝากฉันไว้ดีไหมเนี่ยเขาก็เลยฝากเอาไว้ป้าขยันเป็นคนซื่อยืนยันนะคะว่าแกเป็นคนซื่อจริงๆแล้วโทรศัพท์แกก็ตรวจไม่ได้ในรายการเมื่อวานนี้ก็มีการโชว์
0: ให้ดูด้วย
1: ค่ะ
0: เห็นโทรศัพท์แล้วโอ้โห
1: มันจะตรวจยังไงอ่ะ
0: เอาจริงผู้ชมคืออย่าว่าแต่ไปกดเล่นอะไรเลยนะแกบอกว่าแกโทรยังโทรไม่เป็นเลย
1: รับได้อย่างเดียว
0: กดรับได้อย่างเดียวรู้จักแต่ปุ่มแดงกับปุ่มเขียว
1: ค่ะ
0: เออ
1: เนี่ยที่คนว่าแกว่าทำไมแกไม่ตรวจเองก็

0: แกก็ตรวจไม่เป็นจริงๆ
1: แกตรวจไม่เป็นเอาคุณผู้ชมเอาแกซื่อขนาดไหนเมื่อกี้ยังนั่งคุยให้หมวยหมวยบอกว่าตอนผมไปถามแกว่าอ้าวถ้าเกิดว่าเนี่ยไม่ได้คืนทำยังไงแกตอบว่าไง
0: ก็เดี๋ยวซื้อเลขใหม่ซื้อใหม
1: ่แกบอกเงี้ยคุณผู้ชม
0: เดี๋ยว
1: แกซื่อมาก
0: ใช่
1: ถามว่าเอาเนี่ยไม่ทำไปได้หวยคืนทำยังไงก็เดี๋ยวไปซื้อลอตเตอรี่ใหม่ก็ได้เดี๋ยวไปซื้อหวยใหม่เอาคือกะว่าหวังเดี๋ยวข้างหน้าคงจะถูกใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: แกซื่อมากเพื่อนบ้านก็ยืนยันว่าแกซื่อจริงๆลองฟังเสียงเพื่อนบ้านดูค่ะ
2: สงสารแกแม่ทีใครๆก็ไปวิพากษ์วิจารณ์แกใน
3: เขาก็คงไม่รู้ตัวตนของยินหมอแหละเขาก็ว่าเอ๊ะถูกหวยมันถิ่นหนึ่งทำไมยังปากเขาเขาคงไม่เข้าใจว่ายินหมอเป็นคนอย่างนี้ไม่ค่อยพูดอะไรเฮ้ยใครพูดอะไรก็ตอบคำ
2: แกอาจจะคิดเหมือนว่าเออไว้ใจนะ
3: แต่ว่าอะไรอ่ะกลัวจะหายนี่ใช่ไหมพี่ว่าไอ้ฝากหนูไว้ไหมเดี๋ยวจะหาย
2: โทรบอกใครต่อใครฮะ
3: ก็โทรซับไม่เป็นแต่ก็รับไว้รับลูกโทรมา
2: โทรออกไม่เป็น
3: ไม่เป็น
2: เป็นอย่างนี้นี่แต่ปกติแล้วแกก็เป็นคนนิสัยเพื่อนบ้านนี่เคยทำใครเดือดร้อนไหมฮะ
3: ไม่มี
4: เออพอดีเขาก็บอกว่าเขาไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ยี่เขาก็ให้เพื่อนบ้านตรวจให้เพราะเขาโทรทราบเขามันเป็นรุ่นเก่าอ่ะรู้เรื่องแต่ว่าจะช้าหน่อยนึงคุยอะไรต้องค่อยๆคุยกับเขาถ้าคุยตะคอกอะไรนี่เขาก็จะแบบจะช้าจะล้นไปเลยเนี่ยจะคุยไม่รู้เรื่องเลย
0: ค่ะ
1: นี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหประเด็นมันเป็นแบบวุ่นวายไปหมดเลยทีเนี้ยคุณผู้ชมเมื่อกี้ทางฝั่งของตัวพี่ทีมงานที่เขาอยู่ตรงนี้เขาก็มาถามผมอีกแล้วเป็นคำถามคลาสสิกที่มาถามผมแล้วผมทำเรื่องนี้เมื่อวานทุกคนถามหมดเลยเวลาเจอคิดว่ามีหวยอยู่จริงไหมคิดว่าเขาถูกจริงไห
0: ม
1: เนี่ยสองคำถามมีหวยจริงไหมคิดว่าในขยันเนี่ยถูกจริงไหมผมตอบเลยผมว่าผมเชื่อว่าแกถูกผมก็พยายามพูดผมเชื่อว่าแกถูกถามว่าเพราะอะไรคุณผู้ชมตรรกะมันง่ายนิดเดียวเลยคุณผู้ชมลองไปดูดีๆนะบนแผงนั้นอ่ะของยายแห้งอ่ะมันมีเลขนี้อยู่173 770เนี่ยแกมีอยู่อันดับแรกเลยนะยายแห้งบอกว่าใบเนี้ยไอ้คำว่า770เนี่ยมีอยู่ใบเดียวมีอยู่ใบเดียวบนแผงนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าเกิดจะมี70อีกใบหนึ่งไหมมี
0: 970
1: คือ970แต่970ถามว่ามันคือใบที่ยายแห้งเนี่ยขายยายแหววไปหรือเปล่ายายแห้งตอบแบบนี้ยายแห้งบอกว่าไม่ใช่970น่ะฉันขายอีกคนนึงไปฉันจำได้ไปก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหลืออันนี้แหละฉันถึงได้โทรบอกยายแหววส่งไปบอกยายแหววว่าเนี่ยมันมีเลขนี้อยู่นะให้มาเอาซะแต่ถ้ามาเอาเนี่ยต้องมาเอาก่อนที่หวยออกนะถ้ามาเอาหลังหวยออกฉันไม่ให้แล้วนะถูกไหมเขาก็เลยไปเอาตอน7โมงเช้าเพราะหวยมันออกตอนเย็นเขาก็เลยไปเอาเนี่ยก็ได้อันนี้มาเพราะไอ้970ไปแล้วขายไปแล้ววันก่อนเพราะฉะนั้นน่ะอันดับแรกคุณผู้ชมเลขเนี้ยมันมีอยู่จริงบนแผงของยายแห้ง
0: ค่ะ
1: เพราะแกถ่ายรูปไว
0: ้
1: ถูกไหมหลักฐานนะ
0: ค่ะ
1: ข้อที่สองเลขนี้ถ้ามีคนอื่นซื้อไปป่านี้ไปขึ้นเงินแล้วเพราะตั้งแต่วันที่หนึ่งวันนี้เก้า
0: ค่ะ
1: นะ9วันเข้าไปแล้วคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันคุณถูกรางวัลที่หนึ่ง6 ล้านบาทคุณไม่เอาไปขึ้นเหรอ
0: ก็ต้องขึ้นแล้ว
1: คุณจะเก็บไว้ทำไม
0: ใช
1: ่ให้มันเหนียวติดพื้นเหรอใช่ไหม
0: ค่ะ
1: มันคงจะไม่ใช่เนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเอาไปขึ้นแล้วนี่ยังไม่มีคนเอาไปขึ้น
0: ค่ะ
1: แล้วสลากเนี่ยมันไม่ใช่สลากของไอ้กินหนังรัฐบาลนะ
0: เป็นสลากการกุศล
1: เป็นสลากการกุศลแล้วเมื่อวานก็จะมีคนคนนึงเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าเนี่ยอย่าไปหาเลยฉันถูกเลขนี้ฉันไม่อยากจะเปิดตัวหรอกปรากฏว่ายายแห้งนั่งดูอยู
0: ่
1: เป็นพยานนั้นเนี่ยเป็นพยานนะไม่ใช่นะทนายอันเนี้ยไอ้เนี่ยสลากรัฐบาลไอ้นี่การกุศลไม่เหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยคุณผู้ชม
0: แล้วคำถามที่สองที่คนถามพี่หนุ่มเยอะแล้วหวยอยู่ไหนคะ
1: โอ้โหคือตอนนี้ผมไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่ผมเชื่อว่าพอข่าวมันดังแบบนี้นะผมยังคงเชื่อว่าสุดท้ายแล้วคนที่เอาไปเนี่ยก็ไม่กล้าเอาไปขึ้นเอาไปขึ้นก็คุกไงถูกป่ะเอาไปขึ้นก็คุกไงเพราะไม่ใช่ของคุณไง
0: ค
1: ุณก็ต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่ามันของคุณจริงๆแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นในเดชกับยายแหววเอาไปขึ้นนะจบข่าวเลยเขาไม่ขึ้นอยู่แล้วเดชกับแหววไม่มีทางจะเอาเลขทุกนี้ไปขึ้นแน่นอนให้คนอื่นไป
0: ค่ะ
1: ก็ต้องไปสอบกันอีกว่าเอามาจากไหนถ้าไล่ได้ไปถึงในเดทอีกโดนอีก
0: ค่ะ
1: ถูกไหมเผลอๆจะเผาทิ้งหรือเปล่า
0: โอ้ทำลายหลักฐานไปเลยเหรอคะ
1: กูไม่ได้มึงก็ไม่ได้

0: จะบอกให้นะอันนี้คือไม่ได้กล่าวหาเดชหรือแหววนะ
1: ค่ะ
0: เดชแหววฟังพี่นะคุณตำรวจผู้กำกับผมมาเรียกแกมาคุยใหม่แล้วบอกไปเลยบอกเดชแหววเอาไป2ล้านนะ
1: อ
0: ีก4ล้านให้ขยันเข้าไป
1: ค่ะ
0: ไปคุยกันหลังบ้านเงียบๆแล้วไม่ต้องเป็นข่าวเลย
1: ค่ะ
0: จบๆไปเลยเงียบๆปิดไปเลยอย่างน้อยเนี่ยทางฝั่งของตัวยายแหววก็ได้อย่าเอาไปเผาทิ้งนะอย่าไปทำลายนะไปคุยกันหลังบ้านได้กำขี้เดียวกำตดเดชถ้าเกิดคุณออกไปสมมุติว่านะนี่ไม่ได้ไปกล่าวหานะเนี่ยใช่ไหม
1: เห็นด้วย
0: แล้วล่าสุดเป็นไงพี่หมวยมีอะไรอีกไหม
1: ครับมีผู้กำกับของสภ.สวรรคโลกค่ะท่านบอกว่าหลังจากที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านของป้าแหววลุงเดชแล้วก็ป้าขยันด้วยท่านบอกว่าเดี๋ยวคดีนี้ใช้เวลาอีกระยะหนึ่งคือท่านต้องการข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะท่านบอกว่าขอเวลาในการรวบรวมข้อมูลหน่อยตอนนี้มีพยานบุคคลมีพยานเอกสารบางส่วนแล้วก็มีหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์บางส่วนเดี๋ยวขอให้เวลาทางตำรวจทำงานหน่อยค่ะ
2: ก็ตอนนี้มันมีทั้งพยานบุคคลมีทั้งพยานเอกสารบางส่วนแล้วก็มีหลักฐานนิติศาสตร์บางส่วนนะครับเราก็มารวบรวมเพื่อดูว่ามันจะเชื่อมโยงไหมแล้วมันจะยืนยันถึงคนที่เอาลอตเตอรี่ไปไหมหรือยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของวิธีการในการที่จะหาหลักฐานตรงนี้นะครับ
3: หาลอตเตอรี่ไปได้ไม่เจอค่ะ
2: ก็เนี่ยครับถ้าเจอคงไม่เป็นปัญหาอย่างนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ต้องตามกันต่อตามกันนิดนึงครับ
0: เนี่ยคนส่งเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวไปให้เลย2ล้านเลยเยอะไปฟังผมนะอย่างน้อยยายแหววยังได้4ล้านดีกว่าไม่ได้อะไรเลยกรรมที่เท่าให้เขากรรมเหร
1: อ
0: ถูกไหมแล้วถ้าผมบอกไปให้เขาไปให้คนที่ได้ไปแสนหนึ่งถ้าเกิดมันมีเงินอยู่แสนหนึ่งแล้วมันไม่เอาหรอกถูกว่ามันก็ต้องโอ้โหคุณก็ต้องเข้าใจในบางมุมเนี่ย
1: ค่ะ
0: อย่าไปคิดเลยว่าเอ้ยเอาให้มันเจอก่อนหวยอะแต่ผมบอกเลยผมเชื่อว่ายายแหววเอ้ยเชื่อว่ายายหยันเนี่ยถูกหวยผมเชื่อว่าถูกจริงความรู้สึกผมนะผมเชื่อว่าถูกจริง
1: เพราะว่าอย่างที่พี่หนุ่มบอกมันมีหลักฐานในแผงของป้าแห้ง
0: หนึ่งมีหลักฐานในแผงป้าแห้งแล้วไม่อย่างนั้นอะมันจะหายไปไหนอะไอ้เลขเนี้ย
1: คนอื่นก็ต้องไปขึ้นแล้ว
0: ถ้าคนอื่นถูกคนอื่นเอาไปขึ้นแล้ว
1: ค่ะ
0: นี่ก็ยังไม่ขึ้น9วันแล้วยังไม่ขึ้นเลย
1: ค่ะ
0: ถูกไหมมันไปไหนอ่ะแล้วพฤติกรรมมันน่าสงสัยไปหมดเลยอ่ะอันนี้คือไม่ได้กล่าวโทษเดชหรือว่าทางฝั่งของตัวแหววนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยแล้วที่สำคัญที่สุดผมบอกไปถึงพยานอีก3คนนะ
1: เล
0: ็กมนมีถ้าคุณไปให้การเท็จเนี่ยติดคุกนะติดคุกนะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเลยนะถ้าเกิดว่าคุณไปให้การเท็จว่าอ๋อฉันเดินไปเดินมาฉันไม่ได้ไปนั่งดูไม่ได้มีการตรวจหวยในวันนั้นเขาพิสูจน์ขึ้นมาได้เนี่ยติดคุกยาวเลยนะสามคนเนี้ยบอกให้พยานเท็จเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่านะอย่าได้คิดเลยนะไอ้การที่ไปให้เป็นพยานเท็จเนี่ย
1: ที่ฟังออยเมื่อวานออยก็บอกว่าเขาก็จะบอกว่าทางป้าขยันมาตอนทุ่มหนึ่งแล้วเห็นเหมือนป้าขยันมาแต่ว่าไม่เห็นเหตุการณ์การตรวจหวยเพราะว่าเดินไปนอนเพราะว่าไปนอนแล้วเดินเข้าบ้าน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครถูกลอตเตอรี่เลขนี้ซื้อมาจากแผงยายแห้งเอาไปขึ้นเงินเลยจะได้จบๆตอนนี้มันจะได้พิสูจน์ไปเลยว่ามันไม่ใช่ของทางฝั่งของตัว
1: ป้า
0: ขยันเขาถูกไหมจะได้ลบคำคอร์หาให้กับทางฝั่งของนายเดชกับพี่แหววเขาด้วยใครถูกเอาไปขึ้นเลยพี่หมวยจะมีคนไปขึ้นไหมล่ะตอนนี
1: ้ไม่มี
0: ก็นั่นแหละทีใครจะไปขึ้นน่ะ
1: เพราะถ้ามีก็ต้องไปสืบหาม
0: ีขึ้นไปแล้ว
1: ใช่
0: ถ้ามีขึ้นไปแล้วนี่9วันแล้ว
1: ค่ะ
0: พี่หมวยถูกวันที่1
1: โอ้ขึ้นเลยค่ะ
0: ขึ้นเลยนะผมว่าวันที่2ขึ้นเลยอย่างน้อยต้องไปแจ้งความไปอะไรเลย
1: ค่ะ
0: นี่ฮะแล้วเห็นว่ามีในเดททำไมอีกนะ
1: มีล่าสุดค่ะเอาเช้าวันนี้เลยนะคะตำรวจสภ.สวรรคโลกเชิญเป็นเจ้าของแผงลอตเตอรี่เป็นข้าราชการบำนาญชื่อว่าร้อยตำรวจเอกจรัญแล้วก็เจ๊แห้งเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนะคะแล้วก็เชิญตัวพนักงานขับรถขยะของอบต.ชื่อคุณประพันธ์อายุ63ปีเข้าให้ปากคำผู้สื่อข่าวได้คุยกับนายประพันธ์ก็ทราบว่าเมื่อ4มิถุนายนช่วงประมาณ 4:00 ค่ะขับรถขยะออกจากอบต.ออกไปเก็บขยะมีพนักงานไปด้วยกัน4คนก็จะเก็บที่

0: แปดที่มีปัญหาก็ไปเก็บอาทิตย์ละ2 ครั้งวันจันทร์กับวันพฤหัสส่วนวันที่เขาตามหาหวยกันคือวันพฤหัสวันนั้นออกจากอบต.3ไปที่หมู่สองก่อนแล้วค่อยไปหมู่แปดวันที่เจ้าหน้าที่เชิญไปให้ปากคำก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวอะค่ะบอกว่าขับรถเก็บขยะมา4 ปีรู้จักกับป้าขยันแกเป็นคนเฉยๆส่วนตาเดชกับยายแววก็รู้จักดีรู้จักแต่ว่าก็ไม่ได้คลุกคลีอะไรมากมาย
1: แล้ววันที่ว่าเขาตามหาหวยกันคือวันพฤหัสแล้วลุงไปกี่คนนะ
2: สี่คน
1: เก็บกี่โมงขับรถออกจาก
2: ตีสาม
1: ขยะวันนั้นเยอะไหมขยะวันที่เราไปเก็บเยอะแล้วนี่ตำรวจเขาเรียกมาทำไมครับพอทราบเรื่องนี้เขามีความคืบหน้ายังไงพอทราบไหม
2: ลุงผมไม่รู้เรื่องเลย
1: เหรอ
2: เขาผมก็ได้สนใจ
1: แล้วรู้จักป้าสายยันไหมคนซื้อลอตเตอรี่อ่ะ
2: รู้จัก
1: เขาเป็นคนยังไงอ่ะ
2: เขาเป็นคนเฉย
1: เฉย
2: ช้า
1: ช้าหน่อยแล้วไอ้ป้าแหววว่ากับตาเดชอ่ะรู้จักมั้งเป็นไงเขาเป็นไงนิสัยเขาใจคอเขา
2: ก็ไม่รู้ผมก็ไม่ที
0: ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของป้าขยันกับบ้านของยายแหววด้วยก็ปรากฏว่าไม่มีคนอยู่บ้านนะคะสอบถามเพื่อนบ้านอยู่ข้างบ้านของลุงเดชกับนางแหววก็บอกว่าไปทำธุระกันตั้งแต่เช้าส่วนป้าขยันหลังจากกลับจากโหนกระแสเมื่อวานนี้ก็ไปอยู่ที่บ้านของลูกชายที่ท่าเกษมทีนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องจรปิดค่ะที่วัดปากน้ำในวันที่4มิถุนายนเพื่อจะค้นหาความจริงนะคะก็คือวันนั้นเนี่ยมีการเดินทางไปที่โบสถ์เพื่อจะเข้าไปสาบานด้วยช่วงเที่ยงครอบครัวของป้าขยันมาถึงที่โบสถ์ค่ะเดินเข้าไปนี่ป้าขยันเดินเข้ามาแล้วนะคะจุดธูปลูกชายเดินนำมาแล้วก็ป้าขยันเข้ามาหลังจากนั้นป้าแกก็ค่อยๆเดินค่ะ
3: จุดธูปทำอะไรพี่หมวย
0: จุดธูปขอพรองค์หลวง
3: ขอพรแน่นะไม่ใช่แช่งนะ
0: ขอพรค่ะ
3: ผมว่าในใจมันน่าจะขอพรนะน่าจะแช่งนะ
0: ค่ะกราบขอพรค่ะโดยลูกสาวของป้าเป็นคนอ่านคำอธิษฐานก็สาธุองค์พ่อสี่พี่น้องขอโดนจิตโดนใจให้นำลอตเตอรี่มาคืนด้วยเถิดถ้าได้ลอตเตอรี่มาคืนจะตั้งใจทำงานทุกอย่างลูกจะเอาลิเกมาแก้บนกับองค์หลวงพ่อด้วยให้แม่ได้ลอตเตอรี่มาคืนด้วยเถิดผู้สื่อข่าวบอกว่าในช่วงที่กราบขอพรนะคะลูกสาวของป้ากลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะคะร้องไห้ออกมาแล้วก็บอกว่าให้พวกหนูได้โชคได้ลาบได้ลอตเตอรี่กลับคืนมาด้วยนะสาธุสาธุแล้วทั้งหมดก็ไปนั่งคุยกันอยู่ที่หน้าพระอุโบสถจะมีกล้องจรปิดอีกตัวค่ะจับภาพด้านนอกได
3: ้
0: เป็นภาพป้ากับครอบครัวขี่รถมอเตอร์ไซค์เดินทางออกจากวัดนี่อันนี้เป็นด้านนอกนะคะทีมข่าวตรวจสอบกล้องจรปิดต่อเนื่องไปเลยค่ะจนถึงช่วงเย็น
3: นี่นะครับซึ่งช่วงเย็นนะฮะที่โบสถ์ปิดคุณผู้ชมครับก็วันเวลาเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับก็ไปพบว่านายเดชหรือว่านางแหววเนี่ยเดินทางมาที่อุโบสถมากราบหลวงพ่อสี่พี่น้องตามที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกตอนแรกจะมา
0: ค่ะ
3: แล้วก็ไม่มานะฮะต่อมาครับทีมข่าวไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณโบสถ์วัดปากคำต่อเนื่องนะฮะมาจนถึงวันที่6มิถุนายนคุณผู้ชมครับปรากฏว่าช่วงเช้ามืดนะฮะประมาณ5:00 กว่าในเดชนะฮะในเดชเข้าไปกราบหลวงพ่อสี่พี่น้องภายในวัดโบสถ์โทษนะภายในโบสถ์วัดปากน้ำจริงนะฮะท่าทีเครียดคุณผู้ชมนี่ไปละนี่เดชนะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นี่ครับซึ่งจังหวะต่อมาครับวัยยาวัจกรของวัดเนี่ยเดินเข้าไปในโบสถ์แล้วไปพบในเดชจากนั้นในเดชก็เลยจุดธูปไหว้พระเสร็จแล้วก็เดินออกจากโบสถ์ไปทำท่าจะกลับบ้านแต่อยู่ดีๆครับไปจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็กลับเข้าไปในโบสถ์อีกรอบนึงแต่รอบนี้เนี่ยมาถึงแค่บริเวณด้านหน้าจากนั้นนั่งลงกราบพระแล้วลุกออกจากโบสถ์ไปอีกซึ่งจากการสังเกตการเนี่ยนะฮะในเดชเหมือนคนเหม่อลอยครับแล้วก็มีความเครียดด้วยอ้าวลองดู
0: อันนี้เข้ามากราบแล้วครั้งที่สอง
3: มีครั้งที่สองอะนะสาธุหลวงพ่อขอให้ลูกรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ด้วยเถิดนี่นะกราบพระไหว้พระละกราบไปละเครียด

0: เฮ้ยกูเอาไงดีวะเอ้าดูแขนเขินห้อยเดินกองแกงกองแกงไปแล้วป่ะนี่เฮ้ยถอนหายใจชีวิตกูจะไงต่อวะเนี่ยหายแล้ววะรองท้องรองเท้าเอาเคลียร์ไปค่อยๆเคลียร์เอาไปเดินห้อยขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านก่อนไปหาเย้แหววก่อนแหววมันรออยู่ไปแล้วเว้ยบายบายนี
1: ่ก็เหม่อลอยแล้วก็ท่าทางเครียดตามที่ผู้สื่อข่าวบอก
0: เนี่ยนะจะยังไงต่อไปคุณผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับอันเนี้ยน่าสนใจผมบอกอันนี้น่าสนใจบังเอิญเมื่อวานเนี่ยผมมีโอกาสได้คุยกับทางฝั่งของคุณเอกสายใหม่ต้องรอด
1: ค่ะ
0: คุณเอกสายใหม่ต้องรอดแกส่งข้อความนี้มาหาผมแกบอกพี่หนุ่มครับมันมีฎีกานะฮะฎีกาที่2578/2530แล้วก็ยังมีฎีกาที่3607/2529ยังมีฎีกาที่3409/2529มีฎีกาที่464/2515ระบุว่าต่อให้ไม่มีสลากแต่มีหลักฐานว่าซื้อก็สามารถขึ้นเงินได้นะครับเสร็จปุ๊บผมก็เลยไปค้นหาฎีกา2578/2530ครับคุณผู้ชมครับผมอ่านให้ฟังฮะคำพิพากษาศาลฎีกาที่2578/2530เป็นบรรทัดฐานสำหรับเรื่องการรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเงื่อนไขด้านหลังสลากที่ระบุว่าต้องนำสลากฉบับจริงมาขอรับเงินเป็นเพียงข้อกำหนดเพื่อใช้เป็นหลักฐานและป้องกันการทุจริตเท่านั้นไม่ใช่ข้ออ้างในการปฏิเสธการจ่ายเงินให้แก่เจ้าของสลากตัวจริงที่ทำสลากสูญหายไปนะฮะและยังมีข้อแยกมานะครับบอกว่าสลากสูญหายแต่มีสิทธิ์กรณีที่โจทย์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สลากที่ถูกรางวัลแต่สลากได้หายไปโจทย์สามารถนำหลักฐานมายื่นเช่นภาพถ่ายสลากและใบแจ้งความมาใช้แสดงสิทธิ์รับเงินได้ข้ออ้างของสำนักงานสลากศาลชี้ว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะปฏิเสธการจ่ายเงินโดยอ้างเพียงว่าผู้ขอรับรางวัลไม่มีสลากมาแสดงไม่ได้หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงเนี่ยฮะแนวทางศาลฎีกาถือเป็นหลักการที่ศาลยึดถือเป็นแนวบรรทัดฐานมาโดยตลอดเทียบเคียงแนวทางเดียวกันกับฎีกาที่222/2497 468/2515และ3409/2525คำวินิจฉัยฉบับเต็มก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้เลยจากระบบการสืบค้นคำพิพากษาของศาลฎีกาหรือผ่านบทความทางกฎหมายของสำนักข่าวสามัญอิสระ
1: อัน
0: นี้ผมเข้าไปค้นมานะฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคุยกับเอกผมก็เลยเข้าไปดูมาน่าสนใจผมแนะนำให้ป้าเองปรึกษาทนายสักคนหนึ่งถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะหาให
1: ้
0: ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะหาให้นะครับว่ามันมีทางออกทางไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ได้เลยว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ทีเนี้ยมันต้องชัวร์มันต้องหลักฐานมันต้องแน่นก่อนถูกไหมฮะไอการที่จะไปบอกว่าเออเราไม่มีสลากนะแต่เราถูกจริงไหมเดี๋ยวคนเอาไปใช้กันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฎีกาก็คือต้องบอกเลยว่าความชัวร์ความแม่นยำต้องมีหลักฐานชัดเจนขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องไปปรึกษากันก่อน
1: ค่ะ
0: ถูกไหมฮะอันนี้มันมีแค่อันนี้มีแค่ทางฝั่งยายแห้งที่เป็นพยานมียังไม่มีคนเอาสลากไปขึ้นแต่มันต้องมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้เดี๋ยวขอไปศึกษาก่อน
1: ค่ะ
0: ไปขอไปศึกษาก่อนแล้วเดี๋ยวไปว่ากันเนาะ
1: ค่ะก็เห็นใจไอ้แห้งเขาไม่เคยจับเงินหมื่นไม่เคยจับเลยที่ผ่านมาก็คือแค่หลักร้อยหลักพัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยตอนแรกอ่ะคือลูกบอกว่าแกไม่เคยจับเงินหลักแสนหรอกอะไรเงี้ยผมก็เลยถามแกพี่ก็ถามแกพี่หมวยบอกเอ้าตกลงไม่เคยจับหลักแสนเลยถามเคยจับไม่เคยหลักหมื่นก็ไม่เคยอย่างว่าหลักหมื่นก็ไม่เคยมีแต่เงินเป็นพันอะหลักพันอะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะเมื่อวานก็เลยให้แกไป
1: ค่ะ
0: ตอนแกได้จับเงินหมื่นเนี่ยนะอ่ะโอเคแต่ทำสัญญาแกไว้นะ
1: ห้ามซื้อหวย
0: ห้ามซื้อหวยนะให้เก็บไว้กิน
1: ค่ะ
0: ให้เก็บไว้ใช้ไว้กิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะโอเคนะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวยังไงเรื่องของฎีกาเดี๋ยวขออนุญาตไปปรึกษาทนายความก่อนว่ายังไงนะครับเพราะมันมีหลากหลายฎีกาเหมือนกันเมื่อกี้ที่บอกมานะฮะก็ถ้าเกิดว่ามีหลักฐานที่แน่นพอสมควรก็ทุกอย่างมันก็น่าจะเป็นสิทธิ์ของป้าแต่ต้องแน่นจริงๆนะถ้าไม่แน่นก็อีกเรื่องนะต้องบอกแบบนี
1: ้ค่ะ
0: นะอ้าวโอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: แก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
1: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
2: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวว้าวว้าวจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
3: ดื่ม S26 Omega Plus
4: วายไลฮีโร่เป็นได้มากกว่าที่คิด
3: เต็ม4 plus ประโยชน์เต็มกล่อง
4: ต้องเลย
5: ลดปริมาณหรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
3: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
5: สสว.ปลดล็อก SME
6: นอดเมจิกฝาน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
0: S26 Go Pro UHT มีดีที่สูงผสมอัลฟาซิงโกไมอีลินลองเลย
7: ความรักที่ผมมีให้เธอจนถึงวันนี้ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมครับ
8: เนรักคุณแค่คนเดียวค่ะ
7: แล้วเรื่องของเราที่เราตกลงกันไว้
9: ก็ถ้าหนูเมย์อยู่ในห้องก็ตามนั้นแหละ
10: คุณสมุน
9: สมุนอ่ะเขาเป็นคนไข้ผมเข้ามาเอง
10: ไม
0: ่โทษฐานที่รักเธอคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ทุกคนบนโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นนักต้มตุ๋นด้วยกันในนั้นแหละทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่กับคำโกหกตลอดเวลาเพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน
13: ไอแอดมินนี้มันเพี้ยนใช้ได้เลยนะแต่งตัวปิดหน้าปิดตาอย่างกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นว่า
14: เอ็มพาวเวอร์กรุ๊ปที่ฉากหน้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนแต่ที่จริงแล้วมันคือขบวนการแชร์ลูกโซ่
12: เกียร์กล้วยโปรโมเตอร์หวยผู้กว้างขวาง
14: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
15: แกคิดจะหักหลังฉันน่ะคงต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้
16: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกหลอก
0: กองเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18มิถุนายน
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ใหม่ with a day astaxanthin 6 มิลลิกรัม
18: ตั้งนะพิต้าเดย
19: ์ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
20: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
19: ปลาทูเหยาะแล้วหอมเกลชอบ
20: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
21: อายอย
22: เดี๋ยวซีนต่อไป
23: กลิ่นปากหมา
24: ขาโดนเมาส์
25: ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟ
26: ที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปาก
27: หอมทันทีเลยครับ
28: และอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
0: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
29: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
30: อร่อยไปอีก
31: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
32: เพิ่มกาแฟ
29: Nescafe Rich Aroma
30: สูตรใหม่
33: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยพร้อม HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
34: ผู้สาวเผาซ่าขอล็อกเด้อค่ะซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบันทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงถึกได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอเช็คถูกสเปคแทบจำตันตอน้ำมันเครื่องเผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาว

ับสนุนโดยตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระจากสสส.สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลน้ำนมถั่วเหลืองแลคโต

0: ่อยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
1: ครับโอเคคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวคือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ร้อนฉาเหมือนกันนะฮะเรื่องราวของนักร้องลูกทุ่งวัยรุ่นชื่อดังคนหนึ่งนะก็คือแหมคุณผู้ชมคือเรื่องนี้มันผมไม่รู้จะพูดยังไงดีคือมันมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อน้องฟารีดาเนี่ยนะฮะแกออกมาโพสต์นะครับแล้วก็บอกว่าน้องเนี่ยเคยมีสัมผัสโอนแล้วขึ้นเลยใช่ไหมตินตินเลยใช่ไหมมันเป็นข่าวแล้วเหรอเราเอ่ยได้แล้วใช่ไหมเขาแถลงต้นสังกัดเขาแถลงนะอ่ะโอเคอ่ะนะเราก็ตอนแรกก็กะจะไม่พูดหรอกอ่ะโอเคในเมื่อเขาขึ้นมาแล้วต้นสังกัดเขาแถลงเอาเนี่ยนะก็คือฟารีดานักร้องสาวที่เขามาโพสต์บอกว่าเคยมีความสัมพันธ์กับตัวนักร้องหนุ่มชื่อดังค่ายใหญ่ในนี้กูยังไม่เห็นจะเขียนชื่อนี่ว่ะมันคุยกันหรือเปล่าเนี่ยโอเคนะก็บอกเป็นตินๆแล้วกันเขาขึ้นมาเมื่อกี้แล้ว
2: ค่ะ
1: ยังไงพี่หมวย
2: ค่ะคือเธอออกมาโพสต์ผ่าน IG Story ส่วนตัวค่ะ11พฤษภาคมก็เป็นภาพสถานที่แห่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีข้อความบอกว่าบ้านคนไม่ดีนะคะเขตอันตรายห้ามเข้าแล้วอีกบรรทัดหนึ่งก็เขียนบอกว่าเธอมันเลิศมิสซิสจากโพสต์นี้ค่ะคนก็สงสัยตามหากันใหญ่เลยนะคะว่าหมายถึงใครหลังจากนั้นค่ะเธอเองมีการโพสต์คลิปรัวๆทางช่อง TikTokเป็นหลาย EP ทั้งหมด5 EP เนื้อหาเนี่ยระบุไปถึงนักร้องชายค่ายใหญ่สีฟ้าแล้วเป็นนักร้องแนวลูกทุ่งด้วยโดยอ้างบอกว่าเคยรู้จักแล้วก็คบหากับนักร้องคนนี้ในลักษณะคนคุยกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์เป็นแฟนหลังรู้จักกันผ่านเพื่อนแล้วก็เริ่มติดต่อพูดคุยกันแล้วก็หลังจากที่มีการคบหากันสักพักนึงก็มารู้ความจริงว่านักร้องชายคนนี้มีโรคหลายใบแล้วแอบซุกผู้หญิงไว้หลายคนที่พีคกว่านั้นก็คือเธอบอกด้วยว่าตอนนี้เธอกำลังตั้งครรภ์กับนักร้องคนนี้อยู่แล้วนักร้องคนนี้ไม่รับผิดชอบค่ะล่าสุดค่ะทีมข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ก็คุยกับน้องฟารีดาน้องบอกนะคะบอกว่าความสัมพันธ์ของเธอกับนักร้องชายคนนี้ค่ะเริ่มจากการพูดคุยกันทั่วไปติดตาม IG ของกันและกันคอมเมนต์กันไปคอมเมนต์กันมาในฐานะที่เป็นศิลปินเหมือนกันตอนนั้นยังไม่มีอะไรพิเศษนะคะก็คุยกันแบบนี้มานานกว่า3ปีค่ะ
1: กระทั่งช่วงพฤศจิกายนนะครับปี68เริ่มมีการนัดพบกันแล้วก็สานสัมพันธ์กันต่อเนื่องกันมานะฮะจนสุดท้ายตกลงคบหากันเป็นแฟนแต่ต่อมาครับเริ่มพบพฤติกรรมที่ทำให้เธอเองเนี่ยสงสัยนะครับว่าฝ่ายชายเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นจนเธอมาทราบความจริงจากรุ่นน้องนะครับว่ามีนักร้องชายคนดังกล่าวเนี่ยมีพฤติกรรมลักษณะคบซ้อนสร้างโรคหลายใบมีผู้หญิงไม่ต่ำกว่า10คนหนึ่งในนั้นเป็นเด็กอายุ15ปีนอกจากนี้ครับยังมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยเธอจึงตัดสินใจถามความจริงจากฝ่ายชายจึงเริ่มทำให้มีปากเสียงทะเลาะเบาแว้งกันฝ่ายชายเองไม่ยอมรับตรงๆกระทั่งเธอเองเนี่ยคอยสืบทราบความจริงนะฮะถึงได้รู้ว่าฝ่ายชายเนี่ยไปซุกผู้หญิงเอาไว้อีกคนหนึ่งที่บ้านเป็นเด็กมหาวิทยาลัยด้วยส่วนเด็กอายุ15ปีเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะพาไปเที่ยวโดยที่พ่อแม่ของน้องนั้นไม่ทราบเรื่องสุดท้ายครับต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเธอไปพบว่าตัวเธอเองเนี่ยกำลังตั้งครรภ์ครับประมาณ4เดือนเธอตัดสินใจบอกฝ่ายชายนะครับพร้อมกับแสดงภาพอัลตราซาวด์แต่ฝ่ายชายเนี่ยไม่แสดงความรับผิดชอบนะครับแล้วก็บล็อกเธอทุกช่องทางเลยครับคุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะอ้าวลองฟังดูสิ
3: เขาพูดเหมือนหนูเจอเขาครั้งแรกแล้วก็ทำแบบนั้นกันเลยซึ่งตอนเนี้ยทางประเทศเข้าใจผิดคิดว่าหนูเป็นคนง่ายคิดว่าหนูเป็นคนแบบนั้นหนูอยากให้ทุกคนรู้ว่าหนูไม่ได้แบบเจอเขาแค่ครั้งเดียวคือหนูบินไปทำงานต่างประเทศแล้วก็บินไปทำงานต่างประเทศหนูก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกับใครเลยเหมือนที่โซเชียลเข้าใจว่าหนูบินไปหาชู้อะไรเงี้ยคือมันไม่ได้เป็นความจริงเลยด้วยซ้ำหนูก็พูดตรงว่าหนูก็ผู้หญิงคนนึงหนูไม่อยากให้แบบคนมาเบลมหนูแบบนั้นหนูก็มีเขาคนเดียวแต่หนูไม่รู้ว่าเขามีใครบ้างจนกระทั่งหนูได้มาเจอเพื่อนคนนี้เพื่อนที่เป็นพยานทำให้หนูรู้ความจริงทุกอย่างหนูก็เลยเหมือนรับไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าเหยื่อมันเยอะมากเยอะจนหนูรับไม่ได้เขามีคนอื่นแล้วเขาพาเด็กอายุ15ไปเที่ยวมันมีหลายคนมากที่ทักมาหาหนูใน DM ว่าหนูแบบว่าเขาเป็นเหยื่อเหมือนกันหนูได้ยินเรื่องราวเขาหนูก็ความเป็นผู้หญิงด้วยกันหนูรู้สึกว่ามันไม่ควรมีใครมาเจอแบบนี้หนูก็เลยออกมาแฉคือหนูออกมาแฉเพื่อไม่ได้แบบปกป้องตัวเองค่ะปกป้องลูกแต่หนูว่าปกป้องศักดิ์ศรีผู้หญิงทุกคนที่เป็นเหยื่อเหมือนกันคือหนูต้องบอกเขาอย่างเดียวว่าหนูมีน้องเพราะตอนนั้นหนูรู้แล้วแหละว่าเขามีคนอื่นพอหนูมาเจอเส้นผมมันยิ่งเป็นหลักฐานย้ำว่าแบบเขาไม่ได้มีแค่เราเขาพูดกับหนูว่าจะให้เขาทำยังไง

0: เธอก็รู้ว่าเขายังไม่พร้อมมีลูกบ้านเธอรวยหรอเธอก็ไปเลี้ยงสิ
1: โอเคคุณผู้ชมครับก็จริงๆตอนแรกเลยเนี่ยนะฮะคือตัวน้องทั้งน้องฟาเนี่ยฟาริดาเนี่ยเขาออกมาพูดเนี่ยเขายังไม่ได้ลงดีเทลว่าเป็นใครนะ
2: ค่ะ
1: เขาไม่ได้บอกเป็นใครเขาไม่ได้เอ่ยชื่อเป็นใครโดยสังเกตนักร้องชายคนนึงด้วยเนี่ยกายใหญ่สีฟ้าเขาก็พูดของเขามุมเนี่ยเขาก็อธิบายอธิบายของเขาไปเสร็จปุ๊บปรากฏประชาชนชาวเน็ตประชาชนชาวเน็ตเองเนี่ยก็ได้มีการไปหาคําตอบเองว่าเป็นคนนั้นคนนี้ใช่ไหมเป็นคนนั้นคนนี้สุดท้ายออกมาเป็นต่อแก้ไขว่าคนนักร้องชื่อ TikTok ไม่มีมีแต่แอป TikTok
2: ค่ะ
1: สุดท้ายกลายเป็นว่าอ๋อตินหรือเปล่าปรากฏยังไม่ทันจะชี้เป้าเลยว่าตินใช่ไหมตินก็ออกมาพูดเองเลย
2: ค่ะ
1: ปรากฏค่ายแถลงเลยพี่หมวยนะฮะตินนิวคันทรีได้ออกมาโพสต์ตอบโต้นะฮะประเด็นเฉาที่มีการแฉดังกล่าวนะครับพร้อมกับโชว์ผลตรวจสารเสพติดนะครับที่ถูกกล่าวหาด้วยบอกว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผมบนสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมาผมขอชี้แจงข้อเท็จจริงในช่วงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวผมดังนี้1ประเด็นเรื่องยาเสพติดผมยืนยันว่าไม่เคยใช้สารเสพติดตามที่ถูกกล่าวหาและได้รับการตรวจจากสถานพยาบาลเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจซึ่งผลตรวจไม่พบสารเสพติดทุกชนิดโดยผลการตรวจได้แนบไว้ในโพสต์นี้นะขึ้นดูที่สารเสพติดของเขาโทรนี่นะนี่นะ2ประเด็นเรื่องผู้เยาว์นะฮะผมขอยืนยันว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์กับผู้เยาว์และไม่เคยกระทำการใดที่ขัดต่อกฎหมายตามที่มีการกล่าวอ้างข้อ3ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวเนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงผมขอชี้แจงลำดับเหตุการณ์ดังนี้นะฮะคือ1เนี่ยนะฮะวันที่3พฤศจิกายน68มีการเริ่มติดต่อพูดคุยโดยฝ่ายหญิงเป็นผู้ทักผ่านทางฝั่งของ Instagram วันที่5กุมภาพันธ์69เป็นการพบกันครั้งแรกและมีความสัมพันธ์กันวันที่12กุมภาพันธ์69เป็นการพบกันครั้งที่2ที่ร้านคาเฟ่ฝ่ายหญิงแจ้งว่าไปทำงานต่างประเทศหลังจากนั้นไม่ได้มีการติดต่อหรือพบเจอกันอีกวันที่3พฤษภาคม69ผมได้รับแจ้งจากฝ่ายหญิงว่ากำลังตั้งครรภ์เมื่อได้ทราบข้อมูลดังกล่าวผมไม่ได้หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบและได้มีการพูดคุยเพื่อหาทางดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องผมขอเรียนว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะทั้งสองฝ่ายและไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นผู้เยาว์ตามที่มีการกล่าวหานอกจากนี้ครับตินเองเนี่ยยันนะครับถ้าผลตรวจเป็นพ่อเขาพร้อมรับผิดชอบเต็มที่สำหรับเรื่องที่อยู่ในกระแสสังคมตอนนี้ผมพร้อมให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการที่เหมาะสมและหากผลตรวจสอบยืนยันว่าผมมีหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะบิดาของเด็กผมพร้อมปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบอย่างเต็มที่เนี่ยฮะอันนี้คือตินได้มีการโพสต์มาแบบนี้นะครับอ้าวในขณะที่ทางแกรมมี่โกต้นสังกัดแถลงว่าไงครับ
2: แกรมมี่โกออกแถลงการด่วนนะคะบอกว่าตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อความเป็นข้อกล่าวหาบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับศิลปินตินซึ่งเป็นสมาชิกของวง New Country โดยมีเนื้อหาพาดพิงถึงพฤติกรรมส่วนบุคคลในหลายประเด็นนั้นบริษัทรับทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าวและกำลังดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความรับผิดชอบต่อสังคมจริยธรรมในการดำเนินงานตลอดจนบทบาทของศิลปินในฐานะแบบอย่างของเยาวชนและสาธารณชนพร้อมยึดมั่นในหลักการไม่สนับสนุนพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎหมายหรือคุณค่าที่ดีของสังคมโดยระบุนะคะว่าในระหว่างการตรวจสอบบริษัทมีมติให้ศิลปินรายดังกล่าวพักการปฏิบัติงานและกิจกรรมสาธารณะทั้งหมดเป็นการชั่วคราวมีผลตั้งแต่บัดนี้จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จแล้วก็ขอความร่วมมือทุกฝ่ายในการติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือค่ะโดยหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วบริษัทจะมีการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบเมื่อข้อเท็จจริงทั้งหมดชัดเจนก็ลงวันที่8มิถุนายน2569
1: นี่คือเรื่องราวของนักร้องหนุ่มตินนะครับคุณผู้ชมครับก็อย่างที่บอกแล้วฮะว่าตอนแรกยังไม่มีใครบอกว่าเป็นตินเลยแต่ว่ามันเหมือนกับประชาชนชาวเน็ตเองก็ได้มีการ
2: หาก
1: ันนะฮะว่าตอสุดท้ายก็มาเป็นตินแล้วเขาก็ออกมาชี้แจงแบบนี้นะครับแต่ทีเนี้ยดูคำแถลงของตินเนี่ยผมดูแล้วน่าจะเป็นทนายเนี่ยร่างให้นะผมว่าตินคงไม่ได้ไล่เรียงแบบนี้เองหรอกผมดูทรงแล้ว
2: เพราะว่าเป็นออกมาเป็นประเด็น
1: มันเป็นประเด็นชี้แจงเนี่ยแล้วก็คำพูดเนี่ย คำพูดที่มีการเนี่ยผมขอเรียนว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะทั้งสองฝ่ายไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นผู้เยาว์ตามที่มันเป็นคำสามภาษากฎหมายผมว่าตินตินคงไม่ได้เป็นคนร่างเองอ
2: ัน
1: นี้คือเป็นฝ่ายกฎหมายร่างให้แน่ๆผมค่อนข้างจะมั่นใจเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วตินตินก็สามารถออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงได้กับสังคมนะแต่ว่าก็อย่างว่าแหละคือก็เป็นค่ายใหญ่
2: อ
1: ่ะเคยมีประเด็นลักษณะแบบนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เขาก็ต้องแบบเขาเรียกอะไรออกแถลงการก่อนนะเนาะใช่ไหมนี่ค่ายเขาก็ออกมาแถลงแล้วเขาก็พักก่อนพักงานก
2: ่อนใช่ค่ะจนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จก็มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ
1: อ้าวแต่วันนี้โหนกระแสจะทำเรื่องนี้นะวันนี้น้องฟ้านะฟารีดามานะสวัสดีนะครับฟ้าครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: น้องฟ้าตอนแรกที่น้องฟ้าพูดตรงๆคือตินตินใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ยืนยันเป็นตินตินแล้วนะ
3: ค่ะ
1: ตอนแรกเราไม่ได้ไปเอ่ยชื่อเขาถูกไหม
3: ไม่ได้เอ่ยเลยค่ะ
1: แต่ประชาชนชาวเน็ตเขาไปหากัน
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วข้อเท็จจริงอ่ะเขาออกมาชี้แจงแล้วนะน้องไหวเหรอลูกเขาบอกนะเขาบอกว่าเขาเรื่องผู้เยาว์เขาไม่มีสารเสพติดเขาก็ไม่มีเขาโชว์หมดทุกอย่างนะ
3: หนูมีหลักฐานค่ะ
1: หนูสวนพี่คำนี้เลยนะว่าหนูมีหลักฐานคำนี้คำเดียวเลยนะแล้วพี่จะตอบยังไงดีล่ะนะแล้วก็เขาบอกด้วยนะบอกว่าเขาไล่ไทม์ไลน์เลย3พฤศจิกา68มีการติดต่อพูดคุยกันคุณเป็นคนทักไปก่อนจริงไหม
3: อันนี้จริงค่ะเพราะว่าเขาจะปล่อยเพลงใหม่ช่วงนั้น
1: จริงนะ5กุมภาพันธ์69พบกันครั้งแรกมีความสัมพันธ์กัน
3: ค่ะ
1: จริง
3: จริงค่ะ
1: จริงนะ
2: อ
1: ่ะโอเคเดี๋ยวไปไล่ทางนู้นดีกว่า
3: ได้ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้หนูพร้อมเปิดบทเหมือนกันนะ
3: พร้อมค่ะ
1: โอเคครับแล้วนั่นคือโอโมใช่ไหม
4: โอโม
1: โอโมโทษโอโมอันผิดโอโมนะขอโทษน้องโอโมเป็นเพื่อนของ
5: ฟ้าค่ะ
1: ของฟ้านะลูก
5: ใช่ค่ะ
1: อยู่ในเหตุการณ์ตลอด
5: ใช่ค่ะฟ้าก็มาเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นค่ะ
1: โอเคแล้วน้องเพิร์ทนะน้องเพิร์ทก็เป็นเพื่อนของฟ้านะลูก
6: ค่ะ
1: รู้มาตลอดเหมือนกันใช่ไหมลูก
6: ค่ะจริงๆก็เพิ่งมารู้จักพี่ฟ้าเพราะเรื่องนี้แหละค่ะแต่ว่าคือจะบอกว่าเพื่อนช่วยกันก็ไม่ได้เพราะว่าเพิ่งรู้จัก
3: น้องเคยอยู่ในบ้านหลังนั้นมาก่อนค่ะเลยรู้ลึกข้อมูลนะคะ
1: โอเค
6: ค่ะ
1: แล้วเห็นว่าวันนี้นี่จะมีการเปิดคนที่เป็นผู้เสียหายอีก2คนด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ทีมงานจะโทรเข้าค่ะ
1: โอเคนะครับวันนี้พี่สายหยุดมานะพี่สายหยุดสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
1: พี่นักร้องป่ะพี่อ่ะ
8: ไม่ฮะ
1: ไม่ให้นะ
8: ครับ
1: โอเคอ้าวเหนื่อยวันเจอแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู
7: ้ค่ะ
1: พักก่อนไหม
7: พักค่ะ
1: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
9: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
10: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
11: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
10: ทำให้ดีที่สุด
11: เดี๋ยวมันก็ดีแน
10: ่กองฟ้าอร่อยคุ้ม
12: แค่10 บาท
10: จริงนะ
13: ที่กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
14: อุ่นอยู่กับลูกได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
15: ได้แน่นะคะ
16: ทำไมหน้าเลอะอย่างเงี้ยลูกวันนี้เล่นอะไรกันนะคะไอโออ
14: ุ่นว่าบางอย่างมันหนักเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้นะคะ
17: เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้แล้วก็ตรงนี
14: ้ว่าปวดหัวใช่ไหม
18: ปวดเป็นแม่ที่ไม่ดีเลยใช่ไหมอุ่น
19: ฟูลฟิลรักเติมเต็มศุกร์20:30 นตอนจบ
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: ขโมยขึ้นบ้าน
22: ไอ้ผู้ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่าคือน้าเธอเองเหรอ
23: แถมยังต้องเป็นญาติอยู่ร่วมบ้านกันอีก
24: ผมได้รับมอบหมายจากทางการมาให้มาจัดการจางกงเฉิงมันเป็นโจรสลัดผู้คอยปล้นเรือละแวกนี้ต้องเดือดร้อนกันไปทั่ว
25: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับบ้านศพทอง
19: ชาตรีคืนนี้20:30 น
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
26: เวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
27: เปิดเลย
28: เนสกาแฟกระป๋อง
29: เปิดแล้วไปต่อ
0: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
4: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาGIF ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติชีสโบชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: กลับมาสู่เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับคุณผู้ชมครับคือก็ต้องขอเสียงเบาๆนิดนึงฮะพอดีเข้าข่าวอยู่นะครับอ่านข่าวอยู่นิดนึงนะเสียงทีมงานเสียงดังมากันเองอยู่เยอะแยะสบายรายการข่าวสมัยนี้เปลี่ยนไปหมดแล้วไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้วใครจะตะโกนอะไรพูดอะไรกินขนมกันตรงนี้ก็ได้นะเอาเรามีการตลาดนะพี่หมูนะ
2: เที่ยงนี้ค่ะเรามีแฮมเบอร์เกอร์จากเบอร์เกอร์คิงค่ะที่วันนี้กำลังมีโปรสุดคุ้มค่ะยกขบวนพาเหรดเมนูยอดฮิตในซีรีส์ King Value จัดเต็มความอร่อยพรีเมียมค่ะในราคาเดียวเพียง69บาทค่ะ
1: ถูกต้องนะครับอิ่มครบคุ้มค่ากับ3เมนูฮิตเลยนะครับเบอร์เกอร์หมูย่างบาร์บีคิวครับหมูย่างไฟเต็มชิ้นหอมกลิ่นย่างพร้อมกับซอสบาร์บีคิวสูตรพิเศษของเบอร์เกอร์คิงครับยังมีนินจาเบอร์เกอร์ครับเป็นหมูย่างพร้อมกับซอสทิริยากินะฮะแล้วก็ยังมีเบอร์เกอร์ไก่กรอบๆนะฮะชีสไก่ทอดกรอบโรยด้วยหอมทอดกรุบกรอบกรุบกรอบนะครับกับซอสมาโยอร่อยลงตัวสั่งได้เลยนะครับ King Value อิ่มครบคุ้มค่านะครับเบอร์เกอร์พรีเมียมเมนูฮิตราคาสบายกระเป๋าครับ69บาทนี
2: ่
1: 69บาทนะครับแต่คุณภาพเท่ากับ100กว่าบาทคุณผู้ชมโปรโมชั่นนี้นะครับมีถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับที่ร้านเบอร์เกอร์คิงทุกสาขาที่ร่วมรายการนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเดือนนี้เดือนเกิดของเบอร์เกอร์คิงครับทางแบรนด์เองได้ทำหมอนเบอร์เกอร์วอปเปอร์นี่ไหนอะ
2: ค่ะ
1: หมอน หมอนเบอร์เกอร์วอปเปอร์ซุกมือได้ซึ่งเบอร์เกอร์วอปเปอร์นะครับเป็นเบอร์เกอร์ตัวซิกเนเจอร์ของเบอร์เกอร์คิงครับที่โด่งดังทั่วโลกนะฮะเพียงแต่คุณซื้อพร้อมกับเบอร์เกอร์ในราคาเพียง399บาทคุณก็จะได้หมอนไปด้วยใครอยากได้ไปสะสมนะฮะก็ได้เลยนะครับมีจำนวนจำกัดนะฮะสามารถดูข้อมูลได้เลยนะครับที่ Facebook Burger King Thailand นะครับคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะ
1: อันนี้ไม่ใช่หมอนนะ
2: หมอนเบอร์เกอร์วอปเปอร์ซุกมือได
1: ้ไอ้นั่นอีกอันนึงเขาไม่ได้ให้เรามาใช่มั้ย
2: ลูก
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เขาส่งมานะถ้าเกิดจำนั่น
2: ส่งเบอร์เกอร์ด้วย
1: ส่งเบอร์เกอร์มาด้วย
2: ส่งหมอนมาด้วย
1: ค่ะแหมจริงๆเลย
2: ค่ะ
1: ต้องบอกเบอร์เกอร์คิงที่หลังก็ต้องส่งมาทุกครั้ง
2: ค่ะนี่เมื่อกี้พี่หนุ่มสั่งทีมงานให้ไปซื้อเบอร์เกอร์หมูมาแล้วนะคะ
1: ใช่อยากกิน
2: วันนี้เขาไม่ส่งมา
1: ไม่ส่งวันนี้เขาไม่ส่งมา
2: ต้องซื้อเอง
1: ต้องซื้อเองอยากกิน
2: ค่ะ
1: หมอนเหมือนก็ส่งมา
2: ค่ะ
1: โอเคปวดหัวไงพี่หมวยนะวันพันเจออะไรไม่รู้แปลก
2: ๆค่ะ
1: เมื่อวานนี้พี่ปาเกียวเนี่ยน่าจะมารู้ป่ะเรื่อง
2: มีแต่คนบอกว่าพี่ปาเกียวน่ามาเมื่อวาน
1: ทำไมไม่มาเมื่อวานเนี่ยไปไหน
7: เมื่อวานผมมีคดีอยู่ 2-3 ที่เลยครับพี
1: ่แล้วก็โทรไปตามพี่นะเมื่อวานใช่ไหม
7: โทรครับ
1: โทรใช่ไหมแต่พี่บอก
7: มาไม่ได้ครับขึ้น
1: มาไม่ได
2: ้
1: พี่คือคนที่เอาหวยไปใช่ไหม
7: ไม่ครับอยากจะได้เหมือนกันพี่
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
7: ไม่ใช่ครับไปบอกว่าไปฝังอยู่ฮะฝังอยู่ครับ
1: พี่ว่าไปไหนหวยพี่ว่าไปไหนอ่ะ
7: มันพี่ได้คงจะเก็บเอาไว้ขึ้นไปเบิกแล้วพอเป็นข้าวก็เลยแบบต้องเอาไปซ่อนไว้ป่ะ
1: น่าจะไปซ่อนไว้ใช่ไหม
7: ใช่ถ้าเจอก็ตายดิหรือใครขึ้นก็โดนอ่ะ
1: มีสิทธิ์ทำลายด้วยใช่ไหม
7: มีสิทธิ
2: ์
7: มีสิทธิ์อ่ะ
1: นะโอเคก็ใครเอาไปก็ไปคุยกันดีๆหลังบ้านเนอะกำขี้ดีกว่ากำตดเอาพูดจริง
2: จริงค่ะ
1: ถูกไหม
2: เสียดายถ้าเกิดว่าจะเผาทิ้งอย่างที่หลายคนคิด
7: ไป
1: คุยเลยไปจับมือคุยเลยเฮ้ยยันขอโทษจริงว่ะอย่าให้เป็นข่าวนะขอได้ไหมล้านสองล้านและที่เหลืออ่านแล้วไปแล้วอย่าให้เป็นข่าวได้ไห
2: ม
1: เออให้มันจบๆกันไปไปคุยกันหลังบ้านเน
2: ี่
1: ยเผื่อใครดูอยู่คนที่เอาไปดูอยู่ไปคุยอย่างนี้เลยไม่งั้นคุณก็ไม่ได้อะไรกำขี้เดียวกำตดเอาจริง
7: ตำรวจเขายึดมือถือไปแล้วนี่ถ้าทางเทคนิคปรากฏได้ว่ามันเคยตรวจใบนี้ขึ้นมาก็สนุกนะตำรวจเข้าไปเขายึดมือถือไปตรวจทางเทคนิคอยู
1: ่ใช่ไหม
7: ถ้าปรากฏว่าเข้าแอปสลากแล้วตรวจแล้วเล็กมีตรงเนี่ยมันจะเที่ยงยังไงอยู่ผมดูข่าวอยู่เมื่อวาน
1: เดี๋ยวต้องไปตรวจเขาต้องไปตรวจเขาต้องไป
7: เมื่อวานตำรวจ
1: เมื่อวานบอกไปแล้วเมื่อกี้เมื่อวานต้องคุยกับเขาอยู
7: ่เนาะเมื่อวานทำข่าวอยู่ครับ
1: อ้าวโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ไปฟังอีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องราวของนักร้องหนุ่มต้องบอกก่อนนะ คือทั้งแฟนคลับของน้องเขาเนี่ยก็เชื่อว่ามีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยพออกพอใจกับทางฝั่งของตัวผู้เสียหายที่เขาออกมาร้องขอความเป็นธรร
2: ม
1: ใจเย็นๆนะดูด้วยความเป็นธรรมเข้าใจว่ารักศิลปินเหมือนกันเข้าใจนะฮะแต่ในขณะเดียวกันทางฝั่งผู้เสียหายเนี่ยเขาก็รักลูกเขา
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วเขาบอกว่าเขาเองก็ต้องต่อสู้เพื่อลูกเขาเหมือนกันแล้วก็ต่อสู้เพื่อผู้หญิงคนอื่นด้วยเพราะมันมีไม่ใช่เธอคนเดียวมันมีอีกหลายคนที่เธอ

0: กล่าวอ้างอย่างนั้นนะแต่ส่วนทางฝั่งตินๆเองนักร้องชายถ้าต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงก็สามารถที่จะออกมาพูดได้นะจะมาที่นี่ก็ได้หรือจะไปพูดกับทางคุณมดดำในแฉก็ได้เพราะเขาอยู่ค่ายเดียวกัน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวคนก็จะคอรหาอีกก็มาที่นี่ก็ได
1: ้ค่ะ
0: อย่างที่ไหน ก็ว่ากันไปไปพูดก็ลองดูนะฮะเดี๋ยววันนี้ไปคุยทางฝั่งนู้นนะครับ
1: ค่ะติดตามกับพี่หนุ่มค่ะหมดเวลาของเที่ยงวันทันเหตุการณ์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้ต้องบอกเลยว่าจริงๆตอนแรกผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกคือพอดีว่ามีคนแท็กเข้ามาเยอะมากรวมถึงตัวเจ้าตัวเขาด้วยนะฮะมีการพูดถึงโหนกระแสด้วยนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยส่งมาให้ผมดูผมเองก็เข้าไปดูนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เอาตรงก็น่าสนใจผู้ชมครับแต่ประเด็นมันคือมันมีบุคคลอีกคนนึงที่เกี่ยวข้องก็คือตัวฝ่ายชายเขาคือตัวนักร้องหนุ่มไหนๆก็ไหนๆแล้วก็บอกเลยว่าคือตินตินนะฮะเพราะว่าเธอทางฝั่งของตัวตินตินเองก็ได้มีการให้ค่ายเองเนี่ยออกมาประกาศนะฮะแล้วตัวเองเนี่ยก็ได้มีออกมาชี้แจงแล้วนะครับทีเนี้ยในมุมของตัวน้องผู้เสียหายเขาชื่อฟารีดาเท่าที่จับใจความได้เขามีการพูดบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยไปตั้งครรภ์กับตินตินเนี่ยแหละครับแล้วก็ตินตินเนี่ยไม่ยอมรับเด็กในครรภ์นะฮะว่าเป็นลูกของตินตินอันนี้คือประเด็นแรกก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นเธอเองก็ร่ายยาวเลยว่าเธอรู้พฤติกรรมของตินตินนะว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง

0: ครับวันนี้ทนายสายหยุดเพ่งบุญชูนะครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอโทษนะเมื่อกี้พี่เอ๋ยชื่อผิดไปข้างล่างโอโม่นะ
2: โอโม่ค่ะ
0: โอโม่โอเคเป็นเพื่อนสนิทกันมาอยู่กันหลายปีแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: น้องฟ้าเอาเริ่มเรื่องเลยเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นไหนหนูลองเล่าตั้งแต่เดย์แรกสิไปรู้จักกับน้องเขาได้ยังไงคนเนี้ย
3: ค่ะคือหนูรู้จักเขาผ่านเพื่อนคนนึงค่ะแต่ว่าหนูรู้จักเขาตอนช่วงที่เขาเพิ่งปล่อยเพลงแรกๆแต่ตอนนั้นยังไม่ได้สนิทกัน
0: ปีไหนลูก
3: 3ปีก่อนที่เขาปล่อยเพลงเลยอ่ะ
0: 3ปีก่อนเลยนะแรกๆเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ไอเพลงอะไรตอนนั้นโดนัทมีรู
3: ค
0: ่ะจูฮุกกรูอะไรอะไรฮะอะไรโอโมอยู่หัวเราะเดี๋ยวก่อนคุณหัวเราะใช่มั้ยโดนัทมีรูใช่มั้ยใช่เพลงนี้ป่ะพี่เคยฟัง
1: ไม่เคยฟังเลยพี่
0: ใช่ในเพลงนี้นะโดนัทมีรูเลยนะแล้วยังไงแล้วไงตอนนั้น
3: คือเพื่อนหนูเขาได้รู้จักกับคนนั้นนะคะเขาเลยเหมือนได้มีการ follow Instagram กันหนู follow ตอนนั้นก็คือเหมือนแค่เป็นแบบพี่ชายในวงการอะไรเงี้ยค่ะก็มีการแบบกดไลค์กันไปมาในตอนนั้นแต่ช่วงพฤศจิกาที่ผ่านมาปีก่อนนะคะหนูได้มีการทักไปหาเขาจริงๆเพราะว่าเห็นเขาปล่อยเพลงใหม
0: ่มีที่แล้วคุณทักเขาไปเหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: ทักไปที
3: ่ Instagram เขา
0: Instagram
3: ใช่
0: ทักไปว่าอะไรลูก
3: ตอนนั้นทักไปเหมือนเซลล์แบบเซลล์เขาชุดสวยจังว่าเขาจะปล่อยเพลงใหม่อะไรเงี้ยค่ะ
0: ทักไปทำไม
3: เหมือนเซลล์เล่นเฉยๆค่ะ
0: เซลล์เล่น
3: ใช่ค่ะ
0: รู้จักกันมาก่อนใช่ไหม
3: ใช่ค่ะว่าเพื่อนคนนั้น
0: เพื่อนคนนั้นคือแนะนำ
3: ใช่ค่ะ
0: เคยเจอกันแล้ว
3: เคยเจอกันแล้ว
0: ใช่ไหม
3: ยังไม่เคยเจอแต่ว่ารู้จักในโซเชียลเฉยๆอ๋อ
0: รู้จักในโซเชียลเฉยๆแต่เราก็ทักเข้าไป
3: ใช่ค่ะ
0: บอกว่าชุดสวยเนาะ
3: ใช่
0: จากนั้นยังไงต่อ
3: ก็เลยได้มีการคุยกันมาเรื่อยๆเขาก็ชวนหนูไปเที่ยวหนูก็ชวนเขาไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเกิดเป็นเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเกิดขึ้น
0: ครับ
3: ค่ะแต่ว่าที่เขาพูดตามไทม์ไลน์มันก็ตรงแต่ว่ามันมีไทม์ไลน์หนึ่งที่เขาหลุดไป
0: เดี๋ยวค่อยเล่าไทม์ไลน์เอาเรื่องหนูกับเขาก่อน
3: ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็มีการจีบกัน
3: ค่ะ
0: ถูกไหมเขาจีบเราหรือว่ายังไงหรือมันก็
3: ไปเที่ยวกันก่อนแล้วก็ค่อยแบบสารสัมพันธ์กันต่ออะไรเงี้ยค่ะ
0: สารสัมพันธ์กันต่อก็มีการคบหากันก็เพราะฉะนั้นคุณคบหาเขาตั้งแต่ประมาณเดือนไหนปีไหนอะไรยังไงนะ
3: ช่วงตุลาก็คือคุยกันแล้วก
0: ็ตุลาปีที่แล้วใช่มั้ยลูก
3: ใช่ค่ะ
0: ตุลาปีที่แล้วนะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: 6 8
3: ค
0: ่
3: ะ
0: โอเคแล้วก็ต่อเนื่องกันมาจนถึง
3: กุมภาพันธ์เลยค่ะก็คือมีการนัดเจอกัน
0: โอเค
3: ค่ะ
0: ฮะแล้วก็มาถึงจนปัจจุบัน
3: ค่ะ
0: จากนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
3: คือจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคือหนูก
0: ็ไปขอโทษนะลูกนิดนึงคือตอนคบหากันเนี่ยคือคบหากันเป็นแฟนเลยไหม
3: ค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าหนูเป็นตัวจริงหรือเปล่า
0: อ้าวจะตอบยังไง
3: เพราะว่าเขาก็หลายคนที่เขาเรียกว่าแฟน
1: เราก็ทราบใช่ไหมเขาคบอยู่หลายคน
3: ไม่ทราบ
0: ไม่ดีลูก
3: ตอนนั้นไม่ทราบ
0: เดี๋ยวนะไอการคบหากันเป็นแฟนนั่นคือเหมือนกับว่าเขาบอกไว้เราเป็นแฟนเขาเราคบกันนะเป็นแฟนกันรักนะ
3: คือเขาพูดกันสองคนแต่เขาบอกกับเพื่อนคนอื่นว่าเขาหนูเป็นเพื่อนเขาในถามเพื่อนหนูได้เขาเวลาเขาพูดกับคนอื่นเขาจะบอกว่าหนูเป็นเพื่อนเขาเวลาเขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่น
1: แล้วเราไม่โวยวายเหรอเป็นแฟน
3: หนูไม่รู้ตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าเขายังคบซ้อน
0: โอเคเดี๋ยวนะคือพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกเราว่าเราเป็นแฟนเขาใช่ไหมตัวเขาเองบอกเราใช่ไหมคบหากันเนี่ยคุณอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้าน
3: อยู่ที่บ้านเขาตอนนั้น
0: คุณอยู่บ้านเขาเลย
3: หนูก็ไปมาค่ะเพราะตอนนั้นหนูก็ยังมีวงดนตรีของหนูอยู
0: ่หนูเป็นนักร้องด้วยนะ
3: ใช่ค่ะ
0: หนูไปมาบ้านเขาก็คือไปค้างที่บ้านเขาเลย
3: ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่ตลอดเวลาก็คือไปมาบ้างหนูนอนบ้านตัวเองบ้างไปบ้านเขาบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็คือความสนิทสนมก็คือเหมือนเรียกว่าเจอกันบ่อย
3: ค่ะ
0: เจอกันบ่อยแล้วเขาจะมีเวลาไปเจอคนอื่นหรือลูกตอนนั้น
3: ตอนนั้นหนูไม่ทราบเลย
0: เราไว้ใจเขาอยู่ตลอด
3: ไว้ใจเขาตลอด
0: คบหากันนานไหมลูกตอนนั้น
3: ไม่นานค่ะ
0: ประมาณ

0: หลังจากคบหากันเดือนกว่าเสร็จปุ๊บแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
1: ก็หนูได้เขาหนูได้ไปเที่ยวกับเขาที่ที่หนึ่งซึ่งวันนั้นหนูก็มีคนของหนูไปด้วยก็คือเป็นร้านเหล้าแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนลงไปในไทม์ไลน์ของเขา
0: เดี๋ยวไทม์ไลน์เราค่อยเล่าเดี๋ยวไทม์ไลน์เราค่อยเล่าเอาเรื่องเราก่อนเอาเรื่องเราก่อน
1: ได้ไปเที่ยวเขาก่อนที่หนูจะบินไปต่างประเทศครั้งหนึ่งแล้วหนูก็บินไปต่างประเทศหนูกลับมาหนูก็รู้สึกแปลกๆกับตัวเองว่าทำไมแบบประจำเดือนขาดไปเลยตอนแรกตอนที่แบบช่วงเดือนแรกหนูก็ไม่คิดอะไรมากเพราะหนูเป็นคนมาไม่ปกติอยู่แล้วแต่พอมันนานเข้าหนูก็เลยแบบตรวจ
0: คัน
1: ใช่ค่ะ
0: ในเดือนไหน
1: ในเดือนหลังสงกรานต์ค่ะ
0: หลังสงกรานต์นะหลังสงกรานต์พฤษภาช่วงพฤษภาตรวจนะ
2: พฤษภา
0: ปรากฏว่า
1: ก็ขึ้น2ขีด
0: ขึ้น2ขีด
1: ค่ะ
0: โอเคหลังจากนั้นคุณยังไงต่อฮะ
1: หนูก็เลยมาบอกเขาในวันที่3พฤษภาหนูก็บอกเขาว่าหนูตั้งครรภ์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่รับผิดชอบอะไร
0: 3พฤษภาคุณตอบไปบอกเขานะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูเช็คมีนาเมษาหลังสงกรานต์
1: พฤษภาก็ตามทำลายที่เขาเขียนเลยตอนนั้น
0: ก็คือพอคุณเช็คเสร็จปุ๊บพอน้องเช็คเสร็จปุ๊บน้องบอกเขาเลยใช่ไหมลูกว่าเราท้องนะ
1: น้องใช่ค่ะ
0: เขาทำยังไง
1: เขาบอกกับหนูว่าจะให้เขาทำยังไงเขาพูดอย่างนี้เขาสุนทามหนูกลับ
0: จะให้เขาทำยังไง
1: ใช่เขาถามหนูกลับจะให้เขาทำยังไงแล้วก็บอกว่าเขาไม่พร้อมมีลูกนะบ้านเธอรวยหรอเธอก็เอาไปเลี้ยงเองสิตอนนี้เขาไม่พร้อมจริงๆไปเอาออกได้ไหมพูดประมาณนี้ค่ะ
0: ไปออกได้ไหม
1: ใช่
0: เหรอแล้วหนูตอบเขาว่ายังไง
1: หนูบอกว่าไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นหนูได้คุยกับพ่อของหนูแล้วพ่อหนู
0: เล่าให้พ่อฟังแล้ว
1: ใช่ค่ะเล่าให้พ่อกับที่บ้านฟังแล้วอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไม่อยากเอาออกเพราะหนูก็ไม่อยากทำร้ายเด็กคนนึงด้วยใช่เพราะเขาก็เป็นตัวแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับคือตอนนี้หนูท้องกี่สัปดาห์แล้ว
1: 17สัปดาห์ค่ะ
0: 17สัปดาห์ก็ประมาณสัก3เดือนนะ
3: 4เดือน
0: 4เดือน
2: 4เดือน
1: 4เดือน
0: 17สัปดาห์โอเค
1: 4เดือนนะคะ
0: 4เดือน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับอ่ะหลังจากเขาไม่รับเสร็จคุณทำยังไงคุณบอกเขาตั้งแต่3พฤษภาคมนะพฤษภามีนาเมษาใช่ไหมแล้วก็มาพฤษภา
2: เอาง
0: งเลย
2: แป๊บเดียว
0: เดือนเดียวมิถุนาเดือนเดียว
2: ยังไม่ถึงเดือน
0: เดือนเดียวเองแล้วมันไม่คุยกันต่อแล้วเหรอ
2: ยังไม่ถึง
1: คือวันนั้นที่หนูไปบอกเขาหนูเห็นเส้นผมผู้หญิงในห้องด้วย
0: ย้อน
1: หนูเห็นเส้นผมผู้หญิงในห้องหนูเอะใจจนกระทั่งแบบแต่วันนั้นในหัวหนูคือหนูต้องบอกเขาว่าหนูมีน้องหนูไม่สนใจเรื่องผู้หญิงแล้วเพราะตอนนั้นหนูก็เริ่มรู้ความจริงจากเพื่อนที่บอกหนูว่าเขามีคนอื่นด้วยหนูก็เลยเหมือนแบบหายจากเขาไปเลยแล้วพอมีหนูแชร์เขาไปรอบแรกช่วงพฤษภาเหมือนกันเขาผู้เสียหายก็เริ่มทักเข้ามาหาหนูโดยมีเด็กอายุ15นั้นทักมาด้วยหนูก็เลยแบบรู้สึกว่าผู้เสียหายมันเยอะเกินหนูเลยออกมาแชร์แบบนี้ค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าหนูอยากจะป้องผู้หญิงคนอื่นด้วยนอกจาก
2: ผู้เสียหายของเรานี่คือบุคคลที่มีเพศสัมพันธ์กับเขาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ในความของเราไม
0: ่คือดีก่อนนะคือคำว่าผู้เสียหายคือตัวเขาเองต้องเป็นคนได้รับความเสียหาย
2: ถูก
0: ฮะ
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะแล้วเขามาบอกหนูเขาเสียหายเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ก็คือเขาก็เรียกกับผู้หญิงคนอื่นว่าแฟนเหมือนกันแล้วก็นอกใจเหมือนกันแล้วมีคนอื่นเหมือนกันสับรางอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือเดี๋ยวก่อนนะลูกคือตัวหนูเองเนี่ยคบหากันมาไม่กี่เดือนแล้วหนูตั้งครรภ์ขึ้นมาพอตั้งครรภ์ไปบอกเขาพอเขาไม่รับตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพอไม่รับเสร็จปุ๊บมันยังไงต่อเขามีอากาศกิริยายังไงเขาบอกเขาไม่พอเขาบอกว่าเขาไม่พร้อมจะมีลูกไปเอาออกได้ไหมคุณทำยังไงแล้วมันคบกันมายังไงต่อ
1: หนูตอนนั้นหนูเสียใจมากๆหนูก็บอกตรงว่าเสียใจแล้วเขาก็ทักอินสตาแกรมมาแต่ว่าเขาทักเป็นแชทที่มันแคปไม่ได้อะค่ะเป็นแชทแบบที่ปัดขึ้นมันก็จะหายไปเลยเขาก็เหมือนมาย้ำอีกว่าแบบเอาออกได้ไหมหนูก็ไม่ได
2: ้ขออนุญาตย้อนถามไปคือคบกันนะคือแค่เป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวหรือเปล่าได้วางแผนมีลูกกันหรือเปล่าเพราะน้องเขาอายุนิดเดียวเอง
1: ไม่ได้วางแผนมีลูก
2: เออก็ดูมันตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ไงจริงๆก็พูดแบบนี
0: ้
2: ต้องมันตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์แล้วน้องก็เกิดปี43เองมั้ง26ปีนี้ปะน้องผู้ชายอ่ะ
1: หนูใช่ค่ะ
2: เออน้องนักร้องอ่ะผมดูอ่ะคือเขาก็คุณต้องเข้าใจว่าไม่รู้นะคือมันมองเป็น2มุมเนาะคือเขาอาจจะมีอนาคตอยู่ไอการกินเที่ยวนอนกันเนี่ยเราต้องผมไม่จะพูดไงผมมีลูกสาวเนาะมันต้องป้องกันหรือเปล่า
0: โอเคเดี๋ยวค่อยไปไล่ตรงนั้นทำลายเอาตรงนี้ก่อนนะฮะคือหลังจากนั้นเนี่ยคือพอหนูเสียใจเสร็จแล้วหนูบอกเขาว่ายังไง
1: หนูก็บอกเขาคือเขาอยากให้เขารับผิดชอบอะค่ะแต่เขาก็ไม่รับผิดชอบเลย
0: ไม่รับผิดชอบเลยนะ
1: ใช่ค่ะ

0: เคจนกระทั่งเราไปรู้จักเพื่อนคือเพื่อนก็มาบอกว่าเราเองเนี่ยว่าทางตินตินเนี่ยเขามีผู้หญิงคนอื่นด้วยนะหนูไปรู้ได้ยังไง
1: เคยอยู่ในบ้านนั้นค่ะ
0: บ้านไหน
1: ก็คือบ้านที่เขาเช่าอยู่กันกับเพื่อน
0: หมายถึงตินตินนะนะ
1: ใช่ค่ะคือเพื่อนสนิทเขาหนูเคยคุยใช่ค่ะเลยแบบว่าเห็นเหตุการณ์มาตลอดว่าเขาอยู่กับผู้หญิงคนนึงแต่ว่าอยู่ๆแบบพี่ฟ้าก็โผล่ขึ้นมาแล้วหนูมารู้จักพี่ฟ้าทีหลังเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาท้องหนูก็เลยว่าเฮ้ยแบบก็คิดว่าเขามีแค่เด็กคนนั้นในบ้านแต่ว่าเพิ่งจะมารู้ความจริงก็เลยแบบบอกพี่ฟ้าใช่เพราะว่าสงสารผู้หญิงทั้งสองฝั่ง
0: โอเคทีนี้หลังจากที่พอมีประเด็นเกิดขึ้นแล้วหนูทำยังไงหนูก็ออกมาไลฟ์เหรอหรือว่าไงลูก
2: ตอนนั้นที่แชร์รอบแรกไปคือเหมือนหนูไม่โอเคพฤติกรรมแล้วก็หนูตอนนั้นหลักฐานหนูน้อยด้วยแชร์รอบแรกไปข่าวมันยังไม่บูมมาก
0: ไอ้ที่คำว่าแชร์เนี่ยมันคือว่าเราแค้นเขาใช่ไหม
2: ไม่คือหนูรู้สึก
3: ก็แชร์ก็ชัดกับพี่แชร
2: ์คือหนูไม่อยากให้แบบมีเหยื่อเพิ่มอะค่ะมันเหยื่อมันเยอะมาก
0: ๆทีนี้เดี๋ยวก่อนนะมันจะถูกแยกเป็น2อย่างอันแรกเลยก็คือ
3: ความรับผิดชอบของเขา
0: อันแรกเลยเนี่ยก็คือหนูเองเนี่ยโกรธเขาก่อนถูกไหม
2: ค่ะ
0: โกรธเขาก่อนเพราะว่าเขาไม่รับผิดชอบ
2: ค่ะหนูก็ยอมรับว่าโกรธ
0: ค่ะแล้วพอโกรธเสร็จปุ๊บพอมันมีเหยื่อคนอื่นมาคุณก็เลยเปิดซะเลย
2: ใช่ค่ะอันนี้หนูยอมรับเลยเพราะหนูก็โกรธเขามากเหมือนกันตอนนั้น
0: แล้วหลังจากนั้นคุณได้คุยเขาอีกไหม
2: ไม่ค่ะเพราะเขาบล็อกหนูไปแล้ว
0: หลังจากแล้วคุณออกมาแฉนี่เขาไม่ติดต่ออีกเลยใช
2: ่
0: ไหม
2: ไม่ค่ะไม่เลยเพราะเขาบล็อกหนูทุกช่องทาง
3: พูดถึงแล้วผู้ใหญ่คือพ่อแม่ของเราอ่ะได้ไปติดต่อกับผู้จัดการเขาไหมอะไรไหมว่าเขาจะรับผิดชอบยังไงก่อนที่จะมาแชร์กันอย่างเงี้ย
2: ไม่มีค่ะ
3: จริงจริงจริงจริงมันควรจะเป็นผมก็พูดลำบากไม่ต้าจะถามถึงความรับผิดชอบกันแบบเป็นจริงเป็นจังที่ผู้ใหญ่เนาะกับเด็กทั้งคู่เราอยู่เท่าไหร
2: ่หนู23ค่ะ
3: ก็เด็กทั้งคู่ไงมันทำไมไม่ถามหาความรับผิดชอบกันก่อน
0: อ้าวโอเคเดี๋ยวพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวคุยต่อนะครับสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เม็ดอมผสมสมุนไพร iHerb สูตรปราศจากน้ำตาลอาหารแมวมองชูน้ำปลาแม่บุญล้ำผลิตภัณฑ์ Starwell
4: ถูกที่สุดขอค่าพอแคสต์เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวอร่อยจนต้องร้องว้าวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
5: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร
6: ์ลดปริมาณ
7: เฮ้ย
6: หรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
8: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
6: สสว.ปลดล็อก SME
9: มิถุนาชุ่มฉ่ำกับละครใหม่ที่ช่อง3วุ่นวายฉ่ำโกงฉับฟินฉับตีกันฉับหลอนฉับละครใหม
10: ่ได้แล้วเดี๋ยวนารีจะได้เห็น
11: เอาสิอยากเห็นใจจะขาดแล
9: ้
11: ว
9: แบบช่ำช่ำ
12: อย่าทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวเรานะ
9: ทุกวัน
13: รับรองว่าเฟิงจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะอ
14: ย่าพึ่งโม้
9: ตลอดเดือนมิถุนายน
15: เห็นแล้วฮึ่งเหิมเลยฮะ
16: Here we go
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ไม่ต้องติดต่อผมอีกเลยนะเดี๋ยวผมจะโดนล่างแหไปด้วย
14: มึงกล้าต่อยกูนอกจากจะต่อยมึงแล้วเนี่ยกูยังจะแฉมึงด้วย
15: ผมมีเรื่องสำคัญต้องไปจัดการผมก็อยากจะมาบอกลาคุณ
18: คุณจะไปโดยที่ยังไม่ได้บอกฉันเลยเอาจริงๆนะคุณคือพี่ปีตกา
5: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
20: ฟรีที่ใส่บ้าชุดนี้เนี่ยนะโป๊หน้า
21: หยุดแพนิค
22: นี่ Sleep to Sleep
21: กระเป๋าเสื้อ2ข้างหนาพิเศษโนบราได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวโป๊ชุดนอนโนบราจาก Sleep to Sleep
23: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวาสลีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟตไทผิวดูเฟิร์มกระชับดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดด้วย SPF 50ใหม่วาสลีนกันแดดลองเลย
0: สนับสนุนโดย Fineline Cooling Fresh สบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตร Extra White ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มผสมวิตามิน B3 วิตามิน B6 กรดโฟลิกวิตามิน B12

0: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับยังคุยกับทางฝั่งของฟารีดานะครับก็เป็นนักร้องสาวท่านหนึ่งแล้วก็ครั้งหนึ่งนะฮะเคยคบหากับนักร้องหนุ่มนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่านักร้องหนุ่มเองเนี่ยณขณะนั้นคือยืนยันว่าเขาไม่รับผิดชอบ
1: ค่ะ
0: ยืนยันอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณไม่ให้ผู้ใหญ่ไปคุยไปอะไรไม่มีเลยเหรอ
1: ไม่ค่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ตอนนั้นหนูก็โดนดุเหมือนกันตอนแรกแต่ก็หลังๆมาเขาก็ไม่ได้ดุอะไรหนูแล้ว
0: คุณคบหาตินตินเพื่อนคุณรู้ไหม
1: ตอนแรกไม่รู
0: ้แต่ผมถามหน่อยคุณรู้ไหมว่าเขาคบหากัน
2: ตอนแรกหนูไม่รู้เลยคือฟามาเล่าให้ฟังช่วงเดือนพฤศจิกาคือพูดเกินๆแต่ฟายังไม่ได้เจาะจงบอกชื่อโดยตรงว่าคือใครแต่หนูมารู้จริงๆก็คือเดือนกุมภาที่ฟามาบอกฟาก็ไม่อยากให้ใครรู้เยอะเพราะฟาก็เซฟเขาไว้ก็เห็นเขาเป็นศิลปินอย่างเงี้ยค่ะฟาก็เลยบอกแค่เพื่อนสนิทเฉยๆอะค่ะ
0: ครับคือทำไมถึงไม่บอกใครเลย
1: หนูเซฟเขาเห็นว่าเขาแบบเป็นศิลปินค่าใหญ่อะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไม่ใหญ่เขาเสียเหมือนกันตอนนั้นก็เลยพูดเซฟไปว่าแบบไม่ได้คบกับเขาเป็นเพื่อนสนิทมากอะไรเงี้ยค่ะพูดอย่างนั้นไปดีกว่า
0: ตอนนี้ธงจริงๆหนูต้องการอะไร
1: ที่หนูออกมาพูดใช่ไหมคะ
0: ธงหนูต้องการอะไร
1: คือหนูอยากออกมาให้เขาออกมารับผิดชอบแล้วก็หนูไม่ได
0: ้รับผิดชอบโดยอะไร
1: มารับผิดชอบลูกนะคะ
0: โดยวิธีการยังไงกลับมาคบกับเราเหมือนเดิม
1: ค่ะรับผิดชอบเรื่องค่าเลี้ยงดูเด็กเรื่องอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
0: ซึ่งจากตอนแรกเขาบอกเขาไม่เอาเลยเขาปัดเลย
1: ใช่ค่ะไม่เอาเลย
0: ขอโทษนะพี่ขอโทษจริงนะตอนที่เราคบหากับตินตินเนี่ยเรามีคบหากับคนอื่นได้ไหม
1: ไม่มีเลยค่ะ
0: เขาเป็นคนขี้หึงไหม
1: มีบ้างค่ะ
0: เขาถามไหมไปอยู่กับใครคบกับใครไปไหนอะไรเงี้ย
1: มีหึงตอนไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆค่ะ
0: เวลาคนมามองมาคุยกับเราอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาจะไม่พอใจยังไง
1: ตอนนั้นก็เขาก็พาหนูเดินไปข้างนอกร้านแล้วก็พูดประมาณว่าแบบชอบมันหรอไม่แบบไปยุ่งกับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใครอ่ะ
1: ไม่ใช่คนดังเหมือนเป็นแบบคนเมาเดินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะในร้านเราม
0: าคุยอะไรเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: ชอบมันหรอขี้หึงเราก็เขาก็หึงเรา
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ยืนยันว่าตอนนั้นเราไม่ได้คบอะไรกับใครอีกเลยนะ
1: ไม่มีเลยค่ะ
0: ล่าสุดหนูรู้ใช่ไหมลูกว่าตินตินเองเขาได้มีการออกมาแถลงเนาะ
1: ค่ะ
0: นะฮะคือพี่ขออนุญาตเอาคำแถลงของตินตินขึ้นมาเป็นคำถามหนูเลยแล้วกันเนาะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคอ้าวลองขึ้นดูนะทีมงานเพื่อความเป็นธรรมของตินตินนะตินตินเขาขึ้นแบบนี้ครับบอกว่าคือจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผมบนสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมาผมขอชี้แจงข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวผมดังนี้คือ1ประเด็นเรื่องสารเสพติดผมขอยืนยันว่าไม่เคยใช้สารเสพติดตามที่ถูกกล่าวหาและได้รับการตรวจจากสถานพยาบาลเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจซึ่งผลตรวจไม่พบสารเสพติดทุกชนิดโดยผลการตรวจได้แนบไว้ในโพสต์นี้อ้าวแค่นี้ก่อนนะเอาลงหนูไปพูดถึงเขาเรื่องสารยาเสพเรื่องยาเสพติดหนูพูดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงไม่พูดเรื่องนั้น
1: มีเพื่อนสนิทเขามาเล่าให้ฟังค่ะ
0: ว่า
1: เขาเล่นสารเสพติด
0: ว่าเล่นยาเล่นสารเสพติด
1: ใช่ค่ะ
0: เราแค่ฟังเขามาแต่เราไม่เคยเห็นกับตานะ
1: แต่ว่าเขาเพื่อนคนนี้เขาย้ำให้หนูฟังบ่อยมากเล่า

0: มาโทรมาเล่าให้ฟังบ่อยมากๆตอนช่วงที่แบบ
1: เพื่อนเขาต้องการอะไรถึงมาเล่าเรื่องไม่ดีของตินตินให้เราฟัง
0: อันนี้หนูก็ไม่ทราบ
1: เราก็ต้องฟังหูไว้หูเนาะถ้าเราไม่ได้เห็นเอง
0: หนูก็แบบเหมือนเขาก็เป็นคนที่เคยอยู่ในแวดวงนั้นด้วยเหมือนกันนะคะใช่ค่ะแต่เขาก็ยืนยันเมื่อวานตอนเย็นก็โทรมายืนยันอีกรอบว่าเห็นจริง
2: ๆว่าเห็นจริง
0: ๆใช่ค่ะ
2: เห็นว่าเทคยาเนี่ยนะอ
0: ้
2: าวแต่เขามีใบมาเลยนะอ้าวลองดูของตินตินนะอ่ะอันนี้นะ
0: ค่ะ
2: อ่ะเป็นขยายหน่อยขยายหน่อยอันนี้ผลการตรวจสอบสารเสพติดนะครับของทางฝั่งตินตินนะฮะเนี่ยครับที่เขาลงมาให้ดูเลยเนี่ยครับคือเป็นนิเกทีฟหมดใช่ไหมผมมองไม่ค่อยเห็นโอเค
1: ตัววันที่4
2: เนี่ยนะครับก็คือไม่มีเรื่องของยาเสพติดอ่ะหนูว่ายังไงอันนี้หนูจะแย้งเขายังไง
0: หนูก็ยอมรับผลตรวจของเขาแต่ว่าที่หนูพูดนะคือหนูมีมูลเหตุหนูเลยพูดออกมาค่ะ
2: มูลเหตุหมายถึง
0: ก็คือ
1: ฝั่งคนอื่น
0: คำยืนยันจากเพื่อนคนนั้น
2: คำยืนยันจากเพื่อนแต่ว่าม
1: ันเราไม่รู้ว่าเพื่อนเขามีเหตุอะไรหรือเปล่าเขาถึงจะใส่ร้ายตินมันเขาเป็นเพื่อนกันนะไม่ใช่เพื่อนเราใช่ไหม
0: เขาเป็นเพื่อนหนูด้วยเป็นเพื่อนพี่เขาด้วยอะค่ะแล้วก็เหมือนเขาบอกว่าเขาก็เคยเหมือนเห็นพฤติกรรมพี่เขาแบบนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเรื่อง
1: แล้วเขาพูดว่าต้องการอะไรให้เรามาแชร์เป็นเพื่อนกันมันควรจะผมไม่รู้ดิ
2: คืออย่างนี้คือต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคือไอ้ที่พี่ถามแบบนี้คือเราต้องเป็นพี่ก็ต้องเป็นกลาง
1: ครับ
2: พี่ต้องเป็นกลางเหมือนกันเพราะหนึ่งเนี่ยคือทางฝั่งตินตินเขาก็ไม่ได้มั่งมานั่งตรงนี้นะโดยส่วนตัวพี่ก็ไม่เคยรู้เคยเจอเขาแค่ครั้งเดียวตอนนั้นถ่ายสามแซ่บถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะวงนี้แหละถ้าจำไม่ผิดนะฮะเคยเจอครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายทีเนี้ยมันก็เลยต้องพูดแบบตรงไปตรงมาคืออันเนี้ยพอเขาเอาใบนี้มาโชว์เราไม่มีอะไรไปค้านเขาได
1: ้
2: ยกเว้นแค่บอกว่า
1: เพื่อนบอกมา
2: เพื่อนบอกมา
0: ใช่ค่ะ
2: อันเนี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันจะเข้าตัวเราได้นะ
0: ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็มีเพื่อน
1: คือมันเป็นบอกเล่างี้ไงที่เขาเห็นเมื่อไหร่ล่ะกี่ปีแล้วที่เห็น
0: อันนี้เพื่อนเขาเห็นอยู่ในบ้านแล้วเขาเล่าให้หนูฟัง
2: ยังไงลูก
0: เห็นเหมือนกัน
3: คือถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีแบบว่าหลักฐานเป็นรูปหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตามที่หนูเห็นเขาใช้ฝ่ายหญิงที่อยู่ในบ้านเขาอะค่ะเป็นคนล้างเขาเรียกนะคะแบบบ้องกัญชาให
2: ้อ๋อบ้องกัญชา
3: ใช่ค่ะ
2: คือสูบกัญชา
0: ด้วยค่ะ
2: ด้วยแล้วยังอื่นอีกเหรอ
0: ค่ะมีดูดพอร์ตอะไรอย่างงี้ด้วย
2: อ๋อโอเคอ่ะอันนี้คือข้อ1นะอันนี้ข้อ1นะข้อที่2นะฮะประเด็นเรื่องผู้เยาว์อ่ะผู้เยาว์นะฮะจริงๆก็บอกแบบนี้ครับประเด็นผู้เยาว์เนี่ยผมขอยืนยันว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์กับผู้เยาว์และไม่เคยกระทำการใดที่ขัดต่อกฎหมายตามที่มีการกล่าวอ้างอันนี้เขาก็บังงะคุณบอกว่าเขาไม่มีอะไรกับทางผู้เยาว์ถูกไหม
1: เด็กอายุ15
2: อายุ15อันนี้ข้อที่จริงเป็นยังไง
0: คือน้องเขาโดนลวงไปแต่น้องเขาไม่ได้ไปแล้วน้องเมื่อวานเขาน้องเขาทักแชทมาแล้วก็เล่าให้หนูฟังก็ส่งแชทให้ทีมงานดูแล้ว
1: สรุปโดนลวงไปแต่ไม่ได้ไป
0: คือเหมือนไปเที่ยวกันเฉยๆแต่ว่าเหมือนอยู่ดีฝ่ายชายเขาเหมือนชวนน้องไปห้องเหมือนลวงว่าไปเล่นเกมกับพี่ไหมที่ห้องแต่เหมือนเพื่อนน้องเขาเตือนน้องก็เลยไม่ได้ไปด้วยค่ะน้องเขาก็เลยเมื่อวานเขาเลยแชทมาเล่าให้หนูฟัง
2: แล้วตอนที่หนูไปไลฟ์หนูพูดว่ายังไง
0: หนูก็พูดตามนี้เลย
1: พยายามชวนเด็กไปห้อง
0: ใช่ค่ะ
1: เด็กไม่ไปด้วย
2: เด็กไม่ไปด้วยอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: แต่อันนี้ถือว่าเป็น
1: เขายังไม่ได้ทำอะไร
2: ยังไม่ได้
0: ใช่
1: ไปก็อาจจะทำก็ไม่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เราก็ไม่ร
0: ู้แต่ว่าพ่อแม่น้องเขาไม่รู
2: ้
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วเรามีไหมทีมงานเรามีไหม
1: แชท
0: มีรูปถ่ายของน้องเขาด้วยมีที่ไปเที่ยวกัน2คน
2: อ๋อ
0: ซึ่ง
2: แล้วเราเบอร์ไว้ยัง
1: ครับ
2: ลองดูนะน้องส่งมาแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะน้อง
2: ลองดูนะอันนี้ใช่ไหม
0: เขาไปเที่ยวด้วยกันใช่ค่ะ
2: อันนี้คือไปเที่ยวด้วยกันนะ
0: ใช่ค่ะ
2: กับเด็ก15
0: ใช่ค่ะ
2: โอเคอันนี้หนูไปได้ไหมไงนี่นะ
0: น้องเขาส่งมาให้
2: ตัวน้องเด็ก15นะ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วน้องเด็ก15บอกว่าเขาจะชวนไปที่ห้อง
0: ใช่ค่ะ
2: แต่เขาไม่ไป
0: ใช่ค่ะเพราะน้องเขารู้ว่าจะต้องโดนแบบนั้น
2: โอเค
0: มีแชทด้วย
2: มีแชทอะไรฮะ
0: แชทที่น้องเขาเล่าให้ฟังว่าน
2: ี่นะ
0: เที่ยวกันเกิดอะไร
2: นี่นะ
0: ใช่ค่ะ
2: คือตอนแรกหนูก็คุยกันปกติคุยกันเธอเขาแล้วใครชวนใครไม่แน่ใจใช่ไหมแต่ชีพิมพ์มาว่าอยากไปดูหนังนี่ก็ส่งข้างบ้านไปชีก็บอกว่าน่าสนก็หาวันไปกันสรุปได้ไปวันเจอวันพ่อนัดเจอกันที่เซนลาดหนู ถึงก็ถามกันอยู่ไหนๆทีอยู่ชั้นโรงหนังอ่ะทีบอกด้วยว่าซื้อตั๋วไว้ให้แล้วนะนี่ก็มองหาจำได้แม่นใส่เสื้อขาวกางเกงดำใส่แมสเลิศก็จะเข้าโรงเรียนเลยชีบอกหิวน้ำขอซื้อน้ำก่อนซื้อไปซื้อมาได้ป๊อปคอร์นกับเป๊ปซี่คนละแก้วซื้อเป็นเซตเลยเลิศก็เข้าโรงตอนแรกนึกว่าจองเบาะแดงไม่ค่ะจองเบาะโซดา
0: โซฟา
2: โซฟาโซฟาโอ้โห
1: ก็เขาพิมพ์โซดา
2: เลิศก็นั่งนั่งก็ดูแต่ชีก็ไม่ได้ทำอะไรนะแต่ตอนดูมีคนโทรมาหาชีสายแรกใครไม่รู้สายสองผู้ใหญ่สักคนอ่ะก็ดูเสร็จปิ๊บปิ๊บอะไรวะ
4: ป
2: ุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ไปกินข้าวกันก็กินเสร็จ
1: ก็ถ่ายรูป
2: ก็ไปถ่ายรูปกันเสร็จปิ๊บ
0: เสร็จปุ๊บ
4: ปุ๊บ
2: ปุ๊บ
1: กลับบ้านตาม
2: กลับบ้านตามสเต็ป
0: มีต่อด้วย
2: ตอนนี้หนูอายุเท่าไหร
1: ่
2: 15
1: 15
2: อ้าวมีต่ออะไร
0: ที่น้องเขาบอกว่าชวนไปบ้าน
2: อ่ะต่อไปสินี่อีกอันอยู่ไหนฮะเขาบอกมีแผ่นเดียว
0: อ๋อแผ่นเดียวเหรอหนูเปิดให้พี่ดูดีกว่าม
2: ีแผ่นเดียว
0: หนูส่งไปแล้ว
2: เอาทีมงานลองดูสิเขาบอกเขาส่งไปแล้วนะยังมีแผ่นเดียวอีกแล้วเห็นไหมทีมงานคุณภาพเห็นไหมล่ะบอกแล้วไม่ต้องห่วงหรอกไหนไหนดูสิ
1: อันนี้เลย
2: ไหนอ่ะไหนได้ที่ขอพี่ดูนะ
0: ได้ค่ะ
2: นี่นะนี่นะ
0: แคปไว้
2: เขาบอกว่ามันชวนไปห้องแบบวันนั้นฝนตกอ่ะฮะชีเหงาด้วยหรือเปล่าชวนมาเล่นเกมเป็นเพื่อน

0: yes
1: ใช่
0: ตอบแบบนี้นะทีนี้บอกโอเคแรงมาก
2: ไม่มีอันนี้พี่เหลือเป็นหลักฐานอื่น
0: อันนี้นะ
2: ใช่ค่ะ
0: คุณก็เลยบอกอันเนี้ยเป็นไปยุ่งกับเรื่องของผู้เยาว
2: ์ใช่ค่ะ
0: โอเคพี่อ่านเมื่อกี้พี่มึนหัวพี่มึน
3: แท้เด็กเขาพิมพ์อะไร
2: เขาติดพิมพ์เลิศพิมพ์ชีเลย
1: วัยรุ่นนะคะ
0: วัยรุ่นใช่ไหม
1: ใช่
0: วัย
1: รุ่น
0: ใช่ปิ๊บ
2: ปึ๊บ
0: ปึ๊บปิ๊บโซดาโซดาคือโซฟา
2: ขอพิมพ์พิม
1: พ์ชีเลิศ
0: มายูมันจะพิมพ์แบบไหนเนี่ยเอาโอเคแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับมันมีข้อที่3ครับประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวคือทางฝั่งของตัวตินตินเขาบอกมาแบบนี้ฮะเขาบอกว่าเนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงผมขอชี้แจงลำดับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้นะฮะวันที่3พฤศจิกายน68มีการเริ่มต้นติดต่อพูดคุยโดยฝ่ายหญิงเป็นผู้ทักผ่าน Instagram โอเคแค่นี้ก่อนยังไง
2: เรื่องจริงค่ะ
0: เป็นยังไงฮะคุณทักไปเขาก็คือเมื่อกี้ตามที่น้องเล่าเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ทักไปบอกว่าชุดสวยนะ
2: ใช่ใ
0: ช่มั้ย
2: แซวๆใช่ค่ะ
0: ไปแซว
2: ใช่ค่ะ
0: ชอบครับตอนแรก
2: ก็ชอบพูดตรง
0: ๆพูดตรงๆว่าชอบ
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
2: ใช
0: ่ก็คือทักไปคือแอล
2: ประมาณนั้น
0: นิดนึงโอเค5กุมภาพันธ์69ที่ผ่านไปปีนึงเลยนะผ่านไปปีนึงนะอันนั้นดูดิ3พฤศจิกายน68
3: 3เดือน
0: อ๋อ3เดือน3เดือนโทษทีแล้วก็มา5กุมภาพันธ์69เป็นการพบกันครั้งแรกและมีความสัมพันธ์กัน
2: อันนี้จริง
0: จริง
2: ใช่ค่ะ
3: ไประหว่างเที่ยวพฤศจิกากับ5กุมภาไม่เคยเจอกันเลย
2: ก็คุยกันใน
3: คุยอย่างเดียวแต่ไม่เคยเจอ
2: ใช่ค่ะ
0: คุยลักษณะยังไง
2: โทรกันบ้างแชทกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
0: จีบกัน
2: ค่ะ
0: ดูแคปส่งมาป่ะเนี่ย
2: มีแชทอยู่ในนี้แต่ไม่ได้แคปส่งมาหนูส่งบางส่วนที่เป็นหลักฐานเด็ด
3: หลักฐานเด็ด
0: หลักฐานเด็ดเหรอพักก่อนได้มั้ย
3: ครับ
0: พักก่อนได้มั้ย
3: ครับ
0: เดี๋ยวหนูช่วยส่งไอ้ที่แชทคุยหน่อยได้มั้ย
2: ได้ค่ะ
0: อ้าวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสักครู่เดียวครับยูนีฟน้ำผักผลไม้ผสมผักใบเขียวรวม 100% ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์วิดาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอรีโนตัวยาลอราทาดีลอรีโนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
4: ถูกที่สุดขอค่าพอดแคสต์เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสมัครวันนี้ถึง30มิถุนายน2569 Yaris A-Type และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
5: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
6: ใหม่ Glucerna Advance ด้วย Myo Inositol 3เท่า Glucerna Advance มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
7: เย้อะไรครับคุณอะไรล่ะ
8: อะไรครับเนี่ย
9: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม
10: ่อู้หู
11: หอมคั่วเข้มครบสูตรอร่อย
12: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
13: ลองเลย
14: พวกแกเคยคิดกันไหมวะเราเรียนไปเพื่ออะไรวะ
15: เราทำงานแต่งงานแค่นี้ก็จบแล
14: ้
15: ว
14: โห
16: ทำธุรกิจของตัวเองมันไม่ได้ยากเลยเว้ยโคตรง่ายบอกเลย
17: พวกแกจะรู้ว่าแกอยากทำอะไรแต่พวกแกได้คิดยังว่าจะทำยังไงต่ออะ
18: จะทำแบรนด์เสื้อผ้ามีความรู้เรื่องการออกแบบไหมจะเปิดร้านขนมแล้วมีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ไหมถ้าไม่มีก็เตรียมเจ๊งส่วนคุณ no comment

0: เราจะรวยไปด้วยกัน
1: รวย
2: เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์ 20:25 น.เริ่ม 28 มิถุนายน
3: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3+
4: ขโมยขโมยขึ้นบ้าน
5: ไปไหน

0: คยด่าคือน้าเธอเหรอ
1: แถมยังต้องเป็นญาติอยู่ร่วมบ้านกันอีก
2: ผมได้รับมอบหมายจากทางการมาให้มาจัดการจางกงเฉิงมันเป็นโจรสลัดที่คอยปล้นเรือละแวกนี้ต้นเรือร้อนก็ไปทั่ว
3: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับบ้านศพของ
4: ชาตรีคืนนี้ 20:30 น
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: สบายขนาดป้าปีกินครับ
7: ให้จำวันดีครับ
8: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยทำให้ไข่เจียวโรตี
7: หอมอร่อยกลมกล่อม
6: หอมอร่อยในพริบตาเลย
8: แบบนี้ต้อง
7: โรตี
8: โรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลาง
9: านแฟร์เฟอร์นิเจอร์จัดใหญ่กลางปีหลากหลายเฟอร์นิเจอร์ครบของแต่งบ้านเพียบ Home Living Expo อย่าพลาด 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
10: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
11: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
10: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
12: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
13: เด
12: ี
13: ๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
12: เดี๋ยวมันก็ดีแน
13: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
12: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
14: แค่10บาท
12: ดีนะ
15: KAUV Airy Moist Serum SPF 50 PA 4 ไก่ทอด KFC Ketidol Aqua Sun Body Sun Serum SPF 50 PA
16: กลับมาสู่รายการผลกระแสนะครับก็คือในช่วงเวลาของ3พฤศจิกา68ไล่ไปจนถึง5กุมภาพันธ์69นะครับในช่วงเวลานั้นนะก็มีการทักทายพูดจาจีบกันถูกไหม
17: ค่ะ
16: คุณส่งให้เรียบร้อยแล้วนะมีการพูดคุยกันยังไงนะ
17: อ่ะ
16: ทีมงานพร้อมไหมยังไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมนะเพิ่งได้ไปนะแต่ทีนี้เขาบอกว่า5กุมภาพันธ์เองเนี่ยนะฮะมีความสัมพันธ์ครั้งแรกเราไปเที่ยวกันใช่ไหม
17: ใช่ค่ะ
16: หลังจากนั้น12กุมภาพันธ์69เป็นการพบกันที่2ที่ร้านคาเฟ่ฝ่ายหญิงแจ้งว่าจะไปทำงานต่างประเทศหลังจากนั้นไม่ได้มีการติดต่อหรือพบเจอกันอีก
17: ไม่จริง20กุมภาเขาชวนหนูไปร้านไปเที่ยวกัน
16: ฮะ
17: ใช่ค่ะ
16: อ้าวแต่อันเนี้ยเขาบอกนะ12กุมภาหลอกเป็นภาพใหญ่เลยวันที่12กุมภา69เป็นการพบกันครั้งที่2ที่ร้านคาเฟ่ฝ่ายหญิงแจ้งว่าจะไปทำงานต่างประเทศหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการติดต่อหรือพบเจอกันอีก
17: อันนี้คือ
18: เจอไหมสรุป
17: เจอค่ะ
18: เจอวันที่20ใช่ไหมอีกหนึ่งครั้ง
17: อันนี้เขาส่งโลเคชั่นร้านมาให้หนูดู
16: 20กุมภานะ
18: น้องเจออีกหนึ่งครั้งแล้วหลังงานเจออีกไหม
17: หนูก็ไปทำงานต่างประเทศ
18: อ๋อครับก็เจออีกหนึ่งคนเน
17: า
18: ะ
17: ใช่ค่ะ
16: ไม่แต่ทีนี้ไทม์ไลน์ที่หนูบอกหนูคบกันมาเป็นเดือนกว่าเลย
18: คุย3เดือนนะพี่สรุปได้ข้อจริงคุยแค่
16: ไม่แต่ผมงงตรงนี้พี่3พฤศจิกายน68
18: ทักไป
16: ทักไป
18: สวยดี
16: แล้วมีการพูดคุยกัน
18: ครับ
16: มาเจอกัน5กุมภาพันธ์ครั้งแรก
18: ครับ
16: แล้วมีอะไรกัน5กุมภานะ
18: ก็คุยกันสร้างแค่คุยอ่ะไม่คงไม่ใช
16: ่5กุมภาจนถึง12กุมภาเนี่ยมันผ่านไปแค่
18: 7วัน
16: 6 7 8 9 10 11 2 7วัน
18: 7วันครับพี
16: ่7วัน
18: เจออีกที20อีก13
16: แล้วก็ไม่เจอกันอีกเลยเขาบอกมาอย่างงี้
18: เขาบอกไม่เจอแต่น้อง
16: ไม่เจอเลยเจอมั้ย
17: เจอค่ะ20หนูมีเพื่อนไปด้วยวันนั้น
16: 20กุมภาใช่มั้ย
19: 20กุมภา
16: ไปไหน
17: ไปร้านเหล้ากัน
18: สรุปเจอกันกี่ครั้งวันที่5 1ครั้ง12 1ครั้ง20 1ครั้งสรุปเจอกัน3ครั้ง
17: ไม่ค่ะมันมีที่หนูนอนค้างด้วย
16: คือเมื่อกี้ที่หนูบอกว่า
18: คบกันเดือนนึง
16: ไม่เดี๋ยวก่อนไอ้ตรงนี้ที่ของสงสัยพี่เดี๋ยวขอไล่ทำอะไรนิดนึงหนูบอกว่าหนูเองเนี่ยเจอกันคือ3เจอกัน5กุมภาครั้งแรกมีความสัมพันธ์กันและที่หนูบอกพี่ตอนแรกว่าไปอยู่บ้านเขาด้วยไปๆมาๆเนี่ยหนูอยู่ในช่วงไหน
17: ก็อยู่ช่วงไทม์ไลน์นี้เลยค่ะคือแบบ
16: ช่วงไหนอะ5กุมภา
17: ห้ากุมภาหนูก็นอนค้างแล้วก็
16: แต่ว่าเจ็ดมันแค่7วันเองนะลูก
17: ก็นอนค้างด้วยค่ะ
16: คือหนูเดี๋ยวก่อนนะ5กุมภา69เป็นการพบกันครั้งแรกมีความสัมพันธ์กัน12กุมภา
18: เจอกันครั้งที่2
16: ฝ่ายหญิง

0: แจ้งว่าจะไปทำงานต่างประเทศแล้วไม่เจอกันอีกเลยแต่หนูบอกเจอกันที่20
1: อีกครั้ง
2: ว่าวันที่2คืนนั้นหนูก็นอนค้างบ้านเขา
1: ก็สรุปแล้วก็จะเจอครั้งนึง2วันอย่างงี้ได้มั้ย
2: ประมาณนั้นค่ะ
1: 5ไป6 12ไป13อย่างเงี้ยพี
0: ่คือหนูกำลังจะบอกว่าหนูมีความสัมพันธ์ขอโทษนะครั้งแรกหนูท้องเลยใช่
2: หนูก็ไม่แน่ใจแต่น่า
1: ก็3ทั้งมันผมไม่รู้จะถามนี่สรุปว่ามีเพศสัมพันธ์กันกี่ครั้ง
0: มัน
2: บ่อย
1: 5 12 20นี
0: ้แต่ด้วยไทม์ไลน์ของวันน่ะ
1: 5 12 20ถ้าเจอนะเจอแค่3วัน
0: อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะไปลึกเกินไปละโอเคเอาเป็นว่าเขายืนยันมาว่า12กุมภาพันธ์69พบกันครั้งที่2แล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยเพราะคุณบอกคุณจะไปทำงานต่างประเทศแต่คุณบอกว่าเจอ
1: เพราะน้องเขามีโลเคชั่นชวน
0: มีโลใช่ไหมยังไงเดี๋ยวขอดูซิมีไหม
2: มีค่ะแล้วก็เพื่อนก็ส่งรูปวันนั้นให้ดูด้วยว่าไปกันจริงๆมาถึงแบบเป็นรูปบรรยากาศร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นโลเคชั่นของร้านวันนั้น
1: ก็
2: เพื่อนเมื่อเพื่อนก็ส่งมาเนี่ยเป็นร้านก็คือเป็นบรรยากาศร้านนั้นเหมือนกัน20กุมภาเนี่ยเพื่อนที่ไปกับหนูใช่ค่ะ
0: เจอจริง20กุมภานะแล้วเจอกันอีกไหม
2: ไม่เจอค่ะหนูไปหนูก็บินเลย
1: เจอแค่3คน
0: เจอแค่เพราะฉะนั้นเจอแค่3ครั้ง
2: ใช
0: ่ถูกไหม
1: ครับ
0: ตัวลงหนูเจอแค่3ครั้ง5กุมภาพันธ์1ครั้ง
1: 12
0: กุมภาพันธ์1ครั้ง20กุมภาพันธ์1ครั้ง
2: 12ใช่ค่ะด้วย
1: ส่วนใหญ่ก็เจอกันในร้านเหล้ากินเหล้ากลางคืนดูหนังฟังเพลง
2: ใช่แล้วก็นอนค้างบ้านอยู่บ้านเขา
1: พี่ถึงบอกว่าคบกันเป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวนี่มันก็
0: คือพี่ก็เลยลำบากใจเลยตอนนี
1: ้
0: คือพอไทม์ไลน์ที่เขาแจ้งมาอย่างนี้แล้วพอหนูบอกมาแบบนี้แสดงว่าในกระบวนการที่คบกันทั้งหมดเนี่ยที่หนูบอกคบกันเป็นเดือน
1: อ
0: ะหน
1: ู
0: เจอแค่3ครั้ง
1: คุยกัน3เดือน
0: คุยกัน3เดือนแต่เจอแค่3ครั้งครั้งแรกมีสัมพันธ
2: ์
0: ครั้งที่2 12กุมภานะฮะเจอที่ร้านคาเฟ่แล้วหนูก็บอกก็ไปที่บ้านเขาอีกแล้วก็ครั้งที่3ที่บอกว่า20แล้วก็ไปที่บ้านเขาอีก
2: ค่ะ
0: 3ครั้งถูกมั้ยที่เจออ่ะโอเคเขาบอกว่าเมื่อได้รับข้อมูลดังกล่าวเนี่ยผมก็หลีกเลี่ยงความรับผมไม่ได้หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบนะแล้วได้มีการพูดคุยเพื่อหาทางดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องจริงมั้ย
2: ก็วันที่เป็นวันที่หนูบอกเขาว่าหนูมีน้องนี่แหละค่ะก็วันนั้นเลย
1: เขาเสนอยังไงบ้างที่เขาแบบเสนอการรับผิดชอบในมุมของเขาอะที่เขาพูดกับเรา
2: เขาไม่รับผิดชอบ
1: เขาไม่พูดไม่มีมุมรับผิดชอบเลยเลย
2: ไม่เขาก็พูดว่าใจเขาทำยังไงไปออกไหมกลับบ้านเธอรวยหรอถึงแบบเก็บเอาไว้เลี้ยงอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าวันนั้นหนูก็มีเพื่อนที่หนูคาสายกับเขาด้วยเพื่อนก็ได้ยินเหมือนกัน
1: อ๋อโทรคุยกัน
2: โทรคุยกับเพื่อนด้วยแล้วก็หนูก็วางโทรศัพท์ทิ้งไว้แล้วหนูไม่ได้วางสายเพื่อนก็ดีเหมือนกัน
1: เอาเราไปเจอตัวเขา
2: ใช่ค่ะ
1: คุย
0: นี่นะตามนี้แล้วที่ทางฝั่งของตัวตินๆเขาได้ลงนะฮะเขาบอกเขาพยายามหาทางดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องผมขอเรียนว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ
1: ่
0: ที่บรรลุนิติภาวะแล้วทั้งสองฝ่ายไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นผู้เยาว์ตามที่มีการกล่าวหาตินบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นพ่อจริงๆเขายินดีรับผิดชอบเต็มที
2: ่ค่ะ
0: เขาได้มีการพูดคุยกับคุณไหม
2: ไม่มีค่ะเพราะเขาบล็อกหนูทุกช่องทางเรื่องเนี้ยที่เขาบอกว่าพูดคุยไม่ได้พูดคุยเลย
1: เขาใช่เราไม่ออกเราไม่ออกเขาก็เลยบล็อกอย่างเงี้ยหรอ
2: คือมันเป็นเพราะเหตุการณ์แรกด้วยเขาก็เลยเหมือนบล็อกหนูไปเลยค่ะก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยจนถึงตอนนี
0: ้อ่ะไหนคุณลองเล่าสิในมุมของคุณที่คุณรับรู้เรื่องทั้งหมดมาเพื่อนๆสนิท
1: โมเล่าสิ
3: ย
1: ัง
3: ไงก็อย่างที่ฟ้าเล่าให้ฟังช่วงเดือนกุมภาว่าแบบได้มีการไปเที่ยวกันไปร้านเหล้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยแบบคนนี้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งฟ้าก็ได้เล่ามาตั้งแต่เดือนกุมภามาจนถึงทุกวันนี้เงี้ยค่ะว่าได้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
0: แล้ววันนี้สิ่งที่ออกมาคือคุณแค่ต้องการว่าให้เขารับผิดชอบในส่วนของลูกถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ผมว่าที่เขาแถลงเนี่ยถ้ามุมเป็นลูกเขารับผิดชอบอยู่แล้วนะครับแต่จะรับผิดชอบยังไงแค่ไหนมันก็ต้องคุยกันเพราะที่น้องเขาแถลงใช่ไหม
0: ทำไมตอนแรกหนูถึงไม่มีการติดต่อประสานพี่ตัว
1: แบบเป็นทางการ
0: ทางการหรือให้พ่อแม่ไปคุย
1: เรียกมา
0: ไปคุยกับทั้งที่บริษัทเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ผู้จัดการเขาก็ได
2: ้เขาเหมือน
1: ไม่เอาตัวเขาเอาไปที่ผู้จัดการเขาพ่อแม่เขาก็ติดต่อเขาได้นี่คนสาธาร
2: ณะติดต่อพ่อแม่เขาหนูไม่มีคอนแทคแต่ว่าแบบเหมือนเขาก็บอกหนูทุกช่องทางหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นมันก็เครียดด้วยเพราะว่าหนูก็ท้องหนูก็แบบ
0: ฮอร์โมนมันก็
2: ใช่ไห
0: ม
2: ใช
0: ่
2: ค่ะ
0: แล้วทีเนี้ยมันมีคนอื่นๆที่ติดต่อมาหาหนูอีกใช่ไหมลูก
2: ช่ค่ะผู้เสียหาย
0: ติดต่อมาว่ายังไงบ้าง
2: บางคนเป็นแฟนเก่าบางคนเป็นเหมือนคนคุยอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางคนบอกว่าเป็นเพื่อนสมัยเรียนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ติดต่อมาแล้วหนูก็ได้ยินเรื่องราวเขาหนูก็ช็อกมากไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้ไม่คิดว่าแล้วก็ไม่คิดว่าเหยื่อจะเยอะด้วยอะค่ะ
1: ไม่ผมไม่อยากให้ใช้คำว่าเหยื่อนะเพราะเขาเป็นนักร้องอ่ะใช่ไหมรูปล่อเป็นคนดังอ่ะมันก็ต้องมองมุมคนที่เข้ามาหาเขาด้วยอ่ะมันจะไปโทษเขาอย่างเดียวผมว่ามันก็ไม่แฟร์นะ
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว
1: อาจารย์
0: คือคำว่าเหยื่อในที่นี้คือตัวของบุคคลนั้นๆเนี่ยต้องได้รับความเสียหายก่อน
1: ครับ
0: หนูยืนยันว่าเขาได้รับความเสียหายถูกไหม
2: ค่ะ
0: ที่เขาบอกหนูเขาบอกว่ายังไงบ้าง
1: เสียหายยังไงบ้าง
2: เขาบอกว่าโดนเหมือนกันเลยคือบางคนก็เรียกเหมือนแฟนอะไรเงี้ยเหมือนปฏิบัติเป็นแฟนเหมือนกันทุกคน
1: โดนลอกให้รัก
2: ประมาณนั้นค่ะแล้วเขาก็เหมือนก็นอกใจเหมือนก็มีอะไรมีความสัมพันธ์อะไรกันแล้วด้วยอะค
0: ่
2: ะกับบุคคลอื่น
0: เขาสามารถให้ข้อมูลได้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะสองคนที
0: ่จะคุณส่งเบอร์มาแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะอ
0: ีกสองคนนะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเค
1: บรรลุนิติภาวะแล้วใช่ไหมคนโตแล้วใช่ไหมโอเค
0: ทั้งสองคนใช่ไหม
1: โตแล้วนะ
0: คือพูดง่ายๆคือโดนทิ้งหรือไง
2: โดนนอกใจ
0: โดนนอกใจ
2: แล้วก็จับได
0: ้พูดลำบาก
1: นะ
0: คืออย่างนี้ก่อนนะคืออันดับแรกอ่ะคือพี่เข้าใจความรู้สึกหนูมากๆเลยพี่เข้าใจวันนี้หนูตั้งครรภ์นะแล้วหนูก็มีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นแต่ทีเนี้ยไอ้ความยากลำบากมันอยู่ตรงนี้ความยากลำบากอยู่ตรงที่ว่าคือตินเองเนี่ยเขายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับใครไงลูก
1: ครับแล้วมัน
0: คือถ้าเกิดว่าสารภาพทางความเป็นจริงในสังคมคือเขาก็ยังเป็นโสดถูกไหมฮะเรื่องข้อกฎหมายที่จะไปแตะเขาเรื่องของการที่แบบเขาจะนอกใจใครอะไรอย่างเงี้ยมัน
1: ไม่ได้เลย
0: มันไม่ได้ถูกไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณกำลังพยายามจะบอกว่าแต่สังคมเนี่ยก็ต้องช่วยกันพิพากษานะเพราะคนคนนี้เป็นนักร้องคุณจะมีสารภาพที่มันดีไม่ควรจะไปหลอกผู้หญิงคนนั้นหลอกผู้หญิงคนนี้คุณยังจะบอกแบบนั้นหรือยังไงถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: คือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการว่าคุณต้องมีทะเบียนสมรสหรือไม่มีแต่การเป็นนักร้องคุณต้องดำรงตนให้มันแบบเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช่ไปคบคนนี้แล้วก็ไปคบซ้อนแล้วไปหลอกเขาแล้วก็เลิกกับคนนี้แล้วก็ไปคบคนนี้ให้ผู้หญิงเสียใจนี่คืออันนี้เขามองแบบน
1: ี้
0: อันนี้เขามองแบบนี้
1: ครับเข้าใจน้อง
0: ในมุมของคุณเป็นแบบนี
2: ้ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคแต่ทีเนี้ยคือตินเขาก็แหมมันก็พูดลำบากนะครับ
1: มุมกฎหมายก็ได้ครับว่าถ้าเป็นลูกของตินเขาก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเท่านั้นนะมุมเดียวเลย
0: แหมแล้วคุณอยากให้มันเป็นยังไง
2: ก็อยากให้เขารับผิดชอบจริงๆ
1: ครับมันก็ถ้าเอาขั้นตอนตามกฎหมายก็ให้เด็กข้อตรงมาเขาจะให้3คนเนี่ยไปตรวจดีเอ็นเอถ้าตัวนี้เรียบร้อยก็ไปจดทะเบียนรับรองบุตรจะจดสมัครใจกันไปจดหรือตามคำสั่งศาลก็ได้
0: คือจริงๆเขาก็มีสิทธิ์ถูกไหม
1: ใช่ครับเขาก็มีสิทธิ์เป็นพ
0: ่
1: อ
0: ไม่มีสิทธิ์ที่เขาจะต้องการให้ทางนี้ไปตรวจได้
1: ต้องตรวจทุกกรณีอยู่แล้วครับไปศาลเขาสั่งให้ตรวจแม้แต่ผู้หญิงก็ยืนยันผู้ชายก็ยืนยันด้วยลูกก็ต้องตรวจตามขั้นตอนครับ
0: ต้องตรวจอยู่แล้ว
1: ครับบางทีอาจจะอยากจะเป็นพ่อเป็นแม่โดยที่ไม่ใช่ตัวจริงก็ต้องตรวจครับพี
0: ่แล้วถ้าเกิดว่าณวันนี้เขายอมที่จะแบบว่ารับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างคุณโอเคไหมจบแค่นี้ไหมหรือยังไง
2: โอเคค่ะแล้วหนูก็ยินดีให้ตรวจ DNA ด้วย
1: ครับต้อง
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วไอ้เรื่องที่แบบคนอื่นๆที่คุณบอกว่าเขาเป็นเหยื่อเป็นอะไร
1: ท้องไหมคนอื่นมีท้องไหมมีท้องแล้วที
2: ่มีแล้วก็โดนให้เขาบังคับให้ทำแท้งอะไรเงี้ย
1: ก็ทำไปแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: มันก็เป็นผู้ที่เรื่องมันพูดลำบากอันนี้มันพูดลำบากจริ งพูดลำบากจริงคือหนูก็พยายามที่จะบอกว่ามุมนึงคือการปกป้องเหยื่อคนอื่น
2: ๆใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ต้องให้เขายืนยันก่อนว่าเขาเป็นเหยื่อจริงหรือเปล่า
1: คร
0: ับ เรายืนยันแทนเขาไม่ได้
1: เขาพยายามบอกเขาคบกันแบบคนโตแล้วบรรลุนิติภาวะแล้วเขาก็แถลงมาแบบนี
0: ้คือที่พี่พูดเนี่ยมันพี่เป็นห่วงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีข้อกฎหมายที่ทางฝั่งรู้นะเขาจะมาเล่นงานหนูได
2: ้ค่ะ
0: หนูเข้าใจพี่ใช่ไหม
2: เข้าใจค่ะ
0: เพราะฉะนั้นที่อย่างพี่สายหยุดบอกว่าไม่อยากให้เรียกว่าเหยื่
1: อ
0: เพราะถ้าหนูไปเรียกคำว่าเป็นเหยื่อปุ๊บเนี่ยมันคือตินเนี่ยได้กระทำความผิดแล้ว
1: เราไม่รู้ว่าตอนที่เขาตินกับผู้เนี่ยไอ้ผู้หญิงทั้งสองคนแล้วกันเขาเริ่มคบกันอ่ะเขาคุยกันไงไม่มีใครรู้หรอกแต่เราพอผิดหวังขึ้นมาลืมไม่ได้ใจขึ้นมาก็ผันตัวเองมาเป็นเหยื่อก็ค่อนข้างเยอะเราไม่รู้อะไรเลย
0: คือพอเราไปรับ
1: ข้อมูล
0: พูดรับข้อมูลเข้ามาแล้วบอกว่าเป็นเหยื่อแล้วโดนตินทำแบบนี้แต่สุดท้ายตินอ่ะเขาจะกลับมาฟ้องเราเขาจะเอาข้อกฎหมายเนี่ยเล่นงานเราได้เพราะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องโปรเทคตัวเราในการที่เราไม่ต้องไปบอกว่าใครเป็นเหยื่อ
1: ใ
0: ครอะไรแต่ว่าเราอาจจะพูดเลยว่ามันมีผู้หญิงแบบนี้ที่เขามาร้องแบบนี้นะ
1: ที่เคยคบส่งข่าวมา
0: ะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าแล้วเดี๋ยวพี่ไปคุยกับเขาเอง
2: ได้ค่ะ
0: เอางั้นดีกว่า
2: ได้ค่ะ
0: นะแต่ว่าเรื่องของหนูเนี่ยหนูขอเคลียร์คัดแค่ว่ารับผิดชอบเด็กในท้องจบแต่ไอการที่หนูรู้สึกวันนี้ไม่เป็นธรรมก็คือคุณปฏิเสธแล้วจะให้ฉันไปทำแท้งหนึ่งถ้าคิดในมุมตินเขาเขาคิดได้ว่าเขาเองอาจจะเป็นนักร้องอาจจะรู้สึกว่าเออมันมีอนาคตอยู
1: ่ครับ
0: ก็คือหลายคนกำลังบอกว่าการที่จะมีลูกเนี่ยมันก็ต้องพร้อมจริงๆเขาอาจจะยังไม่พร้อมมันก็เป็นการคุยกันระหว่างคนสองคน
1: ค
0: นหนึ่งพร้อมคนหนึ่งไม่พร้อมก็ต้องไว้ว่ากันถูกไหม
2: ค่ะ
0: อันนี้ในมุมนึงนะ
1: ก็คือตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์อะไรประมาณนี้
0: แต่วันนี้พอมันเกิดเรื่องขึ้นมาคุณแค่ต้องการว่าตินรับผิดชอบเด็กในท้องนะ
1: ครับ
0: จบคุณก็ไม่มีการยุติการตั้งครรภ
2: ์ค่ะ
0: ถูกไหมฮะ
2: ค
0: ุณไม่มีการยุติการตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กคุณก็จะเอาไว้แล้วจริงๆก็ต้องส่งเสียประมาณนี้ของคุณนะคุณผู้ชมครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวฟังอีก2คนเขาพูดเดี๋ยวจะโทรศัพท์คุยกับเขาฟังอีก2คนก็พูดว่าตกลงคือข้อเท็จจริงในมุมเขาเป็นยังไง2คนนี้คือคนที่ไปคุยกับคุณน
2: ะ
0: ที่อ้างตัวเองเป็นเหยื่อเหมือนกัน
2: ค่ะ
0: นะฮะช่วงนี้นะครับพบกับคุณปอภาคภูมิครับกับสินค้าโปรโรงงานเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังอีก2คนนะพูดถึงเรื่องตินเนี่ยแหละครับว่าเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ตินสามารถมาชี้แจงข้อเท็จจริงได้นะถ้าเกิดว่าอยากจะชี้แจงในมุมคุณนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเรื่องทางโซเชียลครับ
4: วันนี้คุณปอนำตัวโรงงานมาเองมานำเสนอเป็นดังนกแท้ลดราคาพิเศษค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีแฟนรายการช่อง3และแฟนรายการโขนกระแสทั่วประเทศด้วยนะครับและสวัสดีพี่หนุ่มที่อยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับทุกท่านเหมือนพี่เบ๋บอกครับวันนี้ผมมาตรงจากโรงงานเอารังนกมาลดราคาส่วนตัวผมและส่วนตัวท่านผู้ชมผมคิดว่าหลายคนมักจะซื้อรังนกกันช่วงเทศกาลสำคัญแบบนี้โรงงานมาขายของเองผมจะขอญาตเอารังนกมาลดราคาขอญาตกล้องจับไปที่รังนกแท้หน่อยนี่คือรังนกแท้ครับไซส์ของเราคือไซส์45 มิลถามพี่เบ๋แบบนี้ส่วนตัวพี่เบ๋คิดว่าราคาต่อขวดนะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
4: ก็ต้องเป็นร้อยนะคะ
5: หลักร้อยเนา
4: ะ
5: แต่วันนี้โรงงานมาขายของเองไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางจะขายขวดละ100ก็กระไรขออนุญาตกล้องจับมาที่รังนกหน่อยวันนี้ผมทำเป็นแพ็คครับ12ขวด1โหลถ้าพี่หมายว่าขวดนี้ประมาณ100บาท12ขวดที่อยู่บนหน้าจออย่างต่ำต้องมี 1,200 บาทแต่วันนี้ใครโทรก่อนบ่ายโมงกับอีก45ทีจาก 1,200 บาทผมปรับราคาพี่หมวยเหลือแค่900บาทย้ำว่าเหลือแค่900บาทและในงบ900บาทถ้าผมบอกพี่หมวยว่าผมมีของมาให้อีกพี่หมวยเชื่อไ
4: ห
5: ม
4: หรอคะ
5: มีเบิกรังนกเข้ามารายการอันนี้คือรังนกอันนี้เราพิเศษเพิ่มให้นะครับอันนี้เราพิเศษเพิ่มให้อันนี้ในงบ900บาทยังไม่หมดครับเราพิเศษเพิ่มให้รวมทั้งหมดเป็น6ขวดครับ12ขวด18ขวด24ขวดและ30ขวดถ้าพี่หมวยว่าพี่หมวยซื้อขวดละ100บาทอย่างต่ำเส้นนี้ต้องมี
4: 3,000
5: แต่วันนี้ผมยืนยันว่าผมให้จ่ายหมดหน้าจอแค่900บาทเอา900บาทตั้งเอา30ขวดหารจะตกขวดนึงแค่30บาทและไซส์ของเราคือไซส์45 มิลและทุกออเดอร์ผมบริการส่งฟรีวันนี้โอเคไหมครับพี่หมวย
4: โอเคค่ะ
5: แล้วถ้าผมบอกว่าผมมีของแถมอีกพี่หมวยเชื่อไหม
4: จริงเหรอคะ
5: มีขอวิดีโอกาต้มน้ำขึ้นมาหน่อยครับผมจะให้กาต้มน้ำฟรี1ใบตัวนี้จุได้2ลิตรอันนี้ให้ฟรีไม่คิดมูลค่าขอเบิกกาต้มน้ำเข้าหน่อยและว
4: ัน
5: นี้ใครดูโหนกระแสอยู่ผมจะขออนุญาตนะครับให้กาแฟที่วางจำหน่ายตามบูธวสันต์ CJ บิซิโอตัสชื่อกาแฟลิฟเน็ตครับ1กล่องแบบนี้เราบรรจุ12ย่อยผมให้ไป2กล่องบรรจุรวมทั้งหมดคือ22ย่อยหมดหน้าจอคุณจ่ายเพียงแค่900บาทและทุกออเดอร์วันนี้ผมบริการส่งฟรีวันนี้โอเคมั้ยพี่หมวย
4: โอเคมากๆเลย
5: โอเคมากๆเนาะให้โทรก่อนบ่ายโมงกับอีก45ทีเนาะใครสนใจตอนนี้เบอร์อยู่ล่างจอครับ02-065-888อ่ะไปดูโปรรอบที่1พร้อมกันเลยครับปกติรังนกขวดนึงเป็น100พี่หมวยวันนี้ผมปรับราคาต่อขวดเหลือแค่30บาท30ขวดเหลือแค่900บาทและใน900บาทผมให้กาแฟทั้งหมด2กล่องนะครับและผมให้กาต้มน้ำฟรีอีก1ใบนะหมดหน้าจอจ่ายจบที่900บาทใครสนใจโทรครับ02-065-888พี่หมวยบางคนอาจจะลังเลบางคนอาจจะตัดสินใจอยู่ฝากพี่หมวยเชิญชวนแฟนรายการช่อง3หน่อยว่าโปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนคร
4: ับ ไม่เคยเห็นดังนกเยอะแบบนี้มาก่อน
5: และนี่คือครั้งแรกในรายการโหนกระแสหมดหน้าจอจ่ายแค่900บาทครับ02-065-888ครับให้ดูวิดีโอกาต้มน้ำไปหนึ่งรอบพี่หมวยตอนนี้บรรจุได้2ลิตรอันนี้เราให้ฟรีและที่สำคัญครับเราให้กาแฟลิฟเน็ตที่วางจำหน่ายตามบูธวสันต์ CJ บิ๊กซีรุตัสตามที่บนหน้าจอเนาะ1กล่องเราบรรจุ10ซองเราให้ทั้งหมด2กล่องคือบรรจุทั้งหมด20ซองหมดหน้าจอคุณจ่ายเฉพาะราคารังนกอ่ะไปดูโปรรอบที่2พร้อมกันเลยครับปกติขวดนึงเป็น100วันนี้ผมคิดขวดนึงแค่30บาท30ขวดคือ900บาทถูกมากเนาะและขวามือผมให้กาแฟทั้งหมด20ซองและให้กาต้มน้ำฟรีอีก1ใบนะหมดหน้าจอคุณจ่ายเพียงแค่900บาท902 06 5888ครับวันนี้เรามาจากโรงงานระดับมหาชนครับในนามของโรงงานคือโนวา ว่าออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำและขีดเส้นใต้คำว่ามหาชนนิดหนึ่งคือเราจดทะเบียนต่างทรัพย์ทุกขวดของรังนกท่านผู้ชมดูนะครับเราพิถีพิถันทุกขวดเราใส่ใจให้ดูส่วนประกอบของรังนกนิดหนึ่งครับรังนกของเราเป็นนกแท้นานะและคอลลาเจนไดเปปไทด์ดังนั้นใครไม่เคยเปิดใจกินอยากให้ลองเปิดใจและวันนี้เรามีสิทธิ์ได้ซื้อตรงจากโรงงาน

0: ด้วยไปดูโปรรอบที่3พร้อมกันเลยครับทุกชมย้ำนะครับวันนี้ผมคิดเฉพาะราคาเรานกครับขวดหนึ่งเหลือแค่30บาท30ขวดคือ900บาทและผมแถมกาแฟทั้งหมด2กล่องใหญ่และผมให้กาต้มน้ำฟรีอีก1ใบหมดหน้าจอจ่ายแค่900บาทครับใครสนใจโทรกับ02 06588ใครเบิ้ล2ชุดเรามีของแถม1ชุด900บาทเบิ้ล2ชุดมีของแถมโทรก่อนบ่ายโมงก็อีก45นาทีย้ำเบอร์เครื่องท้าย02 06588ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: 02
0: 06588
1: ค่ะขอบคุณ
0: คุณปอค่ะ
1: หมดเวลาของโหนกระแสแล้วค่ะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ิป
1: สวัสดีค่ะวันนี้พบกับมาวินนะคะในมากของ CEO และรายการบางกอกกระซิบก็10กระซิบวันนี้ค่ะมาวินมาพบกับ CEO ถึง3ท่านด้วยกันบอกเลยนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความจึ้งเป็นของตัวเองคาแรคเตอร์ชัดมากอยากรู้ค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยแสงที่มันเปล่งออกมาจากร่างกายของเขาเนี่ยทำได้ยังไงเพราะมาวินเนี่ยอยากเป็นแบบนักธุรกิจหญิงสาวที่ทำอะไรคนก็เข้าหาคนก็มองแล้วก็รวยค่ะ
2: เริ่มที่พี่มาร์คทาวินกันจ๋าแสงออร่าน้ำมันพงและยิ่งความเหนือระดับนั้นละยากจะเทียบ
1: พี่มาร์คคิดว่าธุรกิจสำหรับพี่มาร์คเนี่ยธุรกิจที่เหนือระดับคุณจะต้องมองไปทางไหนบ้าง
3: แบรนดิ้งต้องสร้างแบรนดิ้งเท่านั้นแบรนดิ้งคือการสร้างภาพจำวันนี้การที่เราลงทุนกับตัวเองถ้าใครอยากลงทุนเพื่อความสวยชื่อเสียงให้ภาพลักษณ์ตัวเองสวยเนี่ยมาหามาได้เลยบอกเลยว่าวันนี้มาเต็มที่กับการช่วยให้สร้างแบรนดิ้งครับลงทุนทั้งทีลงทุนให้เหนือลงทุนให้เลิศลงทุนกับตัวเองค่ะ
1: ต้องถามเรื่องการแต่งตัวนิดนึงจัดเต็มแบบนี้ทุกวันไหมหรือว่าเวลาทำงานก็จะมีแบบเสื้อยืดคอย้วยบ้างไม่เลยหรอ
3: ฉันเกิดมาเพื่อสวยฉันส่องกระจกเพื่อตัวเองชีวิตเราเกิดขึ้นจากการที่เรามองอะไรสวยๆงามๆแล้วลืมตาแล้วส่องกระจกไม่ใช่อุ๊บเออไม่ใช่สวยโอนนุ่มนี่ก็สวยฝากอย่างนึงครับวันนี้คุณต้องใช้ชีวิตอย่างกล้าเปล่งประกายเพราะวันนี้คู่แข่งเยอะคุณเราต้องแข่งแบบลอยเหนืออย่าใช้ชีวิตแบบมีเงินแต่อับแสง
1: ไม่ได้
3: ครับโอ๊ยเสียชาติเกิด
1: อันนี้ไม่ได้ด่าหนูใช่ไหม
3: ไม่ใช่หนูก็มีแสงเยอะแต่มันหนูนั่งเหมือนพระจันทร์เลย
1: แล้วเคยมีคนแบบว่าลูกน้องในทีมมีเมาส์มาว่าวันนี้แต่งตัวเบามากเลยคุณมาร์ค
3: ลูกน้องไม่ได้เมาส์หรอกลูกน้องตอนนี้ลูกน้องเป็นเหมือนพี่ละ
1: ก็คือได้ดำดีเองสุดท้ายเนี่ยไหนก็มาแล้วต้องโชว์นิดนึงค่ะหน้าส่งผมส่งกระเป๋าส่งมานี่เลยค่ะพี
0: ่บางกอกก็สิบกระซิบ
4: เดี๋ยวซีนต่อไป
5: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
6: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
7: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
8: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
7: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
9: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
10: ยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
11: นอนมากไปก็ไม่ดี
12: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
13: ยืนเส้นไปทางแรง

0: ฟ
1: สวยหรออ๋อใช่เก่งหรอโอ้รั
2: ดทำงานว่าเหนื่อยแล้วชีวิตจริงเราบาลานซ์ยังไงคะให้มีความสมดุลกับการทำงานที่เป็นระดับ CEO
3: ช่วงหลังอะค่ะเชิญคนพบว่าจริงๆแล้วอะเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ทุกๆวันเลยนะคะเชิญทุกวันนี้ค่ะสิ่งที่พี่มาร์คสอนเชิญด้วยนะคะคือว่าเราอะจะต้องมี energy ที่ดีในการใช้ชีวิต
2: ทุกอย่างมันมาจาก mindset ของเราเลยนะคะแต่ทีนี้ต้องถามนิดนึงสำหรับคุณเชิญแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตแบบเหนือระดับคืออะไร
3: การที่เราเป็นคนที่มีพลังมาจากข้างในจิตใจค่ะบางวันเราก็จะมีทั้งแบบดีใจบ้างสิ่งที่เราทำไม่ประสบความสำเร็จบ้างบางอย่างก็ให้เป็นแบบ life and learn เชื่อว่าทุกคนสามารถลองแล้วก็พลาดได้แต่ว่าเมื่อพลาดแล้วอะค่ะเราต้อง move on ทันที
2: จริงใช่ไหมเลิศเคยมีไหมวันไหนที่แบบแต่งตัวปกติจนแบบโอ๊ยคนทักหรือว่าสวยแบบนี้ทุกวัน
3: ไม่ว่าเราจะออกกล้องหรือว่าไม่ออกกล้องอะค่ะคือขอให้ทุกวันอะเราตื่นมาแต่งหน้าสวยให้ใส่ใจกับทุกๆดีเทลที่เราเลือกค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณป๊อป
4: สวัสดีค่ะ
2: การทำธุรกิจให้เหนือระดับในแบบของคุณป๊อปเนี่ยเลือกจากสิ่งไหนหรือว่าทำอะไรบ้าง
5: จิตข้างในเราอะคือเราต้องคิดให้สูงกว่าปกติแล้วผลมันจะออกมาเราก็จะมี energy จากข้างในสู่ข้างนอกเนี่ยคนก็จะมองเห็นรอบๆว่าเราเนี่ยมีพลัง
2: ความคิดเลยเน
5: า
2: ะ
5: แค่จิตเริ่มต้นเลยค่ะว่าถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆนะคะก็คือถ้าเราคิดว่าเรารวยเราก็ดูรวย
2: มันคือเป้า
5: energy เนาะคือการตั้งเป้าหมายอย่างนึง
2: ต้องมาถามเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเป็นคนแต่งตัวอย่างนี้ทุกวันไหม
5: สำหรับป๊อปถ้าวันสบายๆง่ายๆเนี่ยเรามีแต่งตัวธรรมดาบ้างค่ะแต่ว่าเราก็จะมีแอคเซสซอรีสักชิ้นหนึ่ง
2: เราดูแลตัวเองดีแบบนี้แล้วเธอมีวันไหนไหมที่เรารู้สึกอ้อยหอยเหี่ยวแต่ต้องบำบัดด้วยการแต่งตัวแล้วก็เพิ่ม energy ให้ตัวเอง
5: คือป๊อปรู้สึกว่าเราก็ต้องคิวใจใครจะให้กำลังใจเราสุดท้ายแล้วตัวเราเองสำคัญที่สุดค่ะ
2: สุดท้ายค่ะต้องแบบโพสท่าโชว์นิดนึงนะ3 2 1แค่บอกให้โพสหน้าตามาจิกสุดฤทธิ์สุดเดชเด้อปิดจงอยผม
4: ปล่อยปอง
6: กระซิบ

0: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี้ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับสีเทารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนี้ลัก
1: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
2: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
3: ต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลหาดใหญ
4: ่เชิญสายกินมาอินกับความอร่อย
3: 18ถึง28มิถุนายนนี้ร่วมต่อยยกทัพ
5: หนึบหนับยังงี้ร้อนยังกับไฟเยอะ
6: เหงื่อเนอะยังงี้เนอะตัวไม่ไหวหรอ
7: ร้อนเหนียวเนอะลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็ม Max ได้เย็น Protect Icy Cool ลองเลย
8: ผมอยากให้ลินมาทำงานกับผม
9: กักขังหน่วงเหนียวเนี่ยติดคุกได้เหมือนกันนะคุณไทกา
10: จอดทำไมอ่ะซัน
11: ใครที่มันหักหลังกูต้องตายทรมานทุกคน
12: มาทำอะไรที่นี
11: ่เผอิญว่าไม่อยากบอก
12: กูถามว่ามึงมาทำอะไรที่นี
0: ่ยักษ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลหาดใหญ่
4: เชิญสายอินมาอินกับความ

0: ชนผู้จำหน่ายเวิลด์แก๊ส
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านเข้าสู่รายการ
3: ครัวคุณต๋อย
1: ท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มีเมนูมาเสนอนะครับแต่ว่าก่อนจะเริ่มต้นอันนี้บิ้วอย่างดีบิ้วผมนะบิ้วผมโอ้โหเมนูนี้กำลังฮิตมาก
4: ฮิตเลย
1: ชื่อก็คือเมนูคือตำภูเก็ต
4: ครับ
1: เขาบอกฮิตกำลังฮิตมากผมก็หันทางนี้ไม่เคยได้ยินผมก็ไม่เคยได้ยินไม่มีใครเคยได้ยินแล้วผมก็ถามว่าทำไมเขาบอกบิ้วไว้ก่อนอะไรเนี่ยผมไม่ว่าเลยคุณอยากจะเสนอเมนูก็เสนอไปแต่คุณไม่เห็นจะต้องไปบอกเลยว่า
4: โอเคคร
1: ับ คุณได้ยินจากใครมาเดี๋ยวก่อนถามว่า
4: โปรดิวเซอร์บอกนี่โปรดิวเซอร์เดินมาอย่างนี้เลย
1: อ๋อผลิตเกิดบอกว่าในเน็ตบอกว่าฮิตดูกี่เจ้าเนี่ยดูกี่เจ้าท่านผู้ชมครับ
4: โอ้ยสนุก
1: ท่านไปดูดิเดี๋ยวนี้มีบางคนอ่ะอินโฟโอ้โหอันนี้เด็ดดีมากงวดนี้จริงๆไปเปิดดูได้เลยเขียนอยู่เจ้าเดียวแล้วมีคนดูเท่าไหร่280คน
4: โอ้มากกว่าผมอีกเหรอ
1: เออมากกว่าดิ280คนเพราะงั้นอันนี้เราไม่ได้ตั้งใจจะพูดว่ามันเด็ดมันดังมันดีเดี๋ยวนี้ป่ะ
2: แต่นำเสนอ
1: มันมีจริง
4: ๆ
1: มันเป็นเมนูซึ่งเขาชื่อเลยว่าตำภูเก็ต
4: ใช่
1: เอ๊ะภูเก็ตมันไม่ใช่ส้มตำนี่ส้มตำต้องอยู่อีสาน
2: ใช่
1: แต่ทำไมเขามีตำภูเก็ตคุณอ้อจะเล่าให้ฟัง
4: วันนี้คือตำภูเก็ตสูตรเด็ดที่แตกต่าง
2: ระหว่างที่พี่อ้อเล่าหนูขออนุญาตตำด้วยได้ไหม
1: ไม่ได้ครับเพราะเสียงดังครับโอเคครับ
4: คือช่วงที่ดูถ่ายมือถือดูครับ เห็นเขาทำเมนูนี้กันก็เป็นเมนูฮิตก็เลยแบบว่าเออของเด็กใต้ก็เลยอยากลองมาทำดูลองนำเสนอดูเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านนะครับจะเอาไปตำกินกันเพราะใช้วัตถุดิบน้อยแล้ว
1: เวลารายการเราก็หมดลงบอกแล้วเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวมานั่งคุยกันดีกว่า
4: เ
1: สียงมันด
4: ังขอสัดส่วนนิดเดียว
1: เสียงมันดัง
4: ขอวัตถุดิบนิดเดียวสูตรพิเศษไม่เหมือนใครครับวัตถุดิบนะครับมีพริกไทยดำอันนี้จะตำละเอียด1ช้อนชาเลยนะครับและกระเทียมไทยอีก 4-5 กีบนะครับพริกสดหรือพริกแห้งเนี่ย 5-6 เม็ดตามชอบเลยพริกแห้งเนี่ยตามระดับความชอบเผ็ดเลยถ้าเผ็ดมากก็5-10เม็ดเลยอ่ะตำพริกกับกระเทียมให้แหลกก่อนเลยครับตามด้วยปลาชิงช้างอีกหนึ่งหยิบมือครับ
1: นี่ครับ
4: แล้วก็จากนั้นเนี่ยใส่ถั่ว
1: เขาบอกตามด้วยปลาชิงช้างครับ
2: พริกกับกระเทียมยังไม่ได้ลงครกเลยฮะ
1: อ้าวในนั้นก็ไม่ได้บอกเขาบอกว่าอะไร
2: ตำให้แหลกก่อน
4: ตำให้แหลก
1: คุณตำอะไรล่ะ
4: พริกกับกระเทียม
1: อ่า
2: พริกกับกระเทียมไม่
1: แล้วคุณตำอะไรนะ
2: พริกไทยก่อนก็ตอนหนูจะตำพริกไทยอาบอกว่าอย่าตำเดี๋ยวมันดังหนูก็เลยแบบมาตำตอนท้าย
1: ท่านผู้ชมครับ
4: โอเคพอตำมาที่แหลกเสร็จปุ๊บไอ้ใส่ปลาชิงช้างหนึ่งหยิบมือ
2: หยิบปลาชิงช้างให้หนูหน่อย
1: ไม่มีทางอย่าฝัน
4: เสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะครับก็ใส่ถั่วตัดแผ่นบางๆประมาณสัก4แผ่นครับ
1: นี่ครับ
4: ตามด้วยกะปิอีก1ช้อนโต๊ะนะคร
1: ับ
4: แล้วก็น้ำตาลมะพร้าวเพื่อเพิ่มความหอม1ช้อนโต๊ะครับ
2: หยิบมือ1หยิบมือปั๊บน
4: ี่อันนี้กลับไปตรงถั่วตัด
1: นั่นแหละเหมือนกัน
4: 4แผ่น4แผ่นบางๆประมาณนั้นแหละคุณใส่ไปเลยอันนี้แทนความหวาน
1: แล้วมันถึงที่ไหน4แผ่นบางๆทำไมเสื้อ
4: 4แผ่นเลย
2: 4แผ่นนี่เหรอ
4: ใช่ใช่
1: พอแล้วเมื่อกี้เอาไปแล้ว2
4: เมื่อกี้ไปแล้ว
1: ได้แล้วโอเค
2: ได้พอ
1: เฮ้ยเดี๋ยวมันเยอะแล้วมันไม่อร่อย
4: เดี๋ยวมันไม่อร่อย
1: ไม่ได้ไง
2: เมื่อกี้ยังไม่ถึงแผ่นเลย
1: ดัดจริตไปตามเมื่อกี้มันได้ไปแล้วตัด2มันดัดจริตจริงอ่ะแล้วเดี๋ยวพอไม่อร่อยไปว่าเขาอีก
4: แล้วก็กะปิ1ช้อนโต๊ะ
1: นี่มีอยู่แล้ว
4: โอเคกะปิ1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลมะพร้าวเพิ่มความหอมอีก1ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียกเนี่ยถึงจะเป็น2ช้อนโต๊ะกะปิ1
2: 1ช้อนโต๊ะเลยเหรอครึ่งพอมั้งมันเค็มไป
4: พี่ใส่ถั่วตัดตั้งเยอะ
1: ไม่อย่ายุ่งเขา
4: โอเคโอเค
1: ไม่ใช่ปล่อยมันเถอะ
4: โอเคโอเค
1: ไม่ได้หมาย
4: แล้วตามมะพร้าวโอเค1ช้อนโต๊ะโอเคแล้วก็น้ำมะขามเปียก2ช้อนโต๊ะ
1: โอ้โห
4: โอ้โหน้ำมะขามเปียกใส่ซะแน่เลย
1: คุณอย่าไป
4: แล้วก็บีบมะนาวสดตามไปอีก1ลูกครับ
2: โอ้โหมะนาวด้วยเหรอ
4: ใช่ครับ
1: 1ลูกเดี๋ยวขอโทษนะขอโทษที่เพิ่งหยุดก่อนฮะตำส้มตำไม่มีมะนาว
2: ไม่ใช่ครับเขาบอกว่าใส่อีกลูกนึงนะ
1: แล้วเขาใส่กันกี่ลูกตำ
2: ครึ่งลูก
4: อ่ะโอเคตำให้แหละครับ
1: เละแล้ว
4: ตำให้มันเข้ากันเลยแล้วใส่เส้นมะละกอลงไป1ขยุ่มมือครับ
1: ครับ
4: สุดท้ายโรยหน้าด้วยปลาชิงช้างอีกนิดหน่อยเป็นอันเสร็จครับเวลากินเนี่ยเขาจะกินกับพวกใบชะพลูใบมะยมที่อยู่ข้างบ้านเนี่ยได้หมดเลยรสชาติไม่แพ้กันเลย
1: นี่เลยอ่ะผมย้ำซ้อนกลับอีกครั้งนะนี
4: ่เรียกกันว่า
1: ไม่ใช่ครับนี่เรียกว่าตำ
4: ภูเก็ตครับ
1: แรกสุดเลยสำคัญสุดก็ใส่พริกไทยดำก่อน
4: ใช่ครับ
1: พริกไทยดำนี่ประมาณ1ช้อนชาให้ตำละเอียดเลย
4: ใช่ครับ
1: ซึ่งน่าแตกต่างแน่นอนอยู่แล้วอันที่2คือใส่กระเทียมปกติฮะอันนี้กระเทียมพริกส

0: สดพริกแห้งพวกนี้ปกติหมดนะครับแต่ว่าที่มันแตกต่างคือการใส่พริกไทยดำลงไป
1: ใช่ครับ
0: ส่วนสัดส่วนการใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาไม่ได้ใส่ด้วย
2: ที่แตกต่างคือใส่ปลาชิงช้าง
0: ใส่กะปิ
2: ใส่มะขามเปียก
0: กะปิใช่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะส้มตำจริงๆเราไม่ได้ใส่กะปิแต่ที่นี่ก็ใส่กะปิ
1: ใส่กะปิ
0: เอาละแล้วก็มีปลาชิงช้างด้วยแล้วก็ยังมี
2: ข้าวหลามตัด
0: ผมรอ
1: ไม่ใช่อะไรนะถั่วตัด
0: ข้าวหลามตัดท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตลาก่อนนะผมไปเช็คประสาทเดี๋ยวผมอยากจะลองดูว่าเป็นไงอ่ะเร็วดิเสียเวลาน
3: ี่ไงเนี่ยปั๊บ
0: มันหมดเวลาแล้ว
3: ผมกินของพี่อีทดีกว่าปลอดภัย
0: ไม่ผมเดี๋ยว
1: อันนี้กินของ
0: อีทดีกว่าครับ
1: กินของพี่อีท
0: อีทเนี่ยเขาเป็นแม่ครัวของผม
1: แม่ครัวอต่อยเนี่ยปลอดภัย
3: ต
1: ู้
3: หนูไม่ได้กับพี่อีทอ่ะอ
0: ร่อยมาก
1: เขาตามสัดส่วนนี้นะ
0: อีททำอร่อยมากตามสัดส่วนนี้นะครับตามสัดส่วนนี้อร่อยจริง
1: ๆโอ้อันนี้ดีหอมพริกไทยดำเลย
3: คุณผู้ชม
1: เผ็ดเปรี้ยวหวานมาดี
0: แต่เผ็ดคุณแน่นอนแต่อร่อยมากครับลองทำดูนะตามสูตรที่บอกอร่อยจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะอันนี้อร่อยมากอันโน
3: ้นอร่อยกว่า
0: อีท
3: เขาบอกอร่อยกว่า
1: โอ้เผ็ด
0: เฮ้ยยุติธรรมหน่อยเดี๋ยวลองดิลองของอีท
1: โอ้โห
0: ไม่เห็นไหมเด่นไหม
3: โอ้ขอพี่อีทคน
0: ไอ้จริงมันทำเก่งนะนี่ครับท่านผู้ชมครับเราเรียกกันว่าตำภูเก็ตหรือตำอีทก็ได้นะครับอร่อยกว่าอื่นแต่สลิดเนี่ยใส่นู่นตัวนี้ไม่ได้เชื่อเขาไง
3: ไม่ให้อา
0: เอาอีก
3: ที่อาทิมเนี่ยของหมูน้ำตาลก็ยังไม่ละลายขั่วมันก็ยังไม่ออกไม่มีเวลาลองมีเวลาลูกผ้าทีเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่แปลตรงที่ว่าเวลาไม่เท่ากันพี่เขามีเวลาตำตั้งแต่เช้าคุณผู้ชมหนูมี5นาที3นาทีไม่ทัน
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนั่งยืนนี้ใกล้ๆกับนี้ใกล้ๆก่อนออกรายการครับอีทมันใช้เวลา3นาทีตำพักนี้สักครู่พบถึงนัดใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับยำเวียดนามครับ
3: เป็นยำที่สดชื่นมาก
0: มันเป็นอะไรที่แบบแตกต่างออกไปเลยนะฮะ
1: มันเผ็ดด้วยมันเปรี้ยวด้วยแล้วมันหอมสมุนไพรไปหมดเลยอ
3: ันนี้เคยเข้าไปแล้วหลงบ้างมั้ยฮะ
1: ทำไม
3: ฮะซอยเยอะเหลือเกิน
0: ซอยเยอะฮะซอยเยอะฮะ
4: ครัวคุณต๋อย
5: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์ป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
6: กรุงเทพประกันชีวิต
7: หากคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อน
8: ต้องวันเกิดออกฤทธิ์2คนไก่ช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
10: ปากสะอาด
11: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
12: ดีต่อเหงือกและฟัน
10: รสดีใช้ง่าย
11: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
12: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
14: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
15: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
16: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
15: เพราะเราปิดผมขาว
16: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
16: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
17: เปรี้ยวปากเสาร์นี้เต๋อจอยบุกย่านพระราม4กับคาเฟ่สุดฮอตที่เป็นการคอลแลบของสายกาแฟและสายเฮลตี้ไปต่อกับร้านอาหารเหนือสุดลำปางปิดท้ายด้วยอาหารอีสานสุดแซ่บบอกเลยว่าเด็ดทุกร้านค่ะ
18: การเนื้อหลังไม่แข็งแรงออฟฟิศซินโดรมตามมาด้วยการใช้งานที่ไม่เหมาะสมก็จะมาด้วยรู้สึกว่าตัวเอียงหลังโคตรร่วมกับการปวดหลังนะครับถ้าปวดหลังตรงนี้มันมากขึ้นมันจะไปสู่จุดที่เรียกว่าเป็นอักเสบ
19: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
4: ครัวคุณต๋อยยกทัพบุกเซ็นทรัลไท

0: เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
1: 18ถึง28มิถุนายนนี้ครัวผู้ต่อยยกทัพ
2: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและซิงใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้
3: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
4: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
3: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
5: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
6: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
7: นอนมากไปก็ไม่ดี
8: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
9: ยืนเส้นไปทางแรง

0: เสนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งนี่คือรายการครัวคุณต่อย
2: ครับ
1: และนี่คืออาหารและนี่คือการสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านชื่อว่ากัตสึคาเฟ่แอนด์บิสโตรซึ่งอยู่ที่จังหวัด
2: จัน
1: ทบุรี
2: ครับ
1: เมนูที่เอามาสอนกันในวันนี้เป็นเมนูที่ตั้งชื่อว่ายำเวียดนามเขาตั้งชื่ออย่างนี้จริงๆนะว่ายำเวียดนามผมก็ไม่ทราบว่ายังไงนะเพราะเวลาที่ได้ยินคำพวกนี้มันก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเวียดนามเขามียำอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะถามเพราะว่าทำไมตั้งชื่ออย่างนี้ขอเชิญท่านผู้ชมว่าคุณอัมพลศรีแก้วจากร้านกัตสึคาเฟ่แอนด์บิสโตรครับ
3: ครับ
1: ครับ
3: ครับ
1: ย
3: ำ
1: เวียดนามเอามาดูครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับ
3: ครับ
1: อังเขาทำไมถึงตั้งชื่อว่ายำเวียดนามลูก
3: จะเป็นสไตล์กินผักพื้นบ้านที่อยู่ในบ้านเราในรั้วบ้าน
4: ครับผมก็คือแบบเวียดนามทานผักเยอะก็เลยแบบอันนี้เป็นยำเวียดนาม
1: เข้าใจแล้วคือตัวเขามีความคิดส่วนตัวว่าถ้าพูดถึงผักคนเวียดนามกินผักเยอะ
3: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นพอเวลาที่ทำเกี่ยวกับผักเขาก็เลยนึกในใจว่าเป็นเวียดนามเขาก็เลยคิดว่านี่เป็นยำเวียดนามเออก็เป็นวิธีคิดที่ดีนะครับเป็นวิธีคิดของเขาแต่จริงๆไม่เกี่ยวอะไรกับเวียดนามเลยนะ
5: ไม่เกี่ยว
1: เกี่ยวกับชื่ออย่างเดียว
3: ใช่
5: เพราะว่าคนเวียดนามเขากินผักเป็นผัก
1: โอ้โหกิน
5: เป็นไปหลังเลย
1: เฮ้ยพูดจริงๆนะประเทศไทยเราหลายภาคด้วยกันนะก็ถ้าจะทุกภาคก็เราก็กินผัก
5: ผัก
1: ปากใต้นี่ถ้าไม่มีผักนี่มันอยู่ไม่ได้นะ
5: ข้าวแกงนี่มีผัก
1: ไม่ได้ภาคใต้ใช่ไหม
5: น้ำพริกฟรีด้วย
1: ภาคกลางก็ผักนะพูดถึงอีสานก็จอมผักเลยนะ
5: เหนือ
1: แล้วก็ผัก
5: เออจริงบ้านเรา
1: เปลี่ยนชื่อใหม่เลยนะครับเป็นยำไทยนะครับเป็นยำได้อ๋อไม่ใช่นะครับเขาตั้งชื่อมันว่ายำเวียดนามร้านก็ชื่อกัตสึกัตสึแปลว่า
3: ดีครับผม
1: แปลว่าดี
3: ดี
1: แปลว่ากัตสึกัตสึคาเฟ่แล้วก็เป็นบิสโตรด้วยอยู่ที่ไหนครับ
3: อยู่ที่หมู่บ้านพวงครับอำเภอเขาคิจกูฏครับผมจังหวัดจันทบุรีครับ
1: อยู่หมู่บ้านพวง
3: ใช่ครับผม
1: อยู่ตรงหน้าเขาคิจกูฏเลยเด็
3: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมตรงนั้นมันอยู่ตรงหน้าเลยอ่ะ
3: ใช่ครับอยู่ด้านหน้าเลย
1: และอยู่ตรงในหมู่บ้านเลยเหรอ
3: ใช่ครับอยู่ในหมู่บ้านเลยอยู่ทางขึ้นรอยนมัสการรอยพระพุทธบาทเลยครับ
1: อ๋อเหรอก็คือต้องออกจากเมืองไปนิดนึงไม่ก่อนถึงเมืองดิไม่ใช่ออกจากเมือง
4: ก่อนถึงเมือง
1: ก่อนถึงจันทบุรีใช่ไหม
4: ร้านอาหารเนี้ยไม่ได้อยู่ใน
1: ก่อนถึงจันทบุรีฮะไม่ใช่ออกไปจากเมืองหมายความว่าเราขับรถไปจันทบุรีอ่ะมันจะอยู่ซ้ายมือ
3: ซ้าย
1: มือไงถ้าเราทางขึ้นเขาพิชกูฏ
3: ใช่
1: นี่แล้วตัวเขาเองผมถามมาแล้วขึ้นกี่ทีแล้วกี่ทีละ
3: 4-5ทีแล้วครับผม
1: ไม่ธรรมดานะให้คนแบกขึ้น
4: ไม่ใช่เดินขึ้นได้ครับ
1: มันกี่ขั้นจำได้ไหม
3: ไม่แน่ใจแต่ระยะทางประมาณ1กิโลเศษๆครับ
4: คือมันเดินขึ้นเนินไปเรื่อยๆเลย
1: โอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยเขาบอกว่าใครได้ไปเขาพิชกูฏนะมันจะเป็นอะไรที่สุดๆเลยนะเพราะคิดว่าอ๋อเคยไปอย่างถามจริง
4: ครั้งหนึ่ง
1: เดินอย่างนี้เนี่ยนะหนุกไหม
4: เดียวสนุกดีครับ
1: เนาะ
4: ปุ๊บแบบมืดๆแต่เดินขึ้นไปเลย
5: คนเดียว
1: เราทำไมไม่เอาด้วยเหรอ
5: เมื่อย
1: นะแต่วันนี้เขาจะมาสอนเราทำยำเวียดนามที่ร้านขายอะไรบ้าง
3: ก็จะมีอาหารสไตล์ญี่ปุ่นอาหารไทยมีอาหารอิตาเลียนมีแล้วก็จะมีอาหารเวียดนามมีครับผม
1: ทำไมเรามาทำร้านอาหารอ่ะ
3: ความชอบครับความชอบผมด้วยความที่ชอบเที่ยวชอบไปชิ
1: ม
3: ไปเจออาหารเราชอบตรงไหนเราเอาตัวเองเป็นแกนหลักแล้วก็พยายาม
1: อ๋อเหรอละลามเป็นคนที่ไหน
3: คนจังหวัดจันทร์เลยครับผม
1: อ๋อเหรอเฮ้ยคนจันทร์ก็คล้ายทุเรียนกันดิ
3: ใช่
1: เธอไม่เอาเหรอเธอเอานี่ทางนี้เหรอ
3: ก็มีบ้างครับผม
1: มีบ้างมีตังไม่ใช่ธรรมดามีตังไหม
3: พอมีบ้างนิดหน่อยคร
1: ับ
4: งั้นขอยืมหน่อยได้ไหมไม่ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เลยมาทำร้านนี้ขึ้นมาเรามาดูกันนะครับว่ายำเวียดนามมันมีเสน่ห์หรือมันเป็นยังไงทำไมเขาใช้ชื่อนี้และเป็นอย่างไรกันแน่กับกัตสึคาเฟ่แอนด์บิสโตรดูร้านเขาซะก่อนครับนี่ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับคือคนรักรักเลยนะฮะแล้วมันทำให้เวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นไงแล้วมันมีเทือกเขาอยู่ข้างหลังและนี่น้ำนี่จริงๆหมดเลยนะฮะใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: นี่ไหลจริงไหลทั้งปีแบบนี้ด้วยนะผ
3: ่
1: านหน้าเขาเลยนะฮะลักษณะนี้นะฮะบนพื้นที่เท่าไหร่ประมาณ
3: 1ไร่ครับผม
1: 1ไร่เนี่ยดูเขาทำนี่เขาตั้งใจทำให้มันเป็นอย่างนี้เลยนะฮะอ่ะแต่นี้มาดูเริ่มต้นจาก
3: หัวปีครับผม200 กรัมครับนำมาซอยครับผมแล้วเอาไปแช่ในน้ำที่มีน้ำมะนาว
1: ครับ
3: 2ตะไคร้ครับซอย50 กรัมครับผมแล้วก็อย่างที่ต่อไป
1: สาม
3: มะม่วงครับ
1: น้ำดอกไม
3: ้น้ำดอกไม้ครับฝอยขูดฝอยเป็นเส้นครับ
1: ครับ
3: แครอทครับข
1: ู
3: ดฝอยเป็นเส้น50 กรัมเหมือนกันครับผมต่อไปพริกสดครับ
1: ครับ
3: ซอย50 กรัมเหมือนกันครับ
1: ครับ
3: และขั้นต่อไปจะเป็นการปรุงน้ำยำน้ำตาลทรายครับ2 ช้อนโต๊ะครับ
1: ครับผม
3: น้ำปลา2 ช้อนโต๊ะครับน้ำกระเทียมดอง4 ช้อนโต๊ะครับผม
1: 224ครับ
3: มะนาว2 ช้อนโต๊ะครับ
1: ครับ
3: แล้วตามด้วยพริกที่หั่นก่อนหน้าครับ
1: ครับพริกจินแดงพริกจินดาแดง
3: ใช่ครับแล้วก็คนให้ตัวน้ำตาลละลายครับผมแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มใส่หัวปีที่ซอยไว้ก่อนหน้าครับ
1: นี
3: ่มะม่วงซอยครับ
1: นี
3: ่ตะไคร้ซอยครับผมหอมแขกซอยครับผม
1: ครับ
3: แครอทซอยครับแล้วก็ใบกระเสริมหรือผักแพลวทางภาคอีสานที่เขาเรียกกันครับ
1: แต่คืออันเดียวกัน
3: ครับผมคลุกเคล้าให้เข้าก
1: ันให้เข้ากัน
3: ใช่ครับแล้วก็
1: เอากุ้ง
3: ไปลวกครับผมแล้วก็มาใส่ในตัวยำและเค้าอีกรอบนึงครับ
1: ครับ
3: จากนั้นเป็นอันเสร็จจัดลงจานครับผม
1: เนี่ยทั้งหมดนี้ล่ะเราเรียกมันว่ายำเวียดนามครับมีถั่วด้วยนะใส่ถั่วด้วย
3: ถั่วเองแล้วก็งาขาวครับ
1: งาขาวด้วยใส่ลงไปนี่นะนี่คือความรู้สึกเขา
3: แล้วสาลายบุกเพิ่มเท็กเจอร์ในการตอนรับประทานครับ
1: อันตามความเท่นะฮะ
3: ใช่ครับผม
1: และนี่คือยำเวียดนามนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะว่าทั้งหมดจริงๆแล้วนี่เป็นผักที่แบบของไทยเรานะฮะและผักสมุนไพรพื้นบ้านทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นตะไคร้เป็นหัวปีเป็นใบกระเสริมหรือว่าจริงๆก็คือใบ
3: แ
1: พลวผักแพลวนั่นเองนะครับแล้วก็หาได้แถวบ้านเขาหมดแต่ขอโทษนะท่านผู้ชมยำเขาท่านต้องกินฮะผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะมันเป็นอะไรที่แบบแตกต่างออกไปเลยนะฮะตัวรสชาติการชูรสและการน้ำเขาน้ำยำเขาเมื่อกี้22ถ้าจำไม่ผิด2242
3: ใ
1: ช่2242เพราะน้ำมะนาวเขาใส่อีก2นะฮะ
5: อันนี้เคยเข้าไปแล้วหลงบ้างมั้ยฮะ
4: ทำไม
5: ฮะซอยเยอะเหลือเกิน
1: ซอยเยอะฮะซอยเยอะฮะมันอะไรที่แตกคุณอ๋อครับ
4: คือถ้าคนชอบยำสมุนไพรนะอันนี
1: ้คือโดนเลย
4: มันเผ็ดด้วยมันเปรี้ยวด้วยแล้วมันหอมสมุนไพรไปหมดเลยแต่ผมพยายามไล่รสชาติให้เจอว่าไอ้เม็ดสีแดงๆเนี่ยเม็ดบุกเม็ดอะไรเนี่ย
3: ครับผมสาหร่ายบุกครับ
4: มันจะมีรสไหมมันไม่มีรส
3: ไม่มีรส
4: แต่แค่มันให้รสสัมผัสเวลาคุณกัดไปแล้วมันกรุบแค่นั้นเอง
5: กรุบชื่นผู้ชมสดชื่นมากคืออ่ะเอาหนูก็เลยรู้สึกว่ายำอร่อยคุณผู้ชมแล้วก็กินแล้วก็อย่างที่บอกว่าพี่เขาตั้งชื่อว่ายำเวียดนามเพราะว่าอยากจะให้มันดูแบบว่ามีกิมมิคเพราะมีผักเยอะแต่คุณผู้ชมกินเข้าไปรสชาติกลมกล่อมแล้วก็เป็นยำที่สดชื่นมากบอกเลยอร่อยครับ
4: โอ้มีเผ็ดด้วยนะนี่เผ็ดมาเลยโคนลิ้นเนี่ยแบบปึ๊บๆเลยอ่ะ
3: ลูกดอดครับ
4: โอ้โหเหงื่อออกเลยคุณผู้ชมแต่ว่าสมุนไพรก็หอมเลยนะแล้วมันมีความกรอบมาเลยมะม่วงนั้นดอกไม้อ่ะมาทำให้รสเปรี้ยวมันครบของมันเลยครับแล้วก็มันมีอันนึงอ่ะอันตัวนี้เขาเรียกอะไรนะ
3: หัวปีครับ
4: หัวปีเนี่ยมันมาทำให้เกิดฝาดแบบกำลังดีเลยนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ตัวแบบความกลมกล่อมของมันอ่ะมาอยู่ในนี้หมดเลยแล้วมันหอมๆท้ายสุดผมยังชอบไอ้นี่อยู่นะไอ้กรุบๆเนี่ย
3: เนาะมันเท็กเจอร์ในการรับประทานเข้าไปฮะ
1: ผมชอบ
3: ด้วย
1: ผมชอบหัวปลีมากเพราะว่าคุณทำอะไรอย่างนี้ได้แล้วมันทำอย่างนี้แล้วก็สูตรของคุณ2242เนี่ยผมมีความรู้สึกมันลงตัวมาก
5: ใช่ครับ
1: กับการทานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านไปแถวนั้นท่านลองไปได้เลยอย่างน้อยสุดบรรยากาศสวยงามมากมีอาหารให้เลือกมากมายหลายหลากและที่สำคัญที่สุดคือมียำเวียดนามอันนี้ด้วย
3: ใช่
5: แล้วก็มีตบท้ายด้วยของหวาน
1: นี่
5: อะไรฮะ
1: อันนี้คือ
3: สละลอยแก้วครับ
1: นี
3: ่สละเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดกันครับ
5: ขนมมันมีแต่น้ำเปล่าลอยแก้ว
1: คุณท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเขามีมาไม่รู้ต้องเท่าไหร่เน
5: ี่
1: ย
5: ไม่มีคุณผู้ชมไม่มีเลย
1: นี่ดูเด็กไม่ใช่ดูเด็กเขามีมาขนาดนี้เขากินหมดได้เลย
5: ไม่คุณผู้ชมอาต่อยปักปั๊มหนู
1: โอ้ขอโทษ
4: พี่อามโทษถามในความรู
3: ้ครับผม
4: ไอ้บ่อน้ำมันนั่นเล่นได้ไหม
3: ได้ครับ
4: ลูกค้า
3: ได้ครับ
4: โอ้ยหวานเจี๊ยบงี้เท่าที่
1: ตลาดก็จันทร์ป่ะ
3: ครับ
1: ตลาดก็มาจากจันทบุรี
3: มาจากจันทบุรีครับ
1: คุณผู้ชมมันอร่อยจริง
4: จังหวัดนี้เขาสมชื่อเขาเนี่ยเขาเป็นแกสโตรโนมี
1: และอันนี้อีกคุณกินยังน้ำมะปี๊ด
3: น้ำมะปี๊ดครับ

0: ไม่ต้อง
1: ไก่นะเลิศจริงน้ำมะปี๊ดนี่เลิศจริงๆนะ
2: ที่ร้านจะเป็นไซรัปสูตรของทางร้านเลยครับผม
3: อ๋อเหรอใช่ครับมีหน้าง่วงเลยไซรัปมาเน
4: ี่
3: ย
1: นี่คือทีมงานทั้งหมดนะครับขอบคุณมากสวัสดีด้วยครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณจริงๆนะครับอันนี้อร่อยจริงๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนเรามีความรู้สึกว่าเกิดเราไปผ่านเขาพิจิกูดก็อีกนิดนึงก็จะถึงจันแล้วนะครับไม่จะทำอะไรบางทีเราไม่ได้คิดจะขึ้นเขาแต่นี่ถ้าเกิดเราจะไปเขาพิจิกูดต่อไปนี้เราผ่านร้านนี้ได้
2: ใช่
1: ครับสามารถไปได้
5: น
1: ิดเดียวเลี้ยวซ้ายก็เป็นนิดเดียวใช่ไหม
2: นิดเดียวครับ
1: นิดเดียว
4: เดี๋ยวถ้าหนูไปเที่ยวเขาพิจิกูดหนูจะไป
2: ได้ครับ
1: อย่าเลยคุณไม่ได้ขึ้นเขาอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปของคุณมันลงห้วยนะ
3: ของก็ลงห้วย
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอัมพลขอขอบคุณร้านกสึคาเฟ่แอนด์บิสโตรขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดมันมีเสน่ห์หลายๆอย่างในร้านซึ่งอยู่ต่างจังหวัดและอยู่ทางอย่างเงี้ยทางผ่านเนี่ยถ้าท่านทำเสน่ห์ได้คนเขาก็จะแวะท่านคนเขาก็จะหาท่านอันนี้มีเห็ดถอบด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: ตาไปมองเห็นพอดีแล้วก็ยังมีอาหารญี่ปุ่นเป็นเซตอย่างนั้นด้วย
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยเต็มไปหมด
3: และบ้านนี้ก็ยังใช้ radish ด้วยนะ
1: radish ก็บอกแล้วเขาเที่ยวทั่วเขาไปได้หมดเขาทำได้หมดจริงๆเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับถ้าเกิดไปฉะเชิงเทราแล้วไม่ไปร้านนี
6: ้ถือว่าผิด
1: มันอร่อยจริงๆนะครับ
3: อันนี้เป็นร้านลับจริงๆโอ้โห
1: ผมบอกตรงๆท่านไปไม่มีคำว่าผิดหวัง
3: อร่อยจริงๆ
1: คุณลองไปกินฮะผมทำให้ดูอีกทีก็ได้ฮะ ดูนี่ท่านผู้ชมดูเลยแม็กกาเดวินีชีสคลิปครับ
3: มันมีความเข้มข้นของชีสที่เกาะอยู่ที่แมคคาเดเมีย
1: อันนี้มันคือของใหม่สูตรใหม่และวิธีการทำแบบใหม
4: ่คนชอบกินชีสอะ
1: ไปเลย
4: อ
1: ัน
4: นี้เต็มตื้น
3: อันนี้โดนมากๆ
4: เอาลูกแมคคาเดเมียยิงนกเป็นหนักตื้นโอ้โหเลย
7: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
8: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้
9: วันนี้8ตัว8สีรับไปเลยไม่ต้องเลือกสีดำสีเทาสีเนื้อสีน้ำตาลได้เพิ่มไปอีกสำหรับสีสดๆอย่างสีชมพูสีแดงสีเขียวเข้มสีน้ำเงินสีแต่ละสีเป็นสีที่ค่อนข้างหายากแล้วเจอเซ็ตแบบนี้ไม่ง่าย8ตัวแถมฟรีไปเลยกางเกงชั้นในแบบกางเกงอีก8ตัวด้วยกัน16ชิ้นวันนี้ยังคุ้มไม่พอถ้าคุณโทรมาตอนนี้รับเพิ่มกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คอีก1ใบ17ชิ้นปกติราคา 3,990 บาทลืมราคานี้ไปเลยค่ะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นอยากให้ได้โทรกันนะคะใครที่กำลังมองหาชุดชั้นในที่ทั้งสบายใส่ง่ายและไม่ร้อนในช่วงซัมเมอร์แบบนี้แล้วอยากจะใส่ไปเรื่อยๆอยากจะใส่ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสสลิมเมล่าเบลสบราคือคำตอบค่ะสวัสดีค่ะความสุขสั่งได้ค่ะแล้ววันนี้สำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขกับการใส่ชุดชั้นในเราจะบอกว่าคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นแน่นอนในวันนี้เพราะว่าเราจัดความสวยงามความเลิศความสบายมาให้คุณถึงหน้าจอตอนนี้แล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยว่าเท่าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี
10: ้
9: อาจจะยังไม่พอนะคะกับการที่ได้สวมใส่จริงความสบายนั้นจะไปอยู่กับตัวคุณได้เลย
10: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราอยู่กับซาลิมิล่าเบลสบรานั่นเองนะคะบราที่สวยงามแล้วก็สวมใส่ได้แบบสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเอาใจสาวๆทุกไซส์เลย
9: ใช่แล้ว
10: ทุกคับเลยนะคะเพราะว่าชุดชั้นในซาลิมิล่ารุ่นนี้นะคะมาเป็นแบบฟรีไซส์เลยสาวๆเอ่ยคุณแม่เอ่ยนะคะไม่ต้องคอยเลือกไซส์ให้ปวดหัวใส่ได้กันตั้งแต่ไซส์ S นะคะจนถึง 2XL ไปเลยแล้วที่สำคัญนะคะที่เราบอกว่าสวยเนี่ยด้วยดีไซน์ของเขาแล้วใช่ไหมแล้วความสบายเนี่ยคือไร้โครงไร้ตะขอเห็นไหมคะเนี่ยสวมใส่กันได้แบบทุกชุดเลย
9: ใช่แล้วค่ะ
10: สวมใส่ได้บ่อยๆตลอดทุกวันเลยค่ะ
9: คือเราอยากให้คุณลองเปลี่ยนดูลองเปิดใจดูเพราะว่าวันนี้โปรโมชั่นของเราอ่ะมันน่าเปลี่ยนน่าเปิดใจเพราะอะไรเพราะวันนี้8สี8วันคุณใส่ไปเลยแบบเต็มที่นะคะและที่สำคัญคือไอ้อย่างจ๋าเป็นคนชอบสีแบบไหนประมาณไหน
10: จริงๆถ้าถามจ๋าวันนี้นะจ๋าขอเลือกเซตสีสดข้างล่างเพราะว่าโดยธรรมดาแล้วนะคะเวลาที่เราได้ซื้อชุดชั้นในไปซื้อบราพวกนี้ไปอ่ะไม่ค่อยมีสีสดใสแบบนี้รับซัมเมอร์ไม่มีเลย
9: เห็นไหมแต่ว่าเรานะคะคิดมาแล้วแทนที่ผมบางทีอาจจะไม่ซื้อเองนะคะแต่วันนี้นะคะคุณจะได้ในเซตแน่นอนไม่ต้องเลือกสี
10: ไม่ต้องเลือก
9: ทั้งสีสดๆสวยๆแบบนี้นะคะทั้งสีคลุมโทนที่เอาไว้แต่งตัวง่ายๆก็ยังมีอยู่นะคะ8ตัวข้างบนได้สีดำได้สีเนื้อได้สีน้ำตาลได้สีเทาไปแล้วส่วนสีสดๆแถวนี้ของเธอจ้า
10: ค่ะชมพูแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินทั้งหมด8ตัวจ้า
9: 8ตัวนะคะตรงนี้900 199บาทไปก่อนแต่วันนี้นะคะ8แถม8ยังไงนี่ข้างล่างไม่ได้ให้เลือกตัวใดตัวนึงนะ
10: ค่ะ
9: ให้ไปเลย8ตัวสำหรับกางเกงชั้นในนะคะแบบกางเกงนะคะที่เวลาใส่แล้วรู้สึกว่ามันเก็บสะโพกอำพรางในส่วนสะโพกนะคะให้ใส่แล้วรู้สึกว่าดูดีใครที่แบบขาเบียดอะรู้สึกว่าแบบขามันสีกันตลอดเวลา
10: ติดกันเหลือเก
9: ินตัวนี้ก็ช่วยเหมือนกันนะคะแม้จะเป็นของแถมแต่เราหยิบของดีมาให้อีก8ตัวด้วยกันหมดหรือยัง16
10: ชิ้นแล้วนะ
9: 8 16หมดหรือยัง
10: ยังนะคะ
9: ถ้าโทรมาตอนนี้คุณจะได้รับเพิ่มไปเลยสำหรับช้อปปิ้งแบ็คแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่ามีจำนวนจำกัด
10: ขออนุญาตโชว์นิดนึงได้ไหมอ
9: ุ้ยมีเลยเหรอ
10: ช้อปปิ้งแบ็คเนี่ยอยากโชว์มากๆเลยเพราะว่าเราคิดมาแล้วทางแบรนด์ Slimila คิดมาแล้วนะคะว่าอยากให้แม่ได้ของแถมที่เอาไปปุ๊บแม่จะใช้งานได้
9: จริ งๆ
10: ไม่ใช่ว่าแบบโอ๊ยสักแต่ว่าแถมไปแล้วกองวางไว้ที่บ้านใบนี้นะคะเป็นเรียกว่าเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์จะเอาไปช้อปปิ้งจะเอาไปจ่ายตลาดจะถือเป็นกระเป๋าเสริมกระเป๋าเคียงกระเป๋าแบบวันเดย์ไปไหนเที่ยวเพื่ออะไรได้หมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตย้ำอีกหนึ่งรอบอยากได้กระเป๋าอยากได้กางเกงชั้นในอยากได้เสื้อชั้นในอีก8ทั้งหมดนี้17ชิ้นในราคาพิเศษเพียง999บาท
9: ค่ะไม่ได้เป็นการฟังผิดแต่อย่างใดไม่ได้ตกเลขศูนย์นะคะ999บาทจริงๆเฉพาะช่วงนี้เวลานี้และของมีจำนวนจำกัดจาก Slimila Bless Bra นะคะความที่เราอยากจะให้คุณแม่ๆหรือว่าคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ลองใส่กันเนี่ยความรู้สึกของมิ้งรู้สึกว่าเมื่อก่อนมิ้งก็ใส่แบบมีทรงเพราะมิ้งอยากจะทรงสวยอยากจะยกทรงชื่อตามชื่อเลยยกทรงก็อยากจะยกทรงขึ้นมาแต่ว่าเรารู้ว่าพอเวลามันเริ่มผ่านไปเนื้อเรามีพอเนื้อมันมีเนี่ยแล้วถ้ามันมีโครงอ่ะมันจะเจ็บแต่ตรงเนี้ยเขาจะไม่มีโครงนะคะเขาจะไร้โครงแล้วก็เขาจะเย็บเป็นโครงอ่อนนะคะแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่าสัมผัสมันอ่ะมันยังยกอยู่แต่ว่ามันไม่เจ็บด้านในนะคะจะเป็นผ้าฝ้ายที่ทำให้รู้สึกสบายระบายอากาศได้ดีนะคะหน้าร้อนแบบนี้ถ้าใส่อะไรหนาๆเราจะรู้สึกเลยว่ามันอบมันชื้นมันฉ่ำไปหมด
10: อึดอัด
9: อันนี้อยากรู้สึกแห้งๆเบาๆสบายๆแล้วเขาก็มีการตัดเย็บตัวรองทรงด้านในนะคะเพื่อเก็บเนื้อด้านข้างนะคะสำหรับใครที่มีเนื้อเยอะอย่างที่มิ้งบอกมาเบื้องต้นนะคะก็คือเก็บเนื้อได้เลยและที่สำคัญคือเนื้อผ้าเขาละมุนละไมเบาสบายแล้วเนี่ยมิ้งจะทำให้ดูเลยนะว่าข้างหลังพอมันไม่มีโครงใช่ไหมมันยืดหยุ่นได้ดีการยืดหยุ่นได้ดีแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราใส่แล้วเรารู้สึกเบารู้สึกว่าไม่ติดเนื้อติดตัวรู้สึกว่ามันไม่อึดอัดรัดแน่นนะคะหรือเวลาเราพกอะไรก็แล้วแต่เดินทางต่างจังหวัดอุ๊ยทับมาเสื้อชั้นในฉันจะเป็นทรงเหมือนไหมนี่ทรงเหมือนเดิมสวยเหมือนเด
10: ิ
9: ม
10: กลับมาเลยสวยเป๊ะจ้า
9: แต่ว่ายังไม่เคยเห็นนะที่ใครเขาจะทำมาเป็นตะข่ายบริเวณหน้าอกแบบนี
10: ้
9: มันทำให้เวลาเราใส่ออกมาจริงๆแล้วมันเซ็กซี่แบบประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะ
10: สวยเน
9: า
10: ะ
9: ขอเผยให้ดูเบาๆว่าพอมันมีตัวตะข่ายมันทำให้เวลาเราใส่ออกมาจริงๆอ่ะสมมติเราใส่เสื้อเบลเซอร์ทับหรือเราใส่เสื้อคอลึกอ่ะมันก็จะได้ความรู้สึกเหมือนเราใส่แบบว่าเหมือนเสื้อทับข้างใน
10: อันนี้ไงแบบจ๋าไหม
9: แพงๆใช่
10: แบบตัวนี้ได้ไหมมาดูที่จ๋าบ้างสวมใส่จริงๆแบบตั้งใจแอบโชว์แม่ๆนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อคอลึกคือการที่เราใส่เสื้อคอลึกคอวีลงมาแบบนี้นะบางทีเราต้องการเสื้อชั้นในที่มันช่วยกันโปได้เห็นไหมคะต
9: ั
10: วนี้สามารถช่วยได้โดยที่ยังคงความสวยให้กับคุณแม่อยู
9: ่
10: โดยที่อะไรโดยที่ความซีทรูตรงนี้ค่ะแม่จ๋าให้ดูนิดนึงซีทรูตรงนี้มันได้ความแบบดูดีที่เซ็กซี่ด้วยใช่ไหมม
9: ี
10: ลูกเล่นที่ให้แบบดูแบบเซ็กซี่เราแฮปปี้เวลาเราดูเองยังไม่พอมันช่วยกันโปได้แล้วเวลาที่เราสวมใส่ลงมาแบบนี้คอมันจะพอดีเป๊ะเลยค่ะแม
9: ่
10: สวมใส่กับเสื้ออะไรก็ได้ใช่แล้วทรงอ่ะจะสวยแบบนี้เลย
9: เห็นไหม
10: คือจ๋าไม่ได้ขยับอะไรเลยนะนี่คือทีเดียวเลยนะเห็นไหมคะจับใส่ตอนแรกทีเดียวเลยแล้วเวลาที่แม่ขยับตัวค่
9: ะ
10: แม่จะเอนตัวขยับตัวทำกิจกรรมรดน้ำต้นไม้ขยับผัดกับข้าวทำอะไรก็แล้วแต่เสื้อชั้นในอยู่ที่เดิม
9: ใช่แล้ว
10: มันไม่ขยับมันไม่เคลื่อนทรงเราสวยเหมือนเดิมแล้วอีกอย่างนึงที่จ๋าอยากให้ดูนะคะพี่หมิง
9: ข
10: ้างหลังพอมันไม่มีโครงไม่มีตะขอปุ๊บเป็นไงมันเรียบ
9: เรียบ
10: ใส่กับเสื้อยืดใส่กับเสื้ออะไรที่มันรัดรูปแบบนี
9: ้
10: ก็ไม่ต้องกังวลเห็นไหมรู้สึกว่าเป็นเสื้อชั้นในที่สวมใส่ได้ทุกวันเบาสบายได้ทุกกิจกรรมแล้วที่สำคัญคือรู้สึกแฮปปี้กับตัวเองด้วยเพราะว่าสวยได้ใส่ของสวยๆงามๆผู้หญิงเราก็แฮปปี้ค่ะแม่
9: จ๋าพูดไปหมดแล้วอ่ะมิ้งไม่มีอะไรจะพูดแล้วจริงๆขอปิดท้ายเลยละกันนะคะใครที่กำลังอยากใส่เสื้อชั้นในสวยๆแบบที่น้องจ๋าโชว์มาแบบที่มิ้งบอกไปว่ามันดียังไงวันนี้อาจจะกังวลเรื่องไซส์เป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วยืดได้ถึงประมาณ43 44
10: นิ้วเลยนะ
9: ฉะนั้นใครที่คัพ A คัพ B คัพ C คัพ D เนี่ยคือใส่ได้นะคะและที่สำคัญวันนี้สีสันอยากให้ได้ไปแต่งตัวสวยๆแบบนี้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดำสีเนื้อสีน้ำตาลสีเทา

0: ด้านบนเนี่ยจะเป็นโทนสีที่แต่งตัวง่ายอยู่แล้วสีขาวสีดำหรือโทนสีสันได้หมดเลยแต่ใครที่อยากจะเอาใส่เป็นเสื้อทับในแบบที่น้องสาทำแล้วก็อยากจะให้มันเผยออกมานิดนึงสวยๆเหมือนเสื้อทับก็นี่เลยน้ำเงินเขียวเข้มสีแดงสีชมพูนะคะให้ชีวิตมันสดใสสดชื่นขึ้นไปอีกนะคะ8ตัวแถมฟรีไปเลยกางเกงชั้นในอีก8ตัวเป็น16ชิ้นแต่ตอนนี้ถ้าโทรมาทันได้รับกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คคละสีไปอีก1ใบ17ชิ้นตรงนี้จาก 3,990 บาทกับแฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรมาก่อนที่สินค้าจะหมดค่ะ
1: เรียกว่าคุ้มค่าที่สุดนะคะใครอยากได้บราครบเซตแบบนี้มาพร้อมกับกางเกงชั้นในแล้วยังได้กระเป๋าสวยๆต้องเซตนี้โปรนี้เท่านั้นตัดสินใจได้รีบโทรรีบซื้อค่ะ
0: วันนี้8ตัว8สีรับไปเลยไม่ต้องเลือกสีดำสีเทาสีเนื้อสีน้ำตาลได้เพิ่มไปอีกสำหรับสีสดๆอย่างสีชมพูสีแดงสีเขียวเข้มสีน้ำเงินสีแต่ละสีเป็นสีที่ค่อนข้างหายากแล้วเจอเซตแบบนี้ไม่ง่าย8ตัวแถมฟรีไปเลยกางเกงชั้นในแบบกางเกงอีก8ตัวด้วยกัน16ชิ้นวันนี้ยังคุ้มไม่พอถ้าคุณโทรมาตอนนี้รับเพิ่มกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คอีก1ใบ17ชิ้นปกติราคา 3,990 บาทลืมราคานี้ไปเลยค่ะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นอยากให้ได้โทรกันนะคะใครที่กำลังมองหาชุดชั้นในที่ทั้งสบายใส่ง่ายและไม่ร้อนในช่วงซัมเมอร์แบบนี้แล้วอยากจะใส่ไปเรื่อยๆอยากจะใส่ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสคาริเมล่าเบสบราคือคำตอบค่ะโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233เรียกเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: พบกับเราสองคนในรุ่นใหญ
1: ่วัยเซียน
0: อาจารย์ตอนเด็กๆเนี่ยตามโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีแบบว่าหมอมาฉีดวัคซีนให้มาปลูกฝีให้อะไรเงี้ยโดดมั้งป่ะ
1: น่าจะเคยโดนนะ
0: ไม่ใช่โดดหรือโดดเรียนเพื่อที่จะไม่ฉีด
1: โดนแล้วผม
0: โดน
1: กลัวเข็มไหมพี่ตุ๊กกลัวเข็มป่ะ
0: พี่ฉีดนะพี่ก็ฉีดมาตั้งแต่เด็กป
1: ลูกแบบไม่กลัวเลยเหรอไม่ร้องไห้เลย
0: ก็หลับตาก็หันหน้าหนีแต่ว่าก็ต้องยอมฉีดอะไรเงี้ยเพราะครูบังคับมากแต่พี่ว่ามันก็ดีนะทำให้โตขึ้นมาเรามีภูมิคุ้มกัน
1: อย่างโควิดก็ต้องโดนกันอยู่แล้วทุกคนเกือบทุกคน
0: โควิดก็มันเป็นช่วงนะช่วงนั้นที่มันระบาดมาก
1: พี่ตุ๊กปาไปกี่เข็ม
0: พี่5เข็ม
1: 5เข็มแล้วได้เป็นโควิดไหมครับ
0: เป็นโควิด2ครั้ง
1: แล้วฉีดทำไมอ่ะ
0: แต่มันเป็นน้อยมากมันเป็นแบบอาการเหมือนคนเป็นหวัดธรรมดา
1: เออผมไม่เคยเป็นเลย
0: ไม่เป็นเลยเหรอ
1: หรือผมไม่ตรวจก็ไม่รู้
0: ไม่สิแต่มันต้องมีอาการ
1: ไม่เคยสวอปไม่เคยอะไรเลย
0: จริงเหรอแล้วไม่มีอาการมั้งเหรอมันก็จะมีไอเป็นไข้เป็นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่เราไม่ตรวจเราก็ไม่เป็นอยู่แล้วไง
0: ไม่ไม่ใช่นะโตโควิดนี่มันช่วงแรกๆอันตรายมากที่คนตายกันเยอะมากไงแล้วก็หาวัคซีนกันไม่ค่อยได้ใช่ไหม
1: หาแบบโอ้โหปักเนี่ยต่อคิวกันยาวเหยียด
0: บางคนบินไปอเมริกาเพื่อไปฉีดวัคซีน
1: เลยฮะ
0: ใช่ทีนี้คนเราเนี่ยพอโตขึ้นมาเราก็ไม่ค่อยได้ฉีดวัคซีนเท่าไหร่เพราะคิดว่าร่างกายมันสร้างภูมิคุ้มกันเองได้แต่จริงๆแล้วมันมีวัคซีนตั้งหลายตัวนะที่เราควรจะต้องฉีดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยเซียนอย่างเราเนี่ยค่ะแต่จะเป็นวัคซีนอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาได้ทราบกันแน่นอน
1: ครับผมในช่วงต่อไปนี้นะฮะจะเป็นช่วงของคลิปจากทางบ้านเป็นการลีลาดสนุกเขาสนุกกันยังไงไปชมได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้หมอมีจะมาเล่าเรื่องอะไรเล็กน้อยนะซึ่งหมอมีไปมาแล้วมีความสุขมากก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยพอมีอายุแล้วนะร่างกายจิตใจมันก็สำคัญนะอยากให้สุขภาพกายสุขภาพใจที่มันแข็งแรงและเบิกบานถ้าอย่างวัยพวกเราเนี่ยมันก็จะมีศูนย์ต่างๆที่มามีจะแนะนำก็คือศูนย์มันเป็นสันทนาการของทางกทม.เนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยได้ไปใช้บริการที่ศูนย์สันทนาการของวัดดอกไม้จะมีหลายชมรมเลยไม่ว่าจะชมรมร้องเพลงดนตรีไทยชมรมดอกไม้และที่สุดท้ายที่มามีจะบอกก็คือชมลมลีลาดเมื่อไม่นานมาเนี้ยมามีได้มีโอกาสไปร่วมงานชมรมลีลาดซึ่งจัดโดยอาจารย์ณัฐยาท่านอยากจะขอบคุณนักเรียนที่ได้มีโอกาสไปร่วมเรียนลีลาดกับท่านซึ่งในงานนี้โอ้ยพวกเราเฮฮาปาร์ตี้ลูกปาร์ตี้มากๆสนุกทั้งเล่นทั้งร้องทั้งรำทั้งมีการจับฉลากโอ้สนุกจริงๆแต่ละคนก็ออกมาวาดลวดลายลีลาเต้นรำอะไรอย่างเงี้ยนะคะมามีเองก็ไม่พ้นนะคุณครูบอกว่ามามีคะเชิญมามีไปร้องเพลงหน่อยโอ้มามีเขินมากเลยขนาดเขินนะคะรอไป2เพลงค่ะฟังดูนะคะว่ามามีร้องเพลงเพราะไหมถ้ามามีร้องเพลงเพราะนะเป็นกำลังใจให้มามีนะคะและอยากให้ร้องเพลงอีกบอกมาเราจัดไปอย่างไรก็ตามนะคะพูดถึงถ้าพวกเราอ่ะมีโอกาสมีเวลาว่างมามีอยากให้ใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์เลือกเลยนะคะว่าเราถนัดหรือว่าชอบอะไรตรงไหนจะเป็นศูนย์ฝึกอาชีพหรือว่าจะไปชมรมวัดดอกไม้อะไรก็ได้ถึงแม้สูงวัยเราก็มีคุณภาพนะคะอย่าลืมแล้วสำหรับเที่ยวหน้ามามีจะมาพบกับท่านอีกด้วยสิ่งหลากหลายที่เป็นประโยชน์และก็มีคุณภาพค่ะสวัสดีค่ะ
0: ก็น่าสนุกไปทำกิจกรรมรวมๆกันแบบนี้มันก็สนุกนะ
1: ได้แต่งตัวสวย
0: ๆแต่นี่เต้นรำผู้หญิงกับผู้หญิงล้วนเลยนะไม่มีผู้ชายเลยนะหายไปไหนหมดเลยไม่รู
1: ้ใช่ไม่ชอบเต้นรำ
0: เอ้ยไม่แน่บางคนเขาก็ชอบนะ
1: เหร
0: อ
1: ผมตอนเรียนตอนมัธยมเขามีเรื่องข้าจังหวะพี
0: ่
1: ไม่ชอบอะ
0: ไม่ชอบเพราะว่า
1: แบบห้อยโหน
0: อะไรอะ
1: พวกยิมนาสติกอะไรมัน
0: อาจารย์ชอบแบบน
1: ั้
0: น
1: มันดูแบบเงี้ยมันต้องตีลังกาม
0: ีหน้าล่ำบึกขนาดนี้เล่นกายกรรมมาตั้งแต่เด็กแต่ช่วงต่อไปพี่มีคลิปเป็นรุ่นใหญ่วัยเซียนอย่างพวกเราแต่ว่าแต่งตัวเฟี้ยวมากชอบการแต่งตัวมากอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขสำหรับเธอไปชมกันเลยค่ะ
3: อายุเยอะแล้วนะจะแต่งตัวให้ใครดู
4: ก็แต่งให้ตัวเองดูนี่แหละแต่งตัวในแบบที่ชอบใส่ในแบบที่มั่นใจไม่ใช่เพื่อสายตาใครแต่เพื่อรอยยิ้มของตัวเองทุกครั้งที่เลือกชุดยืนอยู่หน้ากระจกคือการประกาศให้โลกรู้ว่าเรายังมีคุณค่าเรายังมีพลังงานที่สดใสเราจะทำโดยไม่ต้องรอวันที่พร้อมเพราะในทุกวันที่เรามีลมหายใจอยู่คือวันที่พร้อมพร้อมที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขและสนุกกับการแต่งตัวในแบบที่เราเลือกโดยไม่ต้องรอขออนุญาตจากใคร
0: น่าจะ60กว่ามั้ย
1: ใบ
0: นี้เน
1: า
0: ะแต่ว่าแต่งตัวเฟี้ยวมากเลยค่ะชื่นชมนะคะสนุกสนานกับการแต่งตัว
1: ถูกต้องฮะเวลาแต่งตัวดีใจจิตใจเราก็ดีไปด้วยนะฮะในช่วงของอร่อยทั่วไทยโอ้โหวันนี้เป็นเมนูของแซ่บอีสานเมนูนะครับเป็นอะไรเชิญชมได้เลยครับ
5: ขอนำเสนอเมนูแซ่บกับร้านส้มตำเยเรืองที่ซอย5ชุมชนโรงพยาบาลสกลนครจังหวัดสกลนครร้านนี้เขามีเมนูมากมายอาทิแกงหน่อไม้แกงหอยส้มตำตำซั่วขนมจีนน้ำยาคุณเยเรืองเจ้าของร้านเขาตำเสิร์ฟมากว่า60ปีแล้วใบหน้ายิ้มแย้มสุดๆเลิศๆจึ้งๆไปเลยอารมณ์ดียิ้มแย้มจึงดูไม้แก่ส่วนร้านรับเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงถึง4โมงเย็นใครไปเยือนสกลนครต้องแวะไปตำนะคะมาต่อกันที่ร้านปลาริวกิ่วปิ้งที่ตลาดสารเจ้าโรงทองจังหวัดอ่างทองพิกัดใกล้ธนาคารออมสินหน้าวัดนางในธรรมิกรามจัดว่าเป็นของอร่อยประจำตลาดที่แม้หน้าตาจะธรรมดาแต่รสชาติรสมาพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรเฉพาะที่ใครได้ชิมก็ต้องติดใจร้านนี้เขาขายมายาวนานกว่า45ปีละราคาถุงละ20บาทสำหรับปลาริวกิ่วเป็นอาหารว่างพื้นบ้านโบราณลักษณะแผ่นกลมบางทำจากเนื้อปลาวาฬหรือปลาแดงผสมแป้งและเครื่องปรุงนำตากแห้งเป็นการแปรรูปเพื่อถนอมอาหารส่วนน้ำจิ้มก็มีน้ำตาลปี๊บน้ำส้มสายชูและพริกสูตรเฉพาะไม่เหมือนใครวิธีการปิ้งหรือก็จะใช้เตาถ่านโดยคุมไฟไม่ให้แรงเกินและคอยกลับแผ่นปลาไปมาผลลัพธ์ก็คือได้รสหวานเผ็ดเปรี้ยวกลมกล่อมอย่างลงตัวร้านนี้เขาเปิดทุกวันยกเว้นวันฝนตกมาปิดท้ายกันเทเมนูสิ้นคิดแต่ต้องติดใจกับผัดกระเพราพามาที่ร้านกระเพรา20อยู่ใกล้สี่แยกวุ้นวายถนนสีหรัตน์เดชโชชัยซอย14จังหวัดเพชรบุรีร้านนี้รสชาติจัดจานครบรสราคาประหยัดหากอยากทานแบบห่อกลับบ้านร้านนี้เขาขายเป็นห่อห่อละ27บาทเท่านั้นถ้าเพิ่มท็อปปิ้งไข่ดาวไข่ต้มก็ฟองละ7บาทหมูยอกุนเชียงชิ้นละ5บาทแต่ละห่อบอกเลยว่าอัดแน่นไปด้วยข้าวเปล่าถ้วยโตและผัดกระเพราราดให้เต็มเท่ล่าสุดมีเมนูพิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือข้าวผัดกระเพราหมูกรอบเป็นอาหารตามสั่งกล่องละ55บาทก็เพราะเครื่องในกระเพราเนื้อก็มีให้เลือกด้วยส่วนร้านนี้ก็เปิด11นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง5ทุ่มใครอยากอร่อยง่ายๆก็ต้องไปตำนะจ๊ะ
0: น่าทานไปหมดเลย
1: ฟู้ดสตรีท
0: นะใช่แล้วราคาถูกด้วย
1: ครับ
0: เอาละค่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าเราจะมาคุยเรื่องวัคซีนที่จำเป็นสำหรับรุ่นใหญ่วัยเซียนอย่างเรามีวัคซีนอะไรบ้างกลับมาค่ะ
6: สบายทำไมป้าปี๋กินครับ
7: ให้จำรุ่นดีครับ

0: ทำให้ไข่เจียวรสดี
1: หอมอร่อยในพริบตาเลย
2: แบบนี้ต้อง
3: ลักกี
0: ้รสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลาน
4: อนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
2: มือนิ้วหนูจะรอดไหม
5: หรือว่าปาสเตอร์จะมาไว้ก่อนไหม
2: เกียมละร้านอาหารไทยเมืองนอกเจอแน่เดี๋ยวผมจะทำอันที่สเปเชียลเจ๊ใจบอกว่าทำทำไม
6: เปรี้ยวปากเสาร์นี้เต๋อจอยบุกย่านพระราม4กับคาเฟ่สุดฮอตที่เป็นการคอลแลบของสายกาแฟและสายเฮลตี้ไปต่อกับร้านอาหารเหนือสุดลำปางปิดท้ายด้วยอาหารอีสานสุดแซ่บบอกเลยว่าเด็ดทุกร้านค่ะ

0: ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนติน6มิลลิกรัม
1: นั่นนะวิตาเดย์
2: ใช้สูตรธรรมดาผ้าเหม็นอับซักซ้ำยิ่งเปลืองตัง
3: ดูนั่น
4: ไม่อยากซักซ้ำเต้าดาวนี่หอมนาน
2: ต้านกลิ่นอับสีเท่าดาวนี่หอมนานเกินค่า
5: โนดเมติกฝาน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
6: นี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไวเซียน
7: ในช่วงนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนของผู้สูงวัยซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับวิทยากรของเราในวันนี้ครับมาจากสถานเสาภาสภากาชาติไทยแพทย์หญิงสุดาพันรินหรือคุณหมอรุ้งครับสวัสดีครับคุณหมอรุ้ง
8: สวัสดีค่ะคุณหมอ
9: ดีพี่ตุ๊กแล้วก็อาจารย์เชนค่ะ
7: ครับผม
8: ถามเลยเหตุผลสำคัญที่รุ่นใหญ่วัยเซียนควรจะต้องฉีดวัคซีนเนี่ยเพื่ออะไรคะ
9: มีเหตุผลหลักๆอยู่3อย่าง
8: ค่ะ
9: นะคะอย่างที่1ก็คือว่าพอเราอายุมากขึ้นนะคะในส่วนของอวัยวะต่างๆมันก็
8: เสื่อมลง
9: ตาไม่ค่อยเห็นนะคะหูไม่ค่อยได้ยินจะลุกจะนั่งอดโอยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็เช่นเดียวกันมันก็เสื่อมไปตามอายุเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอภูมิคุ้มกันร่างกายเสื่อมเวลาที่มีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อเราก็จะติดได้ง่ายแล้วก็มีโอกาสที่จะติดรุนแรงเพราะฉะนั้นวัคซีนก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยป้องกันเรานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเหตุผลข้อที่หนึ่งเหตุผลข้อที่สองนะคะวัคซีนหลายๆอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าฉีดเข็มเดียวแล้วป้องกันได้ตลอดชีวิตยกตัวอย่างง่ายๆนะคะพี่ตุ๊กกับอาจารย์เชนเคยฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก
8: พี่ไม่เคยฉีด
9: เราต้องเคยตอนเด็ก
8: ๆต้อง
9: ถูกไหมคะ
8: บาดทะยัก
9: คอตีบไอกรนหยอดโปลิโ
8: อหยอด
9: คุ้นๆไหมคะแล้วรับวัคซีนบาดทะยักครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
8: ่ก็เมื่อตอนเด็กๆนั่นละมั้งคะ
7: ผมตอนโดนหมากัด
8: ตอนเหรอ
9: เกิน10ปีไหมคะเกิน10ปีไหมคะอาจารย
7: ์ไม่ถึงฮะ
9: ไม่ถึงสิ
7: เพิ่งโดนกลับไปไม่นานนี
8: ่อ๋อเหรอของพี่ตั้งแต่เด็กอะค่ะ
9: ค่ะเพราะว่าหลายๆท่านค่ะพอเรารับวัคซีนตอนเด็กๆครบแล้วนะคะแล้วเราก็คิดว่ามันจบแล้วแต่ในความเป็นจริงวัคซีนหลายๆชนิดต้องกระตุ้นอย่างเช่นวัคซีนป้องกันคอตีบไอกรนบาดทะยักควรจะต้องกระตุ้นทุก10ปี
8: ทุก10ปี
9: เพราะฉะนั้นเหตุผลข้อที่2ก็คือวัคซีนบางชนิดต้องมีการกระตุ้นเหตุผลข้อที่3ก็คือว่าณปัจจุบันมีวัคซีนใหม
8: ่
9: ๆมากกว่าในสมัยก่อนนะคะอย่างเช่นวัคซีนป้องกันโรคมูสวัดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเรียกวัคซีนป้องกันติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งป้องกันแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะคะวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนะคะวัคซีนไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กแล้วแต่เป็นเรื่องของคนทุกวัยรวมถึงผู้ใหญ่และผู้สูงอายุด้วย
8: อันนี้ดีวัคซีนแก้ไข้เลือดออกเนี่ยเพราะว่าเพิ่งมีนะ
9: คะ
8: เมื่อก่อนนี้คนเป็นไข้เลือดออกที่ปอเป็นจนเสียชีวิตเลยไง
7: พอสูงวัยและภูมิต้านทานมันลดเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าคน2คนได้รับเชื้อเดียวกันแต่อีกคนเป็นอีกคนไม่เป็น
9: เป็นไปได
8: ้
9: ค่ะ
8: ซึ่งภูมิคุ้มกันนี่มันสร้างได้ด้วยวัคซีนใช่ไหมคะ
9: ที่จะเกิดขึ้นจากการติดเชื้อนะคะมันก็จะเกิดจากการที่รับเชื้อเข้ามาแล้วร่างกายก็จะสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแต่ว่าในระหว่างที่เราติดเชื้อเนี่ยบางคนก็คืออาจจะมีอาการน้อยอาจจะมีอาการมากอาการรุนแรงบางคนอาจจะเสียชีวิตนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาหายเขาหายก็จะมีภูมิคุ้มกันวัคซีนก็คือสิ่งที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเหมือนกับเป็นทหาร
8: ซึ่งจริงๆแล้ว
9: ซ้อมรบ
8: จริงๆแล้วดีนะพี่ว่าคือพี่เนี่ยพยายามฉีดวัคซีนอะไรก็แล้วแต่ที่เขาแนะนำ
7: เลยฮะ
8: พี่เนี่ย
7: ทุกอย่างเลย
8: พี่ชอบไปโรงพยาบาลฉีดวัคซีนจริงๆเพราะพี่กลัวเป็นเวลาเป็นแล้วเป็นเยอะอะไรอย่างเงี้ย
7: ผมไม่ค่อยฉีด
8: ไม่ฉีดเลยใช่ไหมพ
7: ี่
8: ฉีดตั้งหลายตัวที่คุณหมอพูดมา
7: ใช่
8: มีวัคซีนอะไรที่จำเป็นที่คนแก่วัยเซียน

0: จำเป็นจะต้องฉีดค่ะคุณหมอแล้วต้องที่หมายความว่าต้องฉีดทุกปีทุกปีอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะถ้าเราแบ่งคำแนะนำระดับของวัคซีนนะคะเหมือนสัญญาณไฟจราจรเขียวเหลืองแดงเขียวก็คือแนะนำฉีดโลดนะคะ
2: ต้องฉีดเลย
1: ฉีดโลดอันนี้แนะนำยังไงก็แนะนำถ้าเหลืองเนี่ยก็คือจะเป็นระดับแนะนำแต่อาจจะลงมานิดนึงส่วนถ้าแดงนี่ก็คือต้องหยุดละไม่แนะนำให้ฉีดตัวที่เป็นสี
0: เข
1: ีย
0: ว
1: จะมีอยู่2ชนิดหนึ่งไข้หวัดใหญ
0: ่
1: ฉีดได้ตั้งแต่อายุ6เดือนขึ้นไปแล้วก็ฉีดได้ไม่ว่าเราจะมีโรคประจำตัวใดๆเป็นวัคซีนที่แนะนำไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ติดแต่ช่วยลดความรุนแรงลดโอกาสเชื้อลงปอด
0: พี่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีพี่ไม่เคยเป็นไข้หวัดใหญ่เลยเดี๋ยวขอก่อนพี่ไม่เคยเป็นไข้หวัดใหญ่เลยแต่ว่าเป็นหวัดบ้างนิดหน่อยมีน้ำมูกไหลมีไอนิดหน่อยแต่สองสามวันหาย
2: ไข้หวัดเล็ก
0: หายเกี่ยวไหมคะอย่างนี
1: ้เกี่ยวค่ะก็คือวัคซีนช่วยนะคะอย่างที่บอกก็คือว่าถ้าเราเป็นรุ่นใหญ่อย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่เราติดเชื้อแล้วเชื้อจะลงปอดจะสูงมากไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยระบาดได้ทั้งปีเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากเลยเพราะว่าอายุ65ปีขึ้นไปสามารถรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ฟรี
0: ฉีดเถอะ
1: ที่โรงพยาบาลของรัฐ
0: คอนเฟิร์มเลยว่าฉีดแล้วดี
1: นอกจากนี้อีกอันนึงคอตีบไอกลบาดทะยักวัคซีนบาดทะยักเมื่อกี้
0: จำเป็นเลยเหรอ
1: เป็นสีเขียวเลยค่ะเพราะว่าเชื้อบาดทะยักเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าโดนตะปูตำสนิมเขิดถึงจะมีเชื้อบาดทะยัก
0: หรือโดนหมาโดนแมวกัด
1: แต่ในความเป็นจริงเชื้อบาดทะยักอยู่กับดินอยู่กับพื้นซึ่งก็บางทีเรามีงานอดิเรกทำสวน
0: พี่ทำสวนเลย
1: มันก็
0: แล้วไม่ได้ใส่ถุงมือ
1: มีทางเข้าของเชื้อแล้วก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได
0: ้
1: นี่คือบาดทะยักนะคะนอกเหนือจากบาดทะยักก็จะมีเรื่องของคอตีบก็เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงไอกรนหลายๆคนบอกเอ๊ะมันป้องกันอะไรหมอป้องกันนอนกรนได้ไหมใช่ไหมคะแต่ไอกรนเนี่ยนะคะสมัยก่อนเขาเรียกว่าโรคไอร้อยวันคนไข้จะมาด้วยเรื่องของอาการไอไม่หายสักทีบางทีไปนึกว่าเป็นกรดไหลย้อนแล้วก็ไอเป็นหลอดลมอักเสบแต่ว่าเราพบว่าจากข้อมูลการสื่อสารในประเทศไทยนะคะในคนที่ไอเกินกว่า3เดือนนะคะไปตรวจนะพบว่ามีหลักฐานการติดเชื้อไอกรนอยู่ประมาณ 14-15% ถัดมารองลงมาเป็นวัคซีนกลุ่มแนะนำนะคะก็จะอย่างเช่นวัคซีนป้องกันงูสวัด
0: ฉีดแล้ว
2: ฉีดแล้วฉีดแล้วโอเค
1: ปอดอักเสบ
0: ฉีดแล้ว
2: ฉีดแล้วฉีดเข็มแล้ว
1: มากนะคะไข้เลือดออกปัจจุบัน
0: ไข้เลือดออก
1: อายุตั้งแต่4ปีขึ้นไปก็สามารถฉีดได
2: ้
0: แล้วอยู่ไปได้กี่ปีคะ
1: วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกณปัจจุบันฉีด2เข็มห่างกันอย่างน้อย3เดือนป้องกันอย่างน้อย 5-7 ปีโดยที่ยังไม่ต้องกังวล
0: ได้ต้องนานค่ะ
2: ทีนี้อีสุกอีใสครับหมอเขาบอกว่าถ้าเป็นแล้วจะไม่เป็นอีกจริงไหมครับ
1: โดยทั่วไปนะคะถ้าเราติดอีสุกอีใสแล้วเรามักจะไม่เป็นซ้ำแต่ก็มีบางส่วนนะคะที่เป็นซ้ำแต่นะคะคนส่วนใหญ่มักจะไม่เป็นซ้ำและไม่ได้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันอีสุกอีใสถ้าเราเคยเป็นอีสุกอีใสแต่เมื่อเราหายจากอีสุกอีใสเนี่ยนะคะเชื้อไวรัสจะซ่อนในปมประสาท
0: แล้วไม่เป็นเริมได้ใช่ไหมคะ
1: จะเป็นญาติกันแต่อีสุกอีใสจะเป็นเชื้อตัวเดียวกันที่ทำให้เกิดงูสวัด
0: เ
1: ชื้อจะหลบในปมประสาทแล้วรอวันดีคืนร้ายเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเราอ่อนแอ
2: พี่เคยเป็นอีสุก
0: มันจะเป็นขึ้นมาเป็นงูสายมาแล้วตอนเด็กๆเนี่ยจมูกพี่ที่เป็นแผลเป็นอยู่เนี่ยเพราะพี่แกะเลยเป็นแผลเป็นอีสุกอีใสแล้วก็สามารถเป็นงูสวัดได้แต่ว่าที่พี่เป็นเนี่ยโชคดีมากไม่แตกไม่เป็นเม็ดตุ่มใสไม่แสบไม่คันไม่ร้อนเพราะว่ามีภูมิแล้วนิดหน่อย
2: งูสวัดกับเริมมันตัวเดียวกันไหมครับ
1: เป็นเชื้อไวรัสที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าเอาเรียกว่าเป็นญาติกันค่ะอาจารย์คะแต่ว่าไม่ใช่ตัวเดียวกันเริมจะเป็นอีกเรื่องนึงเริมจะเป็นตุ่มน้ำใสที่ปากที่อวัยวะเพศแต่ทั้งสองตัวเนี่ยจะคล้ายๆกันก็คือว่ามักจะเล่นงานเราตอนที่ร่างกาย
0: อ่
1: อนแอบางทีอดนอนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นะคะ
1: ผ่อนไม่เพียงพอก็จะกลับขึ้นมา
2: แล้วร้อนในอ่ะร้อนใน
1: ร้อนในไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยววัคซีนคุณหมอคะแล้วอย่างรุ่นใหญ่วัยเจนที่ชมรายการอยู่แล้วอยากจะไปฉีดวัคซีนหมอแนะนำที่ไหนคะ
1: คืออย่างวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะเป็นวัคซีนที่สามารถรับได้ในผู้ที่อายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปแล้วก็รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังที่เราเรียกว่า608ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานโรคหัวใจโรคปอดโรคตับโรคไตนะคะเราสามารถติดต่อขอรับได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีวัคซีนนะคะส่วนวัคซีนอื่นๆนั้นนะคะที่เราได้คุยกันไปลองติดต่อถามโรงพยาบาลใกล้ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนเพราะว่าในปัจจุบันนะคะเรามีเรื่องของการรณรงค์เรื่องของวัคซีนมากขึ้นก็จะมีวัคซีนที่ให้บริการนะคะสถานพยาบาลใกล้บ้านเราโดยที่อาจจะไม่ได้ต้องไปไกลค่ะ
2: แล้วค่าใช้จ่ายเป็นไงครับ
1: ก็จะมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ขึ้นอยู่กับเป็นวัคซีนชนิดไหนค่ะอาจารย
0: ์งูสวัดจะแพงหน่อย
1: ค่ะ
0: งูสวัดจะแพงอ
2: ยู่ที่ตัวเล็กตัวใหญ่ด้วย
0: งูสวัดตัวกลาง กลางก็หกเจ็ดพันนะคุณเข็มนึงอ่ะ
2: หร
0: อถ้าโรงพยาบาลเอกชนนะ
2: โอ้ย
0: ใช่
2: ฉีดครึ่งตัวพออ
0: ะไร
2: นะวันนี้ต้องขอบคุณหมอรุ่งเพราะได้ประโยชน์มากๆฮะใครที่ไม่ฉีดอย่างผมเนี่ยใส่ต้องไปจัดไข้หวัดใหญ่ซะหน่อย
0: เดี๋ยวเดือนหน้าจับฉีดเลย

0: เพราะว่าจะไปเช็คอัพพร้อมกัน
1: ใช่ใช่ใช่นะนี่ขอบคุณคุณหมอรุ้งครับ
0: หมอมากขอบคุณค่ะ
1: หลังมาอีกฮะได้ประโยชน์มากๆเลยครับคำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้นะฮะเป็นธรรมดาที่ชีวิตนี้จะมีความแพ้พ่ายแต่เราก็ยังเลือกได้ที่จะไม่ยอมแพ้พ่ายอะไรง่ายๆกับชีวิตครับ
0: ต้องลองพยายามก่อนนะถ้าพยายามแล้วมันแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าบางคนไม่ได้พยายามทำอะไรก็แพ้ตั้งแต่แรกแล้ว
1: ใช่ครับผม
0: วันนี้เรา3คนต้องลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ Why don't you feel นี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใจไม่เสี่ยง

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับน้องอามธนภูมิและลูกแก้วกรกมลค่ะสามารถชมกันสดๆผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกดแอป3 Plus ได้เลยนะคะ
1: เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะครับเชื่อว่าใครที่มีญาติๆนะครับหรือว่าคนในครอบครัวไปทำงานที่จอร์แดนอิรักแล้วก็ปาเลสไตน์เชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็ต้องเป็นห่วงอะเนา
0: ะ
1: อดเป็นห่วงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับเมื่ออิหร่านได้หวนกลับมาโจมตีอิสราเอลอีกระลอกแล้วครับแฟนเพจ Facebook Royal Thai Embassy in Amman Hashemite Kingdom of Jordan นะครับได้โพสต์ประกาศสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอัมมานฉบับที่5มีใจความว่าเรื่องการปฏิบัติตนสำหรับคนไทยในห้วงความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและสหรัฐอเมริกากับอิหร่านตามที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านได้ตกลงให้มีการหยุดยิงระหว่างกันเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เดือนเมษายน2569เพื่อเจรจายุติความขัดแย้งระหว่างกันอย่างไรก็ดีเมื่อช่วงค่ำของวันที่7มิถุนายน2569จนถึงช่วงเช้าของวันที่8มิถุนายน2569อิหร่านได้เริ่มกลับมายิงจรวดโจมตีอิสราเอลผ่านน่านฟ้าอิรักและจอร์แดนอีกครั้งเพื่อตอบโต้อิสราเอลที่ดำเนินการโจมตีเลบานอนสถานเอกอัครราชทูตมีความห่วงใยในความปลอดภัยของคนไทยในจอร์แดนอิรักและปาเลสไตน์จึงขอแจ้งให้คนไทยเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นและปฏิบัติดังนี้โดยขอให้ติดตามประกาศและคำแนะนำของทางการจอร์แดนและอิรักรวมทั้งคำแนะนำจากสถานเอกอัครราชทูตอย่างใกล้ชิดเมื่อสังเกตเห็นวัตถุต้องสงสัยบนท้องฟ้าขอให้อาศัยในที่พักโดยควรออกห่างจากบริเวณหน้าต่างชั้นดาดฟ้าและระเบียงบ้านหากว่าอยู่ระหว่างการขับขี่รถยนต์ก็ขอให้พยายามจอดรถข้างทางในที่ปลอดภัยและนั่งรอในรถโดยไม่ต้องตื่นตระหนกและหากพบซากของขีปนาวุธหรือว่าโดรนที่ตกหล่นบนพื้นดินก็ขอให้รายงานต่อทางการจอร์แดนและหลีกเลี่ยงจุดเกิดเหตุดังกล่าวในระหว่างนี้หากมีการกำหนดที่จะเดินทางโดยเครื่องบินก็ขอให้ติดต่อกับทางสายการบินเพื่อที่จะตรวจสอบเที่ยวบินของตนล่วงหน้าก่อนเดินทางไปที่สนามบินด้วยทั้งนี้เมื่อวันที่7มิถุนายน2569เวลาประมาณ4ทุ่มครึ่งนะฮะอิรักก็ได้ประกาศปิดน่านฟ้าชั่วคราวเป็นเวลา72ชั่วโมงในกรณีฉุกเฉินนะครับสามารถติดต่อสถานทูตผ่านช่องทางต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook รวมถึงกลุ่ม LINE แล้วก็ WhatsApp นะครับของสถานเอกอัครราชทูตได้จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันลงชื่อสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอัมมาน
0: กลับมาต่อที่บ้านเราค่ะโครงการไทยช่วยไทย plus สำหรับร้านไหนนะคะที่ต้องการที่จะเข้าร่วมเกี่ยวกับฟู้ดเดลิเวอรี่เนาะบอกเลยว่าเตรียมตัวเลยค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกแล้วค่ะร้านไหนที่เล็งๆเอาไว้นะคะว่าจะเข้าร่วมขายอาหารผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะในโครงการไทยช่วยไทย plus อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพื่อลงทะเบียนกันในวันพรุ่งนี้วันแรกผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้ายาวไปจนถึง5ทุ่มค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมร้านค้าฟู้ดเดลิเวอรี่ไทยช่วยไทย plus 60-40 อย่างแรกเลยเนี่ยนะคะร้านจะสามารถผูกบัญชีกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่

0: Delivery ได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นค่ะซึ่งต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าใช้งานอยู่แล้วและเมื่อยืนยันสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มได้ในภายหลังนะคะดังนั้นต้องตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาเลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะสมก่อนดำเนินการสมัครด้วยนะคะเมื่อสมัครแล้วร้านสามารถตรวจสอบผลการสมัครได้ในวันถัดไปค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินร้านไหนที่สมัครและเชื่อมต่อระบบสำเร็จนะคะจะสามารถรับคำสั่งซื้อภายใต้โครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569ค่ะและรับออเดอร์ได้จนถึงวันที่30กันยายน2569เวลา3ทุ่มนั่นเองค่ะส่วนร้านไหนมีหลากหลายสาขาต้องใช้สาขาแรกในการสมัครก่อนนะคะถ้าผ่านแล้วสาขาย่อยก็จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ต่อไปผ่านแพลตฟอร์มเดียวกันกับที่สาขาหลักเลือกนั่นเองค่ะ
1: ส่วนเราในฐานะที่เป็นคนสั่งซื้อก็จะใช้ได้15มิถุนายนนะฮะรอกดกันได้เลยกับ Food Delivery ไทยช่วยไทย Plus นะครับมากันที่ข่าวดีของวงการพฤกษศาสตร์นะครับกับการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกที่อุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยครับแฟนเพจ Facebook กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เผยภาพของจักษเวทพืชดอกสีขาวบริสุทธิ์ครับรูปทรงคล้ายกับดวงดาวนะฮะซึ่งนอกจากจะเป็นพืชถิ่นเดียวของประเทศไทยแล้วยังเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกในสกุลว่านหัวสืบสกุลดิสปอรัมนะครับในวงโคชิก้าหรือว่าดองดึงในบ้านเรานั่นเองโดยการค้นพบดังกล่าวนะครับได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่19ตุลาคม2567ซึ่งนี่เป็นผลงานความร่วมมือของทีมนักวิจัยจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับภาควิชาพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ Trinity College มหาวิทยาลัยแห่งกรุงดับลินประเทศไอร์แลนด์นะครับซึ่งตอนนั้นเขาแค่ค้นพบในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติศรีลานาจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: รวมไปถึงที่อุทยานภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกแต่ว่าล่าสุดมีการค้นพบพืชชนิดนี้ในอุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะพบเห็นจักษเวทได้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกห้วยไผ่บริเวณรอยต่อป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้งนะครับที่มีระดับความสูงประมาณ850เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งระบบนิเวศเฉพาะถิ่นในบริเวณนี้เขาบอกว่ามันเป็นปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชื้นพี่ลูกเรื่องของแสงแดดต่างๆนะครับที่ทำให้พืชจักษเวทนี้สามารถที่จะเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีการค้นพบในครั้งนี้นะครับก็สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการพฤกษศาสตร์เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่านี่เป็นดัชนีที่ชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในอุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับที่นี่ยังคงทำหน้าที่เป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอันทรงคุณค่าในระดับสากลเลยทีเดียวครับ
0: ชื่นใจน้องสวยงามและชื่อเพราะมากจากเซเว่นดูสิส่วนอีกหนึ่งการค้นพบค่ะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวจะพาไปดูความตื่นเต้นเลยตรงนี้ก็ยังพูดคุยกันอยู่ว่าสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นมันยังไงมันเกี่ยวข้องกับอะไร
1: ความเชื่อต้องมาไหมหรือยังไง
0: นั่นน่ะสิ มีการค้นพบดีไอซ์ดวงตาเมืองไทยค่ะโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวนฤมิตกุลอาจารย์ประจำและผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะโดยเผยภาพถ่ายทางอากาศค่ะเนี่ยลักษณะนี้เลยเกาะวงกลมปริศนากลางพื้นที่สีเขียวริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดปทุมธานีค่ะมีรูปร่างเนี่ยคล้ายกับดวงตายักษ์จนชาวเน็ตเนี่ยเอาไปเรียกกันเลยว่าเป็นดีไอซ์ดวงตาเมืองไทยค่ะซึ่งมีความคล้ายกับเกาะลึกลับระดับโลกนะคะอย่างเอลโอโฮที่ประเทศอาร์เจนตินาโดยระบุว่าที่นี่เนี่ยนะมันคมกริบเกินไปอ่ะมันดูสิคุณดูสิเป็นแหล่งอันซีนแห่งใหม่ได้เลยซ่อนตัวเงียบโดยที่ไม่มีการบันทึกมาก่อนนะคะซึ่งต่อมาอาจารย์ก็

0: ปะดิฉันจะพาเข้าทางนู้นอย่างเดียวเลย ก็เลยได้นำเสนอเรื่องราวนี้นะคะพร้อมเร่งประสานงานไปยังท่านนายกอบจ.ปทุมธานีค่ะและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติอันนี้ไว้นะคะก่อนที่จะถูกทำลายหรือว่าได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของชุมชนแล้วอุตสาหกรรมในอนาคตนั่นเองสื่อก็เริ่มไปสัมภาษณ์ชาวบ้านแถวๆนั้นแล้วนะก็มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเมื่อก่อนที่ตรงนี้เคยมีการขุดหน้าดินไปขายก็เลยไม่แน่ใจว่าก่อนที่พบเห็นเนี่ยเป็นผลมาจากกิจกรรมมนุษย์แบบสมัยอดีตหรือเปล่า
1: ส่งผลมาถึงปัจจุบันหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิก็รอให้ผู้เชี่ยวชาญเขาลงพื้นที่อย่างเต็มที่แล้วก็มาสรุปกันอีกทีว่าเป็นยังไงแต่ว่ามันน่าติดตาม
1: อันซีนนะ
0: อันซีนสุดๆค่ะ
1: ดูแค่นี้ผมไม่แน่ใจตอนนี้คนไปเต็มตรงนั้นแล้วหรือยังนะฮะ
0: นั่นน่ะสิเดี๋ยวรออัปเดตกัน
1: เดี๋ยวรอเขาศึกษาก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่นะครับและปิดท้ายช่วงนี้ที่วันนี้เห็นเรา2คนใส่เสื้อตัวนี้นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านไปร่วมบริจาคโลหิตด้วยกันนะครับเพราะว่าวันที่14มิถุนายนที่จะถึงนี้จะเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกครับองค์การอนามัยโลกสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศสหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศและสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศได้ร่วมกันกำหนดให้วันที่14มิถุนายนของทุกปีเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกนะครับเพื่อที่จะระลึกถึงดร.คาร์ล แลนสไตเนอร์ชาวออสเตรียผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ ABO และได้รับรางวัลโนเบลในสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ในปีค.ศ.1930นะครับซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลกนะครับโดยในส่วนของสภากาชาดไทยเองครับก็ได้จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก2569ระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนายนนี้นะครับภายใต้แนวคิด One Drop of Humanity Give Blood Save Lives นะครับโลหิตทุกถุงบริจาคเพื่อมนุษยชาติให้โลหิตให้ชีวิตนะครับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ผ่านพลังของการให้นะครับจากการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อส่งต่อลมหายใจและโอกาสในการมีชีวิตใหม่ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับโดยใครที่ไปบริจาคโลหิตในช่วงกิจกรรมนี้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยรวมไปถึงที่หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ฟิกสเตชันนะครับและภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติในกรุงเทพด้วยก็จะได้รับเสื้อที่เราสวมใส่กันอยู่นี้นะครับBlood Journal Day 14 June นะครับเป็นที่ระลึกแทนคำขอบคุณจากสภากาชาดไทยด้วยครับ
0: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามอัปเดตข่าวบันเทิงสนุกๆ กันค่ะ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy Black Canyon
3: แนะนำจากกรมอนามัย
4: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
5: เด็กบีบนิดเดียวได้
6: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
7: เพื่อฟูออลายที่เพียงพอ
8: และแปรงวันละ2ครั้ง
9: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
10: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222

0: ฮลเฟรนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
1: เมื่อมีอาการจามเนื่องจากโรคภูมิแพ้ใช้ลอรีโนสตัวยาลอราทาดีนใช้บรรเทาอาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจลมพิษเรื้อรังและอาการแพ้ทางผิวหนังอย่างมีประสิทธิภาพลอรีโนสอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: อยากมีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่มันแบบโมจิครั้งแรกของดานิเย่กับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิตซีไฮยาและ BHA รู้สึกเนื้อบางเบากว่า5เท่าไม่มันผิวชุ่มชื้นนาน48ชั่วโมงดูไบรท์แบบโมจิใหม่ Dry Touch Cream 3สูตรแบบกระปุกและซองจากดานิเย่
3: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
4: นอนเมติกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
5: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
6: มิถุนาชุ่มฉ่ำกับละครใหม่ที่ช่อง3วุ่นวายฉ่ำโกงฉ่ำ

0: หลอนชำละครใหม
1: ่ได้แล้วเดี๋ยวนารีจะได้เห็น
2: เอาสิอยากเห็นใจจะขาดอะ
0: แบบชำชำ
3: อย่าทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวเรานะ
0: ทุกวัน
4: รับรองว่าเฟิงจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะอ
5: ย่าพึ่งหมอ
0: ตลอดเดือนมิถุนายน
1: เมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
6: เฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
7: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
8: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2 สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดย์แฮร์

0: Protex Icy Cool Mil X The Next Peak
1: ช่วงที่2ของข่าว3สีมาติดตามข่าวบันเทิงกันนะครับเมื่อคืนนี้ได้ดูกันหรือเปล่านะครับตอนแรกของละครเรื่องทาตรีนะครับซึ่งเปิดมาตอนแรกโอ้โหกระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญก็คือเห็นบอกบู๊กันสนั่นจอตั้งแต่ตอนแรกเลยฮะเข้มข้นกันตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับสำหรับละครทาตรีครับหลังจากออกอากาศไปตอนเดียวก็มีเรื่องราวให้ติดตามกันเยอะมากๆนะครับเพราะว่าทันทีที่ถึงบ้านโสมส่องแสงทาตรีที่รับบทโดยพลณวัฒน์เนี่ยก็ได้เจอกับยายเด็กแก่แดดอย่างรจิตจีน่ายีนาครับที่อยู่ดีๆก็มาทึกทักเรียกตัวเองว่านารีเพราะว่าความเข้าใจผิดนะครับแถมรจิตเนี่ยยังเป็นผู้รับมรดกร่วมกันกับทาตรีด้วยบรรดาญาติคนอื่นๆก็เลยมาโอ้โหเสนอหน้าเขาใช้คำนี้นะในบทบาทของการข่าว PR เขาใช้คำนี้นะมาเสนอหน้ารอรับมรดกกันเต็มไปหมดพี่ลูกคนที่ดูออกนอกหน้าที่สุดพี่น้ำฝนพี่น้ำฝนสวงสุดาที่รับบทเป็นเพทายนะครับจนน้องสาวต้องมีการแบบคอยห้ามศึกกับบรรดาญาติคนอื่นๆนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายกันแล้วนะครับแน่นอนนี่เป็นแค่การเปิดเรื่องเท่านั้นนะครับแต่ว่าความสนุกสนานเข้มข้นนะครับทำไมทาตรีถึงต้องมารับมรดกแทนแล้วจะรับได้ไหมสุดท้ายอะไรยังไงโอ้โหเรื่องราวมันอีกเยอะแยะมากมายสนุกสนานแน่นอนติดตามกันได้ในละครทาตรีโดยเฉพาะ EP 2คืนนี้นะครับ20:30 ติดตามกันได้ครับ
2: ส่วนใครที่เป็นอุญย่าอุญยายคุณอย่าลืมไปรับหลานนะคะ
1: อุญย่าอุญยายเลย
2: อ๋อหลานอยู่ไหนน้องเบบี้บลอสซัมค่ะลูกของสองสาวอุ้มแบมนั่นเองนะคะรีบรับเลี้ยงเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าโค้งสุดท้ายแล้วค่ะน้องเบบี้บลอสซัมค่ะคือตุ๊กตามัสคอตสุดคิวนั่นเองนะคะนี่ผสมผสานแม้มีหลายอย่างมากเป็นลูกผสมหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นนกเพนกวินด้วยกระต่ายยูนิคอร์นแล้วก็หมีค่ะที่มาพร้อมกับใบโคลเวอร์สีแฉกสีฟ้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีที่ตั้งใจจะส่งต่อให้กับเหล่าอุญย่าอุญยายทุกคนได้มารับหลานๆไปเลี้ยงกันนะคะนี่สำหรับใครที่ยังไม่ได้พรีออเดอร์อุ้มแบมอยากจะชวนแฟนๆเนี่ยรีบมารับหลานไปเลี้ยงกันเยอะๆเลยค่ะผ่านทาง www.thaiticketmajor.com นะคะจนถึงวันที่13มิถุนายนนี้เท่านั้นค่ะซึ่งเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันแล้วเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหาความน่ารักมาเติมเต็มหัวใจก็เข้าไปจับจองคุณหลานได้เลยนี่
1: แล้วเขาเลี้ยงง่ายนะไม่ต้องป้อนข้าวป้อนน้ำ
2: ค่ะ
1: นะฮะแค่ห้อยแล้วก็พาเขาออกไปตามที่ต่างๆเขาก็มีความสุขแล้ว
2: ใช่น่ารักมาก
1: แต่ว่าไปเราก็ยังไม่มีนะ
2: เราก็ต้องมีแล้ว
1: พอจะเหลือบ้างไหมฮะ

0: เพราะว่ามันยังไงมันเป็นแบบมีความโชคดีมีความอะไรด้วยเพราะว่ามีใบสี่แฉกนะใบคลอเวอร์
1: เราก็ต้องการอยู
0: ่เข้าเรื่องนี้อีกแล้วเนี่ยค่ะ
1: มาครับข่าวต่อไปครับมาขอแสดงความยินดีนะครับกับคนบันเทิงหลายท่านเลยทีเดียวนะครับที่ตบเท้าเข้ารับรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมนะครับประจำปี2569ครับสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและภาคีเครือข่ายนะครับได้จัดพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพระมหาเถระบุคคลและองค์กรต้นแบบที่มีความลุ่มลึกในศีลธรรมและอุทิศตนสร้างคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาสังคมและประเทศชาติโดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีนะครับในปีนี้ก็มีผู้ได้รับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์รวมทั้งสิ้น191รายไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระธีรยานมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสพระมหาเถระผู้เป็นเสาหลักและอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานนะครับพระเทพวชิรธรรมโสพลหรือว่าหลวงปู่ศิลานะครับจากวัดพระธาตุหมื่นหินพระพรหมวชิรรังสีจากวัดบวรนิเวศวิหารรวมถึงสายพระธรรมทูตต่างประเทศและพระมหาเถระต่างแดนจากสหรัฐอเมริกาเมียนมาเวียดนามไต้หวันและสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงบุคคลจากสาขาต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีพี่ปูปริศนากล่ำพินิจจากช่อง3ของเราด้วยนะครับแล้วก็ยังมีศิลปินอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นพี่นีโน่เมธนีนะครับพี่ก้องปิยะนะครับพี่ครูไก่นะครับอาจารย์สุรัตน์จงดานะครับผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วก็อีกมากมายเลยทีเดียวก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลมาณโอกาสนี้ด้วยครับ
0: มาต่อกันที่วงการเพลงกันบ้างนะคะใครที่เป็นแฟนคลับแฟนเพลงของ The Palace ค่ะเรากลับไปเที่ยวเทคกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะมีคอนเสิร์ตที่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า Time to Disco ค่ะที่จะจัดขึ้นในวันที่20มิถุนายนนี้แล้วค่ะ The Palace เตรียมพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสู่ยุค80นะคะกับค่ำคืนแห่งความทรงจำที่หลายคนคิดถึงในบรรยากาศดิสโกเทคสุด Exclusive ค่ะที่จะพาคุณดื่มด่ำไปกับแสงสีเสียงและจังหวะดนตรีในตำนานกับบทเพลงที่คุ้นหูที่ยังคงความรู้สึกเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะทุกท่วงทำนองจะชวนให้ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวไปตามจังหวะดิสโก้อีกครั้งกับคอนเสิร์ต Time to Disco The Palace ค่ะพร้อมศิลปินคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่จี้สุนทรพี่ปูอัญชลีพี่ต้นวงศกรพี่สายชนระดมกิจพี่พีรสารจุบสมัยพี่จืดมนตรีพี่เต้ยรณภพและพี่จิมวสุค่ะที่จะมาร่วมกันถ่ายทอดบทเพลงและบรรยากาศที่หลายคนยังคงประทับใจไปพร้อมๆกันนะคะนอกจากนี้ยังมีดีเจจากยุค80มาร่วมสร้างสีสันด้วยที่สำคัญคอนเสิร์ตนี้ค่ะทุกคนยังมีสิทธิ์ลุ้นรับสิทธิ์ถ่ายภาพแบบ Exclusive ร่วมกับวง The Palace จำนวนจำกัดแค่20ท่านเท่านั้นนะคะ Benefit ดีขนาดนี้ใครยังไม่มีบัตรตอนนี้สามารถเข้าไปจับจองบัตรกันได้แล้วนะคะผ่านทาง The Concert Application ค่ะหรือ www.theconcert.com นะคะคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้แล้วค่ะที่ Live House Studio รามคำแหง81นะคะและใครที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้ค่ะเรามีบัตรคอนเสิร์ตมาแจกกันด้วยค่ะโดยสามารถเข้าไปร่วมสนุกได้นะคะผ่านกิจกรรมทางแฟนเพจ Facebook ข่าว3สีได้เลยค่ะคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดผู้สนับสนุนใจดีอย่างสิงคอร์ปอเรชั่นสถานีบริการน้ำมัน PT และแอปพลิเคชัน Max มีค่ะ
1: มีคนเข้าไปร่วมเล่นกิจกรรมกันเยอะแล้วนะฟอร์มเออคุณวอร์มเลยเหรอ
0: วอร์มเลยเพราะว่าฟิลดิสโกเทคเนี่ย
1: เป็นฟิลที่คิดถึง
0: เลยเหรอคือก็คือยังได้ยินเพลงยังอะไรอยู่บ้างแต่ว่าถามว่าอายุอานามตอนที่เข้าเทคก็คือไม่ใช่
1: นะ
0: คุณแม่คุณพ่อไปดิฉันจำได้เลยเดอะพาเลท
1: ก็อ้างคุณแม่คุณพ่อไปนะฮะเอาสนุกแน่นอนนะครับทั้งฟังเพลงแล้วก็เชื่อว่าแค่ไปฟังพี่ๆเขาพูดคุยกัน
0: อ
1: ่ะ
0: ก็มาแล้ว
1: มันแล้วจริงๆนะครับเอาปิดท้ายช่วงนี้คุณผู้ชมแฟนๆช่อง3ผมว่าน่าจะต้องจำน้องคนนี้ได้คุณจำวลีนี้ได้ไหมดูปากนัชชาสิคะน้องนัชชาลูกสาวพี่บ๊อบนัททีนะครับล่าสุดเรียนจบไฮสคูลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองจากโรงเรียนที่ว่ากันว่าเข้ายากที่สุดในโลกครับคือขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆคือน้องเก่งมากๆนะครับนี่เลยวลีนี้ดูปากนัชชานะคะเมื่อก่อนน้องมีรายการสอนภาษาอังกฤษทางหน้าจอช่อง3ตอนเย็นๆแล้วก็คือมันเป็นแบบช่วงเวลาที่ทำให้เด็กๆหลายคนเยาวชนตอนนั้นน่ะสนใจเรื่องภาษาอังกฤษขึ้นมาเลยนะพี่ลูกนะซึ่งน้องเก่งมากๆหลายคนอยากพูดภาษาอังกฤษตามน้องนัชชาได้แล้วน้องก็ เก่งหลายด้านจริงๆคือไม่ใช่แค่อังกฤษจีนน้องก็เก่งคือตอนนี้ทราบว่าได้หลายภาษาเลยนะครับน้องณัชชาเป็นลูกสาวของพี่บ๊อบนะครับหรือว่าพ่อบ๊อบนะครับพิธีกรผู้ประกาศคนเก่งกับภรรยาก็คือพี่เฮียงเอาจริงๆบ้านเนี้ย
0: เก่งทั้งบ้าน
1: เก่งทั้งบ้านแล้วม
0: ี
1: น้องแฝดอีกพูดพร้อมเผาอีกก็เก่งมากแล้วเขาสอนลูกดีมากหลายคนติดตามอยู่ทางโซเชียลอยู่แล้วนะครับตอนนี้น้องณัชชาโตเป็นสาวแล้วแล้วก็เรียนเก่งมากๆด้วยโดยน้องไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่ Groton School รัฐแมสซาชูเซตส์นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนดังที่ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่สอบเข้ายากที่สุดในโลกในปี2566ซึ่งน้องณัชชาตอนที่สอบเข้าได้เขาบอกว่าเป็น1ใน19คนนะที่สามารถสอบเข้าไปเรียนโรงเรียนนี้ได้ในปีนั้นนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยฮะพ่อบ๊อบเผยภาพนี้ออกมานะครับเป็นการโพสต์ภาพคู่กับลูกสาวน้องณัชชาในวัย17ปีที่ถือประกาศนียบัตรจบไฮสคูลด้วยเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองนะครับโดยในวันรับใบประกาศนียบัตรน้องณัชชาก็เลือกห่มสบายสีขาวนะครับเป็นสบายลูกไม้สีขาวสวยมาก
0: ซอฟต์พาวเวอร์ไปอีก
1: รับรางวัลด้วยความภาคภูมิใจนะครับพ่อบ๊อบบอกว่าน้องเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าตอนที่สอบติดโรงเรียนนี้น้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าหนูจะเป็นนักเรียนไทยเพียงคนเดียวในโรงเรียนเนี่ยนะแต่หนูจะทำให้คุณครูทุกคนรู้น้องทำได้จริงๆเก่งมากๆนะครับสำหรับน้องณัชชานะครับขอแสดงความยินดีกับน้องณัชชาแล้วก็ครอบครัวด้วยพี่บ๊อบพี่เฮียงด้วยนะครับยินดีผ่านหน้าจอด้วยนะครับพี่บ๊อบพี่เฮียงครับ
0: เติบโตมาอย่างดีจริงๆนะคะลูกขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนึงนะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆจากจังหวัดจันทบุรีมาฝากกันค่ะกลุ่มแม่บ้านในชุมชนจันทบุรีค่ะเขานำเศษกกที่เหลือจากการทำเสื่อมาเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จะเป็นอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะคะ
2: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
3: ๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
2: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
5: แค่10บาท

0: ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนติน6มิลลิกรัม
1: นั่นนะวิตาเดย์
2: เฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
3: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
4: งานแฟร์เฟอร์นิเจอร์จัดใหญ่กลางปีหลากหลายเฟอร์นิเจอร์ครบของแต่งบ้านเพียบ Home Living Expo อย่าพลาด 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impactเมืองทองธานี
5: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
2: แคร์เพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรักเฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
6: มีเศษอาหารติดที่เดิมตลอดหรือเปล่าเรามีข่าวดีมาบอก
7: ข่าวดีอะไรหรอ
6: ตอนนี้คอลเกตจัดแคมเปญตรวจฟันฟรีง่ายๆเพียงแค่สแกน QR โค้ดจองนัดตรวจฟันฟรีถึง30มิถุนายนนี้
8: กินแบบไหนดีนะ
9: กาแฟดำ
8: ลาเต
9: ้ม็อกค่ะ
8: ม็อกโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัว
9: หอมใช
8: ่ชอบแบบไหนก็โดน
6: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
10: โรงพยาบาลนวเวศก๊าซหุงต้ม PT อลูแม็ก
11: ที่ผมถืออยู่ในมือณขณะนี้นะครับคือเสือกกจันทบูรณ์หัตถกรรมขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรีโดยในการทอเสือ1ผืนเนี่ยจะต้องใช้ต้นกกเยอะมากๆแต่ก็จะเหลือเศษชิ้น

0: ส่วนเยอะเช่นกันเพราะว่าจะต้องตัดแต่งให้ได้ตามรูปทรงที่ต้องการนะครับเลยเป็นจุดเริ่มต้นให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาอยากจะต่อยอดโดยการใช้ต้นกกให้ได้มากที่สุดเลยนำมาสร้างเป็นชิ้นงานเครื่องประดับดีไซน์สุดเก๋แต่ยังคงอัตลักษณ์ท้องถิ่นความเป็นไทยที่สำคัญพวกเขาพร้อมผลักดันสิ่งเหล่านี้ไปสู่เวทีโลกจะเป็นยังไงนั้นไปลุยกันเลยครับ
1: ออมูลจิวเวลรี่หัตถกรรมท้องถิ่นกับไอเดียที่ต้องการใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติให้คุ้มค่ามากที่สุดด้วยการนำเศษชิ้นส่วนที่เหลือจากการทอเสื้อกกจันทบูรณ์นำมาอัพไซเคิลใหม่เพื่อสะท้อนวิถีชุมชนท้องถิ่นของคนจังหวัดจันทบุรีให้กลายเป็นเครื่องประดับที่ร่วมสมัย
2: ออมูลจิวเวลรี่เกิดจากการที่เราค่ะได้เห็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรีก็คือเสื้อกกจันทบูรณ์ค่ะว่ามันมีความงดงามยังไงเราก็รู้สึกว่าทำยังไงที่อยากจะให้คนรุ่นใหม่หรือนักท่องเที่ยวอะค่ะรู้จักเสือกกจันทบูรณ์ให้มากขึ้นในมุมมองที่แปลกใหม่เพื่อที่จะยกระดับมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆเนี่ยใช้เสือให้คุ้มค่าที่สุดแต่ไม่ว่ามันจะวางยังไงเนี่ยมันมักจะมีเศษเสือกกอะค่ะเป็นชิ้นส่วนเล็กๆอะหลงเหลืออยู่เสมอมันก็เลยเกิดการที่ว่าเฮ้ยพวกเนี้ยคือพี่ไม่ได้มองเป็นขยะแต่พี่มองมันเป็นเหมือนวัตถุชิ้นเล็กๆที่เราอยากจะเพิ่มมูลค่าตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะทำยังไงให้มันจะสามารถเป็นรูปร่างรูปทรงได้ก็ลองเอากรรไกรลองเอาคัตเตอร์ตัดปรากฏว่าเส้นปกอะค่ะมันแตกออกจากกันพี่ก็เลยลองใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าเลเซอร์คัตติ้งก็คือเครื่องเลเซอร์ค่ะเอามาตัดมีคำถามเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากมันจะใช้ได้นานไหมมันเป็นเสือกกมันเป็นเส้นใยธรรมชาติคำตอบคือมันใช้ได้ไม่นานค่ะเพราะว่าถ้ามันไม่ได้ถูกเก็บรักษาเช่นถ้ามันไปโดนน้ำเนาะหรือโดนแสงแดดจัดๆทำให้เสือซีดได้โดนน้ำทำให้เส้นกกหลุดออกจากกันได้แต่ว่าเราอยากนำเสนอความงดงามที่มันผ่านกระบวนการภูมิปัญญาหรือวิถีชีวิตของป้าๆค่ะเรานำเสนอความงามตรงนี้คำหนึ่งที่เราอยากจะทำหรือว่าเป็นแรงผลักดันที่เราทำเสือกกในรูปแบบเครื่องประดับเนี่ยเพราะเคยถามป้าว่าป้าแก่แล้วอ่ะลูกหลานก็มีอาชีพทำไมป้ายังนั่งทอเสืออยู่ป้าบอกพี่ว่าก็ป้าละ
1: ออมูลจิวเวลรี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องประดับเท่านั้นนะครับแต่เป็นการผสมผสานการทำงานของคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าไว้ด้วยกันในรูปแบบที่คงเดิมอัตลักษณ์ท้องถิ่นแต่เพิ่มการใช้งานและดีไซน์ที่เป็นตัวเลือกให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
0: ปัจจุบันออมูลที่กุ๊กทำมากี่ปีแล้วครับเปิดมานานยังครับ
2: ก็ตอนนี้เข้าปีที่4แล้วค่ะกระแสตอบรับดีมากค่ะเพราะว่ายังมีกลุ่มคนที่รักงานคราฟต์อยู่ก็เลยทำให้เกิดไอเดียแล้วก็ได้คำแนะนำจากลูกค้ามากมายที่จะเอาไปพัฒนาต่อไปค่ะ
1: หากใครที่สนใจเครื่องประดับจากเศษเสือกกก็สามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage อมูลธีรพัฒน์จันทรัตน์รายงาน
3: สวยมากผู้หญิงน่าจะชอบด้วยน่าจะเบาหน้าดูขอบคุณน้องเจ้านายด้วยนะครับ
4: ส่วนวันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดแฮและผลิตภัณฑ์รัชชาวิเซียนวานพรีเซรั่มด้วยค่ะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับ

0: โป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะยังคงเป็นปมร้อนนะคะการตรวจสอบการทุจริตจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายที่ส.ส.แบงค์สุพนัทออกมาเปิดผลสอบไปก่อนหน้านี้ออกมาจี้ถามว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณชัชชาติหรือเปล่าวันนี้คุณชัชชาติและทีมงานค่ะตั้งโต๊ะแถลงข่าวย้ำเหมือนเดิมบอกว่าจริงๆคดียังไม่มีข้อยุติเลยและบทการลงโทษที่ออกมาตัดเงินเดือน 2% แค่600 บาทคุณชัชชาติบอกว่ายังไม่มีการดำเนินการใดๆเลยนะคะยังให้กลับไปสอบเพิ่มด้วยซ้ำล่าสุดคุณชัชชาติชี้แจงเรื่องนี้ก่อนลงพื้นที่หาเสียงค่ะนำทีมงานอดีตรองผู้ว่ากทม.มาตั้งโต๊ะแถลงย้ำว่าคดีนี้ยังไม่มีข้อยุติอย่างเป็นทางการเป็นเพียงข้อเสนอจากคณะกรรมการสอบสวนในชั้นต้นยังไม่ได้รับการรับรองเป็นคำวินิจฉัยสุดท้ายเลยขณะที่คณะกรรมการได้ตีกลับเรื่องให้ทบทวนใหม่เนื่องจากเห็นว่ายังไม่สามารถยอมรับผลการพิจารณาในชั้นต้นได้ขณะนี้ปปช.ได้สอบสวนอยู่หากได้ผู้ว่าคนใหม่ก็ขอให้ลุยสอบเต็มที่คุณชัชชาติยังบอกด้วยค่ะว่าคดีนี้มีความเชื่อมโยงกับอีกคดีหนึ่งก็คือกรณีซ่อมรถโดยสารของกทม.คดีซ่อมรถบัสทิปมีบุคคลบางส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในกลุ่มเดียวกันส่วนประเด็นที่มีข้อข้องใจเรื่องการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่มีความผิดวินัยไม่ร้ายแรงจำนวน12คนหักเงินเดือนแค่600 บาทนั้นคุณชัชชาติก็ชี้

0: จงว่าตัวผมไม่เคยเห็นชอบกับการหักเงิน600บาทแต่ได้เห็นชอบให้นำกลับมาพิจารณาใหม่ด้วยซ้ำค่ะ
1: คือผมไม่ได้แย้งจำนวนเงินหรอกผมแย้งวิธีการสอบสวนเลยว่าคุณไปสอบสวนยังไงเพราะไอ้ตัวเงินมันสุดท้ายมันคือผลของการสอบสวนมันที่เราให้ทบทวนเนี่ยคือทบทวนกระบวนการสอบสวนไงคือก็ถือว่ารับไม่ได้ฮะผลสอบสวนนั้นรับไม่ได้ก็ให้ไปสอบสวนใหม่จากเต็มที่แต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นระบบที่เขาทำมาอย่างนี้อยู่ดีผมจะไปสั่งให้ไล่ออกเลยอ่ะทั้งที่ใจแต่อยากไล่ออกนะก็ทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามีกระบวนการที่ต้องมีกรรมการอยู่ขั้นสุดท้ายก็ต้องให้กรรมการกกซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิแล้วก็มีประสบการณ์หลายด้านเนี่ยสรุปซึ่งผมว่าท่านเองก็รับไม่ได้เหมือนกันนะคืออย่าไปมองว่าเราอ่อนข้อผมว่าเราทำเต็มที่นะในกรอบที่เรามีแล้วก็แต่ว่าประเด็นที่ถามว่าจบแล้วก็ยังไม่จบ600บาทก็ยังไม่ได้จบแต่ว่าปรับไปก่อนเพราะว่าอย่างน้อยมีโทษมาต้องทำก่อน
0: ส่วนประเด็นที่คุณแบงก์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าคุณชัชชาติเป็นคนลงนามในคำสั่งนี้อาจารย์ทวิดาอดีตรองผู้ว่ากทมนะคะก็อธิบายเพิ่มเติมบอกว่าคดีนี้ยังไม่เป็นข้อยุติเลยผู้ว่าเพียงแค่เซ็นรับทราบผลการสอบสวนและสั่งการให้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นระยะไม่ได้ปล่อยให้เรื่องสิ้นสุดลงตามผลการสอบสวนเบื้องต้นค่ะขณะที่ด้านคุณแบงค์สุพนัสสสพรรคประชาชนนะคะซึ่งเป็นคนออกมาเปิดเผยผลสอบบอกว่าได้ฟังทั้งคุณชัชชาติและอาจารย์ทวิดาชี้แจงเบื้องต้นไปเมื่อวานนี้แล้วก่อนที่จะมีการแถลงข่าวเมื่อครู่นี้ค่ะคุณแบงค์ได้โพสต์ข้อความตั้งคำถาม12ข้อบอกว่าอยากจะให้เคลียร์กันให้ชัดๆอันนี้ยกตัวอย่างบางข้อท่านผู้ชมเห็นนะคะบอกว่าคณะกรรมการสอบสวนวินัยอาจารย์ชัชชาติเป็นคนเซ็นแต่งตั้งเองใช่หรือไม่คณะกรรมการสอบสวนชุดที่อาจารย์ชัชชาติแต่งตั้งมีมติปรับ600บาทจริงใช่หรือไม่ส่งรายงานให้อาจารย์ชัชชาติรับทราบเห็นชอบใช่หรือไม่รวมไปถึงอีก17โครงการทำไมถึงยังไม่สอบยังมีอีกหลายๆข้อนะคะซึ่งก็จะเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวเนื่องกันพร้อมกับระบุว่าการทุจริตเรื่องนี้ผมไม่ขอปล่อยผ่านนะครับและขอให้ชี้แจงชัดๆเรียงข้อจะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วคนที่เอาจริงกับการทุจริตคืออาจารย์ชัดชาติหรือกกกันแน่ค่ะส่วนเรื่องแชทหลุดอธิบดีกรมการปกครองช่วยน้ำเงินด้วยปรากฏว่าวันนี้คุณวิโรจน์คุณเฉลิมพงศ์ส.ส.พรรคประชาชนและทนายอั๋นบุรีรัมย์นะคะไปยื่นหลักฐานขอให้ปปช.ตรวจสอบอธิบดีกรมการปกครองแล้วค่ะล่าสุดคุณวิโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเรื่องนี้สามารถพิสูจน์ได้ในระบบดิจิตอลว่าแชทที่หลุดออกมาเป็นแชทของอธิบดีกรมการปกครองท่านเป็นคนพิมพ์เองใช่หรือไม่ว่าให้ช่วยนำเงินด้วยเรื่องนี้มองว่าเป็นไปไม่ได้ที่อธิบดีจะไม่รู้มาก่อนแล้วก็ทราบมาด้วยนะคะว่านายกไม่สบายใจกับอธิบดีท่านนี้ซึ่งมีกระแสข่าวว่าตัวอธิบดีไม่ได้รับฟังการบังคับบัญชาของนายกเพราะมีผู้สนับสนุนหลักอยู่เบื้องหลังคนคนนี้เป็นคนที่นายกเกรงใจถึงขั้นสามารถเตะก้นนายกได้ค่ะ
2: ผมทราบมาว่าทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็รู้สึกไม่สบายใจกับท่านอธิบดีท่านนี้เนาะนะครับก็มีคนบอกผมว่าอธิบดีท่านเนี้ยก็ไม่ได้จะรับฟังนะครับการบังคับบัญชาของท่านนายกเท่าไหร่หลายคนก็บอกว่าเพราะคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเนี่ยของท่านอธิบดีเนี่ยจริงเท็จเป็นประการใดไม่รู้นะเขาบอกเป็นคนที่นายกรัฐมนตรีเกรงใจและเป็นคนที่สามารถที่จะเตะก้นนายกรัฐมนตรีได้ด้วยนายกรัฐมนตรีท่านก็คงต้องใช้ความกล้าหาญแหละในการตัดสินใจจะปล่อยให้พฤติกรรมเหล่านี้นะครับมันเกิดขึ้นโดยที่ก็ยังหน้าชื่อตาบานทำงานได้ผมว่าก็คงไม่ถูกต้อง
0: ด้านคุณเฉลิมพงศ์ส.ส.พรรคประชาชนบอกว่าตนเองในฐานะส.ส.พื้นที่จังหวัดภูเก็ตพบว่าช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาสัมผัสได้ถึงระบอบสีน้ำเงินการสั่งการเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ระดับรองผู้ว่าราชการที่มีการไปซื้อเสียงกันในพื้นที่จนไปถึงระดับอธิบดีชี้ให้เห็นชัดว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาไม่มีความโปร่งใสค่ะและหลังจากนี้จะไปยื่นให้กกต.ตรวจสอบด้วยนะคะวันนี้คุณวิโรจน์ยังแซวๆบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็จะเป็นผลดีต่อคุณแสวงเลขาธิการกกต.ด้วยนะคะถ้าหากมีการตรวจสอบอย่างจริงจังค่ะพูดถึงกกต.วันนี้มีพิธีบวงสรวงมีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบการสถาปนา28ปีนะคะแต่ไฮไลท์ก็ไปอยู่ที่คุณแสวงนี่แหละค่ะเพราะว่าท่านถูกประเมินอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะผ่านการประเมินหรือเปล่าด้วยวันนี้คุณณรงค์กลั่นวารินประธานกกต.ค่ะพูดถึงขั้นตอนผลการประเมินการปฏิบัติงานของคุณแสวงบุญมีเลขากกต.บอกว่าเมื่อมีข้อโต้แย้ง เพื่อความรอบคอบกกต.จึงมีมติให้นำข้อเท็จจริงข้อกฎหมายต่างๆส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขากกต.ในกรณีนี้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดไหนตอนนี้รอความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎี

0: ฎีกาอยู่ยืนยันว่าเลขากกต.ไม่ได้เป็นหนังหน้าไฟเพื่อรับแรงประทะช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาค่ะ
1: ขั้นตอนการประเมินเลขาเนี่ยกกต.ก็มีมตินะฮะว่าเอาข้อที่จริงข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยส่งให้กฤษฎีกานะฮะท่านช่วยแปลความหรือตีความว่าการประเมินท่านเลขาเนี่ยในกรณีแบบนี้นะครับกรรมการชุดไหนมีหน้าที่หรือมีอำนาจในการประเมินแค่นั้นฮะแล้วเราก็รอความเห็นมานะครับ
2: จะทำให้คดีของสว.มันมีการแช่งหรือว่า
1: ไม่มีฮะไม่มีฮะเพราะว่าเราก็ประชุมในส่วนของเราไปไม่มีสะดุดเพราะว่าเรามีคนทำงานอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวฮะไม่มีแช่แข็งครับ
0: แต่ไฮไลท์ของงานอยู่ตรงนี้ค่ะคุณณรงค์ประธานกกต.นะคะช่วงหนึ่งก็ได้นำน้ำมนต์มาประพรมให้กับคนในงานคณะกกต.นะคะรวมถึงผู้บริหารที่มาร่วมงานเพื่อเป็นสิริมงคลแต่ปรากฏว่าจังหวะที่ประธานรดน้ำมนต์ให้คุณแสวงเลขากกต.ค่ะท่านประธานแซวคุณแสวงนะคะบอกว่าอุ้ยพรมไม่พอแล้วอย่างนี้ต้องเอาไปอาบเลยค่ะเดี๋ยวถ้ามีภาพท่านผู้ชมลองดูนะก็เรียกว่าเป็นจังหวะที่มีการเรียกเสียงฮือฮาจากคนที่ไปร่วมงานนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
3: Benefit High Protein Lactose Free ไม่ต้องชงไม่ต้องแช
4: ่อร่อยมากสะดวกมาก
3: อร่อยได้ทุกที่ Benefit ประโยชน์เต็ม
5: ๆหลายคนมีชีวิตคล้ายๆคุณอายเยอะเลยปัญหาครอบครัวแตกแยก
6: ชีวิตคุณจิ๊บพยายามหาอาชีพเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นข้อผิดพลาด
7: คุณดักเหมือนชีวิตมีความสุขมาก
8: ผมก็พยายามจะหัวเราะกับตัวเอง
7: แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยอ่ะ
9: ทีเด็ดลูกนี
10: ่คิวทิชชู
11: ่ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวฉันแล้วก็กล้าเอาอนาคตมาทิ้งไว้ที่ฉัน
12: พี่เป็นทนายที่เก่งที่สุดเท่าที่ประเทศนี้จะมีแล้ว
11: ฉันไม่มีอะไรจะต้องกลัวคนแบบเขาอีกแล้ว
13: มันต้องอย่างนี้ดิผมรักคนไม่ผิดจริงๆ
14: ให้รักพิพากษาจันทร์ถึงศุกร์ 15:10 น.
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายอร่อยคุ้มค่าแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
0: ประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่ประเทศเวียดนามนะคะนายกอนุทินไปเจอกับนายกฮุนมาเน็ตของกัมพูชาแล้วก็มีดราม่าภาพนี้เกิดขึ้นค่ะเป็นประเด็นที่สื่อกัมพูชาเขาโพสต์ภาพการจับมือกันของนายกอนุทินและนายกฮุนมาเน็ตนะคะในห้องรับรองก่อนเริ่มงานล่าสุดโฆษกประจำสำนักนายกต้องออกมาชี้แจงยืนยันว่าการจับมือภาพนี้ไม่ได้มีอะไรในกอไผ่เลยเป็นการทักทายกันตามมารยาทไม่ได้มีการหารือกันระหว่างสองฝ่ายแต่มีการสนทนาการระหว่างผู้นำหลายประเทศขณะรอเวลาเปิดงานแล้วก็กล่าวสปีชนะคะช่วงหนึ่งนายกอนุทินก็ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงแล้วก็พูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่าอยู่ในห้วงเวลาสำคัญที่การตัดสินใจในวันนี้จะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตแล้วก็ย้ำแนวทางการแก้ไขต้องมีการเจรจาด้วยความสุจริตใจค่ะหมดเวลาแล้วกับช่อง3ตามติดข่าวเดี๋ยวตามกันต่อในคุยข่าว3สวัสดีค่ะ
17: ดัชชี่ฟิวออริจินอลกรีกเนื้อแน่นพร้อมกาโนล่าขูดกรอบดัชชี่ออริจินอลกรีกสไตล์โยเกิร์ต

0: นับสนุนโดย
1: ผ้าอ้อมเด็กโมฟิกเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแคเรียคอปเปอร์ไอออน
2: ลดสถานะความสัมพันธ์กับบอสของลูกซะ
3: เชื่อแม่นะทิชา

0: วันนี้คุณต้องกลับอเมริกาไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมไม่รีบไปสนามบิน
1: นันนี่จ้าเดี๋ยวพาน้องมีนาไปทานช็อกโกแลตกันนะไปนะลูกฉันมีเรื่องนึงอยากจะบอกกับคุณก่อน
0: ไม่ต้องบอกค่ะฉันไม่ได้อยากรู้เรื่องคุณกับบอยเป็นอีกแล้ว
1: ฉันไม่อยากหย่ากับเบนเลย
0: คุณไม่อยากฟ้องหย่าแต่คุณได้ค่าเลี้ยงดูจนแทบหมดตัวแบบนี้เนี่ยนะคะไม่อยากหย่า
1: ใช่ค่ะ
0: คุณมีเหตุผลอะไร
2: ชีวิตคู่พี่กับแอนมันจบไปตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ก่อนที่จะย้ายมาอยู่เมืองไทยมันก็เหลือแต่เรื่องของเอกสารถ้าไม่งั้นพี่ก็คงจะแอปโรชที่ชาตั้งแต่วันแรกที่เราได้เจอกันละ
1: ที่ชาไม่อยากฟังเรื่องที่ผ่านมาแล้วที่ชาต้องการแค่เหตุผลค่ะ

0: คุณเลิกกันพอทิชา
1: ไม่เกี่ยวกับทิชานะถึงจะมีทิชาหรือไม่มีผมกับแอนก็คงต้องจบกันแบบนี้แต่ผมยังไม่มีโอกาสได้บอกทิชาเพราะผมไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้เยอะ
0: ทำไมคะ
1: ผมไม่อยากให้เรื่องเข้าหูลูกสาวผมไม่อยากให้เขารู้ว่าผมกับแอนมีปัญหากันอยากให้เขารู้แค่ว่าพ่อทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้เหมือนกับที่เขารู้สึกอยู่ตอนนี
0: ้ยังไงคุณก็ปิดไปตลอดไม่ได้อยู่ดีนะคะยังไงลูกสาวคุณก็ต้องโตแล้วก็รับรู้อยู่ดี
1: ผมก็ได้แต่หวังนะเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะโตขึ้นเราก็เข้าใจยอมรับมันได
0: ้ถ้าคุณรักลูกสาวคุณมากขนาดนี้ทำไมคุณไม่ลองไปปรับความเข้าใจกับคุณแอนดูล่ะคะ
1: มันไม่มีทางเป็นไปได้
0: เอาเป็นว่าทิชารับรู้เหตุผลของคุณแล้วคุณมีอะไรจะพูดอีกไหมคะ
1: ขอโอกาสให้ผมอีกสักครั้งได้ไหม
0: ทิชาทิชาขอโทษจริงๆค่ะ

0: ไม่ฝรั่งไม่อบายมุขไม่มีครอบครัวคุณจำได้ไหมกฎเหล็ก3ข้อที่แม่คุณห้ามไว
1: ้ค่ะจำได้
0: ในเมื่อกฎหมายที่แม่คุณกำหนดไว้ว่าคนมีครอบครัวคือคนผิดแล้วผมจะสามารถเรียกร้องความยุติธรรมจากคุณได้ไหม
1: เพราะคุณคิดแบบนั้นไงคะผลถึงออกมาเป็นแบบนี้พ
0: ี่
1: ชาเข้าใจค่ะว่ามันมีเหตุผลมากมายที่จะทำให้คนสองคนอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาต่อไม่ได้คนที่หย่ากันไม่ได้แปลว่าไม่ดีหรือว่ามีความผิดทิชาไม่เคยมีปัญหากับคนที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วแต่ทิชามีปัญหากับคนหลอกลวง
0: แต่ผมไม่เคยหลอกคุณนะ
1: ทิชาเคยรักคุณคนหนึ่งมากจนยอมให้เขามีอิทธิพลในชีวิตมากกว่าตัวทิชาซะอีกแต่สุดท้ายเขาก็หลอกทิชาไม่อยากถูกหลอกอีก
0: แล้วคุณคิดว่าผมไม่เคยถูกหลอกผมก็เคยถูกหลอกมาเหมือนกันที่ชาแอนนอกใจผมเข้าใจนะเวลาเราไว้ใจใครสักคนจนหมดหัวใจแต่พอมันถูกทำลายโลกนี้มันพังนะ
2: คุณนอกใจบอสเบนแล้วคุณไปฟ้องหย่าเขาทำไมล่ะคะ
3: ฉันต่างหากที่ควรจะเป็นฝ่ายถูกฟ้องแต่เขาไม่ทำเขาไม่อยากให้มีนารู้ว่าแม้เขาทำเรื่องอะไรที่น่ารังเกียจเอาไว
2: ้คุณก็เลยฟ้อง
3: ฉันแค่ขู่ฟ้องเพราะฉันรู้ว่าเขาไม่อยากให้เรื่องไปถึงศาลฉันเรียกร้องเอาทรัพย์สินจากเขาจนเขาแทบจะหมดตัวฉันก็คิดว่าเขาจะปฏิเสธฉันก็คิดว่าเขาจะโมโหไม่พอใจขอแก้สัญญาขอแก้ข้อตกลงใหม่แต่เขาไม่อ่ะ เขายอมเซ็นหย่ากับฉันน่ะเขายอมเสียหมดตัวดีกว่ากลับไปอยู่กับฉัน

คนนะคุณเข้าใจฉันใช่ไหมให้เขาเห็นเถอะให้เขาเห็นว่าแม่ของเขาอ่ะก็เป็นคนมีจิตใจมีความรู้สึกเหมือนกันนะ

0: าลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
1: ์ว้าว
0: ไม่รีบไม่เหลือนะ
2: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: ขโมยขโมยขึ้นบ้าน
6: ไอ้ผู้ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่าคือน้าเธอเองเหรอ
7: แถมต้องเป็นญาติอยู่ร่วมบ้านกันอีก
8: ผมได้รับมอบหมายจากทางการมาให้มาจัดการจางกงเฉิงมันเป็นโจรสลัดที่คอยปล้นเรือละแวกนี
9: ้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับบ้านศพของ
10: ชาตรีคืนนี้ 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: Carrier Copper Ion เพิ่มระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copper Ion
13: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
14: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
13: ปลาทูเหยาะแล้วหรอเกลชอบ
14: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
13: อายุย
15: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง wow. แล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
16: อยู่ดีใจมันก็คิดถึงเธอไม่ได้ถามทำไมมันเริ่มไหวไหว
17: สนับสนุนโดยรสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จไฮคิวเอสคูล

0: พยานครับเจ้าที่ตำรวจครับเชิญครับพยานครับ
1: นะครับรถไฟทางด้านในแล้วครับ
0: พยานครับ
1: รถไฟเชิญด้านนี้ครับแล้วก็ดับเครื่องเลยครับ
2: นี่นะครับ
0: ขออนุญาตครับ
2: เชิญครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ปล่อยผมกลับบ้านนะครับผมง่วงแล้ว
1: เรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
3: เดี๋ยวก่อนครับน้องน้องนั่นแหละขออนุญาตนะครับ

0: แล้วนี่อะไร
1: อะไรวะ
2: อะไรครับ
0: นี่ไง
1: ไม่ใช่ของผม
0: จะไม่ใช่ของน้องได้ไงก็พี่เพิ่งค้นเจอมาจากรถของน้อง
1: เฮ้ยไอ้ผมไม่รู้เรื่องมันไม่ใช่ของผม
0: จ้าคุมตัวไปโรงพักครับ
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับอะไรผมอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่ของผมไง
0: พาตัวไปโรงพัก
1: เฮ้ยครับมันไม่ใช่ของผมเฮ้ยเฮ้ย
3: ทิชารู้เหตุผลของผมหมดทุกอย่างแล้วแต่ทิชาก็เงียบทิชาจะไม่ให้คำตอบผมหน่อยเหรอ
4: ทิชาเข้าใจความรู้สึกของการที่ถูกคนรักนอกใจค่ะทิชาเห็นใจแล้วก็

0: ข้าใจบอสเบนค่ะ
1: แล้วเรื่องของเราล่ะ
0: ทิชาไม่เคยรังเกียจคนที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วยุคนี้คงไม่มีใครรังเกียจหรอกมั้งคะคนที่ผ่านการหย่าร้างไม่ได้แปลว่าเขามีข้อบกพร่อง
1: แต่
0: ทิชารู้สึกไม่โอเคที่จะต้องข้ามไปอยู่ในจุดที่ทิชาไม่อยากอยู่ค่ะบอสเบนก็น่าจะรู้นี่คะแค่เรานัดกินข้าวกันทุกคนยังตัดสินว่าทิชาเอาเรื่องส่วนตัวมาแลกกับการได้เป็นพาร์ทเนอร์เรานี่บอสเบนมีครอบครัวแล้วทิชาจะต้องถูกตัดสินว่าอะไรคะ
1: แต่ความจริงไม่ใช่ความผิดของทิชานะมันเป็นความผิดของผม
0: ใครจะสนใจความจริงล่ะคะทุกคนก็สนใจแต่สิ่งที่ตาเห็นว่าทิชายุ่งกับคนที่มีครอบครัวแล้ว
1: ผมขอโทษนะ
0: ทิชาไม่ได้โกรธบอสเบนค่ะแต่ทิชาคงให้คำตอบบอสเบนได้แค่นี
1: ้ครับ
0: ขอบคุณที่มาส่งนะคะ

0: ิวมาหรอ
1: ผมยังมีหวังอยู่ใช่ไหมครับ

0: นะครับเรื่องของยาไอซ์เนี่ยยาไอซ์มันก็เป็นหัวที่จะไปผลิตยาบ้านะครับนะซึ่งมีความบริสุทธิ์เนี่ยใกล้ๆเคียงกับเกือบ 100% น่ะนะครับเป็นยาเสพติดประเภทที่1นะครับและถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ถูกตำรวจจับเรื่องคดียาเสพติดแต่ว่าคิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนทำรีบปฏิเสธทันทีเลยนะครับแล้วก็ห้ามลงบันทึกลายมือไว้บนเอกสารหลักฐานอะไรของทางที่ตำรวจให้เซ็นเด็ดขาดเลยนะครับเอาไว้สู้คดีกันบนศาลดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าถูกจับได้คาหนังคาเขาลาไปนะครับอย่าคิดสู้เลยครับแล้วก็ทางที่ดีนะครับซักทอดไปถึงผู้ที่ร่วมขบวนการนั้นด้วยนะครับเมื่อไปถึงศาลแล้วเนี่ยตามมาตรา100/2เนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็จะมีการลดหย่อนโทษให้ด้วยซึ่งศาลท่านเนี่ยก็ลดหย่อนโทษให้เยอะพอสมควรนะครับแล้วใครที่บอกว่าเรื่องของคดียาเสพติดเนี่ยวิ่งเต้นได้รู้จักกับชุดจับกุมคนนู้นคนนี้นะครับนะฮะสามารถที่จะวิ่งเต้นได้อะไรมันไปวิ่งเต้นเองกลางถนนเลยคดีความยาเสพติดนะคุณเรื่องนี้ไม่มีใครก็อยากยุ่งด้วยหรอกไม่ใช่คดีเล็กๆไม่ได้เช็คคดีธรรมดาธรรมดาแล้วอยากคิดสู้คดีด้วยเพราะพี่ชูได้กล่าวเอาไว้ว่าถ้าสู้ติดแน่ถ้าแพ้ติดมาเลยนะจ๊ะ
1: ฮะไหนอะไรวะเนี่ย
0: อะไรคุยกันตั้งนานคนดู30กดไลค์20
1: จริงเหรอวะ
2: ดาราคิวไปไหนล่ะยังไม่เข้ามาอีกเหรอ
3: ยังไม่เข้ามาเลยค่ะไม่ได้แจ้งด้วยว่าจะไปไหนพี่ทิชาไม่ได้ใช้ให้ไปศาลเหรอคะ

0: ขี้นก
1: เฮ้ยคุณตัวเนี่ยใครอ่ะ
0: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไปแค่หายใจก็สดชื่น
2: ขอโทษครับ
3: ไม่เป็นไรค่ะ
0: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
9: ์นอดเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
10: พี่สาวคนสวยชอบนะคะ
11: เป็นแฟนกันนะ
10: เราทั้งสองคนตั้งใจจะแต่งงานกันค่ะ
12: ตื่นมาแล้วเจอหน้าน้องลินแบบนี้พี่มีความสุขที่สุดเลย
10: ไม่ลินลินเชื่อพี่มาเสมอนะแต่วันนี้พี่ทำให้ลินรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่ลินไม่รู้จักเลย
11: ฉันจะทำให้พี่รันเกลียดแก
10: ลินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิม
13: ฝันวันวิวาสุก 20:30 น.เริ่ม 19 มิถุนายน
14: ดูทีวีกด 33ดูออนไลน์ที่ 3+
15: คุณพี่เจ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสสส
16: ตอนคุณพี่เจ้าขาอย่าเหนื่อยนิ่งเจ้าค่ะ
17: งานสสสเวกหน้าใช่ไหมโอ้สบาย

0: แล้ววะฝันว่าป้าบอกเลยสิทาคุณแม่ใช้เองไปหาน้ำแต่เองนั่นแอบมาหลบในตุ่ม
1: เองจะไปฟ้องคุณแม่หรือ
0: เองไปสิน้องช่อข้าเหนื่อยข้าไม่อยากขยับข้าอยากอยู่เฉยๆเว้ย
2: ตาย
0: เฮ้ยใครตาย
2: ตายพวกเองนั่นแหละตายแน่พฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ตายตายตายตายตาย
3: พฤติกรรมเหนื่อยนิ่ง
2: การนั่งแช่แบบไม่ขยับตัวเป็นเวลานานในท่าเดิมๆนะมันเรียกว่าพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งน่ากลัวและอันตรายนะเว้ย
0: อันตรายอย่างไรลึก
2: อ้าวก็ถ้ากล้ามเนื้อเราไม่ขยับร่างกายก็จะลดการใช้น้ำตาลแล้วก็ไขมันในเลือดทำให้น้ำตาลและไขมันในเลือดสูงขึ้นแล้วไปสะสมในผนังหลอดเลือดร่างกายที่เหนื่อยนิ่งก็เหมือนกับบ่อน้ำนี่แหละที่เน่าเสียตกตะกอนแล้วก็อุดตันนานเข้าก็จะเกิดโรค
1: แล้วถ้าพวกข้าไม่อยากเป็นน้ำเน่าแบบนี้ต้องทำอย่างไร
2: ลุกขึ้นมาขยับร่างกายไม่น้อยกว่า3นาทีทุกๆ30นาทีป้ายขยิ่งขยิ่งขยิ่งท่าต่อไปถอนสายบัวและท่าต่อไปขวาซ้ายทุกๆ30นาทีแค่ลุกขึ้นมาขยับเคลื่อนไหวยืนย่อยกย่ำไม่น้อยกว่า3นาทีก็ลดความเสี่ยงการเป็นโรค NCD ได้ขยับลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งอย่านั่งแช่เกินครึ่งชั่วโมงลุกค่ะ
4: เอาชนะริ้วรอยรอบดวงตาด้วย Naturally Ageless Eye Treatment สูตร Clean Beauty จากสเต็มเซลล์บัวฉลองขวัญช่วยลดเลือนริ้วรอยรอบดวงตาใน7วันจาก Oriental Princess
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้
7: สวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่คุณผู้ชมครับเรียกกันเข้ามาทางนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากลับมาอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับชุดผลิตภัณฑ์พิเศษต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขและการให้ของขวัญปีนี้บอกเลยนะครับว่าถือเป็นปีที่ทุกคนเนี่ยต่างก็เจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายครับโอกาสนี้แฮปปี้ช้อปปิ้งครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งที่ที่จะให้ทุกคนครับมาร่วมแชร์โมเมนต์แห่งความสุขให้แก่กันและกันนะครับเราก็เลยจัดหาเซตของขวัญแทนใจนะครับที่จะมอบให้กับคุณผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาพิเศษกับโปรโมชั่นเซตของขวัญจากสุกายะนะครับแน่นอนครับพูดถึงสุกายะเราต้องเจอคนนี้เลยครับคุณป้องณัฐินันท์ครับสวัสดีครับคุณป้องครับผม
8: สวัสดีค่ะ
7: จะบอกว่าช่วงเวลาแห่งความสุขแบบนี้ของทุกปีหลายคนครับรอเซตของขวัญจากสุกายะแล้ววันนี้มาแล้วนะครับนี่เห็นอยู่ตรงนี้ครับแพ็คเกจสวยมากๆนะฮะคือแค่เห็นกล่องก็คืออยากได้แล้วอ่ะข้างในบอกเลยนะคุณผู้ชมเป็นกิฟต์เซตมีอะไรบ้างครับ

0: อย่างแรกมียาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะเป็นแบบหัวลูกกลิ้ง
1: ครับ
0: อันนี้หลายคนชอบมากเพราะว่าเป็นหัวลูกกลิ้งใช้งานง่ายเพราะเขาเป็นหัวเหล็กเขาจะผลักตัวเนื้อน้ำมันเข้าผิวเข้าเส้นดีมากกดกลิ้งกลิ้งเบาๆบรรเทาอาการปวดเมื่อยแล้วใน1กล่องบรรจุตั้ง4ขวดเลยแล้วยังไม่จบนะคะยังมียาบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะขนาดพกพาอีก2ขวดอันเนี้ยหลายท่านใช้เป็นประจำพกใส่กระเป๋าเอาไปใช้ได้เลยทุกที่และยังมียาดมสมุนไพรสุกายะอันเนี้ยตอนนี้ไม่มีขายแยกนะคะแต่ว่าหลายคนเนี่ยได้ไปถามหาตลอดบอกกลิ่นหอมมาก
1: อันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าขอคอนเฟิร์มนะฮะยาดมสมุนไพรสุกายะเนี่ยคือที่นะครับคือหลายคนเนี่ยโทรมาสอบถามตลอดนะครับว่าเรามีขายแยกหรือยังนะฮะตัวเนี้ยคือเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นไม่มีขายแยกนะครับใครติดใจวันนี้ในเซตนี้เนี่ยมีมาให้เราด้วยครับ
0: แล้วยังไม่หมดอันนี้ทีเด็ดค่ะเรายังมีไม้เกลาไว้นวดด้วยมี2ฝั่งแบบนี้ใช้งานได้หลากหลายมาก
1: บอกเลยคุณผู้ชมครับเป็นกิฟต์เซตที่จัดหนักอัดแน่นเต็มๆกล่องจริงนะฮะหลายคนทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ายาน้ำมันบรรเทาการปวดเมื่อยสุกายะเนี่ยคิดค้นวิจัยแล้วก็พัฒนาสูตรมาจากต้นตำรับของวัดโพนะครับอย่างที่หลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเขาโด่งดังแล้วก็เป็นที่ยอมรับในด้านของการบรรเทาเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายมาอย่างยาวนานนะครับหลายคนใช้แล้วก็ชอบติดอกติดใจนะครับถือว่าเป็นสินค้าขายดีมากๆของแฮปปี้ช้อปปิ้งของเราอยู่แล้วจนผลเนี่ยจำได้เลยนะครับว่าในยาน้ำมันบรรเทาการปวดเมื่อยสุกายะเป็นน้ำมันนวดที่สกัดจากสมุนไพร9ชนิดด้วยกันครับ9ชนิดมีอะไรบ้างครับคุณป้องฮะ
0: ตัวนี้นะคะเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะเป็นสมุนไพรไทยแท้อย่างเช่นถาวันเปรียงกลาวเครือแดงไพรขันทองพยาบาทพลูข่าวท้องพันช่างมายราบใบแก้วรางจืดของดีๆทั้งนั้นเลยค่ะ
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับแล้วเห็นเป็นสมุนไพรแบบนี้แต่กลิ่นเนี่ยบอกเลยว่าไม่ฉุดเลยนะฮะเรื่องกลิ่นนี่ผมแบบอยากจะพูดให้เลยนะเพราะผมชอบมากๆเลยนะครับเป็นกลิ่นกาสลองหอมสดชื่นนะครับจะทาก็สบายจะดมก็ผ่อนคลายมากๆเลย
0: อ
1: ัน
0: นี้คือทีเด็ดค่ะอันนี้คือความที่เราไม่เหมือนใครเพราะตัวนี้เราใช้กลิ่นดอกปีกหรือดอกกาสลองนะคะบางท่านเนี่ยเขาใช้ทาผ่อนคลายความเครียดก่อนนอนแล้วที่สำคัญเปิดมาปั๊บเนี่ยโอ้โหมันหอมทุกขวดกลิ่นเนี่ยโชว์ขึ้นมาเลยค่ะแล้วตัวนี้เขาเป็นแบบหัวลูกกลิ้งหรือว่าหัวเหล็กทาง่ายมากสมมติว่าเราปวดตรงบริเวณข้อมือแบบนี้แล้วก็กลิ้งกลิ้งกลิ้งทาไปแบบนี้ความเหล็กความจะเย็นเข้ามานะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยทาปุ๊บตัวเนื้อน้ำมันซึมเข้าผิวซึมเข้าเส้นทาปุ๊บจะรู้สึกว่าบรรเทาอาการปวดเมื่อยตรงไหนตึงตึงดึงลังนะคะให้ทาไปเลยเพื่อคลายเส้นค่ะและตัวเนื้อน้ำมันสังเกตเขาจะมีความใสใช้งานง่ายมากปวดเมื่อยตรงไหนหยดตรงนั้นปวดเมื่อยคอบ่าไหล่หยดที่คอบ่าไหล่ปวดเมื่อยที่ขาทาที่ขาแบบนี้โอ้โหซึมสบายผ่อนคลายมากค่ะ
1: อันนี้ก็คือพกประจำเลยนะฮะ เป็นขวดลูกกิ้งแบบนี้คือเวลาไปออกกำลังกายเนี่ยผมชอบแบบว่ามีอาการปวดเมื่อยโดยเฉพาะบริเวณน่องหรือเข่าอะไรแบบนี้ใช่มันเกร็งจริงนะฮะแต่ถ้าเกิดปวดปุ๊บนี่เลยผมก็แค่เอาเนี่ยนะฮะกลิ้งลงไปแบบนี้นี่เบาๆแบบนี้นะครับ
0: แล้วก็ดีมาก
1: ใช่แล้วก็แค่แบบว่านี่ครับตบตบตบเบาๆเนี่ยไม่ต้องกลัวเปื้อนนะไม่ต้องกลัวเปื้อนเลยนะแค่นี้ก็ซึมเข้าผิวแล้วนะฮะแล้วเราก็จะรู้สึกแบบเย็นๆผ่อนคลายและที่สำคัญคือย้ำเลยว่าหอมมากๆ
0: เพราะว่าหลายท่านทราบดีอยู่แล้วนะว่าคุณตาคุณยายจะมีผิวพรรณที่บอบบางแต่ตัวยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะสามารถใช้ได้หมดเลย
1: อันนี้ใช่เลยนะครับผมเนี่ยเคยเห็นผู้สูงวัยหลายคนใช้อย่างพ่อแม่ผมที่บ้านอันนี้ท่านก็ใช้เป็นประจำนะครับหรือว่าอย่างคุณแม่พิสมัยก็ใช้เป็นประจำเหมือนกันนะครับทั้งที่ท่านเนี่ยอายุ94ปีแล้วรวมไปถึงคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันก็ใช้เหมือนกันครับ
0: ใช้ไปเลยค่ะยิ่งอายุเยอะๆไม่ต้องกลัวแสบร้อนเผาผิวเลยแล้วไม่ต้องรอลูกหลานนวดให้ปวดเมื่อยตอนไหนใช้ไปเลยตอนนั้นทันทีแล้วต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่กลุ่มผู้สูงวัยนะตอนนี้ติดใจกันหลายต่อหลายกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะวัยทำงานนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นั่งอยู่ในออฟฟิศคุณลุงคุณป้าทำสวนก้มๆเงยเงยทำสวนเนี่ยตอนนี้ใช้กันทั่วหน้าแล้วไม่ใช่แค่ในคนไทยหรือในประเทศไทยนะตอนนี้โด่งดังถึงต่างประเทศแล้วค่ะคนต่างชาติเขาบอกเขา Amazing มากเขาไม่เคยเจอสมุนไพรไทยดีๆแบบนี้กลิ่นหอมแบบนี้ทาแล้วให้ความรู้สึกดีขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะ
1: ถูกต้องเลยนะฮะส่วนเรื่องมาตรฐานอันนี้คือก็ไว้วางใจได้เลยใช่ไหมครับ
0: สำคัญที่สุดเราผลิตในโรงงานที่มีมาตรฐานมีใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยค่ะ
1: โอ้โหอ่ะคุณผู้ชมครับมาถึงตรงนี้หลายคนสนใจผมเองก็สนใจแล้วนะฮะกับกิฟต์เซตยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะ1กล่องราคาเท่าไหร่ครับคุณป้อง
0: วันนี้นะคะโปรของเราปีหนนะคะ1ปีมีครั้งเดียวค่ะนี่คือกิฟต์เซตยาน้ำมัน

0: ทาอาการปวดเมื่อยตาสุกายะ1เซตจะประกอบไปด้วยยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะหัวลูกกลิ้ง12 ml 4ขวดยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะขนาดพกพา3 ml 2ขวดยาดมสมุนไพรสุกายะ5กรัม1กระปุกไม้เกลาไวรุส1ชิ้นราคายกบ็อกซ์เซตราคาพิเศษเพียง 1,090 บาทเท่านั้นและพิเศษ99สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้ซื้อ1เซตแถมฟรีทันทีอีก1เซตเท่ากับว่าคุณจะได้2เซตแต่จ่ายเงินในราคาเซตเดียวจากมูลค่ารวมกว่า 3,912 บาทให้คุณจ่ายเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศรีบหยิบโทรศัพท์กดเลยค่ะ02-161-3233หรือช้อปผ่านไลน์ได้เลยค่ะ @happycs3 ค่ะหมดแล้วหมดเลยปีนึงมีหนเดียวทำมาน้อยด้วยไม่ได้มีเยอะค่ะ
1: คุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะรีบโทรสั่งได้เลยนะฮะช่วงเทศกาลแบบนี้มาร่วมมอบความสุขผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาพิเศษพิเศษกันนะครับเส้นนี้เหมาะมากๆเลยนะฮะที่จะให้เป็นของขวัญเพื่อคนพิเศษของคุณให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับญาติผู้ใหญ่ได้หมดเลย
0: คนข้างบ้าน
1: ได้หมดเลย
0: ด้านซ้ายด้านขวา
1: ใช่ซื้อไปเยอะๆเลยหลายเซตนะหรือจะให้เจ้าไหนก็ได
0: ้
1: เนี่ยคุณผู้ชมแพ็กเกจก็คือสวยมากๆนะฮะสินค้าก็ดีมอบให้ใครคนนั้นก็ถูกใจแน่นอนนะครับแล้วเรื่องราคานี่คือคุ้มค่าสุดๆจริงๆลดครั้งเดียวในรอบปีหมดแล้วหมดเลยนะฮะคุณป้องสั่งผลิตมาไม่เยอะใช่ไหม
0: ให้แค่99สายแรกที่จะได้ดื่มแถม1ไปค่ะ
1: นี่แหละย้ำนะ99สายแรก1แถม1นะผมเนี่ยอยากกดโทรตอนนี้เลยนะเพราะว่ากลัวโทรตอนจบรายการแล้วไม่ได้ราคาพิเศษนี้ใครที่กำลังมองหาตัวช่วยเพื่อมาผ่อนคลายบรรเทาการปวดเมื่อยหรือว่ามองหาของขวัญแทนใจนะครับวันนี้โปรโมชั่นน่าสนใจมากจริงๆคุณป้อมครับย้ำโปรโมชั่นพิเศษให้คุณชมอีกสัก1รอบครับ
0: เอาย้ำครั้งสุดท้ายนะคะน้ำมันนวดสุกายะของเราบางเบาแต่เข้มข้นซึมซาบง่ายไม่กองหน้าผิวเย็นสบายไม่เหนียวเหนอะหนะเลยค่ะสูตรนี้ผู้สูงวัยชอบเพราะไม่ต้องไปนวดเยอะให้มันระบมวันนี้มาเป็นกิฟต์เซตสวยงามค่ะรวมสินค้าที่ลูกค้าชอบไว้แล้วก็ขายดีที่สุดมาไว้ในเซตนี้เลยค่ะสำหรับกิฟต์เซตยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตาสุกายะราคายกแพ็คพิเศษเพียง 1,090 บาทเท่านั้นพิเศษค่ะ99สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้ซื้อ1เซตแถมฟรีอีก1เซตทันทีซื้อ1แถม1เท่ากับคุณจะได้2เซตแต่ว่าจ่ายเงินในราคาแค่เซตเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือช้อปผ่านไลน์ได้ที่ @happych3 ค่ะหมดแล้วหมดเลย1ปีมีครั้งเดียวค่ะ
1: คุณผู้ชมครับไม่ต้องคิดเยอะนะถ้าเกิดไม่ซื้อถือว่าพลาดจริงๆนะครับ1แถม1แค่ 1,090 บาทซื้อไปหลายเซตนะครับไปมอบแทนของขวัญให้กับคนที่คุณรักได้เลยนะฮะบอกเลยว่ามอบให้ก็คือสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้อมมากๆที่มามอบสิ่งดีๆให้กับเรานะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึงวันที่31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: แม่แม่ว่างไหมอ่ะผมโดนตำรวจจับอ่ะ
1: เมื่อคืนนี้คิวไม่ได้กลับบ้านอ่ะพ
2: ่ออืมไม่ได้กลับอ่ะพ่อคนนึกว่าไปค้างบ้านป้าซะอีก
1: ไม่ได้มาครับพ่อ
2: เ
1: หรอ
2: คร
1: ับมันค้างออฟฟิศหรือเปล่าครับพ่อเห็นช่วงนี้พี่ธิชากำลังมีปัญหามันอาจจะอยากอยู่กับพี่ธิชาเพื่อทำคะแนนก็ได้นะครับพ่อ
3: มันก็มีเหตุผลว่ะจะลองโทรดูด้วยแหละพ่ออยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวรู้เลยฮัลโหลคุณคิวเหรอครับได้ข่าวว่าบางคนไม่ยอมกลับบ้านค้างที่ออฟฟิศอยู่เป็นเพื่อนกับพี่ธิชาเหรอฮะหลายอย่างนะมึงอ่ะเอาใหญ่เอาใหญ่
0: มึงสัญญากับกูก่อน

0: ว่ามึงจะไม่บอกให้พ่อกูรู้เรื่องนี
1: ้เออกูไม่บอกพ่อมึงหรอกว่ามึงแอบค้างกับพี่นิชาที่ออฟฟิศทั้งคืนเลย
0: กูโดนตำรวจจับอยู่สอนอทั้งคืน
2: คิวพ่อคิวทำไมมึงเป็นแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้น
3: กูบอกมึงแล้วไงว่าจะบอกพ่อกูจะไม่บอกพ่อมึงได้ไงวะก็ตอนกูโทรหามึงกูอยู่กับพ่อมึง
2: แล้วทำไมต้องไม่บอกพ่อฮะเกิดเรื่องขนาดนี้แล้วจะไม่บอกเหร
3: อผมไม่อยากให้พ่อเครียดอ่ะ
4: ไอ้คิวแล้วมึงโดนจับเรื่องอะไรวะ
3: มึงเมาแล้วขับใช่ไหมไอ้คิว
4: เฮ้ยไม่ใช่ไอ้คิวไม่ใช่คนไม่มีความชอบอ่ะนะเว้ย
3: มึงขับรถเร็วใช่ไหม
4: หรือมึงลืมต่อทะเบียน
0: ยาเสพติด
2: ฮะ
0: แต่ผมไม่รู้ว่ายามันอยู่กับผมได้ไงพ่อมันไม่ใช่กับผมผมไม่ได้ทำผิดกฎหมาย
5: พ่อช่วยบอกว่าพ่อยอมรับจับได้คันหลังคาเขาขนาดนี้ยังจะมาเถียงว่าไม่ใช่ของตัวเองอีกศาลจะได้ลดโทษให้
2: ลูกผมจบนิติก็เลยสอบเป็นทนายเขาไม่ไปเสพยาเพื่อเสียอนาคตตัวเองหรอก
5: ลูกพ่อไม่ได้โดนข้อหาเสพแต่เป็นข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย
2: พ่อพ่ออย่าพ่ออย่าอย่าพ่อหายลูกมาลูกเหมือนเดิมนี
3: ้พ่อครับพ่อใจเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อจะโดนคดีหนักไปอีกคนนึง
2: มันต้องมีเรื่องเข้าใจผิดนะผมเลี้ยงลูกผมมาผมรู้จักลูกผมดีปล่อยลูกผมเอาผมไปขังคานก็ได้ปล่อยลูกผมออกมา

0: ิวไม่มีทางยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรอกไม่มีทาง
1: คิว
0: มีคนแกล้งคิว
2: คิดแบบนั้นคิดได้นะครับพ่อแต่จะไปพูดแบบนั้นกับตำรวจมันไม่ได้หรอกครับแต่พ่อโดนคดีหนักไปอีกคนหนึ่งนะ
1: พ่อครับคือคดียาเสพติดมันเป็นคดีอาญานะครับพ่อยังไงตำรวจก็ต้องทำสำนวนส่งให้อัยการไปฟ้องศาลผมว่าเราต้องหาทนายนะครับพ่อ
0: ทนายใคร
3: สัมมนากฎหมายแก้ไขใหม่ประจำปี
4: โอ้โหนี่เราต้องสัมมนากันแบบนี้ทุกปีเลยเหรอครับ
5: ก็ใช่ดิกฎหมายก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามการดำเนินชีวิตของคนที่เปลี่ยนไปจะได้ไม่สร้างปัญหาและยังเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอีกด้วยนะใช่ไหมครับพี่ดารา
6: ใช่จ้ะนี่ค่ะพิติชาสาระสำคัญในการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนการบังคับคดีดาราไฮไลท์หัวข้อที่พี่ต้องพูดไปให้แล้วค่ะ
7: ใช่จ้ะเรานี่สรุปคิวยังติดต่อไม่ได้เลยเหรอ
6: ใช่ค่ะแปลกมากเลยนะคะ
7: สวัสดีค่ะทิชากรพูดค่ะป้อนจำได้สิทำไมคิวมีเรื่องอะไรเหรอ

0: ไม่ไปทำงานไม่คิดจะบอกฉันหน่อยเหรอ
1: พี่ลิชา
0: ถูกจับย้ายตั้งแต่เมื่อคืนทำไมไม่บอกฉัน
1: ไม่น่า

0: ม่อนเลย
1: คิว
0: ผมไม่อยากรบกวนเวลาพี่อ่ะ
1: ฮะ
0: พี่กลับไปเถอะเดี๋ยวก็มีคนมาประกันตัวผมแล้ว
1: นี่ฉันเป็นหัวหน้างานเธอนะมันมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอเธอต้องบอกฉันเป็นคนแรกแล้วยาเสพติดมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมันเป็นคดีอาญามันทำให้เธอหมดอนาคตในการเป็นทนายความหรือว่าผู้พิพากษาได้เลยนี่ไม่อยากไปแล้วใช่ไหมเนี่ยทนายความอ่ะ
2: พี่ชา
1: ป้อน
2: พี่ชาอันนี้พ่อพงครับพ่อของไอคิวพ่อครับอันนี้พี่ธิชาทนายหัวหน้าไอคิวครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อ
3: คุณธิชาช่วยลูกผมด้วยนะอย่าทิ้งลูกผมนะ

0: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
1: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
2: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
3: อุ่นอยู่กับลูกได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
4: ได้แน่ล่ะค่ะ
5: ทำไมหน้าเลอะอย่างเงี้ยลูกวันนี้เล่นอะไรกันนะครับ
6: ไอออน
3: อุ่นว่าบางอย่างมันหนักเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้นะคะ
7: เจ็บตรงนี้ที่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี
3: ้ผู้ปวดหัวใช่ไหม
8: ปวดเป็นแม่ที่ไม่ดีเลยใช่ไหมอุ่น
9: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุก20:30 นตอนจบ
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: พวกแกเคยคิดกันไหมวะเราเรียนไปเพื่ออะไรวะ
12: เราทำงานแต่งงานแค่นี้ก็จบแล
11: ้
12: ว
11: โห
13: ทำธุรกิจของตัวเองมันไม่ได้ยากเลยเว้ยโหดง่ายบอกเลย
11: พวกแกจะรู้ว่าแกอยากทำอะไรแต่พวกแกได้คิดยังว่าจะทำยังไงต่ออ่ะ
14: จะทำแบรนด์เสื้อผ้ามีความรู้เรื่องการออกแบบไหมจะเปิดร้านขนมแล้วมีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ไหมถ้าไม่มีก็เตรียมเจ๊งส่วนคุณ no comment

0: เราจะรวยไปด้วยกัน
1: รวย
2: เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.เริ่ม28 มิถุนายน
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3+
4: Rose Keys เราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนา K Beauty Innovation ให้ผิวคุณดูสวยโกลว์แบบสาวเกาหลี
5: Rose Kisses ของเกาหลี
4: นวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณ Rose Kiss
6: ตอนเงินช็อตก็มองไม่เห็นทาง
7: ต้องสินเชื่อทะเบียนรถที่สมหวังเงินสั่งได้สมัครง่ายได้เงินไวไม่โอนเล่มพร้อมวงเงินหมุนเวียนให้คุณเบิกเงินก้อนใหม่ได้
8: ออกแล้ว
9: สมหวังเงินสั่งได
10: ้อยู่ดีดีใจมันคิดถึงเธอไม่ได้เจอทำไมมันเริ่มไหวไหว
11: สนับสนุนโดย
12: Protex Icy Cool Nescafe Red Cup
13: มาขอประกันอะไรตอนนี้เนี่ยท่านรองไปประชุมที่หัวหินแล้วไม่มีคนเซ็นให้แล้ว
14: ท่านรองไม่อยู่ก็ให้ผู้การหรือสารวัตรเซ็นก็ได้นี่คะ
13: ออกไปประชุมกันทั้งหมดกันแหละครับ
14: ช่วยโทรตามให้หน่อยได้ไหมคะมาเซ็นแค่แป๊บเดียวเองค่ะหรือว่าจะให้ Messenger ไปส่งให้ไปเซ็นที่ไหนก็ได้ค่ะนะคะช่วยต่อสายให้หนู

0: ยตรงก็ได้ค่ะถือว่าสงสารน้องหนูเถอะนะคะ
1: ช่วยหน่อยนะครับผมขอร้องเลยครับผมไหว้แล้วครับ
2: บอกให้ติดต่อญาติตั้งแต่เมื่อคืน
3: แต่เขาไม่ติดต่อเอง
2: แล้วตอนนี้จะมาให้ช่วยผมคงช่วยอะไรไม่ได้หรอกตามนี้แล้วกันผมต้องทำงาน

0: สวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้ไหมครับ
1: ดิฉันมาประกันตัวน้องคิวพักขวัตพักฉันเป็นแม่ของเขา
2: อีพิมพ์

0: ิญทางโน้นเลยครับญาติครับ
1: ครับ
2: ฝากด้วยครับผม
0: อรพิมมหาพรสมบัติ
1: กรรมการบริษัทเรวัชกุ๊ป
3: คุณเป็นภรรยาของคุณเรวัชแต่คุณคนนี้บอกว่าเป็นพ่ออ
4: ดีตสามีค่ะ

0: มาทำไม
1: คิวก็ลูกฉันลูกมีปัญหาทำไมฉันจะมาช่วยไม่ได
0: ้ห่วงลูกเหรอคนที่ทิ้งลูกไปหาผัวใหม่ใช้ชีวิตสุขสบายยังมีหน้ามาห่วงลูกอีกเหร
1: อพี่เข้าใจอะไรผิดละฉันไม่เคยทิ้งลูกคนที่ฉันทิ้งคือพี่ต่างหาก
0: ไม่ต้องมาเรียกกูพี่
2: พวกเราขอร้องกันแทบตายไม่มีคนเซ็นแม่คิวมาแป๊บเดียวนะมึงปฏิหาริ
3: ย์นี่กูว่ากูต้องทำนามบัตรบ้างแล้ววะเผื่อกูจะมีปฏิหาริย์บ้าง
2: มึงพูดอะไรไม่ดูเพื่อนเลยนะมึงอ่ะ
3: มึงเปิดทำไมไอติม
0: เงินประกันตัวคิวไม่ต้องห่วงนะจะรีบหาคืนให
1: ้ไม่ต้องหรอกพี่ถือว่าฉันใช้หนี้พี่ก็แล้วกัน
0: ไม่ต้องมาอวดรวยหรอกจะจ่ายหนี้เหรอชีวิตมันแค่ชีวิตก็จ่ายไม่หมดหรอก
3: พอ

0: ขอบคุณมากนะครับ
1: แล้วนี่จะยังไงต่อไปล่ะฮะมีทนายหรือยังคิว
2: ไม่ต้องยุ่งหรอกนะเราจัดการเองได้ไม่ต้องรบกวนคนอื่นหรอก
1: ถ้ามีอะไรให้แม่ช่วยก็บอกนะ

0: ไม่รู้จะมาทำไมที่ถ้าฉันไปประชุมไม่ทันเธอต้องรับผิดชอบขึ้นมาสิ
1: คิวไม่เห็นเคยพูดถึงแม่ให้ฟังเลย
2: นี่หนูว่าแม่คิวตายไปแล้วสิ
3: แม่พิมพ์ตายไปจากใจมันมากกว่าพี่เห็นหน้าตาแบบนี้นี่เมื่อก่อนมันเกเรมากเลยนะพี่หนีเที่ยวโดดเรียนตลอดแถมยังมีเรื่องชกต่อยไปทั่วด้วย
4: ใช่พี่พวกผมรู้จักกับมันตั้งแต่ประถมมาพี่แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คบมันหรอกพี่แบบเราไม่คบคนพาลนะก็เพิ่งมาสนิทกับมันตอนที่รู้จักกับพี่นี่แหละครับ
3: ใช่พี่
1: เดี๋ยวนี้พี่ทิชาเขาไว้ใจเธอนำเสนอหน้าที่ประชุมแทนได้หรอไม่น่าเชื่อนะว่าเธอจะเก่งขนาดนี
2: ้ตาสว่างแล้วสิ

0: แล้วพี่ธิชาไปไหนอ่ะฉันว่านะฉันเห็นพี่ธิชาเขาวิ่งออกไปก่อนประชุมนะมีเรื่องอะไรหรอ
1: เธอจะอยากรู้ไปทำไมไม่ทราบไม่ชอบพี่ธิชาก็อย่าตามหาเรื่องได้ปะ
0: อืมใครหาเรื่องฉันก็แค่เป็นห่วงอ่ะ
1: เธอเชียร์คุณคามิเลียเป็นพาร์ทเนอร์ฉันก็เชียร์พี่ธิชาของฉันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเธออยากคิดจะหาข้อมูลพี่ธิชาจากฉัน
0: เธอนี่ก็ดีเนาะเชียร์คนที่ไม่เคยให้ค่าตัวเธอเลยก็ได้อะ
1: อะไรของเธอ
0: เธออาจจะมีความสามารถนะพรีเซนต์งานต่อหน้าที่ประชุมแทนพี่ธิชาก็ได้แต่ฉันไม่เห็นว่าพี่ธิชาจะให้ค่าเธอเลยอะคดีสำคัญสำคัญเขาก็ไปทำเองหมดส่วนตัวเธอนะก็มีหน้าที่เก็บเศษตกหล่นจากเขาทนายรุ่นเดียวกันกับเธอเนี่ยเขาขึ้นว่าความไปถึงไหนต่อไหนกันแล้วแต่เธอยังคงปฏิบัติหน้าที่แทนอยู่เลยดาราเธอก็มีใบว่าความเป็นทนายเต็มตัวเหมือนกันนะ

0: กินแบบไหนดีนะ
1: กาแฟดำ
2: ลาเต
1: ้มอคค่าม
3: อคโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัว
4: หอมใช
3: ่ชอบแบบไหนก็โดน
5: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
6: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
5: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
6: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
8: เคยหัวร้อนขนาดปาไม
9: ้สวัสดีครับพี่น้อง
10: หัวนี้เลยอะเอมีข่าวหน้าหนึ่งแล้วนะมันโกหกมันหลอกลวง
11: พร้อมกัน

0: มอยากให้ลินมาทำงานกับผม
1: กักขังหน่วงเดียวเนี่ยติดคุกได้เหมือนกันนะคุณไทกา
2: จอดทำไมอ่ะซัน
3: ใครที่มันหักหลังกูต้องตายทรมานทุกคน
4: มาทำอะไรที่นี
3: ่เผอิญว่าไม่อยากบอก
4: กูถามว่ามึงมาทำอะไรที่นี
5: ่ยักษ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
8: นั่งนะพิตาเดย
9: ์อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
10: อยู่ดีใจมันก็คิดถึงเธอไม่ได้จะทำไมมันเริ่มไหว
5: สนับสนุนโดยผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู

0: ใคร
1: คิวนะคะคงส่งมาบอกว่าถึงแล้ว
0: ผมบอกคุณแล้วใช่ไหมผมไม่อยากให้คุณติดต่อกับครอบครัวนั้นอีกวันเนี้ยผมจะยอมคุณแค่ครั้งเดียวแต่จะไม่มีครั้งหน้าอีกเข้าใจใช่ไหม
1: เข้าใจค่ะ

0: พ่อพ่อไม่ต้องหาเงินคืนแม่หรอกพ่อเดี๋ยวพอคดีจบศาลก็คืนเงินให้
1: ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้หรอกห่วงเรื่องคดีเถอะแต่พ่อไม่รู้เรื่องกฎหมายนะถ้าลูกอยากจะให้พ่อทำอะไรเนี่ยบอกเลยนะพ่อจะช่วยทำทุกอย่าง
0: ครับแค่พ่อเชื่อมั่นในตัวผมว่าผมไม่ได้ทำแค่นั้นก็พอแล้วพ่อ
1: เชื่อสิพ่อเลี้ยงลูกเหมือนกับมือลูกเป็นทนายความลูกต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้นะ

0: พ่อเธอเป็นยังไงบ้าง
1: ไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่ต้องห่วงจริง
0: ๆทำไมเธอไม่เห็นเคยบอกฉันเลยเรื่องพ่อกับแม่เธอ
1: พี่ก็ไม่เห็นอยากจะรู้เรื่องของผมซะหน่อย
0: ทำไมฉันจะไม
1: ่หรือพี่อยาก
0: ไม่ได้อยากแต่ฉันเป็นหัวหน้าเธอไงแต่ฉันก็เป็นพี่สาวเธอด้วยฉันก็ควรจะรู้เรื่องของเธอบ้างสิโอเคนั่นมันเรื่องส่วนตัวเธอไม่อยากพูดฉันเข้าใจแต่เรื่องถูกตำรวจจับฉันไม่เข้าใจทำไมไม่คิดจะบอกฉันสักคำ
1: ไปพี่ดึกแล้วผมส่ง
0: คิวเรื่องนี้ฉันอยากรู้และเธอต้องตอบถ้าเธอไม่พูดฉันก็จะไม่ไปไหนจะอยู่ที่นี่ทั้งคืนนี่แหละ

0: คิว
1: พี่กลับไปเถอะวันนี้ผมเหนื่อยแล้วอะ
0: ถ้าอย่างนั้นขอถามเรื่องคดีได้ไหมเธอคิดว่าเป็นฝีมือใคร
1: ไม่รู้เลยพี่อยู่ดีๆยามันก็มาจากไหนไม่รู
0: ้เธอได้อ่านบันทึกการจับกุมละเอียดใช่ไหม
1: ละเอียดแล้วผมก็ไม่ได้ลงชื่ออะไรนั้น
0: ดีแล้วคดียาเสพติดไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องวางแผนการทำคดีให้รอบครอบรัดกุมถ้าอย่างนั้นวันนี้เธอพักเถอะพรุ่งนี้เราค่อยมาวางแผนสู้คดีกันเป็นไรหรือเปล่า
1: พี่ผมว่าพี่ไม่ต้องห่วงเรื่องคดีของผมหรอกผมใช้ทนายขอแรงก็ได
0: ้ฮะ
1: ผมไม่อยากรบกวนเวลาพี่อ่ะ
0: นี่เธอเป็นอะไรเนี่ยคิว
1: งานพี่ก็เยอะพออยู่แล้วอ่ะผมไม่อยากเพิ่มงานให้พี
0: ่ทำไมคิดอย่างนี้เนี่ย
1: ไปพี่ผมไปส่งดึกละ
2: ทนายความที่ศาลแต่งตั้งให้กับผู้ต้องหาในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความทางอาญาแล้วเนี่ยซึ่งกำหนดนะครับให้รัฐเนี่ยนะครับต้องจัดหาทนายความให้ตามเกณฑ์ตามกฎหมายที่กำหนดไว้ให้กับจำเลยถ้าเกิดว่าจำเลยไม่มีทนายความก็ต้องจัดหาทนายความมาช่วยแก้ต่างให้ในคดีนะครับโดยที่จำเลยไม่ต้องเสีย

0: เงินจ้างทนายความเลยสักบาทเดียวเรียกไงว่าฟรีและนี่ถ้าไม่บอกก็คงจะไม่รู้ไม่เข้าใจกันใช่ไหมครับเจริญพรโยม
1: ผมทราบนะครับบอสว่าคุณสมบัติของคนที่จะขอใบอนุญาตเป็นทนายความจะต้องไม่เคยแล้วไม่อยู่ในระหว่างโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดแต่ผมยืนยันได้ครับว่าผมไม่ใช่เจ้าของยาไอซ์ที่ตำรวจตรวจค้นเจ
2: อผมก็เชื่อว่าคุณไม่ใช่อย่างที่ตำรวจเขากล่าวหาแล้วผมก็เชื่อว่าคุณจะพิสูจน์ตัวเองได
1: ้ขอบคุณครับ
2: แต่ผมคงต้องขอให้คุณออกจากการเป็นทนายฝึกตัวตั้งแต่ตอนนี้นะมันเป็นนโยบายและกฎของบริษัทว่าเราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกกรณีผมไม่อยากทำแบบนี้นะแต่กฎมันก็ต้องเป็นกฎคุณเข้าใจนะ
1: แล้วถ้าผมสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์ผมยังจะมีโอกาสกลับมาทำงานที่นี่ใช่ไหมครับ
2: ตามกฎของบริษัทพนักงานที่ถูกให้ออกจะไม่สามารถกลับมาทำงานในบริษัทได้อีก
3: พ่อผมตัดสินใจได้แล้วว่าผมจะเรียนต่อคณะอะไร
4: คณะอะไร
3: นิติศาสตร
4: ์เฮ้ยจริงเหรอนี่ไม่หลอกพ่อนะ
3: จริงดิผมจะเรียนกฎหมายแล้วผมจะเป็นทนายความแล้วผมจะปกป้องพ่อเอง
4: ดีมากลูกรัก
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ยผมจะตายขอเรียนไหมเนี่ย
1: ขอบคุณครับ

0: ี๋ยวซีนต่อไป
1: กลิ่นปากหมา
2: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
3: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์บ
4: ลูกชุบสตรอเบอรี่ครับ
5: พอเคี้ยวไปจะมีเท็กเจอร์กรุบกรับกรุบกรับ
4: กรอบ
6: เพอร์เฟกต์มาก
7: มันอร่อยแตกต่างไปอีกแบบหนึ่ง
5: รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
8: โอ้ย
5: เ
8: ย
9: ี่ยมครัวคุณปอย
10: อาทิตย์นี้เปิดบ้านไฮโซสาวสุดสวย
11: แหวนปวาริสากับสรรพสัตว์ของเธอค่ะ
12: 4โมงเย็นอาทิตย์นี้ในรายการเพชรเผ็ดรักนี้มีหานะคะแล้วเจอกันนะคะ
13: แม่ผ่องเป็นอะไรเจ็บเหรอแล้วต้องพาไปหาหมอไหม
14: เป็นห่วงแม่ฉันเหรอ
13: เอ้าก็คนเห็นกันทุกวันไม่ให้ห่วงได้ไง
15: ถ้าแม่ผ่องจัดการนางมียมไม่ได้เดี๋ยวเราจะจัดการเองรับรองมันจะหายออกไปจากหมู่บ้านตาลตะโหนดอย่างแน่นอน
16: รักท่วมทุ่งจนถึงอาทิตย
17: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: มูอยากทราบว่าเด็กผู้ชายที่อยู่ในรูปนี้เขาชื่ออะไรเหรอคะแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะ
19: เธอทำให้ทีเปลี่ยนไปมากเลยนะไม่รู้เลย
18: แต่เรื่องของฉันกับคุณทีมันจบไปแล้วนี่คะ
19: มันจะจบได้ยังไงในเมื่อทีไม่ยอมแต่งงาน
20: ผมพร้อมที่จะกลับไปอยู่ในที่ของผมแล้วครับ
18: รับมาเลี้ยงจากที่ไหนคะ
20: บ้านเปี่ยมสุขครับ
16: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องเลือกที่มีความหมายดีๆเลือกสกอตรังนกแท้ในทุกโอกาสขอให้คุณแม่มีแต่รอยยิ้มขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขขอให้เป็นปีที่สดใสเพราะของขวัญที่ดีคือการมอบสิ่งดีๆให้กันเลือกสกอต
22: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร์

0: ว้าว
1: ไม่รีบไม่เหลือนะ
2: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล

0: ไม่ไล่ออกไม่ได้หรอคะบอสเบนแค่พักงานหรือทำทันบนก็ได้อย่าถึงกับไล่ออกเลยนะคะ
1: มันเป็นกฎของบริษัทนะทิชา
0: แต่คิวยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ค่ะยังไม่มีคำตัดสินของศาลเราไม่มีสิทธิพิพากษาว่าคิวผิดค่ะ
1: ถ้าเป็นคดีอื่นมันก็ใช่นะแต่ว่านโยบายที่มิสเตอร์รอสกับฮาวีเขาให้มามันชัดเจนมากเลยว่ายาเสพติดไม่ได้เด็ดขาดมันเคยมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นที่สาขาที่อเมริกานะแล้วเขาก็ให้คนคนนั้นออกเหมือนกัน
0: สมมุตินะคะสมมุติว่าทิชาถูกใครก็ไม่รู้ยัดยาทิชาจะถูกไล่ออกเหมือนกันไหมคะ
1: มันไม่เหมือนกันทิชาย
0: ังไงคะ
1: คุณเป็นทนายแล้วนะคิวเป็นแค่เด็กฝึกตัวแล้วคุณก็กำลังจะเป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทถ้าคุณไม่ได้ทำผิดจริงบริษัทจะต้องปกป้องคุณ
0: เราทำไมไม่ปกป้องคิวล่ะคะเพราะว่าคิวเป็นทนายฝึกหัดเพราะว่าทิชามีลูกค้าในมือบริษัทก็เลยต้องช่วยเพื่อไม่ให้เสียลูกค้าในมืออย่างนั้นหรอคะเราถ้าไม่ใช่นโยบายบริษัทถ้าเป็นบอสเบนเองเป็นคำตัดสินของบอสบอสเบนจะตัดสินว่ายังไงคะ
1: ผมต้องไปประชุมกับลูกค้านะ

0: ิว
1: ผมโอเคไม่เป็นไรพี่

0: นึกแล้วเชื่อว่าต้องอยู่ที่นี
1: ่ผมไม่รู้จะบอกพ่อยังไงผมไม่รู้จะทำไงดี
0: ฉันจะช่วยเธอเองก็เธออยากให้ฉันช่วยไม่ใช่หรอ

0: ก็เธอบอกเองไม่ใช่หรอว่าถ้าเขียนชื่อใครลงในกล่องคนคนนั้นจะมาช่วยเธอจริง
1: ๆมันก็ใช่ไอ้พี
2: ่โอ้ยที่จริงเนี่ยฉันไม่ได้อยากมาเลย
0: แต่ว่ามันมีพลังงานลี้ลับพิเศษอะไรก็ไม่รู้ที่มันบังคับให้ฉันมาเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องไล่ไม่ต้องปฏิเสธเพราะถึงแม้ว่าเธอจะยอมหรือไม่ยอมก็ตามฉันก็จะต้องช่วยเธอ
1: ขอบคุณนะพี
0: ่แล้วมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้เล่า

0: ี่ดูสภาพผมตอนนี้ดิไม่ได้เรื่องเลยวะ
1: แล้วถ้าเธอเป็นทนายความให้ตัวเองล่ะเธอจะแนะนำลูกความว่ายังไง
0: ผมคงจะแนะนำว่ากลับบ้านไปซะแล้วพูดไปตามตรงมันไม่มีประโยชน์อะไรที่มันต้องปิดบังเพราะยังไงพ่อก็ต้องรู้อยู่ดีเรามีปัญหาใหญ่ที่มันต้องแก้ไขอยู่แล้วอย่าสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นมาให้มันวุ่นวายไปมากกว่าเดิมอีก
1: ก็โอเคนะ
0: แต่มันไม่ง่ายนะพี
1: ่ใช่มันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากแต่ที่สำคัญเธอไม่ได้สู้กับปัญหานี้เพียงคนเดียวฉันจะช่วยเธอเอง

0: ได้ครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเข้าไปหาที่บริษัทครับขอบคุณที่ไว้ใจให้ผมดูแลบัญชีนะครับขอบคุณครับ
1: นโยบายของบริษัทเขาไม่รับคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรอพ่อ
0: เหรอ

0: เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้อังคารที่9มิถุนายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
1: อีก2วันครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลโลกจะเริ่มต้นขึ้นแล้ววันนี้ข่าวลือตลอดทั้งวันคาดว่าคุณผู้ชมก็ต้องได้เห็นนะฮะลือกันทำนองว่าแจ๊สหรือจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลคว้าลิขสิทธิ์บอลโลกเป็นที่เรียบร้อยจะแถลงข่าวใหญ่โตเลยวันพรุ่งนี้
2: ค่ะ
1: สรุปเราตรวจสอบเบื้องต้นแล้วยังครับคุณผู้ชมยังนะฮะยืนยันจากแหล่งข่าวของเราซึ่งถือเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ยืนยันว่ายังไม่มีการปิดดีลใดๆเลยเกี่ยวกับฟุตบอลโลก2026แต่อย่างใดแหล่งข่าวระบุว่าช่วงเช้าได้รับทราบจากดร.โสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ๊สหรือ Jasmine International ท่านก็ย้ำเช่นกันว่ายังไม่ได้ข้อสรุปใดๆทั้งสิ้นเมื่อสักครู่แหล่งข่าวยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าขณะนี้แจ๊สยังคงพยายามต่อรองขอซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดบอลในราคาประมาณ490-500 ล้านบาทหรือคิดเป็น15 ล้านดอลลาร์สหรัฐราคาระดับเดียวกันกับเวียดนาม
2: ประมาณไม่เกิน500 ล้านบาท
1: ก็คาดว่าพรุ่งนี้จะได้รับคำตอบว่าดีลได้หรือไม่ได้มันต้องพรุ่งนี้แล้วแหละตูน
2: โอ้11จะเตะแล้วค่ะ
1: 11แล้วฮะคุณผู้ชมฮะ
2: แต่เขาบอกว่ามันถ้าตามไทม์โซนนะคะ11คือเขาเตะฝั่งทวีปอเมริกาใช่ไหมคะถ้าเทียบเป็นบ้านเราก็คือจะเป็นวันที่12ก็ยังมีเวลาแต่โอ้โหต่อรองกันแบบว่าจนตัวเลขลงมาเหลือหลัก500ล้านเลยนะ
1: แล้วมันน่าแปลกที่หลายเพจที่ออกมายืนยันก็เป็นเพจที่น่าเชื่อถือนะ
2: นั่นสิค่ะ
1: อยู่ในวงการฟุตบอลทั้งนั้นนะยังไม่ยืนยันย
2: ัง ไม่
1: ยืนย
2: ันเดี๋ยวรอฟังข่าวอีกทีพรุ่งนี้นะคะ
1: คาดว่าวันพรุ่งนี้ครับ
2: มาดูอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมคะที่หัวหินค่ะมีชาวบ้านเขาเดือดร้อนหลายคันเลยนะคะจอดรถกันอยู่ริมถนนดีๆมีคนเอาก้อนหินมาทุบกระจกล่าสุดตำรวจจับตัวได้แล้วมีอาการทางประสาทลองดูภาพในคลิปนี้นะคะ
3: พ
2: ี่
3: โอ้ยม
2: ัน
3: ด
2: ี
3: แต่
2: ว่
3: า
2: เฮ้ยไอ้พี่ไก่หยิบอิฐบล็อกที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็
3: ไอ้แล้วทำอะไรเนี่ย
2: ซะงั้นอ่ะ
1: พกอิฐมาเลย
2: ไม่ค่ะอิฐอยู่ข้างหน้าตรงรถ
1: ตรงรถ
3: แล้วทำอะไรเนี่ย
2: ดูวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะคะเหตุการณ์เดียวกันเนี้ยค่ะนี่เขาขี่มาอย่างนี้จอดอุ๊ยเอามาจริงด้วยพี่ไก่
1: เอามาเลยนะ
2: ตอนนี้ในสคริปต์บอกว่าหยิบก้อนอิฐบล็อกที่วางอยู่หน้ารถอ่ะ
1: อาจจะไปหยิบมาจากหน้ารถคันอื่นหรือเปล่าแล้วก็ใส่รถตัวเองมา
2: เอาเป็นว่าหยิบอิฐบล็อกจากหน้ารถตัวเองมาก็คือตั้งใจเอาอิฐบล็อกมานี่แหละ
1: โอ้โหตูน
2: โอ
1: ้
2: โห
1: พกมาอย่างนี้เลย
2: แล้วพอทุ่มเสร็จขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปดื้อๆแบบนี้ค่ะแล้วปรากฏว่าทางเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7ค่ะเขาเอาคลิปนี้ไปลงบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หัวหินแล้วก็บอกว่าคนร้ายไล่ทุบกระจกทำลายทรัพย์สินรูปพรรณสันฐานเป็นแบบนี้ถ้าใครเจอช่วยกันแจ้งมีชาวเน็ตไปคอมเมนต์กันเยอะเลยค่ะเหมือนกับว่าโดนกันหลายคนอย่างเช่นท่านหนึ่งบอกว่าวันนี้โดนเหมือนกันจอดในร่มแท้ๆอีก

0: นึงบอกว่ารถพี่ชายจอดไว้ก็โดนซอย3ค่ะ
1: อ๋อตะเวนทำไปหลายคันเลย
0: อีกท่านนึงบอกว่าจอดหน้าโกลเด้นเพลสแล้วก็แนบอันนี้โหดมากก็คือว่าหินยังคากระจกอยู่เลยค่ะดูสิอยู่ที่รูแบบเนี้ยมีอีกคันนึงค่ะบอกว่าไม่ได้โดนหินแต่โดนกระถางต้นไม้ทุบก็คือมีผู้เสียหายหลายรายที่สุดจับได้แล้วนะคะ Facebook หน่วยกู้ภัยสว่างหัวหินธรรมสถานโพสต์ภาพคนร้ายบอกว่าจับได้แล้วคนร้ายโยนหินใส่รถยนต์หลายคันในเขตเทศบาลนครหัวหินล่าสุดนำตัวไปสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายปรบมือให้ตำรวจหัวหินทำงานได้อย่างรวดเร็วท่านผู้กำกับสภ.หัวหินพันตำรวจเอกกัมปนาทณวิชัยบอกว่าก็ได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนกับนักท่องเที่ยวนะคะว่ามีเหตุคนร้ายปาหลายอย่างอ่ะทั้งหินกระถางต้นไม้หรือว่าสิ่งของใกล้มือเที่ยวปากระจกรถชาวบ้านแบบนี้มีผู้เสียหายแจ้งความ8รายเฉพาะที่แจ้งความนะคะ8รายฉะนั้นก็เลยสั่งการให้ชุดสืบลงพื้นที่หาข่าวค่ะก็ไล่กล้องวงจรปิดไปดูปรากฏว่าหลังก่อเหตุเนี่ยคนร้ายคือตอนก่อเหตุเขาแต่งตัวมิดชิดใส่หมวกกันน็อกเต็มใบใส่เสื้อแขนยาวขายาวแต่พอก่อเหตุเสร็จปุ๊บอะค่ะขี่รถไปถอดเสื้อคลุมสีฟ้าทิ้งระหว่างทางตำรวจก็เลยตามตัวต่อนี่เหลือเสื้อดำก็ตามตัวต่อนะคะจนกระทั่งไปเจอว่าเขาพักอยู่ที่ซอยห้วยมงคล2ที่บ้านเขาก็ไปควบคุมตัวมานามสมมุตินายออ่างอายุ31ปีค่ะตรวจสอบเจอยาบ้า2เม็ดที่ตัวแล้วพอเอามาสอบปรากฏว่ามีอาการทางประสาทนะคะเบื้องต้นทราบข้อมูลว่าตัวเขาเนี่ยเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วหลายครั้งแต่ที่ผ่านๆมาคุณแม่ของเขาจะเป็นคนไปจ่ายค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายทุกครั้งไปประกอบกับแต่ละครั้งที่ผ่านมามันจะเป็นเหตุแบบไม่เยอะอะอย่างน้อยก็คือผู้เสียหายไม่เยอะเท่านี้
1: คร
0: ั้งนี้ตระเวนก่อเหตุไปเฉพาะที่แจ้งความเนี่ยผู้เสียหาย6รายฉะนั้นวันนี้ตำรวจยืนยันนะคะคุมตัวแล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอน
2: ก็ตอนนี้จับตัวได้แล้วก็ค้นในตัวนะก็เจอยาบ้านะครับก็เดี๋ยวตัวเสพก็น่าจะเสพด้วยนะครับก็จะได้ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายครับบุคคลนี้ก็ได้มีการก่อเหตุมาหลายครั้งนะครับจากการตรวจสอบมานะครับกับตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยนะครับแต่ว่าก็เป็นการก่อเหตุเล็กน้อยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์ทางบรรดาก็ได้ชดใช้เงินให้กับทางผู้เสียหายในแต่ละรายทุกครั้งก่อนหน้านั้นแต่คราวนี้นะครับก็ก่อเหตุแล้วผู้เสียหายจำนวนมากนะครับแล้วก็เป็นที่น่าสนใจของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ตำรวจของสภ.หัวหินก็จับกุมตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยครับ
0: ลองฟังเสียงผู้เสียหายดูนะคะหลายท่านเลยค่ะ
3: เขาพี่จอดไว้เฉยๆเลยหรอคะจอดไว้ตรงข้างๆ
4: ใช่อยู่หน้าบ้านเลยจอดหน้าบ้านพฤติกรรมผมไม่เห็นนะที่เขาเห็นเขาขับขี่รถเข้าไปในซอย
3: พี่กำลังรดน้ำต้นไม้อยู
5: ่ใช่หันหลังไงมันอยู่ห่างมันขนาดเนี้ย
4: ก้อนหินก้อน
5: ไอ้เราก็วิ่งออกมาดูเฮ้ยมันปารถนี่ว่าวันนี
3: ้
5: ทีนี้ก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้มันก็ถอยนิดนึงกลัว
3: ก็ตกใจว่ามีอาวุธหรือเปล่า
5: ใช่มันก็ยืนจ้องหน้าเราขึ้นสักพักหนึ่งแล้วก็มาเลย
4: ที่
5: ม
4: ัน
5: ม
4: าสะอ้าน อ่ะมัน
5: คิดว่าแก๊ปมารับน้องๆในนั้นหรือเปล่าเนี่ยมันนี่ก็มันออกมาทุบนี
3: ่อ๋อแล้วก็ไปเลย
5: มันก็ไปจอดหน้าร้านป้ายหน้าร้านป้ายนี่อีก
3: โอ้ตลอดทางเลย
5: จังหวะที่มันก้มเก็บนะแม่เป็นจังหวะที่นั่งลง
4: แต่มันก็แปลกนะมันเอาแต่กระจกมันเอาพวกสีนี่เลย
6: จอดอยู่แป๊บเดียวเข้าไปในออฟฟิศเอาของมาทำไม
3: ก็เจ็บสภาพนี้แล้ว
0: โอ้โหคุณผู้ชมดูสิคะเฉพาะที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเจอผู้เสียหายมากขนาดนี้
1: อ
0: ่ะแล้วเมื่อกี้นี้เนี่ยทางตำรวจสอบแล้วพบว่ามีอาการทางประสาทใช่ไหมคะปรากฏว่าพอไปดูข้อมูลจริงๆก็มีข้อมูลการเสพยาค่อนข้างเยอะนะคะเขาบอกว่าตัวนายออ่างเนี่ยแต่เดิมเคยทำงานร้านอาหารที่กรุงเทพแล้วตกงานกลับมาอยู่บ้านที่หัวหินได้ประมาณเดือนเศษเพิ่งจะได้งานใหม่ที่โรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในหัวหินนี่แหละค่ะทำงานได้2วันอ้างว่าเครียดก็เลยเสพยาบ้าเข้าไป8เม็ด
1: โอ้โห
0: พอเสพ8เม็ดเสร็จบอกว่าหูแว่วต้องการระบายอารมณ์คลายเครียดขี่รถออกมาแล้วก็มาตระเวนก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
1: ร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มในโครงการไทยช่วยไทย Plus วอร์มนิ้วกันหรือยังพร้อมหรือยังวันพรุ่งนี้แล้ว10มิถุนายนนะครับกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกแล้วครับสมัครเข้าร่วมบริการฟู้ดเดลิเวอรี่1ร้าน1

0: ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ครับขณะที่แพลตฟอร์มต่างๆตอนนี้เขาก็ต้องออกแคมเปญมาครับ Grab ก็จะหั่น GP เหลือ 9% ช่วยร้านอาหารปล่อยวงเงินกู้อีกสูงสุด2ล้านบาทอัดโปรแกรมดันยอดขายสูงสุด 20,000 บาทตลอด4เดือนอย่างนี้เป็นต้นก็เลือกให้ดีแล้วกันตามหน้าจอที่เห็นณขณะนี้นะครับคุณผู้ชม1ร้าน1แพลตฟอร์มเท่านั้นขณะที่การใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย Plus ผ่านไป8วันครึ่งณเวลาบ่ายโมงยอดใช้จ่ายทะลุ 20,000 ล้านแล้วนะครับจากจำนวนผู้ใช้จ่าย23ล้านกว่าคนครับ
1: ในอีกส่วนหนึ่งก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่จะมีการคัดกรองกันใหม่ตกลงแล้วยืนยันแล้วนะคะท่านปลัดกระทรวงการคลังคุณลวรนแสงสนิทบอกว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการที่จะพิจารณาเกณฑ์ชื่อว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมวันพฤหัสนี้11มิถุนายนคอนเฟิร์มนะคะเดี๋ยวรอฟังข่าวว่าประชุมเสร็จแล้วตกลงจะทบทวนหรือถอยแล้วเกณฑ์ไหนบ้างที่แน่ๆที่จะต้องทบทวนกันก็คือเกณฑ์ที่ลูกเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอันนี้เกณฑ์นึงแล้วล่ะแต่เกณฑ์อื่นจะทบทวนด้วยไหมเพราะก็มีคนติงเยอะนะคะขณะเดียวกันค่ะวันนี้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลค่ะออกมาบอกเลยค่ะว่าเห็นด้วยกับหลักการนี้นะว่าคือทบทวนเถอะไม่ได้แปลว่าลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วคุณพ่อคุณแม่จะได้รับการดูแลอย่างเพียงพอเสมอไปก็เห็นด้วยกับการทบทวนนะคะแต่หลักการของกระทรวงการคลังหรือรัฐบาลเนี้ยก็เห็นด้วยเหมือนกันว่าควรจะต้องคัดกรองจนเจอตัวคนเดือดร้อนจริงๆเพราะว่าทรัพยากรภาครัฐมีจำกัดคุณพิมพ์ใจยังแนะนำค่ะบอกว่าต่อไปเนี่ยพัฒนาระบบสวัสดิการควรจะเดินหน้าควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างเช่นข้อมูลรายได้อาชีพภาระค่าใช้จ่ายภาวะพึ่งพิงสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือนจะทำให้การประเมินสิทธิ์มันรอบด้านมากขึ้นมากกว่าการใช้ตัวชี้วัดเพียงด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ยังแนะนำต่อไปด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วภาครัฐควรให้ความสำคัญกับการยกระดับประชาชนจากผู้รับสวัสดิการไปสู่ผู้มีรายได้ที่มั่นคงค่ะ
0: ครับเอาปิดท้ายเบรกนี้เหมือนเช่นเคยนะครับแจกเสื้อแจ็คเก็ตของเรื่องเด่นเย็นนี้สีเทาสนับสนุนโดย BYD ครับคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นแล้วใส่แฮชแท็กขยะขยงทุจริต
1: ค่ะ
0: เป็นคำพูดของผู้สมัครผู้ว่ากทมตัวเต็งคุณชัชชาติสิทธิพันธ์วันนี้ถึงขั้นตั้งโต๊ะแถลงเลยนะฮะแล้วประกาศเลยเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยผมขยะขยงนะผมรับไม่ได้
1: มาบอกว่าผมทำอ่ะผมรับไม่ได
0: ้แล้วก็ลงรายละเอียดเยอะเลยนะฮะเรื่องโครงการทุจริตจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายของกทมเดี๋ยวมาติดตามไปพร้อมๆกันครับ
2: สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและก้าซอยงาดำสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
4: หิวเวอร์
5: ต้องเจอนี่
6: เจ้าสัวข้าวตันหน้าล้นโอเวอร์โหลดใหม่และหมูหยองล้นแล้วล้นอีกพร้อมเลย
7: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
8: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย

มิถุนาชุ่มฉ่ำกับละครใหม่ที่ช่อง3วุ่นวายฉ่ำโกงฉ่ำฟินฉ่ำตีกันฉ่ำหลอน

0: ทำละครใหม
1: ่ได้แล้วเดี๋ยวนารีจะได้เห็น
2: เอาสิอยากเห็นใจจะขาดแล
0: ้
2: ว
0: แบบช่ำๆ
3: อย่าทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวเรานะ
0: ทุกวัน
4: รับรองว่าเฟิงจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะอ
5: ย่าพึ่งหมอ
0: ตลอดเดือนมิถุนายน
6: เห็นแล้วหึงเหิมเลยฮะ
7: Here we go
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: พร้อมร่วมเชียร์บอลกับโฮมโปร1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569ลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเมื่อซื้อทีวีและเครื่องเสียง Samsung TV 55นิ้วเพียง 28,990 บาทที่โฮมโปรและเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน
10: ์
11: Thank you
12: Thank you
13: Please be back Please be back Please be back
12: Yes I got meI got a Beckham.
14: ซูมฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานเมื่อซื้อชุดฟีฟ่าเวิลด์คัพมิลถึง19กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด
15: ์นี่ชุดแม่คะ
16: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
17: ต้องนี่ใหม่วีฟคอมฟอร์ตเฟลแฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์มายเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลยดำดำอย่าแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระจากสสส.ยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
18: มาตามกันต่อค่ะคดีหวยอลเวงสุโขทัยค่ะตกลงแล้วหวยมีจริงไหมรางวัลที่1แล้วถ้ามีจริงอยู่กับใครตอนนี้ตำรวจกำลังทำงานคลี่คลายคดีอยู่นะคะ แต่ทีเนี้ยจะบอกว่าวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามตามไปดูทั้ง2บ้านทั้งบ้านของลุงเดชป้าแหววบ้านที่ป้าขยันซึ่งบอกว่าเป็นเจ้าของหวยรางวัลที่1เนี่ยเอาลอตเตอรี่ไปตรวจปรากฏว่าไปดูเราไม่อยู่บ้านนะคะเอาขึ้นภาพบ้านมาได้เลยค่ะภาพบ้านของลุงเดชป้าแหวว
19: จริงๆเมื่อวานก็ลุ้นนะตูนตอนที่เราเล่าไปว่าตำรวจไปค้นบ้านเนี่ยลุงเดชกับป้าแหววนึกว่าจะเจอพูดแต่พูดอย่างนี้ก็เหมือนจะเข้าข้างไปคือนึกว่ามันต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งเพราะเมื่อวานไปบ้านนี้เป็นบ้านแรก
18: แต่เขาก็เปิดบ้านเต็มที่นะบริสุทธิ์ใจ
19: บริสุทธิ์ใจเขาพาเดินทุกจุดเลยน
18: ะ
19: ก็ไม่มีนะ
18: วันนี้ไม่รู้ไปไหนกันค่ะสองสามีภรรยาลุงเดชป้าแหววไปทำธุระตั้งแต่เช้านะคะปิดบ้านไม่มีคนอยู่บ้านป้าขยันค่ะหลังจากกลับจากกรุงเทพก็คือหลังจากกลับจากออกรายการโหนกระแสเนี่ยไม่ได้กลับมาที่บ้านนะคะนี่บ้านป้าขยันค่ะไปอยู่กับลูกชายที่บ้านท่าเกษมนักข่าวก็เลยตามไปที่บ้านลูกชายของป้าขยันนะคะไปเจอลูกชายอยู่กับคุณแม่ตัวลูกชายเนี่ยชื่อคุณสถาพรอายุ27บอกเลยว่าหลังจากนี้จะฟ้องศาลแล้วค่ะจะทวงคืนลอตเตอรี่รางวัลที่1ให้กับคุณแม่ลูกชายก็เปิดใจนะคะบอกว่าคือห่วงความปลอดภัยแม่เพราะแม่เป็นคนเชื่อคนง่ายอาจจะถูกหลอกได้อีกก็เลยตัดสินใจพาคุณแม่มาพักอาศัยอยู่ด้วยกันที่บ้านของตัวเองจะได้ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะสภาพจิตใจคุณแม่เมื่อมาอยู่ที่นี่ลูกชายบอกว่าก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะตอนนี้ที่บ้านหลังนี้มีสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันหลายคนแล้วลูกชายบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ได้ปรึกษาทนายความเตรียมพร้อมจะสู้คดีแล้วนะคะตั้งเงื่อนไขว่าก่อนจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆต้องมีการหาหลักฐานสลากใบที่ถูกรางวัลที่1ที่ลงท้ายด้วย70เอามายืนยันให้ได้ว่ามีการตรวจสลากหรือว่าตรวจหวยตามที่กล่าวอ้างจริงหรือเปล่าถึงแม้ว่าขณะนี้ยังไม่เจอลอตเตอรี่ใบนั้นแต่ลูกชายบอกมั่นใจในความยุติธรรมและมั่นใจด้วยว่าจะได้รับเงินรางวัลที่1กลับคืนมาแนวทางในการต่อสู้หลักก็คือการพึ่งพากระบวนการศาลเพื่อขอให้ศาลเรียกคู่กรณีมาชี้แจงก็บอกนะคะว่ามีเอกสารสำคัญซึ่งจะถูกเอาไปใช้ในการดำเนินคดีด้วย
20: จะฟ้องผมเรื่องอะไรในเมื่อคุณเอาลอตเตอรี่ของแม่ผมไปตรวจทั้ง3ใบแต่คุณกลับบอกว่าคืนให้แม่ผมหมดแล้วทั้ง3ใบแล้วใบ70แม่ของแม่ผมหายไปไหนก่อนที่คุณจะฟ้องแม่ผมคุณต้องหาใบ70มาเป็นหลักฐานว่าคุณได้ตรวจจริงก็มีอยู่ครับก็ปรึกษาทนายไว้เหมือนกันครับต้องรอหลักฐานก่อนพี่ก่อนที่จะฟ้องได
21: ้ตอนนี้ยังไงนะถ้าไม่ได้ลอตเตอรี่กลับมาเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้าง
20: เราก็ยังมีแนวโน้มที่จะได้ตังค์6ล้านขึ้นศาลจ่ายเรียกไปฟ้องครับแต่ผมเชื่อว่าผมไม่มีใบรางวัลผมก็สามารถน่าจะได้ตังค์กลับคืนมาครับถ้าอยากจะฟ้องก็นี่แหละครับ
21: ถ้าฟ้องก็
20: ฟ้องก็พร้อมครับที่จะขึ้นศาลนะครับ

0: องนี่ยิงเป็นลูกคดีผมยิงน่าจะง่ายขึ้นมากครับ
1: ไปอยู่นู่นมันเหมือนกับเขาอยู่คนเดียวเผื่อมันมีอะไรมันไม่ปลอดภัยเดี๋ยวกลัวจะมีคนมากล่อมเขาอย่างนี้เขาเป็นคนเชื่อคนง่ายอยู่แล้วไง
0: เรามั่นใจ 100%
1: มั่นใจครับส่วนแม่ก็จะอยู่กับผมก็ดูแลเขาอยู่แล้วครับสบายใจขึ้นไหมสบายใจสบายใจขึ้นเยอะครับ
0: แกมาอยู่ใกล้ๆลูกเลยเนาะไปดูแลกันเนาะ
2: นั่นล่ะค่ะเอาแล้วลูกชายบอกแล้วนะคะจะฟ้องศาลทวงคืนลอตเตอรี่รางวัลที่1ให้กับคุณแม่ส่วนทางตำรวจจริงๆไม่ต้องไปถึงศาลนะคะเนื่องจากว่ามีการแจ้งความแล้วเนี่ยตำรวจเขาก็กำลังคลี่คลายคดีอยู่วันนี้ตำรวจสภ.สวรรคโลกก็เชิญเจ้าของแผงลอตเตอรี่ค่ะเจ๊แห้งกับสามีก็คือร้อยตำรวจเอกจรัญพุ่มพวงซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญเชิญมาให้ปากคำนะคะคือป้าขยันนะซื้อลอตเตอรี่ที่แผงเจ๊แห้งไงซื้อไป3ใบนะคะแล้วใบหนึ่งที่ถูกรางวัลที่1ที่เขาเข้าใจว่าทั้งเจ๊แห้งและป้าขยันเข้าใจว่าถูกรางวัลที่1ก็คือหมายเลข173770ค่ะนอกจากสองสามีภรรยาเจ้าของแผงลอตเตอรี่แล้วตำรวจยังได้เชิญพนักงานขับรถขนขยะของอบต.ปากน้ำมาค่ะชื่อคุณประพันธ์อายุ63เพราะอะไรเพราะมีการกล่าวอ้างว่าลอตเตอรี่ใบที่ถูกรางวัลที่1อ่ะโยนทิ้งถังขยะไปแล้วแต่พอไปหาที่ถังขยะไม่เจอก็เลยตามคนขับรถขนขยะมาเลยค่ะว่ามีการมารับขยะวันไหนอะไรยังไงคุณประพันธ์บอกว่าวันที่เขาหาหวยกันเนี่ยคือวันพฤหัสบดีวันนั้นเป็นวันที่เก็บขยะพอดีจริงๆคือโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะจะไปเก็บขยะที่หมู่8ก็คือหมู่บ้านที่มีปัญหาเนี่ยค่ะอาทิตย์ละ2ครั้งวันจันทร์กับวันพฤหัสแล้วก็เป็นวันที่เขาตามหาหวยกันด้วยวันพฤหัสตอนนั้นจำได้ว่าไปเก็บหมู่2ก่อนจากนั้นตามไปที่หมู่8ไปเก็บที่หมู่8จริงๆส่วนป้าขยันรู้จักไหมคุณประพันธ์พนักงานขับรถขยะบอกรู้จักแกเป็นคนเฉยๆส่วนตาเดชกับยายแววก็รู้จักแต่ก็ไม่ได้คลุกคลีค่ะ
3: ที่ว่าหวยหายเขาไปหาหวยกันลุงไปเก็บกี่โมงอะ
4: ตี 4
3: ปกติเก็บตี 4แล้วเก็บตี 4แล้วจะมีคนเอาขยะไปทิ้งเลยไหม
4: ก็ไม่รู้นะผมดูเขาเก็บไปเรื
3: ่
4: อยๆอ๋อ
3: เก็บอาทิตย์ละครั้งเองเหรอ
4: ที่นั่นวัน2ครั้งวันจันทร์กับวันพฤห
3: ั
4: ส
3: อ๋อแล้ววันที่ว่าเขาตามหาหวยกันคือวันพฤหัส
4: ครับ
3: แล้วลุงไปกี่คนนะ
4: 4คน
3: ขับรถออกจาก
4: ตี 3ออกจากอบต.ไปจะออกไปหมู่2ข้างนอกแล้วก็
3: วนกลับมาหมู่8อ๋อขยะวันนั้นเยอะมั้ยขยะวันที่เราไปเก็บเยอะความคืบหน้ายังไงพอทราบไหม
4: รู้ผมไม่รู้เรื่องเลย
3: เหรอ
4: เพราะผมไม่ได้ชมไม่ได้สนใจ
3: โอเคแล้วรู้จักป้าสายยันไหมคนซื้อลอตเตอรี่อ่ะ
4: รู้จัก
3: เขาเป็นคนยังไงอ่ะ
4: ก็เป็นคนแบบธรรมดาแล้วมันเขาเป็นคนเฉย
3: เฉยอ๋อ
4: ช้า
3: ช้าหน่อยครับผมแล้วไอ้ป้าแหววว่ากับตาเดชรู้จักมั้ยเป็นไงเขาเป็นไงนิสัยเขาใจคอเขา
4: ก็ไม่รู้ผมก็ไม่ค
3: ุกคีอ๋อไม่ได้คุกคีแต่คือคนในหมู่บ้านด้วยกันนี่แหละ
4: คนละหมู่บ้าน
3: มาแล้วหมู่บ้านติดกัน
2: ทีมข่าวยังลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่วัดปากน้ำค่ะคือจะได้เห็นพฤติกรรมของทั้งสองฝ่ายเวลาคนเครียดกลุ้มใจก็จะไปไหว้พระไปบนบานศาลกล่าวใช่ไหมคะ
5: ครับ
2: ไปดูวันที่4มิถุนายนนะคะช่วงเที่ยงครอบครัวของป้าขยันไปที่โบสถ์ที่วัดปากน้ำค่ะเข้าไปจุดธูปกราบขอพรองค์หลวงพี่องค์หลวงพ่อ4พี่น้องแล้วเดี๋ยวจะได้ฟังลูกสาวป้าขยันคือขอพรจนบางช่วงนี่สะอื้น
6: อ
2: ่ะ
6: มันโดนจิตโดนใจคนเราเหมือนคือเนี่ยเป็นเพื่อท่าคือท่าอย่างที่ได้คนท่าได้คนเราคือในโรงพยาบาลมาที่จะเอาเกลียวเข้ามาหมดเข้าหมดคือเอาเกลียวแค่เป็นมงคลที่มันเป็นของที่คนใจด้วยที่เนี่ยคุณเจ๋งว่าเพื่อนนะโอ้ยนะมีพวกเวลาเราต้องขอให้ถ้าพวกมีเพื่อนมีพวกอยู่ในใจเราหายเร็วน้ำหนักเร็วเร็วไปเร็วที่สุดแค่คุณเร็วคู่คุยที่สุดแล้วก็มาเรียนคุณ
2: เนี่ยค่ะนี่คือช่วงเที่ยงของวันที่4มิถุนายนนะคะก็จะเห็นว่ามากันอย่างนี้ทั้งครอบครัวเลยนะคะหลังจากนั้นทีมข่าวก็เลยพยายามไปไล่กล้องวงจรปิดดูค่ะ ไม่เจอลุงเดชป้าแหววมาที่อุโบสถแห่งนี้มากราบหลวงพ่อสี่พี่น้องตามที่ให้สัมภาษณ์ไว้นะคะก็ไล่ไปยังไงก็ไม่เจอวันที่4ไม่เจอวันที่5ไม่เจอจนกระทั่งไปเจอวันที่6ค่ะช่วงเช้ามืดนะคะตี5กว่าๆเจอลุงเดชคนเดียวเข้ามากราบหลวงพ่อ4พี่น้องในโบสถ์จริงๆท่าทางแกดูเครียดเลยนะคะนี่ค่ะเข้าไปข้างในเลยไปกราบแล้วก็จะมีวยาวัจกรเดินเข้ามาในโบสถ์ด้วยนะคะมาพบกับลุงเดชคือไหว้พระอยู่อย่างนี้นะคะพักหนึ่งปรากฏลุงเดชเนี่ยเสร็จละทำท่าเหมือนกับว่าจะกลับออกไปละจะกลับออกจากบ้านละจะกลับละค่ะนี่แต่อยู่ดีๆก็จอดมอเตอร์ไซค์กลับเข้ามาในโบสถ์อีกรอบมาไหว้อีกรอบพี่ไก
5: ่
2: เหมือนมันหนักใจมากหรือยังไงไม่รู้แต่เที่ยวนี้มาเนี่ยนั่งแค่ด้านหน้าประตูนะคะก้มลงกราบพระแล้วก็ลุกออกจากโบสถ์ไปก็นักข่าวเราก็พยายามจะหาพฤติกรรมมาให้ดูนะคะว่าแต่ละคนมีพฤติกรรมยังไงในช่วงนั้นแต่อะหลักๆก็คือการคลี่คลายคดีของตำรวจ
5: ยังหาหวยไม่เจอ
2: ต้องรอต่อไปค่ะ
5: ครับเอาวันนี้ตำรวจปคบครับบุกไปค้นโรงงานคุณผู้ชมผลิตทั้งลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกไม่มีใบอนุญาตทำมาเป็น10ปีแล้วใช้เลขอย.ปลอมรายได้เดือนละกว่า3ล้านคุณผู้ชมครับมีคนมาแสดงตัวเป็นเจ้าของกิจการชื่อนายอรรถพลแล้วที่บอกว่าผลิตแต่ละอย่างไม่ธรรมดานะฮะอย่างละเป็นพันถุงเลยคุณผู้ชมคือโรงงานผลิตไม่ถูกสุขลักษณะหลังการตรวจสอบมีลักษณะใส่ในถังแบบนี้ใบอนุญาตโรงงานก็หมดอายุไปตั้งแต่31ธันวาคม68แล้วไม่ได้ต่ออายุทีนี้พอไปตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผมยกตัวอย่างเพราะมันเยอะมากนะฮะอย่างผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเลขอย.เนี่ยมี6รายการยกตัวอย่างเช่นลูกชิ้นปลาหมึกตรา CFP ลูกชิ้นเอ็นไก่ไม่ระบุยี่ห้อลูกชิ้นเนื้อตราเฉลิมถ้าอ่านผิดขออภัยมีลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นหมูไก่ยอหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาเลขอย.ที่ถูกยกเลิกแล้วแต่เอามาติดบนฉลากอีก10รายการ2,507ถุงหมูยอมินิหมูยอพริกไทยดำสูตรอุบลและอีกหลากหลายเลยฮะคุมตัวนายอรรถพลไปดำเนินคดีนะครับแล้วก็ส่งตัวอย่างอาหารทั้งหมดไปตรวจสอบกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะผิดพรบอาหารหลายฐานความผิดส่งตัวปคบจัดการทันทีครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ

0: นอยากต่อเติมบ้านจัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
1: สแกนเลย
2: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าว
4: เที่ยวนะคะ
2: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
6: ยากถูกใจสิ่งนี้จ้ะของดีของเด็ดจาก8จังหวัดภาคตะวันออกเห็นแล้วโหอยากจะเหมาหมดเลยอ่ะ
7: เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปกินกันต่อเลยกับอาหารทะเลแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดค่ะ
6: ปิดท้ายนะคะบูมจะพาไปคอมมูนิตี้สำหรับคนที่รักน้องหมาจะเป็นที่ไหนต้องติดตามนะจ๊ะ
8: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วพุธนี้ 8:25 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ผู้หญิง
11: ก็ให้เราตายซะดีกว่าทุกอย่างก็จะจบ
12: เรามีความจำเป็นจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับ
13: สงครามใช่ไหม
14: หม่อมฉันชื่อรังสิมัน
15: เจ้าหลวง
16: ละครดังข้ามเวลาดังดวงหฤทัยจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ขโมยขโมยขึ้นบ้าน
18: ไอ้ผู้ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่าคือน้าเธอเหรอแถมยังต้องเป็นญาติอยู่ร่วมบ้านกันอีก
19: ผมได้รับมอบหมายจากทางการมาให้มาจัดการจางกงเฉิงมันเป็นโจรสลัดที่คอยปล้นเรือละแวกนี้ต้องเดือดร้อนกันไปทั่ว
20: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับบ้านศพ
16: ทาตรีคืนนี้ 20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: วลาที่ท่านใส่บาตรนอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
1: ลดหวานลดมันเลี่ยงเค็มร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
2: เมื่อแนวปะการังที่เคยเป็นบ้านของสัตว์น้ำในท้องทะเลถูกทำลายทั้งจากกิจกรรมของมนุษย์หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ระบบนิเวศเสียสมดุลและวิถีชีวิตชาวประมงเริ่มสั่นคลอนท่ามกลางวิกฤตนี้จึงทำให้เกิดความร่วมมือครั้งสำคัญขึ้นโดยนำแนวคิดใหม่ที่ผสมผสานระหว่างพลังงานกับสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันเมื่อกรมประมงบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือบริษัทปตท.สผ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ร่วมกันจัดทำโครงการศึกษาวิจัยการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อการประมงจากขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการดังกล่าวด้วยการสนับสนุนบริษัทปตท.สผ.ในการนำขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมที่หมดภาระการใช้งานแล้วจำนวน9ขาแท่นมาจัดวางเป็นปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อการประมงโดยทุกขั้นตอนผ่านการศึกษาความเหมาะสมอย่างรอบด้านทั้งด้านการคัดเลือกพื้นที่สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศตลอดจนมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโครงการดังกล่าวกำลังถูกขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อกรมประมงกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและบริษัทปตท.สผ.ได้ร่วมกันลงนามและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดวางส่งมอบและรับมอบขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมสำหรับการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อการประมงนี่ไม่ใช่การทิ้งแต่คือการเปลี่ยนบทบาทจากเครื่องมือผลิตพลังงานที่สิ้นสุดอายุการใช้งานสู่ปะการังเทียมที่ช่วยคืนชีวิตให้ทะเลไทยและต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3: ยาที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิม
4: ใช้นิดเดียว
3: ให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
5: ยาหม่องน้ำเซมเพียวอิ๋วขวดเดียวครบทุกบรรเทาชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
6: ่ลายหลุดช่วยน้ำเงินด้วยของอธิบดีกรมการปกครองวันนี้ถูกขยายผลแล้วนะคะคุณวิโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะนำทีมไปร้องเรียนวันนี้ไปทั้งปปช.ทั้งกกต.แล้วบอกด้วยคุณวิโรจน์บอกผมได้ยินมาอธิบดีกรมการปกครองคนนี้เจ้าของวลีช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยจริงๆแล้วท่านนายกไม่ได้ปลื้มนะแต่เขาแบ็คดีแบ็คเขาเนี่ยเป็นคนที่เตะก้นนายกได้แล้วก็เหมือนกับจะท้าทายหน่อยๆค่ะบอกท่านนายกท่านต้องเด้งนะท่านต้องเด้งเขาออกมาก่อนนะอย่างเงี้ยค่ะนี่คือช่วงเช้านะคะคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรรองหัวหน้าพักประชาชนพร้อมด้วยสสภูเก็ตเขต2พักประชาชนคุณเฉลิมพงษ์แสงดีและนายพัทรพงษ์สุภักษรค่ะหรือว่าทนายอั๋นบุรีรัมย์ซึ่งทนายอั๋นเป็นทนายความของอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตคู่กรณีกับอธิบดีกรมการปกครองคุณนฤชาโคสาศิวิไลนะคะทั้งหมดก็ไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อเลขาธิการปปช.ค่ะคุณวิโรจน์บอกว่าลายหลุดช่วยน้ำเงินด้วยเรื่องนี้มีนัยสำคัญแน่นอนสามารถพิสูจน์ในระบบดิจิทัลได้ว่ามีการพิมพ์ข้อความจริงไหมและเท่าที่ตนเองติดตามการชี้แจงของอธิบดีกรมการปกครองมักจะหยิบยกประเด็นเล็กๆน้อยๆมาพูดอย่างเช่นข้อมูลในแชทผิดพลาดซึ่งคุณวิโรจน์บอกประเด็นนี้มันไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญที่แท้จริงก็คืออธิบดีพิมพ์ไลน์คุยกับข้าราชการในบังคับบัญชาของตนเองจริงหรือไม่และปรากฏข้อความช่วยน้ำเงินด้วยจริงหรือไม่คำนี้คุณวิโรจน์บอกในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ต้องตีความเลยว่าหมายถึงให้ช่วยพรรคไหนและมันเป็นความผิดทางกฎหมายชัดเจนการเป็นข้าราชการต้องมีความเป็นกลางไม่สามารถจะไปฝักใฝ่หรือไปเอื้อผลประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ช่วงหนึ่งคุณวิโรจน์บอกเลยค่ะว่าผมทราบมาว่านายกก็รู้สึกไม่สบายใจกับอธิบดีท่านนี้แต่มีข่าวว่าอธิบดีเนี่ย ไม่ได้รับฟังการบังคับบัญชาของนายกเลยเพราะมีแบ็คดีเป็นผู้สนับสนุนหลักเบื้องหลังที่นายกเกรงใจคนคนนี้สามารถเตะก้นนายกได้จริงๆคุณผู้ชมที่เป็นคอการเมืองจะคุ้นเพราะมันมีภาพด้วยนะคะแล้วก็มีการออกมาพูดกันว่าใครกันนะเตะก้นนายกได้คุณวิโรจน์บอกนี่แหละนายกก็เลยไม่สบายใจที่จะพูดคุยหรือไปดีลอะไรกับอธิบดีคนนี้แล้วก็เชียร์ให้ท่านนายกใช้ความกล้าหาญในการตัดสินใจโยกย้ายอธิบดีท่านนี้ไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนก่อน
4: ผมทราบมาว่าทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็รู้สึกไม่สบายใจกับท่านอธิบดีท่านนี้เนาะนะครับก็มีคนบอกผมว่าอธิบดีท่านเนี้ยก็ไม่ได้จะรับฟังนะครับการบังคับบัญชาของท่านนายกเท่าไหร่หลายคนก็บอกว่าเพราะคนที่อยู่เบื้องหลังและก็เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเนี่ยของท่านอธิบดีเนี่ยจริงเท็จเป็นประการใดไม่รู้นะเขาบอกเป็นคนที่นายกรัฐมนตรีเกรงใจและเป็นคนที่สามารถที่จะเตะก้นนายกรัฐมนตรีได้ด้วยนายกรัฐมนตรีก็เลยไม่ค่อยไม่สบายใจเท่าไหร่ที่จะดีลกับอธิบดีท่านนี้นะเพราะว่าเหมือนกับแบ็คดีนะครับซึ่งจริงเท็จเป็นประการใดเนี่ยก็อีกเรื่องนึงแต่ผมเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีท่านก็คงต้องใช้ความกล้าหาญแหละในการตัดสินใจจะปล่อยใหพฤติกรรมเหล่านี้นะครับมันเกิดขึ้นโดยที่ก็ยังหน้าชื่อตาบานทำงานได้ผมว่าก็คงไม่ถูกต้องโดยตามหลักก็คงต้องพิจารณาโยกย้ายไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนก่อนแล้วมั้งนะครับตรงนี้ก็คงต้องฝากถามท่านนายกด้วยคือโดยส่วนตัวนะผมว่าท่านนายกไม่สบายใจแน่ๆที่ผมทราบแต่ท่านนายกเนี่ยจะเกรงใจใครบางอย่างที่เป็นแบ็คของอธิบดีท่านนี้หรือเปล่าอันนี้ผมตอบแทนท่านไม่ได้
6: ส่วนคุณเฉลิมพงษ์ค่ะในฐานะส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนมีข้อมูลสำคัญมาคุณเฉลิมพงษ์บอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนเลือกตั้งสัมผัสได้ชัดเจนถึงระบอบสีน้ำเงินและการสั่งการเป็นขั้นเป็นตอนส.ส.เฉลิมพงษ์กล่าวหาค่ะว่าขนาดระดับรองผู้ว่ายังนำเงินไปซื้อเสียงในพื้นที่เลยแล้วทำกันเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขบวนการจนถึงระดับอธิบดีที่ส่งลายสั่งการให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตและปลัดป้องกันอำเภอถลางช่วยผู้สมัครส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยจนกลายเป็นลายหลุดช่วยน้ำเงินด้วยคุณเฉลิมพงษ์ก็บอกว่าวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาร้องเรื่องความเป็นกลางของข้าราชการทางการเมืองและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ค่ะจะเอาผิดกับอธิบดีกรมการปกครองซึ่งเหตุการณ์นี้คุณเฉลิมพงษ์บอกชี้ให้เห็นว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่มีความโปร่งใสหน่วยงานข้าราชการระดับสูงของจังหวัดภูเก็ตนำเงินไปซื้อเสียงให้กับกลุ่มนักการเมืองในพื้นที่ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วถ้าข้าราชการคนไหนไม่ทำงานตามที่สั่งไม่ตอบสนองระบอบสีน้ำเงินก็จะถูกกลั่นแกล้งโยกย้ายมีการจัดฉากโยกย้ายนายอำเภอเมืองที่ทำงานไม่สำเร็จว่ารับสินบนจากใบอนุญาตอาวุธปืนคุณเฉลิมพงษ์บอกอีกเชื่อไหมถ้ามีการเปิดแชทไลน์ของปลัดทั้ง77จังหวัดออกมานี่แหละเดี๋ยวจะได้เห็นเลยว่ามีการสั่งการจริงไหม
7: ผมก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ในช่วงเลือกตั้งก็รู้สึกถึงในเรื่องของระบบน้ำเงินในการสั่งการต่างๆนะครับตั้งแต่ระดับรองผู้ว่านะครับมีการนำเงินไปซื้อเสียงในพื้นที่รวมจนถึงอธิบดีนะครับนฤชานะครับมีการสั่งลายนะครับให้ช่วยน้ำเงินด้วยนะครับถึงปลัดจังหวัดภูเก็ตซึ่งแล้วก็ยังมีอีกถึงปลัดป้องกันอำเภอถลางนะครับที่มีการบอกให้ช่วยผู้สมัครส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยนะครับอันนี้เราเห็นถึงว่าการสั่งการเป็นขั้นตอนและเป็นระบบที่สีน้ำเงินเขาทำกันในช่วงการเลือกตั้งซึ่งวันนี้ผมก็จะมาร้องในเรื่องของการไม่เป็นกลางทางข้าราชการทางการเมืองการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และรวมถึงมาตรา172ของปปช.ในการดำเนินคดีนะครับแล้วก็เอาความผิดเอาโทษกับอธิบดีนะครับอันนี้ครับชี้ให้เห็นชัดว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับมันไม่มีความโปร่งใสนะครับมีการทำงานเป็นขั้นตอนรวมจนถึงหน่วยงานข้าราชการเองระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตเองนะครับนำเงินไปซื้อเสียงให้กับกลุ่มนักการเมืองในพื้นที่รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านหากข้าราชการท่านใดไม่ทำงานตามที่รับสั่งก็จะถูกกลั่นแกล้งและก็โยกย้ายอย่างที่เห็นปรากฏได้ชัดนะครับถ้าทำงานไม่ตอบสนองแล้วก็มีการจัดฉากในเรื่องของการย้ายนายอำเภอเมืองที่ทำงานไม่สำเร็จนะครับแพ้การเลือกตั้งก็จะจัดฉากว่ามีการรับสินบนในเรื่องการขอใบอนุญาตปืนนะครับให้ย้ายออกจากพื้นที่อันนี้เห็นได้ชัดครับก็จะมีลายเช็ดว่ามีการสั่งให้ย้ายนายอำเภอเมืองนะครับย้ายออกนอกพื้นที่เพื่อไม่ตอบสนองในระบบ สีน้ำเงินเราเห็นแล้วว่าปัญหาเหล่านี้ครับเป็นปัญหาแล้วก็เป็นระบอบที่พยายามที่กัดกินประเทศไทยของพวกเราอยู
6: ่นั่นแหละค่ะพอร้องที่ปปช.เสร็จนะคะที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยคุณวิโรจน์ก็นำทีมไปร้องเรื่องนี้ต่อกกต.หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะบอกว่าเพราะมันช่วงเลือกตั้งฉะนั้นก็อยากจะให้กกต.ตรวจสอบค่ะว่าลายช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยมันผิดกฎหมายเลือกตั้งไหมแล้วขอให้ขยายการตรวจสอบไปเลยค่ะว่าอธิบดีกรมการปกครองท่านนี้สั่งผู้ใต้บังคับบัญชาทั้ง77จังหวัดด้วยไหมทีนี้คุณวิโรจน์ขยายประเด็นเพิ่มอีกค่ะ
8: ครับ
6: ว่าคนที่เป็นแบ็คดีอยู่เบื้องหลังอธิบดีกรมการปกครองแล้วเตะก้นนายกได้เนี่ยพูดเพิ่มอีกบอกว่าก็เป็นเจ้าของปราสาทสายฟ้าส่วนท่านอธิบดีก็ได้รับฉายาข้ารับใช้ปราสาทสายฟ้า
4: ผมทราบข่าวแล้วก็คุณเฉลิมพงศ์ก็ทราบพร้อมกันว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วก็มธ.1เนี่ยก็ไม่ปลื้มครับไม่ได้พอใจไม่ได้รู้สึกเห็นดีเห็นงามกับพฤติกรรมของคุณอนุชาถ้าทำจริงนะครับก็ไม่ได้เห็นด้วยแต่ปรากฏว่าทำไมนายกหรือทางท่านมธ.1เนี่ยไม่ดำเนินการอย่างรวดเร็วอย่างที่ควรจะเป็นก็มีหลายคนบอกผมว่าแบ็คหรือผู้สนับสนุนสำคัญเนี่ยจริงเท็จเป็นประการใดไม่รู้นะเป็นถึงเจ้าของปราสาทสายฟ้าและคุณนฤชาเนี่ยได้รับฉายาว่าข้ารับใช้ปราสาทสายฟ้าซะด้วยและเจ้าของปราสาทสายฟ้าหลายคนบอกว่าเก่งกล้าสามารถขณะเตะก้นนายกรัฐมนตรีก็ทำมาแล้วอีกจึงทำให้คุณนฤชาเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกเกรงกลัวและรวมถึงไม่ต้องเกรงใจนายกรัฐมนตรีก็ได้จริงเท็จเป็นประการใดเนี่ยนายกรัฐมนตรีควรจะต้องตอบและถ้านายกรัฐมนตรีบอกไม่จริงมันต้องสั่งการอะไรที่มากกว่านี้แล้วถูกไหมครับสั่งสอบหรือว่าอย่างนั้นต้องโยกย้ายคุณนฤชาไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงถูกไหมแต่ก็ทุกวันนี้เราก็ยังเห็นคุณนฤชาปฏิบัติหน้าที่เหมือนปกติถูกไหมพลังภายในของคณะกรรมการชุดนี้จะต้านทานเจ้าของปราสาทสายฟ้าได้หรือไม่เพราะว่าตามที่ทุกท่านทราบไปดูประวัติย้อนหลังก็รู้นะครับว่าคุณนฤชาเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นอธิบดีเนี่ยท่านก็เป็นผู้ว่าเนี่ยนะครับในจังหวัดเดียวกันกับปราสาทสายฟ้าเลยที่เขาล่ำลือกันนะครับว่าแม้แต่นายกรัฐมนตรีก็ยังต้องเกรงอกเกรงใจเจ้าของปราสาทสายฟ้าแล้วนี่เป็นค่ารับใช้ผู้พักดีของเจ้าของปราสาทสายฟ้าเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะทำยังไงฮะก็ต่างคนต่างพูดไม่ออก
6: ร้อนแรง
9: ครับคุณผู้ชมครับคุณทักษิณครับได้รับการปลดกำไร EM เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังเข้าเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาครับกรณีของคุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษตามเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์คือเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ยังต้องใส่กำไร EM อยู่นะครับแล้วก็ไปรายงานตัวทุกเดือนจนกว่าจะครบกำหนดโทษในเดือนกันยายนปี69นี้แต่เมื่อวันที่3มิถุนายนได้รับพระราชทานอภัยโทษอีกครั้งทำให้โทษสิ้นสุดลงทันทีล่าสุด 4:00 นที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติเข้ามาปลดกำไร EM ให้กับคุณทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วนะครับหลังศาลอาญาธนบุรีพิจารณาออกใบบริสุทธิ์ให้แล้วส่งไปที่เรือนจำพิเศษธนบุรีเพื่อประสานให้กรมคุมประพฤติปลดกำไร EM ของคุณทักษิณครับ
6: โดยเมื่อเวลาประมาณ 16:55 ที่ผ่านมาค่ะมีรถคันนึงนะคะเป็นรถ Mazda ขับออกมาจากทางด้านหลังบ้านนะคะหลังเข้าไปทางประตูอีกด้านก่อนหน้านี้ใช้เวลาอยู่ในบ้านประมาณ40นาทีค่ะในรถมีคนนั่งมาด้วย3คนก็เลยคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นรถของเจ้าหน้าที่ที่มาถอดกำไร EM ค่ะเพราะว่าตลอดทั้งวันไม่พบรถคันอื่นเข้าออกบ้านจันทร์สองล่าเลย
9: นั่นก็เท่ากับว่าคุณทักษิณใส่กำไร EM ทั้งสิ้นเนี่ย30วันแล้วนะครับนับตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมที่ได้รับการพักโทษก็มีรายงานนะครับอย่างที่ทราบกันก่อนหน้านี้ว่าคุณทักษิณมีกำหนดการเดินทางไปยังดูไบช่วงสิ้นเดือนนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ

แฟคชิปสโตร์ของสยามทีวีดิจิตอลสโตร์ที่จังหวัดเชียงใหม่เรียกได้ว่าคึกคักและยิ่งใหญ่สมการรอคอยภายในงานมีเหล่าคนดังและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมสร้างสีสันอย่างคับคั่งนำโดยฟ้าใสประวิสุดาและดีเจพุทธพุทธิชัยเกษตรศิลป์มารับหน้าที่พิธีกรดำเนินงานอย่างเป็นกันเองอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการปรากฏตัวของคุณสี่ชัดประวีอินฟลูเอนเซอร์สายเทคโนโลยีชื่อดังที่มาร่วมอัปเดตเทรนด์นวัตกรรมใหม่และพาชมสินค้าแฟลกชิปรุ่นใหม่จากแบรนด์ชั้นนำภายในงานยังเปิดพื้นที่การสัมผัสเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้

0: ขาได้ทดลองใช้งานจริงทั้ง AI สมาร์ทโฮมและสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่พร้อมทั้งการบริการแบบประทับใจเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของสยามทีวีรวมโชคจุดเช็คอินจุดใหม่เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น
1: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
2: พอข้าออกกำลังกายแบบที่เองบอกเนี่ยก็รู้สึกกระฉับกระเฉงมากขึ้นข้าก็รู้สึกสดใสมีอีเนอร์จี
3: ้เอเนอร์จี
2: ้เอเนอร์จี
4: ้ต้องทำ 5-10 นาทีขึ้นไปนะจ๊ะ
5: กล้ามเนื้อหลังไม่แข็งแรงออฟฟิศซินโดรมตามมาด้วยการใช้งานที่ไม่เหมาะสมก็จะมาด้วยรู้สึกว่าตัวเอียงหลังโคตรร่วมกับการปวดหลังนะครับถ้าปวดหลังตรงนี้มันมากขึ้นมันจะไปสู่จุดที่เรียกว่ากระดูกอักเสบ
6: ไม่ต้องติดต่อผมอีกเลยนะเดี๋ยวผมจะโดนล่างแหไปด้วย
7: มึงกล้าต่อยกูนอกจากจะต่อยมึงแล้วเนี่ยกูยังจะแฉมึงด้วย
8: ผมมีเรื่องสำคัญต้องไปจัดการผมก็อยากจะมาบอกลาคุณ
9: คุณจะไปโดยที่ยังไม่ได้บอกฉันเลยเอาจริงๆนะคุณคือพี่ปีตกา
10: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ทุกคนบนโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นนักต้มตุ๋นด้วยกันทั้งนั้นแหละทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่กับคำโกหกตลอดเวลาเพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน
13: ไอแอดมินนี้มันเพี้ยนใช้ได้เลยนะแต่งตัวปิดหน้าปิดตาอย่างกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นว่า
14: เอ็มพาวเวอร์กรุ๊ปที่ฉากหน้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนแต่ที่จริงแล้วมันคือขบวนการแชร์ลูกโซ่
12: เกียร์กล้วยโปรโมเตอร์หน่วยผู้กว้างขวาง
14: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
15: แกคิดจะหักหลังฉันคงต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้
16: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกล้อ
10: กองเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18มิถุนายน
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: นอดเมติกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
18: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
19: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
18: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
19: ผิวดูใสฉ่ำ
18: ต้องโดน
19: ใหม่ซิตราง
3: านแฟร์เฟอร์นิเจอร์จัดใหญ่กลางปีหลากหลายเฟอร์นิเจอร์ครบของแต่งบ้านเพียบ Home Living Expo อย่าพลาด 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
8: ช่วยกระจัดคราบฝังแน่นแช่ด้วยไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรช่วยให้ผ้าดูขาวต้องไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
2: คุณผู้ชมข่าวนี้เนี่ยขออนุญาตนะถ้าภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาจะเรียกว่ากฤษฎีกาออกมาแหกประธานกกต.
0: อย่างไวเลย
2: คือ4โมงเย็นน่ะล่าสุดก่อนเราจะเข้ารายการน่ะกฤษฎีกาออกหนังสือฉบับนี้มานะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้แต่แปลโดยรวมนะอันนี้แปลนะก็คือพยายามจะบอกว่าสิ่งที่ประธานกกต.แถลงไปตอนเช้านะไม่ใช่ข้อเท็จจริงไม่ได้มีการส่งหนังสือมาหารือกับกฤษฎีกาเรื่องผลการประเมินคุณแสวงบุญมีแต่อย่างใดย้อนความตอนเช้าก่อนครับคุณผู้ชมสืบเนื่องจากวันนี้ที่สำนักงานกกต.เนี่ยเขามีการจัดงานสถาปนาครบรอบ28ปีก็จัดงานใหญ่เลยมากันครบเลยจึงเป็นโอกาสดีที่นักข่าวจะต้องถามเรื่องนี้กับท่านประธานกกต.คุณณรงค์กลั่นวารินครับผลการประเมินการปฏิบัติงานของคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ที่หลุดออกมาว่าไม่ผ่านการประเมินไม่ได้ต่อสัญญาเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคุณณรงค์บอกอย่างนี้นะครับเพื่อความรอบคอบกกต.จึงมีมติให้นำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่างๆส่งไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณแสวงเลขาธิการกกต.ในกรณีแบบนี้มันเป็นหน้าที่หรืออำนาจของกกต.ชุดใดกันแน่ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอความเห็นกลับมาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา
4: ขั้นตอนการประเมินเลขาเนี่ยกกต.ก็มีมตินะฮะว่าเอาข้อเท็จจริงข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยส่งให้กฤษฎีกานะฮะท่านช่วยแปลความหรือตีความว่าการประเมินท่านเลขาเนี่ยในกรณีแบบนี้นะครับ กรรมการชุดไหนมีหน้าที่หรือมีอำนาจในการประเมินแค่นั้นฮะแล้วเราก็รอความเห็นมานะครับ
2: นี่แหละครับนี่คือการให้สัมภาษณ์ช่วงเช้าแล้วอย่างที่บอกไวจริงๆฮะประมาณสักก่อน 4:00 นเนี่ยแหละก่อนเข้ารายการเรื่องเด่นเย็นนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งข่าวถึงสื่อมวลชนครับขอชี้แจงเรื่องการนำเสนอข่าวกกต.รอคำวินิจฉัยจากกฤษฎีกากรณีประเมินผลงานของคุณแสวงบุญมีพารากราฟสำคัญคือข้อ2พารากราฟที่2ครับกรณีดังกล่าวสำนักงานได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่มีหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอหารือมายังสำนักงานเพื่อให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความหรือชี้ขาดประเด็นปัญหาข้อกฎหมายการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งการให้ข่าวในประเด็นดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่ตรงกับข้อเท็จจริงลงนามโดยโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคุณนพดลเพรีฤกษ์คุณผู้ชมอันนี้เราก็ผมกับตูนก็พยายามมองโลกในแง่ดีนะว่าคือการให้สัมภาษณ์ของประธานกกต.เนี่ยบอกว่าเป็นมติของกกต.อาจจะยังไม่ได้ส่งหนังสือหรือเปล่าแต่เพิ่งจะเป็นมติออกมา
16: ก็เพิ่งมีมติออกมาก็เลยยังไม่ทันทำในขั้นตอนธุรการหนังสือยังไปไม่ถึงหรือเปล่า
2: แต่ท่านประธานท่านก็ติ่งท้ายว่าแต่ตอนนี้เรากำลังรอคำวินิจฉัยจากกฤษฎีกาอยู่กฤษฎีกามาให้เลยครับยังไม่มีหนังสือมาเลยนะ
16: หรือว่าลูกน้องท่านยังส่งไปไม่ถึงหรือเปล่าคะ
2: หรือยังไง
16: ยังไงคะ
2: โอ้โหนี่ฮะเช้าอย่างเย็นอย่างเลยทีนี้พูดถึงเรื่องของคุณแสวงนักข่าวก็ต้องถามทางประธานกกต.ต่อนะครับว่าคุณแสวงนี่หนังหน้าไฟของกกต.หรือเปล่า ออกมาพูดอยู่คนเดียวเลยในช่วงที่ผ่านมาเรื่องนี้ประธานกกต.ขอปฏิเสธครับโดยระบุว่าคือมันไม่มีทางที่คุณแสวงจะเป็นหนังหน้าไฟเราไม่ได้ให้คุณแสวงเนี่ยรับแรงประทะอะไรเลยในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาแต่มันเป็นหน้าที่ของคุณแสวงอยู่แล้วแล้วก็ปฏิเสธด้วยว่าหากผลการประเมินเลขาธิการกกต.ไม่ผ่านจะเป็นการแช่แข็งคดีหัวสว.หรือไม่เรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวกันประธานกกต.บอกว่าคดีหัวสว.เนี่ยเราเริ่มพิจารณาไปแล้วตั้งแต่8มิถุนายนจะพิจารณาทุกวันจันทร์เว้นจันทร์เพื่อให้คณะกรรมการกกต.ดูเอกสารอย่างละเอียดเลยถ้าหากว่าทำเราจะทำให้อยู่ในกรอบเวลาเร็วไปเดี๋ยวโดนด่าอีกว่าไม่รอบคอบเดี๋ยวโดนวิพากษ์วิจารณ์เอาเป็นว่าเราจะทำในกรอบเวลาของเรา
20: ก็ตั้งข้อสังเกตว่าทางท่านเลขากกต.อาจจะเป็นหนังหน้าไฟของกกต.ในการรับด่านหน้าในการรับแรงปะทะในช่วงการจัดการเลือกตั้งหรือเปล่า
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฮะคือกกต.เราเนี่ยเราทำงานกันในรูปของคณะกรรมการนะครับเราก็หน้าที่หลักจริงๆก็คือกำกับดูแลนะครับเลขาเนี่ยท่านทำหน้าที่ในบทบาทของท่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่ใช่เป็นหนังหน้าไกวนะคือท่านเนี่ยทำหน้าที่ของท่านนะครับเราไม่ใช่ว่าผลักเลขาให้ไปทำหน้าที่แทนไม่ใช่ฮะนะครับครัวสว.เราได้เริ่มพิจารณานะครับเมื่อวานนะครับแล้วก็จะพิจารณาทุกวันจันทร์จนเสร็จสิ้นเหตุที่พิจารณาจันทร์เว้นจันทร์เนี่ยเพราะว่าเราจะให้มีเวลาให้ท่านกกต.ท่านดูเอกสารนะครับเพราะว่าเอกสารมันเยอะเราจะวางแผนในการประชุมนะฮะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดกกต.ดูละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถที่จะประชุมทุกวันได้ก็เราวางไว้12จันทร์
20: ท่านคะอย่างฝ่ายค้านเขากลัวว่ากกต.จะเป่าคดีหัวสว.อะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านมีข้อกังวลจากใคร
4: คือสังคมเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าเขาคาดหวังหรือว่าเขามองภาพกกต.ยังไงนะครับผมว่ากกต.ชุดนี้เป็นกกต.ที่มาทำหน้าที่ใหม่นะครับทุกคนคุยกันนะว่าเราต้องทำหน้าที่ในกรอบของกฎหมายจริงๆครับเรารู้ฮะว่าสังคมมองเราอย่างไรแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดภาพนั้นครับขอให้มั่นใจฮะมั่นใจว่าเราประชุมกันเนี่ยถ้าจะให้เราไปฟังได้เราจะรู้นะฮะแต่ทีนี้เขาห้ามคนนอกไปฟังนะครับ
20: จะเป็นการทยอยพิจารณาทีละคน
4: เป็นคำสั่งรวมเลยฮะเป็นคำสั่งรวมก็คือข้อเท็จจริงเนี่ยทุกคนเนี่ยก็รู้หมดทั้งข้อจริงข้อกฎหมายแล้วก็ไปลงมติครั้งเดียวกัน
2: ตัวคุณแสวงบ้างครับคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.พอเจอสื่อนะครับก็ต้องถูกถามเรื่องนี้แหละครับไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานรายปีคุณแสวงให้สัมภาษณ์เหมือนสั่งลาน
16: ั่นน่ะสิคะภูมิใจที่ได้อยู่กกต.
2: เออก็รู้สึกดีนะที่ได้อยู่ที่นี่แต่ว่าจริงๆเรื่องทั้งหมดเนี่ยประธานกกต.ท่านพูดไปหมดแล้วผมไม่มีคำตอบอะไรจะให้มันเป็นขั้นตอนของทางกรรมการเขา

0: แต่ถ้าจะบอกได้อะนะผมก็คงจะบอกได้แค่ว่าผมรู้สึกดีๆกับการทำงานกับกกต.ทุกชุดที่ผ่านมามันก็คงเป็นความรู้สึกดีแค่นั้นเองผมภูมิใจนะที่เป็นคนกกต.
1: เป็นเรื่องของขั้นตอนของกรรมการถ้าผมจะบอกได้ก็คือผมรู้สึกดีๆที่ทำงานกับกกต.ทุกที่ที่ผ่านมายังรู้สึกดีๆแล้วประมาณนี้ครับยังรู้สึกแบบนั้น
2: หลังจากที่มีข่าวออกมาขันและกำลังใจ
1: ไม่กระทบ
3: แต่ว่าในมุมของท่านเลขาคิดว่าเราแบบโหเราเต็มที่
1: ไม่มีความเห็นดีกว่าครับมันเป็นเรื่องของสัญญานะตอนนี้มันพูดเรื่องกฎหมายอยู่ขอบคุณมากครับ
3: แต่หมายถึงว่าที่ผ่านมาเองท่านก็ยืนยันว่าท่านแบบทำงานเต็มที่ในภารกิจที่ทุกคนก็เห็นภาพว่าแบบ
1: ก็มีท่านอย่าบอกว่าทำเต็มที่ทำดีที่สุดความพยายามทำ
3: ไม่เต็มที่หรอกครับอยู่ว่า
1: ไม่ทำดีที่สุดไงมันทำดีที่สุดแล้วองค์บริบทองค์ประกอบมันเป็น
2: เสียงบางใจไหม
1: ไม่ครับยังรู้สึกดีๆกับทุกอย่างที่อยู่ที่นี่ครับ
3: มีอะไรที่รู้สึกภูมิใจที่สุดคะ
1: อย่าพึ่งเลยอย่าขอบคุณมาก
3: มันต้องมีมากนะ28ปีนะคะ
4: นะคะ
1: ผมภูมิใจที่ภูมิใจที่เป็นคนกกต.ครับขอบคุณมากครับ
4: ค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ
0: นี่ผมภูมิใจที่เป็นคนกกต.ครับทีนี้เก็บตกสักนิดนึงเพราะวันนี้เป็นวันสถาปนาครบรอบ28ปีบนเวทีเนี่ยคุณแสวงเนี่ยมีการแถลงนะช่วงแถลงเนี่ยคุณแสวงบอกว่านี่ไม่ใช่การแถลงผลงานนะแต่จะบอกเล่าว่านับจากวันพรุ่งนี้เราจะได้เห็นอะไรจากกกต.ก็จะมีไล่เลียง5ข้อหลักไปนะฮะยกระดับนู่นนี่ทุกอย่างเลยมอตโต้ก็เป็นมอตโต้ใหม่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางเที่ยงธรรม
5: จริงๆวันนี้คงไม่ใช่มาแถลงผลงานนะแต่จะมาให้คำมั่นสัญญาว่าท่านจะเห็นอะไรจากกกต.นับจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับขอเรียนภาพรวมในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปเกี่ยวกับระบบการเมืองไทยและการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำเป็นต้องปรับบทบาทจากผู้จัดการเลือกตั้งไปสู่องค์กรขับเคลื่อนความเชื่อมั่นทางประชาธิปไตยที่สามารถจะสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนพี่ๆสื่อก็จะเห็นมอตโต้ใหม่นะครับที่บอกว่าสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมนั่นก็คือถ้าเป็นพระมันก็เหมือนศีลให้เราได้ปฏิบัติว่าเราต้องทำอย่างนี้ให้ได้ก่อนมอตโต้ที่เห็น4ประโยคนี้นะครับ4ประโยคนี้เอามาจากจริงๆไม่ได้เอามาจากกฎหมายเอามาจากปฏิญญาสากลเราก็ได้ซักซ้อมว่าเราจะเดินแบบนี้พนักงานเราเนี่ยจริงๆเราถูกฝึกมาเรื่องแบบนี้การทำงานนะครับเพราะผมก็สามารถยืนยันแทนพนักงานผมได้เลยครับเราจะไม่มีข่าวเรื่องทุจริตอ่ะ
0: นี่มันมีประโยคว่าและมีส่วนร่วมด้วยตูนนักข่าวแสบมากถามบอกว่าเออเนี่ยมันมีคำว่ามีส่วนร่วมนะก็คือเหมือนพร้อมเปิดรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายใช่ไหมแต่เฟซบุ๊กกกต.ปิดคอมเมนต์นี่คุณแสวงบอกอ๋อที่เราไม่เปิดเพราะว่ามันหยาบคาย 100% เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองพิจารณานะลองเปิดดู
6: พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายนะคะอย่างทราบว่าคือตอนนี้กกต.เองก็ใช้เพจประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook อะค่ะแล้วตอนนี้ปิดคอมเมนต์กันมานานแล้วค่ะมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนที่จะเปิดคอมเมนต์ให้ประชาชนมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะ
5: จริงๆคืออยากเปิดอะนะตัวผมเองก็อยากเปิดแต่สิ่งที่ถ้าเป็นความเห็นเนี่ยเราไม่ได้มารอฟังอยู่แล้วล่ะมันเหมือนคนตำหนิเลขาหรือตำหนิอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราฟังแต่สิ่งที่คอมเมนต์คือมันคำไม่สุภาพมันคำด่ามันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่คอมเมนต์นะครับมันไม่ใช่คอมเมนต์เลยในร้อยคอมเมนต์อ่ะมันคือคำหยาบคายนะครับมันไม่ควรเป็นแบบนี้ถ้าพูดถึงในระบบประชาธิปไตยอ่ะคือถ้าเป็นความเห็นเนี่ยเรายินดีอยู่แล้วครับผมครับแต่เราจะนำไปพิจารณาครับเราก็จะทนเราจะลองทนนะครับจะลองทนดูขนาดมันจะทนได้สักแค่ไหนนะครับผมครับ
6: หรือจะมีคำแบบแนะนำไหมคะว่าถ้ากกต.เปิดคอมเมนต์เนี่ยแล้วอยากให้ประชาชนคอมเมนต์ในทิศทางไหนหรือแบบร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างไรคะ
5: เมื่อวานเหมือนกันผมคือจริงๆมีคนเอาไปขยายความนะว่าจริงๆคือต้องการเชิญชวนนะครับระบบโปร่งใสมันต้องมาพร้อมกับการมีส่วนร่วมของประชาชนผมไม่ได้บอกว่ากกต.ไม่ทำหน้าที่

0: ตอนยังไงก็ต้องทำหน้าที่ผมจะถูกตำหนิอยู่แล้วแต่สิ่งที่อยากให้ประชาชนเข้ามาเป็นเราผมพูดคำว่าเป็นเจ้าของเจ้าของไม่เกี่ยวกับอำนาจเจ้าของมันเหมือนหลักการทุกกระทรวงทบวงกรมหรือหน่วยงานของรัฐทุกรัฐไม่ได้เป็นเจ้าของงานหรอกครับคือประเทศเป็นเจ้าของงานชาติเป็นเจ้าของงานเราทำงานให้ประชาชนนั่นแหละคือเรากำลังจะนำคอนเซปต์เรื่องการเลือกตั้งเนี่ยไปเป็นว่ามันจะเป็นของประชาชนยังไงแต่การทำหน้าที่เนี่ยเป็นของกกต.ไม่ใช่ว่ามีกกต.ไว้ทำไมไม่ทำหน้าที่มันคนละประเด็นประเทศที่สิวิไลนะครับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งทุกขั้นตอนนะครับ
1: หลังเสร็จพิธีครับประธานกกต.คุณณรงค์ก็นำน้ำพระพุทธมนต์ไปประพรมแล้วก็รดมือให้กับคณะกกต.แขกผู้มาร่วมงานพอมาถึงคุณแสวงฮะหันไปบอกคุณแสวงบอกสำหรับท่านเลขานั้นคงต้องเอาไปอาบเลยทีเดียวประพรมคงไม่พอหัวเราะชอบใจ
2: ก็แซวกัน
1: ครับ
2: มาเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะคะอย่างที่ทราบตอนนี้ท่านนายกอนุทินค่ะอยู่ที่เวียดนามนะคะแล้ววันนี้มีการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ค่ะปรากฏว่ามีภาพนายกอนุทินจับมือกับนายกฮุนมาเน็ตของกัมพูชาโซเชียลก็ถล่มส่วนหนึ่งเพราะว่าคนเอาไปลงคือFresh News ค่ะ
1: ของกัมพูชา
2: สื่อของกัมพูชาค่ะโพสต์ภาพนี้นะคะแล้วลักษณะภาพเหมือนกับว่าเหมือนอยู่ในห้องรับรองคนก็ไปตีความว่ามีการประชุมหารือทวิภาคีอะไรกันหรือเปล่านะ
1: แค่สองฝ่ายเลยเหรอ
2: ดูลักษณะการจัดเก้าอี้ไงเขาบอกว่ามันอยู่สองฝั่งตรงข้ามกันนะคะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะนักข่าวถามเรื่องนี้นะคะท่านบอกเลยว่าอ้าวไม่ให้เช็คแฮนด์แล้วจะให้เช็คอะไรแล้วท่านก็ชี้แจงว่าคือก่อนการประชุมระดับผู้นำเนี่ยมันจะมีห้องรับรองให้ก่อนที่จะเดินขึ้นเวทีไม่ว่าใครจะเดินเข้ามาเราก็ต้องจับมือทักทายไม่ว่าจะมีกรณีใดเราก็ต้องให้เกียรติในฐานะความเป็นผู้นำของแต่ละประเทศเราไม่ได้มีปัญหาอะไรยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดคุยกันในระดับทวิภาคีและไม่ได้มีการพูดคุยกันในประเด็นการเมืองใดๆส่วนตัวเชื่อว่าทั้งสองประเทศสามารถรู้สึกได้ว่าเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะต้องพูดคุยกันส่วนประเด็นที่สื่อเขมรรายงานว่าสมเด็จฮุนเซนออกมาทวงคืนแผ่นดินไม่ว่าจะด้วยการเจรจาหรือด้วยการใช้กำลังท่านนายกอนุทินบอกว่าขอยืนยันว่าประเทศไทยไม่เคยไปรุกรานรุกล้ำอธิปไตยประเทศอื่นเรายืนอยู่บนจุดยืนที่ว่าอธิปไตยของเราไม่ยอมให้ใครมาก้าวล่วงรุกล้ำดังนั้นต้องคิดดีๆถ้าจะมารุกล้ำหรือใช้กำลังกับประเทศไทย
3: แล้วไม่เช็คแฮนด์จะให้เช็คอะไรครับ
4: คือจริงๆมีธารกำนันหลาย
3: เวลานี่ก็นี่ครับในการมาประชุมระดับภูมิภาคอย่างเช่นอาเซียนหรือเอเปกนั้นก่อนที่จะเข้าไปประชุมเนี่ยเขาจะมีห้องเรียกว่าห้องโฮลดิ้งรูมก็คือห้องรอที่จะเดินขึ้นไปบนเวทีร่วมกันนะครับ
4: ก็คือยืนยันว่า
3: เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะเดินเข้ามาเราก็ต้องให้เกียรติ
4: ครับอย่างวันเดียวกันนี้เองคุณเซนก็ออกมาพูดเรื่องของการพร้อมที่จะทวงคืนดินแดนไม่ว่าจะเป็นการเจรจาหรือว่าเป็นการใช้กำลังตรงนี้เรามองไงครับ
3: ผมคิดว่าอย่าไปเอ่ยชื่อว่าใครที่จะมาพร้อมจะทวงคืนดินแดนอะไรจากใครผมยืนยันได้แต่เพียงว่าประเทศไทยเราไม่เคยไปรุกรานไม่เคยไปลุกล้ำอธิปไตยอื่นๆนะครับประเทศไทยเรายืนอยู่บนจุดยืนที่ว่าอธิปไตยของเราไม่ยอมให้ใครเข้ามาก้าวล่วงแล้วก็ลุกล้ำนะครับเพราะฉะนั้นผมสิ่งที่ประเทศไทยเราได้ดำเนินการป้องกันปกป้องอธิปไตยของเราเนี่ยมีความชัดเจนมากผมเชื่อว่าต้องคิดดีๆนะถ้าจะมาลุกล้ำหรือจะมาใช้กำลังอะไรกับประเทศไทยต้องคิดให้ดีมากๆนะครับ
4: อ
3: ัน
4: นี้ไม่ได้ขู่ใช่ไหม
3: ไม่กล้าหรอกครับ
2: และบนเวทีการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ซึ่งมีเวียดนามเป็นเจ้าภาพร่วมกับผู้นำประเทศอาเซียนจากสปป.ลาวกัมพูชาและติมอร์เลสเต้ท่านนายกอนุทินค่ะนอกเหนือจากจะพูดเรื่องว่าอาเซียนมีเสถียรภาพมากไทยยังผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ที่จะมายกระดับการขนส่งอาเซียนช่วงหนึ่งก็พูดเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาต่อหน้านายกฮุนมาเน็ตของกัมพูชาที่นั่งฟังอยู่หน้าเวทีค่ะ
5: I wish to addressThe issue concerning relations between my country and Cambodia. Thailand and Cambodia are at an important crossroads.

0: The decision we make today will have a bearing on the future course of our relations. We need to meet the challenges together to turn a new page in our ties. It is only through demonstrating political will and resolve that we can achieve peaceful and lasting solutions together. The path is never easy, but I'm sure it's achievable. This only requires trust and confidence, as well as our good faith dialogue. Thank you very much.
1: หลังจากท่านนายกอนุทินกล่าวถ้อยแถลงเสร็จค่ะช่วงลงมาก็จับมือกับผู้นำจากหลายประเทศรวมไปถึงนายกฮุนมาเน็กจากกัมพูชาค่ะ
2: ซินจะจงกล่าวเมื่อนายอนุทินชันวีรกุลผู้ตึงเวียงกุ๊กไทยแลนด์ và để tiếp tục chương trình chúng tôi xin trân trọng kính mời ngài Sanana Gusmao thủ tướng cộng hòa
3: อ้าวปิดท้ายคุณผู้ชมครับอันนี้ดีนะฮะอยากจะแนะนำครับใครที่เป็นเบาหวานมีภาวะก่อนเบาหวานหรือคนที่ต้องการจะลดน้ำตาลสะสมนะครับกรูเซอร์นาแอดวานซ์ครับเขาเป็นอาหารทดแทนหรือว่าอาหารระหว่างมื้อสูตรครบถ้วนนะครับมีส่วนผสมของไมโออินโนซิทอลครับคือถ้าไปดูตามสถิติเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนนะครับว่าผู้ป่วยเบาหวานไทยกว่าครึ่งยังคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมไม่ได้ตามเป้าหมายครับผู้ป่วยโรคเบาหวานแม้จะมีความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ถูกต้องแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ได้อย่างเคร่งครัดเนื่องจากก็จะมีพฤติกรรมติดรสชาติอาหารติดหวานติดมันติดเค็มซึ่งมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การควบคุมอาหารนั้นทำได้ยากครับ
1: ใหม่อาหารทดแทนหรืออาหารระหว่างมื้อสูตรครบถ้วนผสมไมโออินโนซิทอลช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้เป็นเบาหวานค่ะมีกลิ่นวานิลากับกลิ่นธัญพืชค่ะเกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูเซน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่ากลูเซน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมค่ะค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดี9นี้สำคัญเลือกกลูเซน่าแอดวานซ์9สำคัญของเบาหวานกลูเซน่าแอดวานซ์มี2กลิ่นวานิลาและธัญพืชอร่อยหาซื้อได้ตามร้านยาและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะ
4: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
5: หิวเวอร์
6: ต้องเจอนี่
5: เจ้าสัวข้าวตังหน้าล้นโอเวอร์โหลดใหม่และหมูหยองล้นแล้วล้นอีกพร้อมเลยปีโป้กัมมี่เยลลี่รสผลไม้กัมมี่ปีโป้ปีโป้กัมมี่อร่อยกัมมี่ปีโป้กัมมี่กัมมี่ปีโป้ปีโป้กัมมี่ยิ่งเคี้ยวยิ่งสนุกปีโป้กัมมี่ปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อย
7: จากฉากเด็ดที่คนพูดถึง
8: เนี่ยน่ะเหรอนบนภาม
6: ึงมองเนี่ยกูจะกินกูจะกินวันนี้
7: สู่ความบันเทิงระดับตำนาน
9: รู้ก็รู้อ่ะหีฉันตามชัดๆก่อน
7: การแสดงทำถึงซึ่งแบบไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธ
10: ิ์ตังเกียดเกียดฉันกูปันกูก็ลูกพระยานามืดมึงจะให้กูเงียบปาก
7: หรือรวมคลังละครฮิตมากกว่า500เรื่องดูแบบเต็มอิ่มปาทุกบทบาทสาดทุกอารมณ์ที่สาม plus
11: แม่ผ่องเป็นอะไรเจ็บเหรอเราต้องพาไปหาหมอไหม
12: เป็นห่วงแม่ฉันเหรอ
11: เอ้าก็คนเห็นกันทุกวันไม่ให้ห่วงได้ไง
13: ถ้าแม่ผ่องจัดการนางมยมไม่ได้เดี๋ยวเราจะจัดการเองรับรองมันจะหายออกไปจากหมู่บ้านตาลตะโนดอย่างแน่นอน
14: รักท่วมทุ่งจันถึงอาทิตย
15: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: พวกแกเคยคิดกันไหมวะเราเรียนไปเพื่ออะไรวะ
17: เราทำงานแต่งงานแค่นี้ก็จบแล
16: ้
17: ว
16: โห
17: ทำธุรกิจของตัวเองมันไม่ได้ยากเลยเว้ยโคตรง่ายบอกเลย
18: พวกแกจะรู้ว่าแกอยากทำอะไรแต่พวกแกได้คิดยังว่าจะทำยังไงต่อ
19: จะทำแบรนด์เสื้อผ้ามีความรู้เรื่องการออกแบบไหมจะเปิดร้านขนมแล้วมีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ไหมถ้าไม่มีก็เตรียมเจ๊งส่วนคุณ no comment

0: 10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
1: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ

0: นี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมถึงขั้นต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวด่วนใช้คำว่าด่วนได้เลยน
1: ะ
0: เพราะว่าส่งหมายมาถึงนักข่าวตอนสักประมาณ 11:21 บอกจะแถลงเที่ยงหลังจากนั้นเลื่อนเป็นแถลงเที่ยงครึ่งคุณผู้ชมครับกรณีทุจริตโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายของกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติเนี่ยมาพร้อมกันกับผู้ช่วยหาเสียง3ท่านซึ่งก็เป็นอดีตรองผู้ว่ากทมร่วมกันคุณจักรพันธ์ผิวงามรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดามีคุณสานนท์ก็มาด้วยหลักๆ ก็จะเป็นคุณชัชชาติเลยที่พูดวันนี้คุณชัชชาติพูดถึงขั้นว่าทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยผมขยักขยแยงนะผมรับไม่ได้นะวันนี้เลยต้องมาตั้งโต๊ะแถลงกันเลยประเด็นหลักก็คือก่อนหน้านี้สส.แบงค์สุพนัสมีนชัยนันท์สส.ของพรรคประชาชนออกมาโพสต์ Facebook นะครับครบรอบ2ปีสส.แบงค์เป็นคนเปิดโปงเรื่องของคดีทุจริตเครื่องออกกำลังกายพอครบ2ปีปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกรุงเทพมหานครฟันความผิดมาฮะจากเจ้าหน้าที่32รายสรุป20รายไม่มีความผิดอีก12รายมีความผิดวินัยไม่ร้ายแรงลงโทษโดยการตัดเงินเดือน 2% คิดเป็นประมาณ600บาท
1: 600บาทค่ะ
0: ตัดเงินเดือน600บาท12คนนี่ฮะอันนี้คือสิ่งที่สส.แบงค์ออกมาแฉก่อนหน้าแล้วตั้งคำถามยาวเลยไปถึงอดีตผู้ว่าชัดชาติปล่อยคำสั่งนี้ออกมาได้ยังไงเป็นคนเซ็นผ่านคำสั่งนี้ได้อย่างไรคุณชัดชาติชี้แจงอย่างนี้ครับกระบวนการลงโทษยังไม่เป็นที่สิ้นสุดข่าวเรื่องการตัดเงินเดือน600บาทเป็นเพียงการพิจารณาเบื้องต้นตามกฎระเบียบของระบบราชการตนเนี่ยอยู่ในฐานะอดีตผู้ว่ารวมถึงคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือกกไม่เห็นด้วยอันนี้เป็นคีย์สำคัญคือตนเองไม่เห็นด้วยกกก็ไม่เห็นด้วยเพราะประเมินร่วมกันแล้วบทลงโทษมันเบาไปเลยสั่งการให้มีการสอบสวนใหม่เพื่อให้รัดกุมยิ่งขึ้นโดยที่ไม่เปลี่ยนคณะกรรมการชุดสอบสวนคือถ้าเปลี่ยนมันจะช้าดังนั้นจึงต้องใช้คณะกรรมการชุดเดิมแต่ให้ใช้วิธีส่งเรื่องให้บอร์ดใหญ่ของกกซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามาร่วมชี้ขาดแทนเนื่องจากกรุงเทพมหานครเนี่ยมีอำนาจเพียงแค่การสอบทางวินัยไปตรวจสอบเส้นทางการเงินอะไรก็ไม่ได้ไปดูเรื่องการหัวประมูลก็ยังไม่ได้เลยมันเลยจำเป็นต้องประสานไปที่ปปช.ปปท.ให้เข้ามาตรวจเชิงลึกถ้าปปช.เขาชี้มูลว่าผิดร้ายแรงเราจะไล่ออกทันทีตอนนี้กำลังขยายผลตรวจ7โครงการนำร่องคือสส.แบงค์บอกมันมี17แต่ตอนนี้ขยายผลก่อนตรวจ7โครงการนำร่องแล้วเข้าไปสู่ทุกโครงการที่เชื่อมโยงถึงกัน
2: ไม่ได้แย้งจำนวนเงินหรอกผมไม่แย้งวิธีการสอบสวนเลยว่าคุณไปสอบสวนยังไงเพราะไอ้ตัวเงินมันสุดท้ายมันคือผลของการสอบสวนมันที่เราให้ทบทวนเนี่ยคือทบทวนกระบวนการสอบสวนไงคือก็สรุปว่ารับไม่ได้ฮะผลสอบสวนนั้นรับไม่ได้ก็ให้ไปสอบสวนใหม่ยืนยันเหมือนเดิมก็เลยให้กกซึ่งมีอำนาจสูงสุดกกก็รับไม่ได้อีกก็ให้สอบสวนใหม่มันก็นี่ก็คือกระบวนการที่ผมเชื่อว่าเรามีการทำอย่างเต็มที่แต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นระบบที่เขาทำมาอย่างนี้อยู่ดีผมจะไปสั่งให้ไล่ออกเลยอ่ะทั้งที่ใจแต่อยากไล่ออกนะก็ทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามีกระบวนการที่ต้องมีกรรมการอยู่ก็ต้องลุยต่อแหละก็ต้องไปให้สุดซอยเลยอ่ะพูดถึงนะคือกระบวนการมันไปแล้วไงผมว่ามันก็ไปแล้วก็คือกรรมการคณะกรรมการก็ให้สอบสวนใหม่ที่จะเกิดคนไม่ว่าคนมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นใครนะผมว่าท่านก็ต้องทำต่อเพราะว่ากรรมการชุดนี้ก็ยังอยู่ไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมก็ไม่ได้เปลี่ยนก็ยังไปต่อแล้วปปช.ก็ยังเลื่อนต่อเราต้องไปตามเรื่องที่ปปช.ว่าเป็นไงแล้วต้องอาจจะต้องขยายผลไม่ให้ครบทุกโครงการไม่เฉพาะที่มีทุกโครงการที่เกี่ยวข้องก็ต้องขยายผลให้หมดเลยเราให้แนวทางอย่างเดียวอะว่าขอให้ซื่อสัตย์โปร่งใสให้ตอบประชาชนได้
0: คุณชาติชาติบางช่วงบอกขอบคุณสส.แบงค์นะที่หยิบเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเพราะว่าทำให้การเลือกตั้งเนี่ยมันมีการพูดถึงทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้นส่วนตัวก็มองว่ามันเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่เฉพาะแต่กทม.นะแต่มันเป็นปัญหาของประเทศไทยสังคมจะได้ติดตามเรื่องนี้ตนเองเนี่ยหนักใจมากที่สุดในกทม.เลยนะเรื่องที่หนักใจสุดๆเลยก็คือทุจริตคอร์รัปชันนี่แหละเพราะมันฝังรากลึกยาวนานมันเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวของหลายฝ่ายถ้าหากได้กลับมาทำงานอีกก็จะติดตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด

0: ก็มองว่าเรื่องไม่ดีนะตอนนี้มันมีอยู่3เรื่องคือเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแต่มันทำให้เกิดเรื่องดี3เรื่องคือ1กทมได้ไปทำงานร่วมกับปปปปปชปปทมันจะได้เข้มข้นขึ้น2ก็คือเราจะได้ปรับกระบวนการของงบประมาณให้ดีขึ้นตั้งแต่ต้นและ3เราก็มีแนวทางในการป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตได้เรื่องตรวจสอบทุจริตเครื่องออกกำลังกายแล้วปรับ600ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่เกิดตั้งแต่กุมภาพันธ์แล้วไม่เคยคิดปกปิดอะไรทั้งสิ้น
1: เรื่องทุจริตเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดนะเรื่องนี้เกิดตั้งแต่เดือนน่าจะกุมภาพันธ์นะผมว่าทุกคนก็รู้ข้อมูลในกุมภาพันธ์แล้วเราก็ไม่ได้ปิดอะไรก็เรื่องเปิดเผยปกติไม่มีอะไรเรื่องตั้งของนี้ดีมากเลยที่คนพูดเรื่องทุจริตคอร์รัปชันกันเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมันเป็นของประเทศไทยเลยถ้าเราไม่พูดเรื่องนี้แล้วผมก็พูดเรื่องนี้มาตั้งแต่วันแรกทุกครั้งที่ผมพูดว่าอะไรหนักใจให้ตุลกรมผมก็ไม่เคยโกหกนะผมพูดว่าทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องหนักที่สุดมันฝังรากลึกมันยาวนานมากเลยเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวของหลายฝ่ายเลยอะนี่ถ้าเราไม่พูดเรื่องนี้ผมว่ามันก็ไม่มีทางจบแล้วก็ทำให้ภาระกับลูกหลานก็ต้องถ้าเกิดไม่ว่าใครมาก็ตามนะผมมาหรือไม่มาท่านอื่นมาก็ต้องลุยเรื่องนี้ต่อแหละแล้วก็ต้องขยายผลต้องให้สถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นครับ
0: ช่วงท้ายเนี่ยนักข่าวถามว่าโอ้โหถูกโจมตีหนักเลยนะถูกโจมตีอยู่คนเดียวด้วยในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องทุจริตคอร์รัปชันคุณชัชชาติบอกว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมขยะแขยงแล้วคนมาหาว่าผมทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยผมรับไม่ได้ผมตั้งโต๊ะแถลงวันนี้เนี่ยก็เพื่อจะชี้แจงทุกอย่างทีนี้นักข่าวถามอีกสสแบงค์เนี่ยเขาไปให้สัมภาษณ์ในรายการนึงนะบอกว่าคุณชัชชาติอ่ะอาจจะมุ่งมั่นทำงานก็จริงแต่ทีมงานอาจจะไม่ใส่ซื่อหรือไม่ผมขอรับผิดชอบแทนทุกคนเพราะผมเป็นหัวหน้าทีม
1: คือแล้วเนี่ยผมก็บอกว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนี่นะเป็นเรื่องที่ผมขยะแขยงอ่ะแล้วคนมาหาผมทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยผมก็รับไม่ได้อ่ะผมก็ว่าส่วนไอ้เรื่องเอาจริงเอาจังเนี่ยผมคิดว่ามันก็อย่างที่บอกมันมีกรอบที่มันอาจจะยังมีข้ออุปสรรคอยู่ซึ่งนี่ก็ยอมรับอ่ะก็ต้องไปปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วผมว่าเป็นโอกาสคือตั้งโต๊ะเนี่ยมันเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกมันพูดแล้วมันไม่ค่อยชัดเจนไงมันพูดแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้อันนี้ก็ทำให้เราโฟกัสมากขึ้นก็ต้องขอบคุณนะผมไม่ได้โกรธเห็นนั่นต่อแบงค์ว่าถ้าจะใช้โกรธไม่ได้โกรธเลยนะผมว่าขอบคุณเลยที่ทำให้เรามีโอกาสชี้แจงว่าตอนที่มันเรื่องมันทะลุตอนนั้นมันช่วงกุมภามั้งมันก็อาจจะไม่มีใครสนใจมากเหมือนช่วงตอนเลือกตั้งอ่ะก่อนเลือกตั้งมันก็มีคนสนใจเยอะก็ดีได้ชี้แจงแล้วก็ให้ทุกหน่วยงานเห็นปัญหาอุปสรรคด้วยว่ามันมีเรื่องอะไรที่ทุกคนต้องช่วยกัน
2: บทสัมภาษณ์ของคุณแบงค์เมื่อเช้าเนี่ยเหมือนมีพูดประโยคนึงว่าตัวอาจารย์เนี่ยอาจจะทำงานมุ่งมั่นแต่เขาพูดถึงว่าทีมงานอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ใส่ซื
1: ่ออ๋อไม่หรอกผมรับผิดชอบแทนทุกคนนะผมรับผิดชอบทั้งหมดผมเป็นหัวหน้าทีมนะผมก็จะไม่ผมว่าทีมงานทุกคนก็ตั้งใจทำงานทุกอย่างนะมันก็ผมว่านี่ก็ถ้าเกิดมีปัญหาผมรับผิดชอบแล้วถ้าเกิดผมมีคนไหนที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ดีผมก็ต้องให้ออกอ่ะนั้นผมเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
3: ใครไม่ใส่เสื้อวะท่านเหรออันน
4: ี้ไม่รู้เลยหนูหน้าใสหน้าใส
0: ระหว่างที่คุณชาชาติกำลังแถลงอยู่ครับก็ปรากฏว่าคุณแบงค์สุพนัทเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์แสดงความเห็นในเพจ Facebook The Reporter ซึ่งกำลังไลฟ์อยู่คุณแบงค์ก็เข้ามาเลยถามหน่อยครับขอ4ข้อข้อ1ขออนุญาตนะครับนักข่าวครับถามเรื่อง17โครงการที่ไม่สอบหน่อยครับว่าทำไมฝ่ายบริหารถึงไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนอีก17โครงการหรือสั่งคณะกรรมการเดียวกันให้สอบรวมอีก17โครงการแต่กลับไปคาดหวังว่าคณะกรรมการจะคิดเองได้แล้วไปต่อสอบต่ออีก17โครงการเหรอครับกรณีนี้ไม่เคลียร์เอามากๆคือท่านผู้ว่าบอกเอาแค่7ก่อนไง
5: นำร่อง
0: ก่อนเอาแค่7ทำไมไม่เอา17อันนี้คุณแบงค์ก็ถาม2เรื่องการเห็นชอบกับผลและส่งต่อให้ทางกก.อาจารย์บอกว่ามีหลายเรื่องอาจารย์ไม่เห็นด้วยขอถามว่าอาจารย์ไม่เคลียร์ประเด็นไหนครับแล้วทำไมไม่ซักคณะกรรมการว่าได้สอบเรื่องที่ไม่เคลียร์หรือไม่เช่นการเขียน TOR ล็อกคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าประมูล3ที่ผ่านมามีคนร้องว่าล็อกสเปคแต่กทม.แก้ไปก็ยังล็อกอยู่ดีขอถามว่าอาจารย์ได้อ่าน TOR หรือยังและเห็นว่าโครงการเหล่านี้มีการล็อกสเปคไหมถ้ามันล็อกก็ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ผิดแล้วการเขียนล็อกสเปคในการลงโทษของคณะกรรมการคือผิดไม่ร้ายแรงหรือครับสุดท้ายวันหลังถ้าจะสัมภาษณ์แจ้งผมหน่อยนะครับผมจะไปถามเองครับสื่อถามไม่ตรงเลยครับผมโพสต์ไปให้ถาม12ข้อถามมาแค่2ข้อคือโพสต์ก่อนหน้าของคุณสุพนัทน่ะถาม12ข้อไปถึงอาจารย์

0: ชาติแต่จริงๆถ้านั่งฟังโดยรวมก็ส่วนใหญ่ก็จะตอบค่อนข้างใกล้เคียงกับที่คุณแบงค์ถามอยู่นะแต่คุณแบงค์บอกคุณแบงค์นั่งฟังอยู่ได้แค่2ข้อ
1: วันหลังจะแถลงให้แจ้งผมนะครับ
0: ผมจะได้ไปถามเองครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของการแถลงการทุจริตทันทีที่แถลงเสร็จนะอย่างที่เห็นภาพไปเมื่อสักครู่นี้คุณชัชชาติกับทีมก็ลุกขึ้นไปหาเสียงต่อฮะลุยเสียงหาเสียงสีลมซอยละลายซับครับก็เป็นบรรยากาศไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าย่านสีลมคุณชัชชาติก็บอกว่าการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยถนนสีลมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ก็ไม่กังวลคะแนนของพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่นะคือไปจัดระเบียบเขาไงก็กลัวว่าคะแนนหายไหมก็ไม่กังวลก็จะยังยืนยันเดินหน้าจัดระเบียบต่อถ้าได้กลับมาเป็นผู้ว่าอีกสมัยก็จะทำในสิ่งที่ถูกคืนทางเท้าให้คนส่วนใหญ่ผู้ค้าก็ต้องเคารพสิทธิผู้อื่น
2: ระเบียบหาบเร่แผงลอยก็เป็นเรื่องสำคัญเราตอนเราเข้ามาเนี่ยมีหาบเร่แผงลอยอยู่ประมาณ 20,000 รายแต่มีจุดผ่อนผันอยู่ประมาณ60จุดนะพี่ต่อแล้วก็มีจุดที่ผิดกฎหมาย700กว่าจุดไอ้จุดที่ผิดกฎหมายแหละคือจุดที่ทำให้เกิดการมีสวยแล้วเราก็ต้องจัดระเบียบให้ดีขึ้นก็มีการออกระเบียบใหม่ต่างๆเอาผู้ค้าเข้าสู่จุดผ่อนผันแล้วก็มีการหาที่ให้ผู้ค้าไปขายพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็รู้สึกดีกับเรานะอย่างกิ๊ฟนั่งรถแห่มาก็แม่ค้าก็ไม่ได้ตะโกนด่านะคือคนที่ไม่ชอบนี่คนที่ไม่ให้ขายใช่ไหมอันนั้นก็ปกตินะผมว่าแต่ว่าเราต้องเอาส่วนรวมเป็นหลักอ่ะผมว่าบ้านเมืองมันก็ต้องมีระเบียบแล้วก็ต้องไม่ไปต้องเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันแต่เราก็ไม่ได้ใจไม้ใจละกันนะถึงว่าเราจะโอเคเราเริ่มโฟกัสเราจะทำตรงไหนที่เราจะจัดระเบียบเราก็จะให้เวลาเขาไม่ใช่เราลงไปลุยบอกให้ออกเลยให้เวลา6เดือนให้พอเขตไปหาที่ที่ตรงไหนมีตลาดไหนมีคนเอาเข้าไปอยู่บ้างเราคงไม่ได้กังวลคะแนนเสียงหรอกผมว่าเรากังวลในเราคงต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ทำให้เมืองดีขึ้นผมเชื่อว่าคนที่อยากเห็นเมืองเป็นระเบียบน่าจะมีมากกว่าด้วยซ้ำนะ
0: ครับ
1: พูดถึงเรื่องกทมวันนี้มีอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมคะที่เขตราชเทวีมีประชาชนไปร้องเรียนว่ามีรถดูดส้วมเถื่อนไปจอดเรียงรายกันเต็มไปหมดเสร็จไม่พอรถเถื่อนดูดส้วมเสร็จเอาของเสียไปทิ้งลงท่อระบายน้ำสาธารณะวันนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตามจับนะคะแต่หายไปหมดแล้วเจออยู่คันเดียวค่ะนี่คือคลิปนะคะเจ้าหน้าที่เขตราชเทวีเขาถ่ายไว้เมื่อคืนนี้ตอนที่ไปลงพื้นที่ตรวจสอบรถดูดส้วมเถื่อนมากกว่า20คันค่ะจอดไว้ริมถนนกำแพงเพชร5หลังกรมทางหลวงค่ะทั้งหมดก็คือเป็นรถดูดส้วมที่ไม่มีใบอนุญาตหรือว่ารถเถื่อนค่ะ
3: รับจ้างสุด
4: กฎหมายนะครับพรบคุ้มครองผู้บริโภคนะครับได้ติดตัวอักษรนะครับตรงท้ายถังว่ารับจ้างสูบสิ่งปฏิกูลนะครับก็แสดงว่ามีอาชีพนะครับรับจ้างสูบสิ่งปฏิกูลนะครับแต่ไม่ทราบว่ามีใบอนุญาตหรือเปล่านะครับรถคันนี้นะครับหมายเลขคือตรวจสอบนะครับภายในถังบรรทุกนะครับพบสิ่งปฏิกูลในถังนะครับยังมีหลงเหลืออยู่นะครับแสดงว่ามีการสูบสิ่งปฏิกูลเข้าในถังนี้นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบแล้วนะครับจะต้องมีใบอนุญาตนะครับ
1: ล่าสุดวันนี้ค่ะผู้อำนวยการเขตราชเทวีคุณอภิชาติแสนมาโนดนำเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเทศกิจตำรวจไปตรวจสอบอีกทีนึงปรากฏว่ารถที่มีมากกว่า20คันหายไปหมดแล้วนะคะเหลืออยู่คันเดียวมีคนมาแสดงตัวเป็นเจ้าของรถคันนี้อ้างว่าคือไม่ได้ให้บริการในกรุงเทพมหานครเอาไว้สำหรับให้บริการดูดส้วมประชาชนที่นครปฐมกับสมุทรปราการเพียงแต่ว่าตัวเขาเนี่ยบ้านพักอยู่กรุงเทพก็เลยเอามาจอดไว้ตรงนี้ค่ะแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปักใจเชื่อนะคะเอาทะเบียนรถตรวจสอบในระบบปรากฏว่าตรงกับรถที่เคยมีประวัติทิ้งสิ่งปฏิกูลลงท่อระบายน้ำที่เจ้าหน้าที่เคยถ่ายภาพเอาไว้ได้ก็ดำเนินคดีไปนะคะพอ.เขตราชเทวีบอกค่ะบอกว่าลงพื้นที่วันนี้เพราะประชาชนร้องเรียนมาว่ามีคนเอารถดูดส้วมเนี่ยกว่า20คันไปจอดกีดขวางเส้นทางสัญจรตลอดแนวเลนซ้ายนี่แน่นเลยแล้วชาวบ้านยังบอกอีกนะคะว่ารถดูดส้วมพวกนี้ใช้วิธีหาลูกค้าในโซเชียลมีเดียดูดส้วมจากบ้านเรือนแล้วก็เอาสิ่งปฏิกูลไปทิ้งลงในแหล่งน้ำสาธารณะหรือว่าท่อระบายน้ำแล้วพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเจอร่องรอยการทิ้งในท่อระบายน้ำสาธารณะจริงๆก็แจ้งความนะคะผอ.ยืนยันค่ะว่าในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตไม่เปิดให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนเจ้าไหนๆมาสูบส้วมได้นะคะจะต้องเป็นของกรุงเทพมหานครเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเจอแปลว่าผิดกฎหมายช่วยแจ้งหน่อยค่ะ
5: ร้องเรียนหลายๆอย่างอันดับแรกคือไม่ได้รับอนุญาตอยู่แล้วนะครับผิดอยู่แล้วอันดับ2คือไปทิ้งในที่ไม่ควรทิ้งเช่นทางระบายน้ำรางน้ำนะครับที่ได้รับการร้องเรียนมานะครับ

0: ซึ่งตรงนี้ก็ส่งกลิ่นเหม็นให้ประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นในการที่จับคณะกระทำความผิดมันเป็นสิ่งที่ยากนะครับก็เลยต้องมาดำเนินการในเรื่องของการประกอบกิจการในรับอนุญาตนะครับซึ่งเราได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทุกอย่างคือตอนนี้เราได้ดำเนินคดีผู้ประกอบกิจการแล้วนะครับเราทราบชื่อทราบตัวเรียบร้อยนะครับซึ่งเราแจ้งความไปที่สน.พญาไทเรียบร้อยครับอยู่ระหว่างการดำเนินคดีอันนั้นก็เป็นกระบวนการของการดำเนินคดีไปยืนยันได้ครับว่าการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลนี่กรุงเทพมหานครไม่เคยให้อนุญาตเลยนะครับถ้าเห็นรูปรถสูบส้วมที่ให้บริการโดยภาคเอกชนเนี่ยถือว่าเป็นรถสูบสิ่งปฏิกูลที่ไม่รับอนุญาตเป็นรถสูบสู้เถื่อนทั้งหมดครับ
1: ครับหลวงพี่แม่ทับกุ้งครับพลเอกบุญสินภาคกลางอดีตแม่ทัพภาค2เข้าพิธีอุปสมบทแล้วนะครับได้รับฉายาทางธรรมครับพระบุญสินโชติปัญโยช่วงเช้าเนี่ยเดินออกรับบาตรแล้วนะครับมีประชาชนในพื้นที่ร่วมรอใส่บาตรครับบวชที่วัดป่าศรีคุณารามนะครับตำบลบ้านจีดครับอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีวันนี้เปิดใจครับพระบุญสินเปิดใจถึงเจตนารมณ์ในการบวชครั้งนี้คือตลอดชีวิตการรับราชการทหารที่ผ่านมามันมีเหตุสะเทือนใจและกระทบต่อจิตใจหลายอย่างโดยเฉพาะการสูญเสียผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาตั้งใจอันแน่วแน่จะบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ลูกน้อง
2: ราชการก็ปฏิบัติหน้าที่หลายพื้นที่นะที่ภาคใต้แล้วก็ล่าสุดก็ชายแดนไทยเขมรมีเหตุการณ์หลายอย่างที่ทำให้ลูกน้องแล้วก็พี่น้องประชาชนต้องเสียชีวิตปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติก็โดยที่เราเป็นผู้บังคับบัญชาก็ถือโอกาสนี้หลังเกษียณก็อยากจะบวชอุทิศส่วนกุศลตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศให้กับพวกเขาทั้งหลายที่สละชีวิตชาติรวมถึงพี่น้องประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความขัดแย้งไทยเขมรที่ผ่านมาด้วยพรรษาหนึ่งพรรษางดรับกิจนิมนต์ทั้งหลายเคร่งครัดตามที่ในสงฆ์รับประทานโอกาสนี้ก็มีเรื่องสมาธิแล้วก็จัดระเบียบตัวเองทางด้านจิตใจนิดนึงก็ขอความระลึกถึงแล้วก็อนุโมทนาบุญในการบวชของอาตมาในทับกุ้งในครั้งนี้ด้วยครับ
1: คือไม่รับกิจนิมนต์นะครับแต่ว่าสำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางไปกราบนมัสการและร่วมทำบุญกับพระบุญสินสามารถเดินทางไปได้ที่ศาลาฉันอาหารภายในวัดป่าศรีคุณารามครับอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีนะครับ
3: นี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นเย็นนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: ออนทัวร์ร่วมออนทัวร์โดย New X The Next Peak
5: อุปกรณ์พร้อมมากเลยค่ะทุกคนทริปตั้งแคมป์ขึ้นดอยไปดูดาวรอบนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าเซนเนี่ยเตรียมตัวมาอย่างดีเลยค่ะเตรียมของเตรียมอุปกรณ์ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า gear up gear upแบบพร้อมลุยพร้อมใส่เกียร์เดินหน้าเลยนะคะทุกคนเตรียมเช็คของเช็คอุปกรณ์ไปออกทริป Let's gear up for the trip Let's gear up for the trip ไปออกแคมป์กันเตรียมของกันแต่คำว่า gear up เนี่ยก็ต้องเป็นฟิลจัดเต็มนะคะจะมาธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่ได้ค่ะเราต้องใส่เกียร์สุดนะคะทุกคนต้องพร้อมทั้งคนพร้อมทั้งพร็อพค่ะถอยแว่นกันแดดมาใหม่ด้วยนี่ I just geared up with new sunglassesI just geared up with new sunglasses ชุดนี้ยังไม่ค่อยแมทเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวขอตัวไปเอฟเพิ่มหน่อยละกันความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และโครงการเศรษฐศิริดอนเมืองที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดย
1: ซอสปรุงอาหารแม็กกี้ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
2: เธอนี่เธอแดดเปรี้ยงขนาดนี้ทำไมไม่รอให้ฉันกลับไปรับ
3: รอในวัดนานๆถ้าฉันทราบซึ้งในรถพระธรรมและบวชชีขึ้นมาจะว่ายังไงแต่ช่างเถอะฉันไม่โกรธคุณหรอกฉันเข้าใจคนกำลังจะแต่งงานสมองไม่คิดถึงคนอื่นหรอก
2: ที่ฉันรีบกลับมาเนี่ยเพราะว่าชูใจงอแง
3: หรอคะ
2: แล้วเธอก็เข้าใจผิดฉันไม่ได้จะแต่งงาน
3: ฮะคุณไม่อยากแต่งงาน
2: หน้าฉันเหมือนคนอยากมีเมียเหรอ
3: แต่แม่คุณขอเลิกแต่งงานกับพระเลยนะ
2: ก็แม่ฉันอยากให้ฉันมีเมียส่วนฉันฉันจะแต่งงานกับคนที่ฉันรักเท่านั้น
3: ก็คุณกอง
2: ฉันไม่ได้รักกองทองฉันพูดชัดขนาดนี้แล้วหวังว่าจะไม่เข้าใจผิดอีกนะแล้วฉันก็บอกแม่ไปแล้วด้วยว่าฉันจะไม่ทำตามใจแม่เข้าใจที่ฉันพูดไหม
3: เข้าใจแล้วคุณจะเข้ามาใกล้ทำไมเนี่ย
2: ก็กลัวไม่ได้ยินนะ
3: ได้ยินชัดเต็มสองหูแล้ว

ใจไม่ต้องเต้นแรงได้ไหมสายสมรเธออย่าเพิ่งคิดไปไกลเขาบอกไม่ได้อยากแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักเขาไม่ได้บอกรักเธอซะหน่อยบ้าคิดอะไรเนี่ยสักวันเขาต้องแต่งงานกับคนอื่นอยู่ดีใช่สักวันเขาก็ต้องแต่งงานกับคนอื่นอยู่ดี

0: ไม่สนใจไม่ได้น้องกรองก็รู้ว่าพี่กับไอ้มานะเป็นศัตรูกันแล้วจะให้ยอมรับมันเป็นน้องเขยเนี่ยนะหัวเด็ดตีนขาดพี่ก็ไม่ยอม
1: เดี๋ยวนะลูกพี่แต่ถ้าไอ้มานะมันแต่งงานลูกพี่ก็จะไม่มีศัตรูหัวใจอีกต่อไป
2: เออจริงว่ะ
0: งั้นแต่งพรุ่งนี้เลยส่วนฉันจะแต่งกับน้องมะยม
3: แต่แม่ไม่ยอมให้เตยเอานางมะยมมาเป็นเมีย
0: แม่ห้ามอะไรก็ห้ามได้แต่สั่งห้ามไม่ให้ฉันรักน้องมะยมอ่ะฉันทำไม่ได
3: ้แม่ตีปากให้เลยผู้หญิงที่เตยจะแต่งงานด้วยได้คือมลสีไม่ใช่แม่สาวโรงงานนั่น
0: เรื่องฉันน่ะเอาไว้ทีหลังเอาเรื่องน้องกองก่อนถ้าจะรับไอ้มานะมันเป็นน้องเขยฉันจริงๆแล้วเรื่องบ่อนแล้วเรื่องกว้านซื้อที่ดินชาวบ้านล่ะไอ้มานะมันคงยอมหรอก
4: กรองว่าตอนนี้เราอย่าเพิ่งคิดมากเลยกรองว่าเรามาช่วยกันให้พี่มานะแต่งงานกับกรองกันก่อนเธอจะแม่เรื่องอื่นเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน
5: จริงถ้าถึงเวลานั้นแม่ก็จะช่วยเกลี้ยกล่อมให้มานะเป็นพวกของเราเอง
4: ใช่จ้ะแม่
0: เอาไงเอากันทั้งกลองมีอะไรพี่ช่วยก็บอกพี
4: ่โอ้ยก็ช่วยทำตัวดีๆก็ว่าที่สามีของฉันก็พอ

0: ยิ้มแบบเนี้ยลูกพี่จะไม่ทำตามที่คุณกรองบอกใช่ไหมจ๊ะ
1: เออสิวะถ้าไอ้มานะมันเป็นน้องเขยข้าจริงๆข้าก็จะทำให้มันอยู่ใต้อำนาจของข้ามันจะได้มาขวางทางทำมาหากินของพวกเราไม่ได้

0: ก็แม่ฉันอยากให้ฉันมีเมียส่วนฉันฉันจะแต่งงานกับคนที่ฉันรักเท่านั้น
1: คนอย่างเธอไม่มีอะไรเหมาะสมกับพี่มานะเลยสักนิด
2: นั่นสินะยังไงเราก็ไม่เหมาะสมกันฉันจะเป็นนักแสดงส่วนเขาก็คงอยู่ที่นี่ป้านี่ฉันคิดอะไรของฉันเนี่ย
3: โหแรงขนาดนั้นน่ะกระทะเป็นรูแล้ว
2: โอ้ยคุณมาไม่ให้ซุ้มไม่เสียงฉันตกใจหมด

0: ถ้าจะยืนจ้องฉันแบบนี้ออกไปเลยค่ะฉันจะทำงาน
1: ฉันอยากคุยกับเธอ
0: ถ้าอย่างนั้นก็ไปนั่งรอเงียบๆฉันต้องใช้สมาธิ

0: ยโดนคุมถุงชนเหมือนกันไม่รู้ว่าจะให้คำแนะนำยังไงดี
1: ฉันไม่ได้ต้องการคนแนะนำฉันแค่ต้องการเธ
2: อ When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
3: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋ารับภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
4: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
5: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่ารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนี่ลัก
6: นอนเมติกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
7: อุ่นอยู่กับลูกได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
8: ได้แน่นะคะ
9: ทำไมหน้าเลยอย่างนี้ลูกวันนี้เล่นอะไรกันนะครับ
10: ไอโอน
7: อุ่นว่าบางอย่างมันหนักเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้นะคะ
11: เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้แล้วก็ตรงนี
12: ้ผู้ปวดหัวใช่ไหม
13: ฝันเป็นแม่ที่ไม่ดีเลยใช่ไหมอุ่น
5: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุก20:30 นตอนจบ
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: พี่สาวคนสวยชอบนะคะ
16: เป็นแฟนกันนะ
17: เราทั้งสองคนตั้งใจจะแต่งงานกันค่ะ
18: ตื่นมาแล้วเจอหน้าน้องลินแบบนี้พี่มีความสุขที่สุดเลย
17: โอ้ไม่ลินลินเชื่อพี่มาเสมอนะแต่วันนี้พี่ทำให้ลินรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่ลินไม่รู้จักเลย
16: ฉันจะทำให้พี่รันเกลียดแก
17: ลินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิม
5: วาดฝันวันวิวาห์20:30 เริ่ม19 มิถุนายน
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ออมสินฉลอง113ปีเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลกับสลากออมสินเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113 ล้านบาทโอกาสใหญ่แบบบึ้มๆซื้อแล้วซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งลุ้นครั้งที่1 26รางวัลมูลค่ารวม13 ล้านบาทลุ้นครั้งที่2 30รางวัลมูลค่ารวม30 ล้านบาทลุ้นครั้งที่3 7รางวัลมูลค่ารวม70 ล้านบาทรับเต็มบึ้มๆไม่เสียภาษีที่ออมสินทุกสาขาหรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15 กรกฎาคม 2569
20: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
21: สุ่มฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานทั้ง6แบบเมื่อซื้อชุด FIFA World Cup Meal ถึง19 กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัล
22: ด์ทำแกงไทยทำไมยากจัง
23: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จ
24: อร่อยง่าย
25: ถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
23: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสียใจ
20: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
26: ซ่อนคำว่ารักอยู่ในใจซ่อนความ
27: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 มล.
28: แม่ผอมคงอยากเห็นคุณเป็นฝั่งเป็นฝามั้งแล้วอีกอย่างอายุของคุณก็มากพอจะแต่งงานได้แล้วนี่

0: แต่ก็ยังไม่ใช่ตอนนี้ฉันบอกแล้วไงว่าถ้าฉันจะแต่งงานกับผู้หญิงสักคนผู้หญิงคนนั้นต้องเป็นคนที่ฉันรักเท่านั้น
1: หมอแล้วถ้าแม่คุณไม่ชอบคนที่คุณรักล่ะ
0: ฉันก็จะสู้เพื่อผู้หญิงคนที่ฉันรัก

0: ฉันก็ไม่เคยโดนคุมถุงชนเหมือนกันไม่รู้ว่าจะให้คำแนะนำยังไงดีคุณปรึกษาผิดคนเรา
1: ฉันไม่ได้ต้องการคนแนะนำฉันแค่ต้องการเธอฉันต้องการเธออยู่ข้างๆฉันอยู่กับคนหัวดื้ออย่างเธอเดี๋ยวฉันก็ลืมเรื่องกุ้มใจไปเองกันแหละ
0: นี่ชมใช่ไหม
1: ก็คงงั้นมั้ง
0: ชมยังไงให้เหมือนว่า

0: ขอบคุณนะที่อยู่เป็นเพื่อนคุยอ่ะ
1: เห็นคุณหายเครียดไปบ้างฉันก็ดีใจ
0: แล้วเธอเป็นไงบ้างอยู่ที่นี่มีความสุขดีไหม
1: ก็ดีนะแต่ว่าก็แอบคิดถึงแสงสีในกรุงเทพนี่ถ้าไม่ใช่เพราะความฝันที่อยากจะเป็นดาราตอนนี้ฉันคงไปแดนซ์กระจายอยู่ในดิสโก้เทคแล้วล่ะตึงตึงตึง
2: เฮ้ย
1: ตึงตึงตึงตึงตึงตึงเอ้าแล้วคุณเพลงมันขนาดนี้คุณไม่ยกมือขึ้นมาได้ไงยกมือขึ้น
2: ต้องเต้นด้วย
1: ใช
2: ่อะ
1: ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึง
2: พอได้นะ
1: ได
0: ้แล้วนี่เธอมีอะไรที่ยังอยากเรียนรู้เพิ่มอีกไหม
1: ฉันได้เรียนรู้การเป็นคนงานในโรงงานน้ำตาลแล้วแต่ว่าฉันยังไม่ค่อยได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านเท่าไหร่เลยมาจะหาเวลาไปเที่ยวดูอยู่แต่ติดตรงที่เวลาว่างที่มีนั้นต้องมานั่งฟังคนที่ไม่อยากมีเมียมาระบายปัญหาชีวิตเนี่ยแหละ

0: จ้งตัวรอแท้ที่ไม่ใช่ระเสาร์นะครับ
1: ชอบไปทำธุระน่ะแล้วมาโยมอ่ะ
0: อุ้ยออกไปข้างนอกแล้วล่ะครับ
1: ฮะออกไปข้างนอกไปไหนแล้วไปกับใคร
2: อร่อยไหมจ๊ะน้องมะยม
3: หวานไปหน่อยแต่ก็อร่อยดี
2: ถ้าน้องมะยมไม่กินหวานงั้นกินพี่ก็ได้นะ
3: ไม่ดีกว่า
2: ถ้าไม่ลองชิมจะรู้ได้ไงว่าอร่อย

0: เฮ้ยมานะ
1: แต่งตัวหล่อไปไหนมาคะเนี่ย
2: มาทำธุระสำคัญ
0: โซว่างมีเรื่องเยอะตั้งแยะไปเลยไปฉันจะดื่มด่ำกับน้ำส้มไอติมแล้วก็น้องมะยม2-2มองหน้าหาเรื่องเหรอวะ
2: จะกลับหรือยังจะได้กลับพร้อมกัน
0: ยังกลับไม่ได้ฉันสัญญากับน้องมะยมเอาไว้ว่าจะพาไปสัมผัสวิถีชาวบ้านเมืองเพชร
2: นี่เธอขอให้มันพาไปเหรอ
1: ก็เขาเสนอมาแล้วฉันก็อยากไป
2: แล้วจะไปไหนทำไมไม่ขออนุญาตฉัน
0: แกเป็นเจ้าชีวิตของน้องมะยมหรือไงถึงต้องขออนุญาตก่อน
2: มะยมเป็นคนงานของฉันแล้วญาติของฉันก็ฝากให้ฉันดูแลมะยมเพราะฉะนั้นถ้ามะยมจะไปไหนมาไหนฉันต้องรู้และแถวนี้มันมีตัวอันตรายด้วยเดี๋ยวว่าเธออยากไปกับมัน
1: ฉันมาจ่ายตลาดแล้วก็บังเอิญเจอเตมอนก็แค่นั้นเองไม่ได้คิดจะไปรบกวนอะไรเขาเลย
0: มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือพรหมลิขิต
2: งั้นกลับ
0: ไปกลับกันไอ้มานะอย่ามากเกินไปแล้วนุ้ยเข้ามายุ่งวุ่นวายแบบเนี้ยมันอยากเป็นชัดคิดว่าตัวเองเป็นใครวะฮะ
2: เจ้าของโรงงานแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไง
0: นี่แกทันหรือไงฮะ
1: หยุดปล่อยมือจากคุณมานะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี
0: ้ได้จ้ะ
2: น้องมะยมอย่าดูพี่สิพี่ใจคอไม่ดี
1: ถ้ายังหาเรื่องคนอื่นไปทั่วแบบนี้ฉันจะไม่คุยกับนายอีกเรากลับกันเถอะค่ะ
0: ไปครั้งเนี้ยฉันยอมให้ก่อนเห็นแกว่าที่แกจะได้ดองมาเป็นน้องเขยแต่คราวหลังอ่ะช่วยทำตัวให้มันดีๆหน่อยแต่งเข้ามาเมื่อไหร่ฉันจะได้เมตตาแกบ้าง
2: ฉันไม่จำเป็นต้องทำตามที่แกบอก

0: แล้วที่โกรธเตมอนนี่ห่วงหรือหึงนะ
1: ก็ทั้งสองอย่างอะมั้ง
2: ฮะ
3: พ่อเวยกบ้าน
4: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
3: ซับเลย
5: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและเดนด็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนมีฟาร์มผมลองเลย
6: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
7: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
6: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
7: ผิวดูใสฉ่ำ
6: ต้องโดน
7: ใหม่ซิตรา
8: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์ป๊าป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
9: กรุงเทพประกันชีวิต
10: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเทคฟันปลอมให้พร้อมก่อน
11: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toll and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่าก
12: ล้าเคี้ยวกล้ากิน
11: พูดแท้ฟันปลอมเลือก Polident
13: ความรักที่ผมมีให้เธอ

0: จนถึงวันนี้ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมครับ
1: เมย์รักคุณแค่คนเดียวค่ะ
0: แล้วเรื่องของเราที่เราตกลงกันไหม
2: ก็ถ้าหนูเมย์อยู่ในห้องก็ต่างกันแหละ
3: คุณสมุน
4: สมุนอ่ะเขาเป็นคนไข้ผมเข้ามาเอง
3: ไม
5: ่โทษฐานที่รักเธอคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ขโมยขโมยขึ้นบ้าน
8: ไอ้ผู้ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่าคือน้าเธอเองเหรอแถมยังต้องเป็นญาติอยู่ร่วมบ้านกันอีก
9: ผมได้รับมอบหมายจากทางการมาให้มาจัดการจางกงเฉิงมันเป็นโจรสลัดที่คอยปล้นเรือละแวกนี้ทุกเดือดร้อนกันไปทั่ว
10: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับบ้านศพสอง
5: ชาตรีคืนนี้ 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: พอข้าออกกำลังกายแบบที่เองบอกเนี่ยก็รู้สึกกระฉับกระเฉงมากขึ้นข้าก็รู้สึกสดใสมีอีเนอร์จี
12: ้เอเนอร์จี
11: ้เออเอเนอร์จี
13: ้ต้องทำ5-10 นาทีขึ้นไปนะจ๊ะ
14: ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องเลือกที่มีความหมายดีๆเลือกสกอตรังนกแท้ในทุกโอกาสขอให้คุณแม่มีแต่รอยยิ้มขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขขอให้เป็นปีที่สดใสเพราะของขวัญที่ดีคือการมอบสิ่งดีๆให้กันเลือกสกอต
15: สุ่มฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานทั้ง6แบบเมื่อซื้อชุด FIFA World Cup Meal ถึง19 กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด์
16: ที่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
17: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
16: ภูเขาไฟลาวา
17: Formos Omega Smart Super Go
5: สนับสนุนโดย Protex Icy Cool รสดีสุกก้อน
18: ทีหลังถ้าเธอจะไปไหนเธอบอกฉันก่อนฉันจะพาเธอไปเองฉันเตือนแล้วนะว่าอย่าไปยุ่งกับเตมอนมันคิดจะทำอะไรเธอก็น่าจะรู้ดี
19: ฉันบอกแล้วไงว่าฉันบังเอิญเจอเตมอนฉันไม่ได้คิดจะไปไหนกับเขาซะหน่อยแล้วฉันก็เอาตัวรอดได้ไม่มีใครทำอะไรฉันได
18: ้อย่าทำเป็นเก่งหน่อยเลยถ้ามันจะทำอะไรเธอขึ้นมานะเธอสู้มันไม่ได้หรอก
19: คิดว่าขู่แล้วฉันจะกลัวเหรอ
18: ฉันพูดจริงๆนะอย่าไว้ใจใครง่าย
19: ๆรวมถึงคุณด้วยหรือเปล่าล่ะ
18: แล้วที่ผ่านมาฉันทำให้เธอไว้ใจได้ไหมล่ะงั้นทีหลังถ้าเธอจะไปไหนทำอะไรเธอบอกฉันก่อนฉันจะพาเธอไปเองอย่าไปยุ่งกับคนอื่นเข้าใจไหม
19: ห่วงฉันเหรอ
18: ใช
19: ่แล้วที่โกรธเตมอนนี่ห่วงหรือหึงนะ
18: ก็ทั้งสองอย่างอะมั้ง
19: ฮะ
18: เธอก็ลองไปคิดดูแล้วกันว่าฉันรู้สึกยังไงกับเธอ

0: 7จ้ะ
1: อ่ะครบไปเอาไปแขวนตรงนั้นน่ะ
0: แขวนดีล่ะ
2: แม่แจม
1: อ้าวแม่พอง
2: หลวงพ่อให้เลิกมันเลิกแต่งมันแล้ว
1: รอเออมันเดือนนี้แต่งเดือนหน้ามันจะไม่เร็วไปหรอแม่พองกรองเตรียมตัวไม่ทัน
0: โอ๊ยเตรียมตัวอะไรจ๊ะแม่กรองน่ะพร้อมตั้งแต่เป็นสาวแล้วจ้า
1: เบาได้เบาลูก
0: เบาไม่ได้แล้วจ้ะแม่เดี๋ยวจะมีคนมาหยิบชิ้นปลามัน
2: หนูกรองพูดถูกถ้าช้านะนางมะยมเนี่ยมันอาจจะจับไอ้หมาไปทำหัวซะก่อนสิเรื่องนี้ดีเหมาะสมที่สุดแม่แจมถ้าแม่แจมตอบตกลงนะฉันจะได้ไปบอกพ่อผู้ใหญ่ให้มาสู่ขอหนูกรองให้ไอ้หมามัน
1: งั้นก็แล้วแต่แม่พองจ้า

0: น้ำพองมาสู่ขอพรุ่งนี้เลยก็ได้เดี๋ยวฉันบอกพ่อเอง
1: ทำไมจู่ๆเห็นด้วยเรื่องแต่งงานก่อนหน้านี้เห็นค้านหัวชนฝา
0: อยู่ๆฉันก็อยากให้มานะมันเป็นน้องเขยนะพ่องทำยังไงก็ได้ให้มานะมันเป็นน้องเขยฉันให้เร็วที่สุด
2: ถ้าอย่างนั้นน่ะวันพรุ่งนี้เนี่ยหนูกรองแต่งตัวสวยๆรอเอาไว้เลยนะลูก
3: ได้เลยจ้ะคุณน้าเอ๊ะหรือจะต้องเรียกว่าคุณแม
2: ่ดีลูกน่ารัก

0: พี่มานะ
1: มีอะไร
0: แม่ให้ไปอาบน้ำแต่งตัวจะวานไปทำธุระที่บ้านเสียอำนาจ
1: ธุระอะไร
0: ไม่รู้ไปถามแม่เองแล้วกัน

0: นี่หลอกให้หมาไปแบบนี้มันจะโกรธเอาได้นะ
1: ฉันคิดดีแล้วพี่เอ้ยหมามันรักฉันไม่มาโกรธฉันหรอก
2: แต่ว่าเรา
1: ไม่มีแต่แล้วไหนพี่ก็เคยเห็นชอบที่จะให้ไอ้หมาแต่งงานกับหนูกรองทองไม่ใช่เหรอ
0: แต่นั่นมันเมื่อก่อนแต่ดูถ้าไอ้หมานั้นมันไม่อยากจะแต่งนี่อย่าไปบังคับลูกเลย
1: เอ๊ะพี่นี่ยังไงทำไมจะต้องมาชักใบให้เรือเสียตอนนี้ด้วยอ่ะฉันน่ะนัดกับแม่แจ่มเอาไว้แล้วถ้าฉันไม่ไปฉันก็เป็นหมาสิเรื่องแต่งงานน่ะมันมาทำเล่นๆได้เหรอ
3: นั่นสิแม่เรื่องแต่งงานจะมาทำเล่นๆได้เหร
1: อไอ้หมาไอ้หมาไอ้หมาเองไม่ไปกับแม่ไม่ได้นะไอ้หมาไอ้หมาหยุด
3: ผมเคยบอกแม่แล้วไงว่าผมไม่อยากแต่งงานกับกองทองถ้าแม่อยากรักษาสัญญากับน้าแจ่มขนาดนั้นแม่ก็แต่งเองเถอะ
1: โอ้ยนี่มันเวรกรรมอะไรของฉันนักหนาเนี่ยมีลูกลูกก็ไม่เชื่อฟังแถมยังจะมาย้อนแม่อีกทำเหมือนกับว่าแม่นี่ไม่ได้อุ้มท้องมันมาตั้ง9เดือน
0: แต่แม่ท้องไอ้หมา8เดือนเองนะ
1: จะกี่เดือนก็อุ้มท้องมาเหมือนกันไหมล่ะใหญ่หลวงแม่เฝ้าหวงหวงลูกปลังเมื่อยังนอนเปลแม่
4: เกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องแล้วครับ
1: โอ้ยอะไรของเอ็งเนี่ยมาขัดจังหวะจริง
4: ๆชูใจครับชูใจ
0: ชูใจทำไม
4: ชูใจหายตัวไปครับ
0: อะไรนะเฮ้ยหายไปตอนไหนเมื่อไหร่
1: นานหรือยัง
0: เอ้าพูดสิ
1: แกตั้งใจพาทุกใจไปซ่อนเพื่อให้คนอื่นเขาตามหาจะได้ถ่วงเวลาไม่ให้หมาไปสู่ขอกรองทองใช่ไหม

0: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
1: พ่อเวยกบ้าน
2: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
1: ซับเลย
3: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
4: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
5: ผมอยากให้ลินมาทำงานกับผม
6: กักขังหน่วงเหนียวเนี่ยติดคุกได้เหมือนกันนะคุณไทกา
7: จอดทำไมอ่ะซัน
8: ใครที่มันหักหลังกูต้องตายทรมานทุกคน
9: มาทำอะไรที่นี
8: ่เอิญว่าไม่อยากบอก
9: กูถามว่ามึงมาทำอะไรที่นี
10: ่ยักษ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: รังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกาเริ่ม22มิถุนายน
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
3: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
2: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
4: วันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
5: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
6: นอนมากไปก็ไม่ดี
7: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
5: ยืนเซลล์ไปท้องแรง
8: ฟอร์จูเนอร์ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G+ Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
9: รับข้อเสนอพิเศษถึง30มิถุนายนนี
10: ้รับอะไรดีคะ
11: ไก่อยากกินไก่
12: จะกินข้าว
11: ไก
12: ่ข้าว
11: ไก่
13: ร้าน KFC Buddy Market ไหมคะ
14: จะทีมไก่หรือทีมข้าวก็ฟินได้ทั้งคู่กับบัดดี้บาร์เก็ตเพียง199บาทถึง24มิถุนายนนี
15: ้สนับสนุนโดยเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: น้องสีมาตามหาให้ไปอาบน้ำหาจังเล็กกับหาบัวผัวแต่ว่าตอนนี้น้องสีก็มาย่อมกับซอยกันตามหาแถวๆโรงงานนี่แหละครับ
17: นี่ปกติถ้าเกิดจะออกไปเที่ยวนอกบ้านนะชูใจต้องขออนุญาตฉันทุกครั้ง
18: พี่ฉันใจคอไม่ดีเลยอ่ะ
19: เจอชูใจไหม
18: ไม่เจอเลยที่สวนตาลแล้วก็รอบๆไม่เจอชูใจเลยฉันก็ไม่เจอเหมือนกันวันก่อนฉันไปตลาดมาได้ข่าวว่ามีโจรลักพาตัวเด็กออกอาละวาดหรือว่าชูใจจะโดนพวกมันจับตัวไป
20: ฮะแม่
18: แม่
20: เดี๋ยวก่อน
18: ชูใจ
19: นี่เจิดเดี๋ยวออกไปถามแต่ละบ้านทีว่าเห็นคนแปลกหน้ามาละแวกนี้บ้างไหมเพื่อจะได้เบาะแสอะไร
16: โอเคไอ้ช่องไอ้ช่องไปเอาม
19: าตีพาแม่กลับไปบ้านก่อนอย่าพ่อไก่หมานะจะออกตามหาน้องกับคนงานที่เหลือ
18: จ้ะพ่อเดี๋ยวฉันออกไปช่วยตามหาอีกแรงนึงไปจ้ะแม่ชูใจ
20: ฮะ
18: ชูใจหายตัวไป
20: ใช่จ้ะคือตอนนี้คนงานออกตามหากันยกใหญ่เลยจ้ะ
18: ชูใจหายตัวไปแบบนี้แล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้คุยเรื่องเลิกแต่งงานกับพี่มานะล่ะ
16: โอ้ยอุตส่าห์นั่ง

0: เห็นแก่เด็กไอ้สนไปบอกคนงานทุกคนตามหาชูใจ
1: ครับเสี่ย
2: เตออกไปตามหาชูใจหนูลูกไปแม่ผ่องจะได้เห็นว่าเตห่วงใยครอบครัวเขาแค่ไหนเผื่อจะยกมาราศีให้เราง่ายๆไงลูกไปไปตอนนี้เลยยังจะมองหน้าแม่อีกไปเร็วๆสิลูก
0: ไปสิ
3: ครับแม่
4: เขามาตามหาชูใจไงไปทางไหนอ่ะโอ้สีแป๊บนึงขึ้นมา
2: ไม
4: ่เฮ้ยเดี๋ยวสีขึ้นมาเร็วขึ้นมาเถอะนะ
2: เออโว้ย
4: ไปนะ
2: เออเฮ้ยพี่เต้โอ้ยเฮียบุ้งเห็นเขาว่ามีเด็กจมน้ำอยู่หาดท้ายสวนบ้านผู้ใหญ่อะจ้ะ
5: ฮะเด็กจมน้ำ
2: ใช่จ้ะไม่รู้ว่าลูกใคร
5: เราพยายามจ้ะ
2: ไปพี่เต้รอด้วยรอด้วยเขามีนะ
5: ไปไปไปไปไป

0: พ่อเจอลูกไหมรู้ไหมโอ้โอ้ยแล้วทูใจจะไปอยู่ไหนอ่ะลูกจะไปอยู่ไหนอ่ะ
1: ลูกไม่เป็นอะไรหรอกแม่เชื่อพ่อนะคนทั้งหมู่บ้านอ่ะช่วยกันตามหาแล้วเดี๋ยวก็เจอ
0: ไอ้สีเจอน้องไหมลูก
2: ยังไม่เจอเลยจ้ะแม่
1: แล้วนั่นไปทำอะไรมาตัวเปียกเป็นลูกหมาตกน้ำเลย
2: พี่เตไปช่วยฉันตามหาชูใจจ้ะพอได้ยินว่าเด็กจมน้ำก็รีบวิ่งไปช่วยเลยแต่ไม่ใช่น้องนะจ๊ะ
0: แล้วชูใจไปอยู่ไหนอะ
2: แม่
1: ไปน
2: ั่
1: งก
2: ่
1: อน
3: ชูใจชูใจชูใจอยู่แถวนี้ไหมชูใจ

0: ราวหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะชูใจทุกคนเป็นห่วงชูใจมากนะ
1: ก็หนูไม่อยากให้พี่มานะแต่งงานนี่
2: เลิกงานแต่งงานดีขนาดนี้แล้วจะไม่ให้อารมณ์ดีได้ยังไงล่ะไอ้หมา

0: แต่ว่าถ้าพี่มานะของชูใจแต่งงานชูใจก็จะได้พี่สาวเพิ่มอีกคนเลยนะ
1: แต่หนูไม่อยากได้พี่กองทองมาเป็นพี่สาวพี่มายมน่ารักก่อเยอะ
0: โอ๊ยแล้วเกี่ยวอะไรกับพี่ด้วยล่ะ
2: ชูใจ

0: ไว
1: ้ชูใจ
2: ชูใจ
0: ใจ
1: ไปอยู่ไหนมารู้ไหมว่าแม่เป็นห่วงอ่ะไอ้หมาไปเจอน้องที่ไหนลูก
0: ผมเจอชูใจอยู่กับมะยมตอนที่ผมเดินกลับบ้านนะครับ
3: นั่นไงแม่ชูใจโอ้ยโล่งอกดีนะที่ชูใจไม่เป็นอะไร
4: แม่
3: แกทั้งหมดมันเป็นแผนของแกใช่ไหม
4: แม่หยุดแม่หยุดครับแม
5: ่หยุด
4: ตกไม่ยอมทำไมอ่ะ
3: แกตั้งใจพาชูใจไปซ่อน
1: ฉันจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรคะ
3: แกไม่ต้องมาทำเป็นตีหน้าซื่อเลยแกคิดจะจ้องจับลูกชายของฉันแกก็เลยตั้งใจพาชูใจไปซ่อนเพื่อให้คนอื่นเขาตามหาจะได้ถ่วงเวลาให้หมาไปสู่ขอครองทองใช่ไหม
0: แม่มะยมไม่มีทางทำแบบที่แม่พูดเด็ดค่ะ
3: โอ้แกรู้จักมันดีหรือยังไงนางมะยมน่ะมันร้าย
4: แม่
3: จะตบสั่งสอนมัน
4: แม่ครับ
3: หยุดแม
4: ่
0: ผมไม่มีทางยอมให้แม่ทำร้ายมะยมอีกเด็ดค่ะ

0: นให้ท้ายคนทำผิดต่อไปอ่ะมันจะได้ใจ
1: ผมไม่ต้องปกป้องนะครับแม่จะเย็นๆก่อนฟังความจริงทั้งหมดว่ามะยมไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
0: ก็ชูใจอยู่กับมันไม่ใช่มันแล้วมันจะเป็นใครแม่ไม่แจ้งตำรวจจับมันข้อหาลักพาตัวก็ดีแล้วหน่อยแล้วนางมะยมไปเก็บข้าวของแล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
1: ้มะยมไม่ต้องไป
0: อีมาหักหน้าแม่เหรอ
1: ผมไม่ได้คิดจะหักหน้าแม่นะแต่ผมอยากให้แม่ใจเย็นๆแล้วฟังก่อนว่าความจริงมันเป็นยังไง
0: ความจริงอะไรความจริงที่แกถูกมันปั่นหัวให้แกโหลจนแกกล้าที่จะมาฉีดหน้าแม่ต่อหน้าคนอื่นอย่างเนี้ย
1: ไม่ใช่นะแม
2: ่คือพ่อเธออย่าทะเลาะกับแม่เพราะฉันเลย
3: พี่มานะครั้งนี้มะยมทำผิดจริงๆพี่ปกป้องไปก็มีแต่เสียกับเสีย
4: ใช่จ้ะนางมะยมอยู่ไปก็มีแต่จะสร้างความเดือดร้อนวันนี้ลักพาตัวชูใจต่อไปคงทำให้เดือดร้อนทั้งโรงงานตัดไฟตั้งแต่ต้นลมดีกว่านะจ๊ะ
0: ยังไงวันนี้นางมะยมก็ต้องออกไปจากที่นี่สีไปบอกคนงานให้ขนของมันออกไปเดี๋ยวนี้เลย
4: จ้ะแม
5: ่หยุดพี่มะยมไม่ได้ลักพาตัวชูใจชูใจหรอไม่ให้ลูกคนเห็นเองชูใจรู้ว่าแม่จะหลอกให้พี่มานะไปสู่ขอพี่กองทอง
0: แม่ไม่ได้หลอกลูกแต่แม่แค่พูดไม่หมด
5: พี่มานะไม่อยากแต่งงานชูใจเลยไปหลบที่ห้องพี่มายมพี่มายมไม่ได้ลักพาตัวชูใจชูใจทำเอง
4: นี่เป็นเด็กอ่ะอย่าโกหกช่วยคนอื่นสิ
5: ชูใจไม่ได้โกหกชูใจพูดจริงพ่อกับแม่ไม่เชื่อชูใจหรอ
6: พ่อเชื่อชูใจ
1: พี่ก็เชื
0: ่
1: อ
0: แม่ก็เชื่อแต่ที่ชูใจทำมีคนสั่งให้ทำใช่ไหมลูก
5: ชูใจทำเองเพราะพี่มานะไม่ได้รักพี่กองทองจะแต่งงานกันทั้งที่ไม่ได้รักกันได้ไง
0: โอ้ย
7: สรุปน้องมะยมไม่ผิดก็ไม่ต้องถูกไล่ออกใช่ไหมนะพง
8: ษ์เฮ้แล้วทีนี้จะเอาไงชูใจก่อนเรื่องจะสู่ขอกันไม่ได้อ่ะปล่อยให้พวกฉันหลอกก็รู้ถึงนายอายถึงนั่น
6: เอางี้ฉันขอโทษแทนชูใจด้วยก็แล้วกันส่วนเรื่องสู่ขอเนี่ยนะ
1: เรื่องสู่ขอเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ตกลงกันเองครับแล้วโดยที่ไม่ได้ถามความเห็นผมก่อนเลยผมต้องขอโทษเสียอำนาจแล้วก็นัดแจ่มนะครับที่ต้องยกเลิกการสู่ขอครั้งนี
6: ้
1: แต่ผมรักกองทองเหมือนน้องสาวของผมผมคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้จริง
8: เมื่อวานบอกจะไปสู่ขอแต่วันนี้กลับมาบอกยกเลิกทำอย่างนี้มันหยามศักดิ์ศรีกันนี่หว่ากองทองเป็นลูกสาวที่ฉันรักไอ้พองผู้ใหญ่เกินไปไหม
9: พี่ใจเย็นๆค่อยๆพูดกันนะ
8: ไม่เย็นแล้วเว้ย
1: ผมต้องขอโทษเสียอำนาจจริงๆนะครับแต่ที่ผมต้องบอกให้ชัดเนี่ยว่าผมรู้สึกยังไงจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกถ้าอยากให้ผมชดใช้อะไรบอกได้เลยนะครับ
10: ยิ่งได้ชดใช้แน่มานะ
8: เจ๊พาน้องกลับบ้าน
7: สักวันแกจะต้องเสียใจที่ทำแบบนี
11: ้กรมกลับบ้าน
4: พี่เต้กรมขอคุ
3: ยกับพี่มานะก่อน
7: ไม่ต้องคุยแล้วกลับบ้าน
3: พี่เต้ไม่ปล่อยกล้อง
7: กลับบ้าน
3: พี่เต้กล้องไม่อยากกลับพี่เต้ปล่อย
7: แม่กลับบ้านกลับบ้านกล้อง
11: เกิดเรื่องร้ายกับไอ้หมาของเราแบบนี้สงสัยต้องตรวจดูดวงชะตาให้ซะหน่อย
6: ไอ้หมาดวงตกช่วงนี้ถ้าแต่งงานกับใครเจ้าสาวมันต้องตาย
3: กองยังไม่อยากตายจ้ะพ
12: ่อถ้าฉันไม่ได้ที่ดินติดทะเลมาทำรีสอร์ทฉันจะส่งคนไปเก็บกวาดบ้านเสียรวมถึงครอบครัวของเสียด้วย
8: ทำให้มรสีมันหลงรักเองแล้วยอมเอาโฉนดที่ดินทั้งหมดมาให้เองจะให้ฉันไปจีบยายมานั่นเหรอ
7: คืนนี้มีงานระวงฉันอยากระวงกับเธอ
3: กับฉัน
13: สิฉันรักเธอ

0: นับสนุนโดยการเย่วิตามินซี Dry Touch Cream
1: ก็เพราะคุณคิดแบบนั้นไงคุณถึงได้เอาลินมาเลี้ยงดูทั้งที่เป็นคนฆ่าพ่อเขาฆ่ารุ่นพี่ตัวเอง
2: ลายนิ้วมือเตชัดอยู่บนนี้รีบเอาออกมาเราจะได้เข้าห้องทดลองกันได
3: ้เฮ้ยอย่าให้ไทกะออกจากตึกทีสิ
4: คุณทำดีกับฉันเพื่ออะไรพอในที่สุดเราก็ต้องฆ่ากันเอง

0: ชวนตัวเองก็ได้เนาะ
1: ไหนๆก็มาแล้วถามอะไรหน่อยดิก็คือไอ้ TC Coin เนี่ยมันซื้อได้ทุกอย่างทั้งของถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายใช่ปะแค่เพียงเรามีไอ้เหรียญเนี่ยอยู่ในบัญชีคริปโตก็ซื้อได้แล้ว
2: ใช่แล้วก็ตรวจสอบไม่ได้ด้วยนะ
1: ถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องถูกแฮกได้เหมือนกัน
2: คิดจะทำอะไรอะลูก
1: ฉันสอนเราเล่นคริปโตหน่อยดีอยากรวยเร็วๆอ่ะจะสอนใช่ไหม
2: แต่ว่าทุกการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะลูกอารู้ต้องจำไว้ด้วยว่าการลงทุนเนี่ยมันเป็นการแข่งขันกันระหว่างความโลภแล้วก็ความกลัวเหมือนกับเหรียญที่มันมีสองด้านหรือว่าจะเปรียบเทียบกับมีดก็ได้อย่างมีดเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ทำอาหารได้แต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยเราก็สามารถใช้มีดเนี่ยฆ่าคนได้เหมือนกันเก็ตไหม
3: ขอบคุณคุณไทกามากนะคะ

0: ชิวสารีบมา
1: ถึงผมจะทำงานตามมาลงแต่ผมก็ไม่เคยทิ้งความรับผิดชอบถ้าหลักการเราไปกันไม่ได้ผมจะขอหยุดงานที่นี่ครับ
0: ไม่ต้องหยุดหรอกค่ะทรีซียังอยากเข้าถึงพื้นที่การตลาดที่แข่งขันยากนันจำได้นะคะที่เราเคยคุยกันไว้
1: ใช่ครับ3เรื่องที่การตลาดใช้สมองหัวใจเพศเรื่องที่เอาชนะยากมากที่สุดคือเรื่องหัวใจ
0: ทรีซีถึงต้องพึ่งไอเดียเดี๋ยวคุณไทกายค่ะที่จะทักใจคนได
1: ้ขอบคุณมากนะครับคุณนันทำงานกับคุณนันผมรู้สึกมีสันติผมสบายใจมาก

0: ลินต้องอยู่ที่นี่จนกว่าอาการจะดีขึ้น
1: คุณกลับไปทีซีคุณจะเจอปัญหาอะไรเยอะเลยกว่าจะตามตัวหาบอสใหญ่ของไฟฟินิกเจออีกผมต้องไปอยู่ช่วยคุณ
0: ไม่ต้องหรอกคณินผมดูแลตัวเองได้แต่ลินต้องมีคนดูแลผมอยากฝากลินไว้กับคนที่ผมไว้ใจมากที่สุด
1: ผมอยู่ที่นี่เพราะไทกาไม่ใช่คุณ

0: ถ้าลินจะลาออกต้องทำยังไง
1: คุณเป็นเจ้านายใหม่ของลินตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่ผมอยากให้ลินมาทำงานกับผม
1: ให้ลินก็มาบอกผมเอง
0: ลินคงยังไม่มาก
1: ักขังหน่วงเหนียวเนี่ยติดคุกได้เหมือนกันนะคุณไทกา
0: เรียกได้ว่าได้รับความคุ้มครองมากกว่า
1: และเหตุผลอะไรที่ลินเขาจะต้องให้คุณคุ้มครอง
0: คุณก็น่าจะรู้นะ
1: ที่นี่ตรีสีที่ของผมลินเป็นคนของผมให้เขาติดต่อผมมาเองทำอะไรอยู่ที่ไหนและทำไมจะต้องให้คุณคุ้มครองถ้าเขาอธิบายได้ผมถึงจะอนุญาตให้เขาอยู่ในที่ที่เขาควรที่จะต้องอยู่

0: ลินเองค่ะคุณอนุบาล
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ลินบกพร่องในหน้าที่ลินทำตัวไม่เหมาะสมลินหายตัวออกไปลินขอลาออกนะคะ
1: รู้ว่าผิดก็ดีแล้ว
2: เธอคงจะมีเหตุผลส่วนตัว
1: ยังไม่ต้องลาออกหรอกฉันให้เธอพัก
0: ขอบคุณค่ะ

0: ุณอนุญาตให้ลูกน้องลางานนั้นไม่ต้องแจ้งฝ่ายบุคคลทำไมคะฉันไม่เคยเห็นคุณให้อภิสิทธิ์ใครแบบนี้มาก่อนเลย
1: ฉันจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไม่ได้เลยไง
0: แบบนี้มันก็ไม่ใช่อย่างที่ฉันอยากให้คุณเปลี่ยนหรอกนะคะ
1: เธอก็รู้ว่าฉันจะไม่ทำในสิ่งที่เธออยากได้หรอ
0: ทำไมคะการทำเพื่อฉันมันยากมากนักหรอ
1: มันจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันทำเลยให้เมียที่ไม่รู้จักพออย่างเธอ

คุณจะด่าว่าฉันยังไงก็ได้แต่ฉันอยากให้คุณรู้จริงๆว่าฉันรักคุณมากที่สุดฉันขอโทษยกโทษให้ฉันนะคะ

0: คุณไม่เคยรักฉันเลยหรอ
1: ฉันเคยรักเธอจนกระทั่งฉันเห็นเธอซื้อนาฬิกาที่หายากที่มีอยู่ไม่กี่เรือนในโลกก่อนวันเกิดฉันฉันนึกว่ามันจะเป็นของขวัญจากเมียแต่ไม่ใช่นาฬิกาเรือนนั้นมันไปอยู่บนข้อมือผู้ชายคนอื่นผู้ชายที่ดีลธุรกิจกับ 3C ผู้ชายที่เป็นพ่อของนันพัฒน
0: ์คุณไม่เคยดูแลฉันเลยคุณปล่อยให้ฉันเหงา
1: เหงาแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะนอกใจผัวฉันต้องไม่ใช่ผู้ชายที่มีเขางอกมาจากหัวเพราะเป็นผัวห่วยๆถ้าคนมันจะรู้ให้คนมันรู้กันไปว่าเธอเป็นเมียที่เลวเลวแหลกส่วนฉันมันต้องเป็นผัวเป็นพ่อที่ประเสริฐที่สุด
0: คุณมันเห็นแก่ตัว
1: ก็ใช่ไงแล้วจะทำไมเธอมันก็แค่สมบัติชิ้นหนึ่งของฉันเท่านั้นแหละอย่าคิดที่จะติดปีกโบยบินมีความสุขที่ไหนเลยตายอยู่ทรมานอยู่ในกรงแบบนี้นี่แหละกิรนันท์

0: อะลุลิ้นกินไหมชาวบ้านเอามาให
1: ้หืม
0: อร่อยไ
2: หมเดี๋ยวคุณคุยกับเพื่อนได้ตามสบายนะแต่อย่าให้มันนานมากแถวนี้อากาศเย็นตัวเร็วหรือคุณจะฟื้นตัวช้าผมอยู่แถวนี้มีอะไรก็เรียกแล้วกัน
1: ถ้ามีเคียวนี่เฝ้าบ้านได้เลย
0: ใครอ่ะ
3: คณินเพื่อนไทกะแล้วมากันได้ไงเนี่ย
4: ฉันกับซันขอสลับวันหยุดอ่ะเป็นห่วงอยากมาเห็นด้วยตาตัวเอง
3: ขอบใจมากนะแต่จะกลับไปให้เร็วที่สุด
4: ไม่ต้องรีบกลับมาก็ได้รักษาตัวอีกหน่อยแกดูไม่ค่อยมีแรงเลยยาที่กินเข้าไปอ่ะมันมีเอฟเฟกต์ยังไงก็ไม่มีใครรู้ทุกอย่างอยู่ในขั้นทดลอง
3: ตากรู้ด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงนะเราจะดูแลรู้ให้ดีที่สุดเลย
1: ดูแลตัวเองนะ
3: ค่ะ

0: เพื่อนฉันกลับไปละขอบคุณมากนะที่ให้เจอเพื่อน
1: รินผมถามอะไรหน่อยได้ไหมคุณรู้จักสารวัตรภูมินหรือเปล่า
0: ไม่รู้จักนะคุณถามทำไมหรอ
1: ผมแค่สงสัยบางอย่างแต่ถ้าไม่รู้จักก็ไม่รู้จัก

0: จอดทำไมอ่ะซัน
1: ซันขอคุยอะไรด้วยหน่อยนะฮารุ
0: ค่อยกลับไปคุยที่บ้านก็ได้
1: ไม่ได้ต้องคุยที่นี่เดี๋ยวนี้เลย
0: ถ้าซันเป็นแบบนี้อรุจะกลับเองนะซัน
1: อ

0: ดีใครที่มันหักหลังกูต้องตายทรมานทุกคน
1: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: เป็นงานวันเกิดของพวกเรานะแล้วก็มีธีมแบบว่าสีสันสดใสมีบิ๊กเซอร์ไพรส์มีโชว์ต่างๆที่เราแบบตั้งใจฝึกซ้อมมาให้เป็นไปอยู่แล้วมันคือปีที่3ที่แบบว่าทุกอย่างในชีวิตพวกเรามันเกิดขึ้นเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันมีมาเรื่อยๆแบบนี้มันก็รู้สึกดีใจนะภูมิใจในพี่ภูมิใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบพวกเราทำได้
5: จริงๆแฟนๆเราก็มีไปบริจาคเลือดด้วยก็อยากจะขอบคุณแฟนๆที่ร่วมใจกันไปบริจาคก็รู้สึกดีใจเป็นอีกปีนึงที่ใช้เวลากับแฟนๆกับคนที่เรารักใช่แค่นี้ก็ดีใจแล้วแหละ
6: I love you again
7: สนับสนุนโดย
8: มิถุนาชุ่มฉ่ำกับละครใหม่ที่ช่อง3วุ่นวายฉ่ำโกงฉ่ำ

0: ินฉ่ำตีกันฉ่ำหลอนฉ่ำละครใหม
1: ่ได้แล้วเดี๋ยวนารีจะได้เห็น
2: เอาสิอยากเห็นใจจะขาดอ่ะ
0: แบบช่ำๆ
3: อย่าทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวเรานะ
0: ทุกวัน
4: รับรองว่าเฟิงจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะอ
5: ย่าพึ่งหมอ
0: ตลอดเดือนมิถุนายน
6: เห็นแล้วหึงเหิมเลยฮะ
7: Here we go
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาขอบพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
10: โรจูคิสเฟสไอเน็กรีแพร

0: ครที่มันหักหลังกูต้องตายทรมานทุกคน
1: อารมณ์ดีอะไรเหรอลูกคอยขึ้นเหรอคะ
0: แม่เก็บสมองของแม่ไว้ช้อปปิ้งกับใช้เงินเถอะส่วนเรื่องยากๆเป็นหน้าที่ผมกับพ่อดีกว่า

0: กูชอบคนแบบมากๆเลยว่ะรักครอบครัวใช้งานง่ายดิมึงรู้จักอารุใช่ไหม
1: ไม่รู้จักครับ
0: ถ้ามึงโกหกกูมึงรอดูคลิปแม่กับน้องมึงโดนลูกน้องกูเชือดได้เลยมึงต้องทำตามที่กูสั่งทุกอย่างมึงเข้าใจไหม

0: นี่ก็ดึกแล้วคุณจะออกมาทำไมอีก
1: ฉันนอนไม่หลับคิดถึงเพื่อน
0: เพื่อนคุณเพิ่งกลับไป
1: ไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีๆก็นึกถึงฉันคงมันห่วงเพื่อนมากเกินไปละมั้งคุณก็น่าจะรู้นะคุณก็น่าจะมีเพื่อน
0: ผมเคยมีเพื่อนแต่นานมาแล้ว
1: ตอนนี้ล่ะ
0: ไม่มี
1: ครอบครัวล่ะ
0: ไม่มีผมถามคุณบ้าง
1: ฉันก็มีเพื่อนอย่างที่คุณเห็นเนี่ยแหละ
0: ครอบครัว
1: ไม่มีเหมือนคุณอะ
0: คนเราทุกคนต้องเคยมีครอบครัวด้วยกันทั้งนั้น
1: งั้นคุณก็เล่าเรื่องครอบครัวคุณสิฉันรอฟังอยู่
0: ผมมีพ่อแม่แล้วก็น้องสาวตายหมดแล้วแล้วคุณ
1: ฉันไม่ได้บอกจะเล่าเรื่องตัวเองแรกกับเรื่องของคุณ
0: แบบนี้ไม่แฟร์คุณไว้ใจผม
1: ความไว้ใจไม่ได้พิสูจน์ด้วยคำพูดฉันรู้นะว่าคุณไม่ได้ไว้ใจฉันเพราะฉะนั้นฉันพูดอะไรไปคุณก็ไม่เชื่อฉันง่าย
2: ๆยังไม่นอนกันอีกเหรอครับ
1: พอดีกำลังคุยกันอยู่เลยค่ะที่นี่ตอนกลางคืนก็สวยไปอีกแบบนะคะ
2: ไม่กลัวหรอครับผู้หญิงบางคนก็กลัวความมืด
1: ไม่กลัวค่ะบางทีอยู่ในแสงสว่างมากๆก็เป็นอันตราย
2: ครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับคุณลิน
1: งั้นขอตัวก่อนนะคะ
2: ฝันดีครับ

0: อารุณไม่รับสายตั้งแต่ออกมาจากไร่อินทรีทอง
1: ซันไปด้วยไม่ใช่หรอบางทีเขาอาจจะอยากมีเวลาอยู่กันสองต่อสองคุยกันนอนด้วยกันเราก็ตื่นสายๆด้วยกันนายไม่ฟินอย่างที่ฉันพูดเลยหรอ
0: คิดในแง่ร้ายๆไว้ก่อนดีกว่าอารุอ่ะเขาไม่ได้บ้าความรู้ติดแบบมันตามซะไง
1: นายรู้ได้ไง
0: ผมก็รู้ทุกเรื่องบนโลกใบนี้นั่นแหละอยู่ที่ว่าจะพูดไม่พูดก็แค่นั้น
1: ฉันไม่ได้หมายถึงดาต้าฉันหมายถึงความรู้สึกฟีลลิ่งเข้าใจปะ
0: yes อารู้อยู่นี่ไง
1: นี่มันกรุงเทพนี่ไม่ใช่บ้านเก่าด้วยที่ไหนอ่ะ
0: นั่นแหละดิน
1: ายแฮกกล้อง CCTV ได้ไม่ใช่หรอ
0: บ้าไม่ใช่คนแบบนั้นซะหน่อยนี่ไงได้แล้ว
1: บ้านใครอ่ะลูกอรุไปทำอะไรทำไมถึงไม่บอกเรา
2: อเมริกาโน่ร้อนแก้วหนึ่งครับ
1: อยู่นี่ค่ะฉันนั่งค่ะ
3: ขอบคุณครับ
1: อารุอยู่กับรินหรือเปล่าซันหรือว่าอยู่กับเธอฉันจะถามแค่ครั้งเดียวไม่ชอบถามซ้ำ

0: แต่ถ้าเขายังคงต้องคอยปกป้องคุณอยู่แบบนี้บางทีกว่าจะตายทั้งที่ยังหาฆาตกรฆ่าครอบครัวเขาไม่ยากด้วยซ้ำ
1: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
2: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
1: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
3: วันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
4: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
5: นอนมากไปก็ไม่ดี
6: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
4: ยืนเสื่อมไปทำไม
7: จะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นพลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนสูตรร้อนมีตัวยาไกลโคซาลิไซเลตและแอลเมนทอลสูตรเย็นมีตัวยาแอลเมนทอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: พอข้าออกกำลังกายแบบที่เองบอกเนี่ยก็รู้สึกกระฉับกระเฉงมากขึ้นข้าก็รู้สึกสดใสมีอีเนอร์จี
9: ้
8: เอเนอร์จี้
10: ต้องทำ 5-10 นาทีขึ้นไปนะจ๊ะ
11: ไม่ต้องติดต่อผมอีกเลยนะเดี๋ยวผมจะโดนล่างแหไปด้วย
12: มึงกล้าต่อยกูนอกจากจะต่อยมึงแล้วเนี่ยกูยังจะแฉมึงด้วย
13: ผมมีเรื่องสำคัญต้องไปจัดการผมก็อยากจะมาบอกลาคุณ
14: คุณจะไปโดยที่ยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าจริงๆนะคุณคือพี่ปีตการ
15: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะขันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สะก็เย็นสุดขั้ว
18: มันเกินเจ็บสารทานมันต้องการเจอ
19: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
2: ถ้ามึงไม่หักหลังกูชีวิตมึงดีกว่านี้แน่ลูกกูว่าจะซื้อบ้านให้มึงสักหลัง

0: วัสดีค่ะ
1: อยากลองใส่ดูไหมครับ
0: ค่ะ
1: พาไปลองชุด

0: ผมจะไปทดลองที่ไร่ของลุงนฤมิตอีกรอบหนึ่ง
1: หยุดการทดลองไว้ก่อน
2: พ่ออ
1: ย่าฟังฉันถ้าแกทำให้คนป่วยคนตายอยู่บ่อยๆแบบเนี้ยอินทอนมันจะจับได้และที่นั่นมันจะไม่ปลอดภัยสำหรับแกเจ้าหน้าที่รัฐจะแห่กันมาสอบสวนกันเต็มไปหมด
0: งั้นก็ทดลองให้ฉันใต้ดินตึกนี้ก็ได้พ
2: ่อแกอยากให้เราพังแล้วพากันเดินเข้าคุกกันทั้งพ่อทั้งลูกไงฮะ
0: มันจะพังได้ไงพ่อเราแบ็คดีขนาดนี้คนของพ่องั้นนะ
2: ศพบางศพมันซ่อนไม่ได้ง่ายๆเว้ย
0: ก็ไม่ต้องซ่อนนี
2: ่ฉันสั่งแกก็ต้องทำหยุดการทดลองกับคนไว้ก่อน
0: คนเขาจะยิ่งใหญ่เขาไม่กลัวเรื่องงี่เง่าอะไรแบบนี้หรอกพ่อ
2: ถ้าฉันประมาทแบบแกเนี่ยฉันคงไม่มีลมหายใจถึงทุกวันนี้หรอกหยุดการทดลองไว้ก่อนรอ

0: คุณออกมาทำไม
1: ฉันอยากเดินเล่น
0: ร่างกายแข็งแรงดีแล้ว
1: ฉันโอเค
0: คุณโกหกคุณไม่โอเคผมสัญญากับไทกาเอาไว้ว่าผมจะดูแลคุณแทนเขาผมก็ต้องทำ
1: ไม่ต้องฝืนหรอก
2: บางทีคนเราก็ต้องทำอะไรที่ฝืนใจตัวเองกันบ้าง
0: ทั้งที่ผมอยากจะฆ่าคุณแต่ผมก็ต้องมาดูแลคุณ
1: ก็มีโอกาสฆ่าแล้วนี่
0: อย่าท้าทายผมรินที่ผมไม่ทำเพราะผมเห็นแก่ไทกะผมสงสารเขาชีวิตของไทกะเจอเรื่องโหดร้ายมามากเกินไปเขาโดดเดี่ยวมามากพอแล้วเขาไม่ควรที่จะโดนคนใกล้ตัวทรยศหักหลังเขาอีก

0: เดนเดนเดนกูนั่งก่อนทำไมคุณมีเลือดออก
1: ฉันไม่ได้เป็นอะไร
0: คุณอาการแย่ลงอีกใช่ไหม
1: ฉันเพิ่งมีอาการเลือดออกจากปากเมื่อเช้าฉันอาจจะใกล้ตายสมใจคุณแล้วนะ
0: แต่คุณก็ไม่ตายง่ายๆนี่คุณเลิกยุ่งกับใครกับสักทีได้ไหม
1: ฉันไม่เคยดึงใครและฉันก็ไม่ต้องหนีใครด้วย
0: ถ้างั้นคุณฟังดีๆเลยไทกายอมเสียสละทุกอย่างเพราะเขาเป็นห่วงคุณแค่นี้คุณยังไม่รู้อีกว่าชีวิตคุณสำคัญกับเขาขนาดไหนแล้วถ้าเขายังคงต้องคอยปกป้องคุณอยู่แบบนี้บางทีก็อาจจะตายทั้งที่ยังหาฆาตกรฆ่าครอบครัวเขาไม่ได้ด้วยซ้ำส่วนตัวคุณเองก็มีเป้าหมายอะไรบางอย่างในใจอยู่แล้วไม่ใช่เป้าหมายหลักของคุณเนี่ยที่ไม่ยอมบอกใคร
1: ฉันคงไม่มองไปข้างหลังอีกต่อไปฉันจะมองไปแต่ข้างหน้าแล้วเป้าหมายในชีวิตฉันไม่ได้เกี่ยวกับใครโดยเฉพาะคุณคุณไม่บอกไทกะให้ห่างฉันได้เลยนะถ้าคุณรู้สึกว่าบังคับเขาแล้วคุณจะสบายใจขึ้น

0: มาทำอะไรที่นี
1: ่เผอิญว่าไม่อยากบอก
0: กูถามว่ามึงมาทำอะไรที่นี
2: ่แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวาซีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟทไทผิวดูเฟิร์มกระชับดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดด้วย SPF 50ใหม่วาซีนกันแดดลองเลย
3: นี่ชุดแม่คะ
4: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
3: ต้องนี่ใหม่วีทคอมฟอร์ตเฟลแฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์มาเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
5: ขโมยขโมยขึ้นบ้าน
6: ไอ้ผู้ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่าคือน้าเธอเหรอ
7: แถมยังต้องเป็นญาติอยู่ร่วมบ้านกันอีก
8: ผมได้รับมอบหมายจากทางการมาให้มาจัดการจางกงเฉิงมันเป็นโจรสลัดที่คอยปล้นเรือละแวกนี้ต้นเรือร้อนก็ไปทั่ว
9: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับบ้านศพของ
10: ชาตรีคืนนี้ 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลบาวตี้บีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและเดนอ็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนมีฟาร์มผมลองเลย
13: สนับสนุนโดยเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือรวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: ใคร
15: ไอ้พันลบมันตามคุณมาถึงที่นี
14: ่แล้วอาพันลบรู้ได้ไง
15: ไอ้นี่มันไม่ง่วงมันคงเดาว่ามีอะไรตรงไหนเกี่ยวข้องกับนิติบาลบ้างคุณลงไปก่อน

0: แล้วแกซ่อนใครไว้อ่ะตั้งแต่ใส่ปลอกคอเปลี่ยนเจ้านายใหม่กัดจมเขี้ยวเหลือเกินนะ
1: แต่อย่างน้อยฉันก็ไม่ใช่ตำรวจที่เอาศักดิ์ศรีของตัวเองไปทิ้งถังขยะตลบตะแลงกลับขาวเป็นดำหมกมุ่นอยู่กับผลประโยชน์จริงๆแล้วแกไม่น่าจะมีลมหายใจอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ด้วยซ้ำไม่พันลม
0: แต่ฉันก็ยังรอดมาได้ครับเพราะสมองฉันฉลาดกว่าแก

0: คนอย่างแกตายไปก็ไม่มีใครร้องไห
1: ้คนอย่างแกกูจะตายไม่ได้หรอเพิ่มจำนวนคนให้มากกว่านี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องคุณรินนะครับถ้าคุณยังหละหลวมแบบนี้คนนอกจะเข้ามาทำอะไรในไร่คุณก็ได
2: ้โอเคครับงั้นผมจะให้คนงานเฝ้าตรงที่คุณกับคุณรินพักอยู่ให้เข้มงวดกว่านี้แล้วคุณรินล่ะครับ
3: รินปลอดภัยดีค่ะอาพันลบไม่ได้ทำอะไรพวกคุณใช่ไหม
1: ไอ้ชั่วนั้นมันตายยากตายเย็น
3: ถ้าเข้ามาได้ครั้งหนึ่งเขาก็จะไม่หยุดอาพันลบไม่ปล่อยผ่านอะไรที่เขาสงสัยคุณนินทร์คะรินไม่ควรอยู่ที่นี่รินไม่อยากทำให้ไร่คุณเดือดร้อนไปมากกว่านี
2: ้แล้วผมจะให้คุณรินไปเสี่ยงนอกไร่ผมได้ยังไงครับอยู่ที่นี่มีคุณคณินกับผมคุณรินปลอดภัยแน่นอน
3: ฉันขอโทษจริงๆค่ะ
1: รีบรักษาตัวเมื่อคุณแข็งแรงขึ้นเมื่อไหร่พวกเราถึงจะออกไปเผชิญหน้ากับไอ้พันลบอีกครั้ง

เชื้อโรคของฉันยาและวัคซีนที่ซื้อได้ด้วย 3C คอยเท่านั้น

0: มึงทำงานได้ดีมากกูรับรองได้ว่าแม่กับน้องมึงปลอดภัย
1: ขอบคุณครับ
0: กูมีงานให้มึงทำเพิ่ม
1: ผมไม่ฆ่าใครแล้วนะ
0: มึงไม่ต้องฆ่าใครอันนี้งานถนัดของมึงเลยมึงหาวิธีปั่นทรีซีคอยให้ได้กำไร100 ล้านภายใน2 วันแล้วกูจะสั่งคนของกูให้ปล่อยน้องกับแม่มึงไป

0: อยากรู้ใช่ไหมว่าใครฆ่าพ่อคุณ
1: อย่าไปอาพันลบจะฆ่าคุณ
0: กำลังคิดถึงอยู่พอดีหลานครับลิน
2: ช่วยผมด้วย
3: ใครทำแก
1: ใครเป็นหัวหน้าอา

0: รตินอลที่เจ็บเคยใช้ทำผิวเคืองต้องลูโทจิน่าสูตรเรตินอลด้วยเทียร์เรตินอลและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษที่วัสันถึง24มิถุนายนนี
1: ้ยิ่งดื่มยิ่งชอบเลยเบอร์ดี้ยิ่งดื่มก็ต้องรัก
2: เบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: รู้ใจประกันภัยลดความหงุดหงิดเหลือนิดเดียว
4: สวัสดีครับ
5: ใช้รู้ใจเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเต็ม5นั่นหงุดหงิดเท่าไหร่คะ
4: 4.7 ได้ครับแล้วของคุณล่ะครับ
5: อันนี้เต็ม5เลยค่ะ
4: 4.7 กับ5เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับ
3: เพราะคุณรู้ว่าจิงโจ้จะเอาความหงุดหงิดไปเหลือแต่ความประทับใจในการเคลม 4.7 ที่ได้ไม่ต่างจากคะแนนเต็ม5รู้ใจประกันภัย
6: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
7: ใช้จ้ะ
8: สุ

0: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
1: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
0: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้า
2: แม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
3: อร่อย
2: ฟินเวอร์
4: มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
5: The All New Nissan Kicks E-Powerขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
6: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
7: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
6: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
8: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
9: ยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
10: นอนมากไปก็ไม่ดี
11: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
12: ยืนเส้นไม่ทางแรง

0: BYD C-Lion 5 DMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
1: สวัสดีครับข่าวน้องลุ่มมาแล้ววันนี้เริ่มที่ปากใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
2: พาไปร้านตัดเย็บเสื้อผ้าขวัญใจตำรวจทหารและข้าราชการที่ร้านบารอน300อยู่ที่4แยกตลาด300กล้าตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูรณ์เจ้าของคือคุณลุงสมโชติเชื้อจีนวัย73ปีเชื้อจีนคือนามสกุลของคุณลุงสมโชตินะครับดูจากกองผ้ารอบตัวคุณลุงและทั่วร้านทราบเลยว่าร้านนี้ได้รับความนิยมจริงๆ
3: ยายไปไหน
2: คุณลุงเล่าว่าหัดเย็บผ้าตั้งแต่อายุ13ปีมีประสบการณ์ยาวนานถึง60ปีเปิดร้านนี้มา44ปีแล้วข้าราชการบางคนตัดชุดที่นี่ตั้งแต่เริ่มรับราชการจนใกล้เกษียณที่ร้านมีญาติพี่น้องของคุณลุง3คนเป็นช่างเย็บร้านตัดชุดได้ทุกรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการชุดลูกเสือชุดนักเรียนก็รับตัดแต่ที่ร้านมีชื่อเสียงก็คือการตัดชุดข้าราชการทหารตำรวจนอกจากตัดเย็บดีแล้วที่สำคัญคือราคาไม่แพงและได้มาตรฐานอย่างชุดตำรวจที่เห็นนี้ราคาชุดละ 1,700 บาท1ชุดมีเสื้อกับกางเกงคุณลุงบอกว่าใช้ผ้าอย่างดีเป็นผ้าวูลอิตาเลียนส่วนแจ็คเก็ตสีดำแบบนี้เป็นที่นิยมของตำรวจและนายอำเภอ
4: นายอำเภอเขาใส่กันหนี
5: แล้วก็ใส่มั่งเลย
2: ในวัย73ปีคุณลุงสมโชติเก่งมากนะครับที่ยังทำงานที่ใช้สายตาได้อยู่คุณลุงบอกว่าไม่รู้ว่าจะทำงานได้สักกี่ปีอายุ70กว่าแล้วขออยู่จนถึง100ปีผู้สื่อข่าวนอกลู่แซวว่าเป็นช่างเย็บผ้าที่เก่าคุณลุงตอบว่าก็เก่าใช้ได้แหละ
4: ช่างเย็บผ้าวัยเก่าเอ้ย70กว่าแล
5: ้วก็เก่าใช้ได้แหละ
2: ถามว่าเย็บผ้าจนชำนาญขนาดนี้หลับตาเย็บได้ไหมคุณลุงตอบว่าหลับตาเย็บได้แต่หลับข้างเดียวนะ
4: หลับตาเย็บได้ยัง
5: หลับตาเย็บได้แล้วแต่หลับตาข้างเดียวนะ
2: สนใจตัดเสื้อผ้าที่ร้านบารอน300ติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
6: ไปหน้าศาลาดิ
5: เจ็ดสิบสาม
6: ไม่ทำตั้งแต่ลุงอายุเท่าไหร
5: ่หัดเย็บผ้าตั้งแต่อายุ13เนอะ
1: ถ้ามีเวลาจัดร้านให้เป็นระเบียบวันนี้น่าจะดีนะครับไปอุทัยธานี
2: บริเวณริมถนนสายอุทัยธานีมโนรมจังหวัดอุทัยธานีมีร้านข้าวหลามสูตรโบราณชื่อร้านข้าวหลามแม่บุญมาของคุณบุญมายอดสำเภาอายุ65ปีแม่บุญมาเล่าว่าเมื่อก่อนเคยทำงานอยู่ที่กรุงเทพภายหลังคุณพ่อเสียชีวิตจึงตัดสินใจกลับบ้านเกิดและนำสูตรข้าวหลามดั้งเดิมของคุณพ่อกลับมาทำขายอีกครั้งจนกลายเป็นอาชีพหลักของครอบครัวขายมากว่า20ปีแล้วจุดเด่นของข้าวหลามที่ร้านคือการเลือกใช้ไม้ไผ่ป่ามาทำกระบอกข้าวหลามเคล็ดลับนี้แม่บุญมาบอกว่าตอนใกล้สุกข้าวหลามจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเมื่อผ่าออกมาเนื้อข้าวจะล่อนสวยไม่ติดกระบอกวัตถุดิบทุกอย่างใช้ของดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูมีทั้งข้าวเหนียวขาวและข้าวเหนียวดำนำมาผสมกับถั่วดำต้มสุกก่อนราดด้วยน้ำกะทิสูตรโบราณที่ให้ทั้งรสหวานมันเค็มอย่างลงตัววิธีทำทุกอย่างเป็นสูตรโบราณเผาข้าวหลามบนเตาถ่านระหว่างเผาจะต้องคอยพลิกกระบอกอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ข้าวสุกทั่วถึงและไม่ทำให้ไม้ไผ่แตกใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าก็จะได้ข้าวหลามที่สุกหอมพร้อมรับประทาน
7: หวานมันเนาะ
2: นอกจากข้าวหลามแล้วคุณแม่บุญมายังมีทองม้วนกล้วยน้ำว้าพุทรากวนไข่เป็ดและขนมพื้นเมืองอีกหลายชนิดให้ลูกค้าได้เลือกซื้อด้วยใครไปเที่ยวอุทัยธานีไปไหว้พระขอพรที่วัดท่าซุงหรือวัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำแวะซื้อข้าวหลามสูตรโบราณร้านแม่บุญมาได้นะครับร้านอยู่ห่างจากวัดไม่ถึง1กิโลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือโทรสั่งข้าวหลามล่วงหน้าได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
6: น่าจะ20ปี
7: ขอดูเลยน่าจะเป็นยังไง
1: ข้าวหลามถ้าใช้ไม้ไผ่ดีผ่าออกมาจะเป็นแท่งสวยงามแบบนี้ครับไปกำแพงเพชร
2: ที่ตลาดไนบาซ่าถนนเทศบาล1เชื่อมต่อและขนานกับแนวถนนสิริจิตริมแม่น้ำปิงมีร้านแกงถุงชื่อแกงป่ายายพงที่ทำสดๆตามสั่งกระทะต่อกระทะกำลังได้รับความสนใจมากจากลูกค้าคุณทวัชชัยแซ่ลิ้มเจ้าของร้านซึ่งเป็นลูกชายของยายพงบอกว่าเดี๋ยวนี้มีร้านขายแกงถุงมากมายหลายร้านแต่ส่วนใหญ่จะทำสำเร็จใส่หม้อไว้แล้วทำให้ลูกค้าไม่สามารถเลือกวัตถุดิบผักและระดับความเผ็ดของแกงได้จึงเกิดไอเดียทำแกงป่าปรุงสดเพื่อให้ลูกค้าได้รสชาติและผักแบบที่ตัวเองต้องการเอาเผ็ดระดับไหนบอกมา มีเมนูแกงป่าให้เลือกหลายชนิดทั้งแกงป่าปลาช่อนแกงป่าปลากดคังแกงป่าปลาทับทิมแกงป่าไก่บ้านแกงป่ารังไข่อ่อนแกงป่าหมูป่ารวมถึงแกงป่าเนื้อปลากรายส่วนเครื่องแกงก็จัดเต็มทั้งมะเขือเจ้าพระยาถั่วฝักยาวเห็ดกระชายใบกะเพราใบมะกรูดและที่ขาดไม่ได้ก็คือพริกแกงสูตรเด็ดของยายพงคุณแม่ของคุณธวัชชัยที่ร้านมีกระทะตั้งไว้3ใบขั้นตอนการทำแกงป่าเริ่มจากตักน้ำซุปใส่กระทะพอน้ำเดือดก็ใส่พริกแกงลงไปตามด้วยวัตถุดิบที่ลูกค้าต้องการว่าเป็นหมูเนื้อปลาไก่ต่อด้วยผักต่างๆอยากใส่อะไรไม่ใส่อะไรสั่งได้ทุกอย่างเห็นขั้นตอนการทำแบบสด
8: ๆใส่ไข่ไก่คนไก่บ้านครับ
2: นี่คือแกงป่าปลาช่อนใช้เนื้อปลาช่อนล้วนๆดูเข้มข้นน่าทานมากครับ
8: ใช่ครับปลาช่อนครับ
2: แต่ท่านนี้เป็นแกงป่ารังไข่อ่อน
8: ไข่ไก่คนไก
2: ่แต่ถ้าใครไม่อยากรอทำทางร้านก็มีแบบใส่ถุงพร้อมแล้วเช่นกันราคาเริ่มต้นที่ถุงละ60บาทไปจนถึง120บาทขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ลูกค้าเลือก
1: น่าทานมากขึ้นเหนือไปเชียงใหม
2: ่ที่หน้าคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขณะนี้กำลังเป็นจุดเช็คอินที่นักศึกษาและคนทั่วไปมาถ่ายรูปโดยบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำมีต้นคูนสายรุ้งราว50ต้นกำลังออกดอกสวยงามมากบางต้นออกดอกตั้งแต่โคนต้นไปจนถึงยอดบางต้นออกเป็นช่อใหญ่แน่นเต็มกิ่งสีของดอกก็มีหลากหลายเฉดทั้งสีขาวชมพูชมพูอมเหลืองและชมพูอมขาวน้องนักศึกษา2คนนี้บอกว่าเห็นคนลงใน Facebook ว่าดอกคูนสายรุ้งกำลังออกดอกสวยมากปกติไม่ได้ออกดอกให้เห็นแบบนี้ตอนนี้กำลังฝึกถ่ายรูปอยู่ก็เลยชวนกันมาถ่ายรูปที่นี
9: ่เห็นว่าเขาลงในเฟซว่าแบบดอกอันนี้มันบานนะคะปกติมันไม่มีหนูก็เลยมาถ่ายหนูกำลังฝึกใช้กล้องด้วย
2: คุณมงคลลายคำเจ้าหน้าที่ศูนย์สื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เล่าว่าดอกคูนสายรุ้งจะออกดอกอยู่เพียงช่วงสั้นๆไม่ถึง1เดือนก่อนที่กลีบดอกจะทยอยร่วงตามกาลเวลาช่วงไหนลมแรงดอกก็จะยิ่งร่วงหล่นเร็วขึ้นสำหรับคนที่สนใจแนะนำให้รีบมาชมความสวยงามของดอกคูนรุ้งโดยเฉพาะช่วงเย็นที่พระอาทิตย์กำลังลับดอยสุเทพบรรยากาศยิ่งสวยงามโรแมนติกมาก
1: ดอกคูนสีขาวสีชมพูแบบนี้เราไม่ค่อยเคยเห็นนะครับเคยเห็นแต่สีเหลืองนอกโลกส่งท้ายไปแอฟริกา
2: ไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกคนละประเทศกับสาธารณรัฐคองโกนะครับ

0: ตอนนี้สถานีล้างมือที่ผลิตในท้องถิ่นกำลังกลับมาได้รับความนิยมมากอีกครั้งหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในประเทศโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกค่าที่มารับไปขายต่อส่วนฟรานซีนเอ็นตักวินจาแม่ค้าที่ช่วยลงมือทำด้วยบอกว่าสถานีล้างมือกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหลังจากที่เคยเป็นที่ต้องการมาก่อนหน้านี้ในช่วงการระบาดของอีโบลาครั้งก่อนๆและช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด -19 ซึ่งเธอบอกว่าทุกคนควรมีไว้ใช้สำหรับล้างมือราคาของชุดสถานีล้างมือครบชุดอยู่ที่ประมาณ13ดอลลาร์สหรัฐหรือ420บาทมีการนำสถานีล้างมือนี้ไปตั้งตามตลาดที่มีคนหนาแน่นในแพทย์รอยีระวามบูซาแพทย์ในเมืองบูคาบูดีใจที่ผู้คนหันมาใส่ใจเรื่องสุขอนามัยอีกครั้งแต่ก็ได้เตือนว่าการล้างมือเพียงอย่างเดียวไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของอีโบลาในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่ยังคงมีปัญหาความแออัดในระบบขนส่งสาธารณะและตลาดการเน้นย้ำถึงความสำคัญของมาตรการเว้นระยะห่างและการแจ้งเหตุผู้ต้องสงสัยติดเชื้อโดยเร็วเหมือนสมัยโควิดเลยครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกากลางและเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของทวีปมีรายงานผู้ป่วยต้องสงสัยมากกว่า 1,000 คนโดยมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการหลักร้อยรายส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า200คนไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวที่กำลังระบาดนี้ยังไม่มียาหรือวัคซีนที่ได้รับการรับรองเฉพาะเจาะจงเหมือนกับไวรัสอีโบลาดั้งเดิมแพร่เชื้อผ่านการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อทางเลือดน้ำลายเหงื่ออาเจียนหรือผ่านผิวพื้นที่ปนเปื้อนผู้ติดเชื้อมักเริ่มมีอาการหลังได้รับเชื้อประมาณ 2-21 วันไม่สามารถแพร่กระจายผ่านอากาศได้เหมือนไข้หวัดแต่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เช่นมีไข้สูงเฉียบพลันอ่อนเพลียปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อและเจ็บคอเมื่ออาการทรุดลงจะทำให้เกิดการอาเจียนท้องเสียและมีเลือดออกทั้งภายในและภายนอกร่างกายซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะอวัยวะล้มเหลวอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ
1: 30-50% มาแนวเดียวกับโควิด-19 คนไทยต้องติดตามข่าวให้ดีนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์วันนี้เวลา 15:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์ณเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อปี2477พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระราชทานพระนามอานันทมหิดลมีความหมายว่าเป็นที่ยินดีของแผ่นดินตลอดระยะเวลา12ปีที่ทรงครองราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของอาณาประชาราษฎร์ทรงสืบสานพระราชปณิธานพระราชบิดาโดยเฉพาะด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยพระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยทรงเห็นว่าการผลิตแพทย์มีความสำคัญเวลา 15:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระผู้พระชรากำเนิดแพทย์จุฬาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีย์ด้านหน้าอาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลเบิกประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์พร้อมด้วยนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่คณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2568สมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประธานคณะกรรมการรณรงค์รับบริจาควันอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2569ชนิดประดับเพชรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสร็จแล้วประธานโครงการเข็มวันอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2569เพื่อพระราชทานแก่ผู้มีอุปการะคุณซึ่งฝ่ายกิจการนิสิตและงานประชาสัมพันธ์และจัดหารายได้คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลมูลนิธิสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธผู้ป่วยยากไร้กิจกรรมจิตอาสาสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรมาธิบดินทร์พระผู้พระชานกำเนิดแพทย์จุฬาเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพที่ดีด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานและทรงส่งเสริมความก้าวหน้าด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้พัฒนาก้าวหน้าสืบมาจนถึงทุกวันนี้จึงกำหนดให้วันที่9มิถุนายนของทุกปีเป็นวันอนันทมหิดลองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนริมคลองนางหงกรุงเทพมหานครวันนี้ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวโรงเรียนวัดสระบัวเขตปทุมวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน75ชุดประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของจำเป็นรวมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางนี้เมื่อวันที่8มิถุนายน2569เวลาประมาณ8นาฬิกาเกิดเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนริมคลองนางหงถนนพระราม6ซอย15เขตปทุมวันส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนถูกเพลิงไหม้เสียหายประมาณ50หลัง70ครอบครัวส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยสำนักงานเขตปทุมวันได้ตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวณโรงเรียนวัดสระบัวและลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจการได้รับพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้ยังความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลที่บาดเจ็บวันนี้ที่โรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ดาบตำรวจอดุลหะยีสูหลงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยะริ่งบริเวณทางเข้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิหมู่ที่5อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับดาบตำรวจอดุลหะยีสูหลงไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ดาบตำรวจอดุลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติประสักและประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลที่ถูกผล

1968วันนี้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการเข้าเยี่ยมครอบครัวทหารและมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารธนกรสิงหาชาติณบ้านเลขที่119หมู่3ตำบลเม็กดำอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามสังกัดกองพันฐานราบที่4กรมฐานราบที่23ร23,004เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามคอบริเวณพื้นที่ปราสาทตาเมือนทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่11ธันวาคม2568ครอบครัวสิบเอกจิรายุสิงอ้นณบ้านเลขที่123หมู่4ตำบลหัวช้างอำเภอจตุรภักษ์พิมานจังหวัด101ซึ่งสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่6ร้อยลอวอไกล6เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามคอบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่15กรกฎาคม2568ครอบครัวพลฐานพีระวัฒน์ตะเพียนทองณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัด101สังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ร้อยมอลอวอ6บาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครอบครัวสิบเอกนิติธรรมศรีคำแสงณบ้านเลขที่97หมู่7ตำบลโนนชัยศรีอำเภอพนทองจังหวัด101สังกัดกองพันฐานช่างที่6กองพลฐานราบที่6ช1006พลร6บาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยในปี2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของอย่างต่อเนื่องแก่ครอบครัวกำลังพลที่บาดเจ็บและเสียชีวิตรวม28ครอบครัวใน8จังหวัดตามแนวชายแดนภาคอีสานตลอดจนสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดน18แห่งแม้สถานการณ์ในปัจจุบันจะคลี่คลายลงเป็นลำดับแล้วก็ตามพระมหากรุณาธิคุณสะท้อนถึงพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยที่ทรงมีต่อกำลังพลผู้เสียสละตลอดจนครอบครัวผู้ถูกผลกระทบให้สามารถดำรงชีวิตด้วยกำลังใจและความเข้มแข็งต่อไปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้ที่วัดทุ่งศรีวิไลอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนในพื้นที่และร่วมกับทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีให้บริการตรวจโรคทั่วไปให้คำปรึกษาด้านสุขภาพบริการทางทันตกรรมตรวจสุขภาพทางสายตาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รณชัยคงสกลรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีสำหรับวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ328รายกลุ่มโรคที่พบมากเป็น5อันดับแรกคือระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบผิวหนังและมีผู้ป่วยส่งต่อ51รายจากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่อำเภอเคืองในจำนวน3รายทั้งนี้อำเภอเคืองในมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอซึ่งบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนผ่านการขับเคลื่อนโครงการคาราวานใกล้บ้านใกล้ใจคนเคืองในห่วงใยใส่ใจกันโดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคล

0: ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาพระมงคลวชิราคมวิและศิษยานุศิษย์ชาวจังหวัดตรังสวนปัญญาธรรมจังหวัดระยองนางสาวบุษราคำเอี่ยมสะอาดและคณะบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชนมูลนิธิพลเรือเอกสงัดชะลออยู่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดกระบี่ประกอบด้วยวัดมหาธาตุวชิระมงคลวัดแก้วกรวารามวัดเขาต่อวัดโพคาจุธามาศวัดควรสบายวัดคลองท่อมวัดราชรังสรรค์และวัดราชอุปถัมภ์วัดสัทธารามจังหวัดพังงาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นสถาบันกัลยาราชนครินทร์กรมสุขภาพจิตบริษัทซัสโก้จำกัดมหาชนคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่28และบริษัทณคลองวานจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางไผ่วัดไผ่เหลืองวัดสามงามจังหวัดนนทบุรีวัดทองนพคุณวัดลิ้นช้างวัดบันไดทองวัดชีสะอินจังหวัดเพชรบุรีวัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และวัดป่าพระอุบาลีจังหวัดพะเยาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นสำนักงานเทศบาลเมืองลำสามแก้วจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจาก5วัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีวัดธาตุทองวัดพรมรังสีและวัดพระศรีมหาธาตุสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทสวัสดีโสพลพิชิตจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงารวม8รูปตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิคณะศิษย์เก่าอำนาจเจริญรุ่น17และชมรมผู้สูงอายุไทยในสหราชอาณาจักรองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลจังหวัดอ่างทองและมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดจนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการฟื้นฟูและพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองที่สืบทอดมาแต่โบราณซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ใกล้สูญหายให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งสำหรับวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวันส่วนพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดให้เข้าชมได้ในเวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะต่อไปเป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะโดยนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม อาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ณกรุงฮานอยสาธารณสังคมนิยมเวียดนามโดยมีผู้นำอาเซียนเข้าร่วมพร้อมใช้โอกาสนี้ชี้แจงถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาว่ากำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนที่สำคัญโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันสุดท้ายของการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีและคณะได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ณโรงแรมเมเลียฮานอยโดยมีผู้นำอาเซียน5ชาติเข้าร่วมทั้งเวียดนามไทยกัมพูชาสปป.ลาวและติมอร์เลสเตซึ่งที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายจากความไม่แน่นอนของโลกและการส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาคโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงย้ำศักยภาพของอาเซียนต่อสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นและยืนยันถึงศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของไทยในภูมิภาคด้วยการผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งจะเป็นทางเลือกเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโลกขณะที่ในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาหลังจากที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชาหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดในที่ประชุมด้วย
1: I wish to address the issue concerning relations between my country and Cambodia. Thailand and Cambodia are at an important crossroads. The decision we made today will have a bearingon the future course of our relations. We need to meet the challenges together to turn a new page in our ties. It is only through demonstrating political will and resolve that we can achieve peaceful and lasting solutions together. The path is never, never easy, but I'm sure it's achievable.This only requires trust and confidence, as well as our good faith dialogue. Thank you very much.
0: นายกรัฐมนตรีและคณะยังได้เข้าเยี่ยมคารวะนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อสานต่อความสำเร็จจากการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเวียดนามโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีโชว์นาฬิกาที่สวมใส่หน้าปัดรูปประธานโฮจิมินห์ที่ประธานาธิบดีเวียดนามมอบให้ระหว่างเยือนไทยด้วย
2: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากได้พบท่านนี่ผมเป็นคนผมตรงเวลาเสมอเพราะมีนาฬิกาดี
0: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมกล่าวถ้อยแถลงในงาน Thailand Vietnam Investment and Business Networking 2026เพื่อส่งเสริมการลงทุนเอกชนชั้นนำเวียดนามในไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงผลการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยยืนยันว่าไทยและเวียดนามพร้อมต่อยอดวิสัยทัศน์จับมือและเติบโตไปด้วยกัน
2: ทางรัฐบาลเวียดนามให้เกียรติกับประเทศไทยมากแล้วก็แสดงความพร้อมในการที่จะได้กลับพบทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้เสด็จไปดำเนินมาเยือนประเทศเวียดนามนะครับไม่ว่าเขาจะมาเยือนเราหรือเราไปเยือนเขาเนี่ยมันล้วนแล้วแต่มีผลดีนั่นแหละครับไม่มีผลเสียอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับทำให้มีการต่อเนื่องของสิ่งที่เป็นความร่วมมือของทั้งสองประเทศให้เปลี่ยนแนวคิดคู่แข่งเป็นคู่ค้านี่ในโลกปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นอมัสนะครับเพราะนั้นเราต้องเอาความเข้มแข็งของเราทั้งสองฝั่งมาผนึกกำลังกันให้มันเป็นศักยภาพสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันและความจริงใจ
0: บทสรุปครั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์โอกาสครบรอบ50ปีแล้วการเยือนกันไปมาต่อเนื่องระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศยิ่งตอกย้ำความแนบแน่นที่จะเปลี่ยนจากสนามคู่แข่งสู่มิตรคู่ค้าที่พร้อมเติบโตไปด้วยกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
3: ต
0: จบข่าวประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ
3: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
4: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
3: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
5: วันชิวๆของผมคือวันเล่นกล้ามอก
6: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
7: นอนมากไปก็ไม่ดี
8: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
9: ยืนเส้นไม่ทัน
10: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
11: 7คุณสมบัติจากกาวิสคอนรักษาหลากหลายอาการจากกรดไหลย้อนทั้งลดกรดและสร้างแผลเจลกาวิสคอน Dual Action ชนิดน้ำ
12: Formos Gogo Multigrain หอมอร่อยลดยิ่งแรงเหลือ7บาท7วันเท่านั้นเฉพาะที่ 7-Eleven ถึง 10 มิถุนายนนี้
13: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
14: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
15: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
16: มาช่วยกันลดหวาน
15: ลดมัน
14: และเลี่ยงเค็ม
17: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
18: ขโมยขโมยขึ้นบ้าน
19: ไปไปไอ้ผู้ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่าคือน้าเธอเหรอแถมยังต้องเป็นญาติอยู่ร่วมบ้านกันอีก
20: ผมได้รับมอบหมายจากทางการมาให้มาจัดการจางกงเฉิงมันเป็นโจรสลัดที่คอยปล้นเรือละแวกนี้ต้องเดือดร้อนกันไปทั่ว
21: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับบ้านศพของ
22: ชาตรีคืนนี้20:30 น
23: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: Formos Gogo Multigrain หอมอร่อยลดยิ่งแรงเหลือ7บาท7วันเท่านั้นเฉพาะที่ 7-Eleven ถึง 10 มิถุนายนนี
24: ้โห
25: คิดถึงซุปคิดถึงโรตีซุปก่อนคิดถึงซุปคิดถึงโรตีซุปก่อนคิดถึงซุปคิดถึงโรตีซุปก่อน
26: รสซุปกระดูกหมูผสานซุปสกัดจากเอี๊ยวเล้งและขาตั้งหอมหวานรสซุปกระดูกหมูอร่อยคิดถึงซุปคิดถึงรสดีซุปก่อนรสซุปกระดูกหมู
27: อร่อย
26: ครับ

0: โมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
1: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อมแผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมากถึง8แก้ว
0: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
1: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
0: ขอบคุณโมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อม
2: 7คุณสมบัติจากกาวิสคอนรักษาหลากหลายอาการจากกรดไหลย้อน
3: เขาพิธีวิวาตามมาติดๆค่ะกับคู่มหาสมุทรหลุยส์กอตเมษาน้ำหวานภูริตาที่งานนี้บอกเลยว่าเล่นใหญ่ไม่แพ้คู่วายุฟ้าสายนายณภัทรมิ้นท์รัญรวีเพราะเชิญแขกมาเต็มอลังการบรรยากาศจะเรียกว่าหวานก็ไม่สุดเพราะงานสายตาคู่นี้บอกเลยเดาไม่ออกแต่เรื่องความเหมาะสมต้องยกให้เคมีไดเวอร์ส่วนหลังงานแต่งจะรักกันราบรื่นขนาดไหนลุ้นต่อในโทษฐานที่รักเธอค่ะ
4: การแต่งงานชื่นมื่นหน่อยเราชื่นมื่นมากชื่นมื่นมาก
5: เราก็ชื่นมื่นเรายิ้มเรายิ้มเราบอกรักกัน
4: การ
5: ร
4: ักสินเสมอกัน
5: สูสีสูสี
4: ก็สูสีฮะสูสีก็เลยรู้สึกดี
5: รู้มาคร่าวๆแล้วว่ามีอะไรเราอยู่ข้างหน้าเหมือนเอาตัวเข้าไปเล่นในเกมอะเนาะแล้วชัดไปเปล่าง
4: านแต่งงานของเราเนี่ยมันคือการเริ่มต้นมากกว่าติดตามชมแล้วกันว่ามันไปถึงไหน
5: ยังมีอะไรที่รอเมษาอีกเยอะมากมาก
3: เรื่องรอเหยื่อพันลบพี่โออนุชิตโนหนึ่งเลยค่ะล่าสุดรอให้ไทกะหนุ่มไอซ์พานุวัฒน์มาติดกับแถมงานนี้ยังจับรินสาวแยมมาธิราไปอีกด้วยบอกเลยงานนี้บู๊กันสนั่นยิงกันแทบหมดแม็กเบื้องหลังแต่ละคนเซียนขั้นเทพออกลีลาแอคชั่นสมจริงมาลุ้นกันว่าไทกะจะสามารถช่วยรินได้ไหมในพยักร้ายซ้อนลายค่ะ
6: เด็กดื้อก็ต้องโดนทำโทษเรื่องนี้เราก็เลยจัดนิดนึงต้องรู้ว่าควรจะเชื่อฟังผู้ใหญ่นะ
7: น่ากลัวมาก
8: บูแน่นอนครับเพราะว่าเราต้องมาช่วยแยมไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้มา2คนมากับพี่เดียวก็คือแดดดี้ผมเอง
9: เรามีเป้าหมายเดียวกับพระเอกก็คือจะคอยตามคอยช่วยเหลือดูแลตลอดหลายๆอย่างบางทีเขาก็ช่วยเราเราก็ช่วยเขาแล้วก็ยังมีความเข้าใจผิดกันใน 3-4 คนนี้อยู่มันก็เลยทำให้ต้องปะทะกับทุกคน
8: ฝากละครพยักร้ายซ่อนลายนะครับรับรองว่าซีนวันนี้ดุเดือดแน่นอนเพราะว่าเรายิงกันหมดแม็กเลย
3: คู่นางเอกเดียน่าฟีโป้โยชิรินรดารวมพลคนสวยพัชชานภัส

0: เชสกาแฟรนเชสกาคิมมี่คิมเบอร์รี่พร้อมทีมผู้สร้างจากค่าย S-Card Entertainment และทีมนักแสดงอีกเพียบรวมพิธีไหว้องค์พระพิฆเนศมูเสริมความปังเปิดกองซีรีส์ GL ฮักหน้าไมบอสที่งานนี้นอกจากความพร้อมเกินร้อยแล้วเคมีสาวๆยังฟุ้งกระจายแฟนๆรอลุ้นโมเมนต์เบื้องหลังการถ่ายทำเร็วๆนี้กันได้เลยค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเปิดกองวันแรกของเรานะคะได้ยินโปรเจกต์นี้มานานมากๆเนาะวันนี้ก็ได้เริ่มถ่ายทำกันแล้วค่ะก็ดีใจ
2: ตื่นเต้นค่ะเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยตื่นตั้งแต่ตีสี่กว่าเลยค่ะแล้วก็พยายามตั้งสติทำให้ดีที่สุดค่ะ
3: วัยเสร็จเดี๋ยวเข้าเลยซีนแรกรู้สึกว่าเคมีเราเข้ากันอยู่แล้ว
4: เตรียมตัวมานานมากเลยค่ะอยากให้ซีรีส์นี้ประสบความสำเร็จ
5: ก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคค่ะขอให้ทุกคนชอบซีรีส์เรื่องนี้แล้วรอติดตามได้เลยค่ะ
0: ได้เวลาเปิดพินัยกรรมที่คุณตาสมทิ้งไว้ให้แล้วค่ะงานนี้บ้านสมส่องแสงเลยคึกคักไม่ไหวเพราะรวมตัวนักแสดงขับข้างทั้งพลจีน่าเดี่ยวพี่น้ำฝนพี่สายไหมและอีกมากมายแต่ละคนพร้อมใจกันมาทวงสิทธิ์เต็มที่โดยเฉพาะเพทายที่เปิดศึกลับฝีปากทั้งนารีและรจิตมาลุ้นกันว่ามรดกนี้จะไปตกอยู่ที่ใครในทาตรีค่ะ
6: ซีนนี้ก็เป็นอีกซีนหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นซีนเปิดพินัยกรรม
7: คือญาติเนี่ยเคยแบบเห็นหน้าเห็นตาเขาไหมมาเยอะขนาด
6: คือญาติที่มาทั้งหมดวันนี้นะคะ
8: ไม่รู้มาจากไหนกันไม่เคยเห็นหน้าเลยตั้งแต่อยู่บ้าน
6: โสมส่องแสงมา
7: คุณยังไม่เคยเห็นแล้วผมล่ะครับผมเป็นใครอยู่ๆผมก็มาและนี่ก็คนแปลกหน้าสำหรับผมนะคุณอ่ะนี่ใครไว้เด็กกระโปโลอะไร
6: ฝากด้วยนะคะเป็นอีกซีนสำคัญที่อยากให้ทุกคนติดตาม
9: ไปรอฟังรายละเอียดพินัยกรรมด้วยกันในทาตรี EP 2นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
10: Dutchie Feel Original Greek เนื้อแน่นพร้อมกาโนล่าขุบกรอบ Dutchie Original Greek สไตล์โยเกิร์ต

0: ของเทศาตรีมันสั่งมาถึงเมื่อไหร่จะเห็นผู้ดีตกยากแน
1: ่คุณต้องกลับภูเก็ตเพื่อไปรับมรดกครับ
2: สมบัติมากมายขนาดนี้ทำไมคุณตาถึงยกให้รจิตล่ะคะ
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้กระทิงเถื่อน
4: ฉันจะได้เป็นเศรษฐีแล้วนะเว้ยฉันกำลังจะได้สมบัติจากลุงที่เป็นเศรษฐีเมืองภูเก็ต
5: แกช่วยปลอมตัวไปรับมรดกที่ภูเก็ตแทนทันทีสิวะ
6: พี่กิจจะออกมาก่อนเลยจะถึงภูเก็ตไปไปแน
5: ่บ้านสองแสงใช่ไหมครับผมพาไป

0: เป็นจดหมายที่ผมส่งถึงคุณทาตรีจริงๆครับ
1: ยินดีด้วยนะคะคุณมาทันพี่ชื่อเฟื่องฟ้าส่วนนี้พี่เพทายเราสองคนเป็นหลานสาวของอาแสงภรรยาของคุณอโศกค่ะ
2: เดี๋ยวมีแค่จดหมายมาแค่นี้ใครๆก็อ้างได้จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวจริง
0: คุณพอจะมีบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันหรือเปล่าครับคุณเพทายจะได้สบายใจหน่อย
3: คุณก็รู้ว่าบัตรประชาชนเนี่ยใช้ตั้งแต่ในเขตจังหวัดกรุงเทพกับจังหวัดชลบุรีผมอยู่นครสวรรค์ไม่มีหรอกครับ
2: ก็อาจจะเป็นตัวปลอมแล้วก็ขโมยจดหมายมาก็ได้ไงฉันขอเสนอเลยฉันขอเลื่อนเปิดพินัยกรรมไปก่อนเลยได้ไหมจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นตัวจริง
1: พี่เพคะแล้วแบบนี้มันจะไม่ดูเป็นขี้แพ้ชวนตีไปหน่อยหรอคะ

0: นี่เป็นหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการพลเรือนรัฐพาณิชย์สังกัดกรมรถไฟของผมครับเห็นไหมครับว่าผมชื่อทาตรี
1: เอกสารถูกต้องนะครับคุณเพทายคงหมดข้อสงสัยแล้ว
2: คุณเดินทางมาเหนื่อยเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนนะคะจะให้เด็กตามไปดูแลนะคะ
3: ขอบคุณครับ
2: เชิญค่ะ

0: ัวหารมาอีกจนได้แค่แม่ละจิตคนเดียวนี่ก็แบ่งไปตั้งเยอะแล้วทำไมไม่ตกเรือแต่ตายไปซะอะมีอะไรก็ไปทำสิ
1: ครับ
0: สมบัติมันต้องเป็นของฉันฉันจะไม่ยอมให้ใครมาชุบมือเปิดง่าย
2: ขอบใจมากนะฉันชื่อทาตรี
3: ผมทราบนะครับคุณเฟื่องบอกผมแล้วผมนิดนะครับส่วนนี้ยายเจียมเป็นยายของผมเองถ้าคุณทาตรีมีอะไรเรียกใช้พวกร้อยตลอดเลยนะครับ
4: หุบปากไอ้นิดคุณเขาก็แค่อยู่รอสมบัติเท่านั้นแหละพอได้เงินแล้วเขาก็ไปเขาไม่อยู่ที่นี่นานนักหรอก

0: ขโมยขโมยขึ้นบ้านตื่นแล้วตื่นแล้ว
1: อย่านะ
2: หนีเหรอ
0: หยุด
1: น
0: ี่เป็นผู้หญิงเนี่ย
2: ถึงเป็นผู้หญิงแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ไปขโมยไปไปหาตำรวจ
1: ไม่เอาไป

0: คือฉันจะมาขอโทษเรื่องเมื่อคืนที่ทำให้เธอเจ็บตัวขอโทษนะ
1: ทำผิดแล้วขอโทษ
2: แมนเฮนซัมที่สุด
3: ไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันไม่ได้เจ็บอะไรมากแล้วอีกอย่างนรีก็ไม่ได้ผิดด้วยฉันมาถึงตอนใกล้รุ่งแล้วก็เลยไม่ได้ปลุกให้ใครมาเปิดประตูกะว่าจะปีนขึ้นห้องเองได้เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยฉันทำบ่อย
0: มีเหตุผลว่าแต่ทำไมเธอถึงเรียกฉันว่านารีล่ะ
3: ก็นาชื่อทาตรีแล้วตอนที่ฉันได้รับจดหมายจากคุณวิตาลเนี่ยตัวอักษรมันคงเขียนผิดมั้งคะฉันก็เลยอ่านว่าทาตรี

0: แล้วฉันก็เลยเรียกนาว่านารีค่ะ
1: คนบ้าอะไรชื่อท่านรีนี่เธอไม่เฉลียวใจบ้างเลยเหรอ
0: มันก็อาจจะมีก็ได้นี่คะคนที่ชื่อธาตรีแล้วนามาว่าฉันทำไมคะเนี่ย
1: ฉันไม่ได้ว่าฉันแค่สอนให้เธอหัดมีไหวพริบยังจะเถียงข้างๆครูอีก
0: ค่ะขอบพระคุณนะคะที่สอนนารี
2: คนอะไรโกรธยังน่ารัก
3: อยากจะเข้าไปปลอบเลย
0: เห็นไหมล่ะเป็นอย่างที่ฉันพูดไว้เป๊ะ
3: เห็นเต็มสองตาเลย
2: หล่อเฮ้ยแต่ไม่เห็นจะแย่อย่างที่เธอบอกเลยเธอเนี่ยอคติ
3: ใช่นารีเขาเป็นผู้ใหญ่เขาอยากจะสั่งสอนตักเตือนเธอบ้างก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย
2: ใช่ยังมากล่าวหาว่าเขาเป็นคนหลงตัวเองบ้างจิตผิดปกติบ้างร้ายจริงๆเลยเธอเนี่ย
0: นี่ตกลงเห็นผู้ชายดีกว่าเพื่อนงั้น
1: ยี่เด็กบ้าเป็นน้องไปนุ่งจะตีให้ก้นลายเนี่ยพวงประสาทไม่มีใครเกิด
4: ขวัญอ่อนจริงนะคุณ
1: ป้าเรามาโดนเองบ้างไหมล่ะครับ
4: คุณทนายให้มาตามพวกญาติๆมากันครบแล้ว
1: จะประกาศพินัยกรรมแล้วหรอครับ
5: ยังครับพินัยกรรมต้องถูกเปิดวันมะรืนเท่านั้น
6: ทำไมถึงเปิดไม่ได้อ่ะก็มากันครบแล้วอ่ะยังต้องรออะไรอีกขนาดคนที่ยังไม่เคยทำอะไรเลยก็ยังมารับส่วนแบ่งด้วยเลยนะ
5: ผมทำทุกอย่างตามที่ระบุในพินัยกรรมครับในพินัยกรรมระบุว่าต้องถูกเปิดวันมะรืนเท่านั้นครับ
7: ทำไมมันต้องยุ่งยากขนาดนั้นด้วยนะ
0: วันมะรืนเป็นวันคล้ายวันเกิดคุณตาโสมค่ะถ้าให้ระจิตเดาเนี่ยท่านน่าจะอยากให้เราเปิดพินัยกรรมกันวันนั้นคุณลุงจำวันเกิดของคุณตาไม่ได้แล้วหรอคะ
6: ก็รอกันมาได้ตั้งนานแล้วอีก2วันคงไม่เป็นไรมั้งคะ
8: ยังเรื่องคุณดี
2: ฉันก็อีก2วันค่อยมาใหม่ก็แล้วกันเนาะฉันก็หวังว่าอาสมน่ะคงจะมีความยุติธรรมนะแบ่งมรดกให้ญาติแต่ละคนเท่าๆกันคงจะไม่ได้แบ่งให้แต่ญาติฝั่งตัวเองมั้ง
6: จะมาเท่ากันได้ยังไงใครทำมากกว่ามันก็ต้องได้มากกว่าสิไม่อย่างนั้นพวกสันหลังยาวทั้งหลายก็สบายเลยอะสิ
2: พี่เมย์เธอว่าใครเนี่ยเพทาย
6: ฉันก็ว่าพี่นั่นแหละวันๆแล้วประจบแต่อาสมการงานฉันไม่เคยเห็นจะทำเลยพอเปิดพินัยกรรมเขาหน่อยที่มันเสนอหน้ากันชนะฉันกับยายเฟื่องฟ้าเนี่ยทำงานกันหลังขดหลังแข็งแทบตายจะมาแบ่งเข้ากันในงานข้ามศพฉันไปก่อน
2: เออกระทั่งแบบนี้เธอเลยมีวะ
6: เอ้าพูดอย่างนี้ก็สวยดิ
2: เออเอาดิ
9: ใจเย็นก่อนถือว่าเฟื่องขอเถอะนะคะเนี่ยสมก็เพิ่งจะเสียไปไม่นานเราอย่ามีเรื่องกันเลยค่ะ
10: ชี้หน้า
9: พี่ค่ะ
7: เอาไปไปไป
1: คุณทนายครับผมไม่ได้จะถามนะครับ
5: เชิญว่ามาได้เลยครับ
1: ในจดหมายลุงสมผมกับรัจิตได้สมบัติคนละครึ่งไม่ใช่หรอครับทำไมญาติแต่ละคนเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลย

เป็นคําสั่งเสียของคุณโสมนะครับท่านกลัวว่าคุณสองคนจะเป็นอันตรายเพราะสมบัติท่านเลยสั่งไว้ว่าห้ามบอกใครจูกับทุกอย่างจะเรียบร้อย

0: กลัวหรอคะนารี
1: กลัวแต่พอนึกได้ว่าต้องอยู่ชายคาเดียวกับเค
2: มันก็ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้ว

0: รจิตมาเยี่ยมคุณตาค่ะรจิตขอโทษนะคะที่มาไม่ทันดูใจคุณตาดาจิตไม่เคยลืมบุญคุณที่คุณตามีต่อดาจิตนะคะไม่เหมือนกับคนบางคนหวังแต่จะเอาสมบัติของคุณตาแม้แต่จะมากราบคุณตาสักนิดก็ไม่มีถามสักคำว่าจะไปไหนก็ไม่เคยถาม
1: ฟังดูแล้วเหมือนเด็กขี้ฟ้องยังไงก็ไม่รู้ฮัลโหลสิ
0: พิมพ์เผานาลีวันใครไม่คิดถึงคุณตาก็ช่างเขาเถอะนะคะรจิตสัญญาค่ะว่ารจิตจะดูแลทรัพย์สมบัติของคุณตาให้ดีที่สุดจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกได้เด็ดขาดว่าคุมทรัพย์ไม่อยู
2: ่ยังไม่หายแค้นนารีอีกเหรอจ๊ะเขาออกจะสุภาพคุยก็สนุก
3: คนไม่มีน้ำใจแบบนั้นไม่รู้พวกเธอสองคนเนี่ยไปหลงไหลได้ปื้มเข้าไปได้ยังไง
4: ก็เขาหล่ออ่ะ
3: หล่อแต่นิสัยเฮงซวยไม่ถามด้วยซ้ำว่าอัฐิคุณตาอยู่ที่ไหนหวังจะสมบัติ
5: มีอะไรเหรอ
3: ไม่มีอะไรนี่งั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะฉันไปก่อนละ

0: าลี
1: ตามฉันมาทำไม
0: ตามอะไรกันคะฉันก็เดินมาของฉันไม่ได้ตามนาลีมาซะหน่อย
1: โกหกตาใสฉันรู้ตัวว่าเธอตามมาตั้งนานแล้วก็เลยจงใจเดินมาตรงนี้ไงบอกไหมตามฉันมาทำไม
0: ถ้าตามมาดูนาลีน่ะสิคะว่านารีจะไปทำอะไร

哎哎啊哎

0: สองบาท
1: ก๋วยเตี๋ยวชาม5สตางค์พบกันมา2บาทก็ไม่น้อยนะคะนรี
0: แต่มันก็ไม่คุ้มที่ฉันต้องวิ่งจับโจรถ้าเกิดฉันตายเพราะเงิน2บาทขึ้นมายิ่งทุเรศเข้าไปใหญ่ทำไมไม่บอกกันก่อนว่ามีเงินนิดหน่อยแค่นี
1: ้ถึงมันจะนิดหน่อยแต่มันก็เงินไหมล่ะคะนรีเวลาไม่มีเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันนารีไม่ควรดูถูกค่าของเงินแบบนี้แต่ยังไงก็ขอโทษนะคะที่ไม่ได้บอกก่อนว่าพกเงินมาแค่2บาทแล้วก็ขอบคุณนารีนะคะที่เมื่อกี้ช่วยวิ่งจับโจรเอาเงินมาคืนให้
0: ต่อไปก็ระวังหน่อยแล้วกันช่วงสงครามคนลำบากยากจนมีเยอะโจรขโมยก็พลอยมากขึ้นไปด้วย
1: ค่ะนารี
0: แล้วตอบฉันได้หรือยังว่าแอบตามฉันมาทำไม
1: นารีต่างหากล่ะคะที่ต้องตอบฉันมาก่อนว่านารีจะไปไหนเท่าที่รู้เนี่ยนารีเพิ่งเคยมาภูเก็ตครั้งแรกไม่น่ามีธุระที่จะต้องไปไหนไม่ใช่หรอคะว่ายังไงคะนารี
2: ไอ้หมาตัวนี้ใจมันสู้ผ่านเมื่อคืนมาได้ผมว่ามันน่าจะรอดแล้วล่ะ
0: ขอบคุณมากครับหมอค่ารักษาเท่าไหร่ครับ
2: ค่ารักษาผมไม่ได้คิดนะคิดเฉพาะค่ายากันแล้วกันมีอะไรป่ะคุณ
0: รอสักครู่นะครับ
2: งั้นเดี๋ยวผมไปรอข้างนอกแล้วกันนะ
1: นารีน่าจะบอกกันก่อนนะคะว่าจะพาหมามาหาหมอฉันจะได้ไม่ต้องตามมาด้วย
0: ตามมาแหละดีแล้วถ้าเธอไม่ตามมาสิแย่
1: ทำไมคะ
0: มีอยู่2บาทไม่ใช่หรอยืมหน่อยฉันมีเงินไม่พอ
1: หึ
0: ยืมหน่อยถือว่าเป็นค่าเสี่ยงชีวิตที่แบกกระเป๋าคืนมาให้เธอก็แล้วกัน

0: ก็ยังเอาคิดดูญาติผู้ใหญ่สาอะไรก็ไม่รู
1: ้แต่ยืมเงินไปช่วยหมาก็น่ารักดีนะ
2: เธอก็ตามเขาไปเองยังจะบ่นอีก
0: วันนี้ทั้งโดนวิ่งราวทั้งเสียเงินวันนี้มันวันอะไรก็ไม่รู้นาลีนาลีทำอะไรคะเนี่ย
3: เมื่อคืนนอนไม่หลับสายแปลกที่ก็เลยมาออกกำลังกายให้เหนื่อยจะได้หลับสบายไง
0: แล้วทำไมไม่ออกที่ห้องคะมาออกอะไรตรงนี
3: ้ก็ตรงนี้มันโปร่ง
1: ข้าค่ะเดี๋ยวนาริวันเช็คให้นะคะ
4: ฉันเป็นคนหยิบผ้าให้นารีฉันก็ต้องเป็นคนเช็ดสิจ๊ะ
1: ก่อนหลังไม่สำคัญฉันเช็ดให้เองจ้ะ
5: ของฉัน
1: ของฉันจ้ะพิมพ์เทาน
4: ารีวัน
1: ของฉันจ้ะ
4: ของฉัน
1: เช็ดให้เองฉันเช็ดให้เอง
6: เรียบๆหน่อยค่ะ
7: ที่นี่ไม่ใช่ตลาดสดนะคะแล้วนี่มันก็มืดค่ำแล้วด้วย
0: ขอโทษค่ะยายเจียมพวกเราจะรีบไปนอนอย่างนี้ละค่ะ
1: ค่ะ
3: ขอบใจ
1: พ่อก่อน
7: ส่วนคุณแทนที่จะเอ่อเหยลอยชายอยู่อย่างนี้ฉันว่าคุณควรจะเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังประกาศพินัยกรรมจะดีกว่านะ
3: หมายถึงญาติคนอื่นๆจะเล่นงานผมเพราะว่าผมได้มรดกใช่ไหมครับ
7: ค่ะแต่หนักกว่านั้น
3: ป้าช่วยอธิบายได้ไหมครับพูดแล้วก็เดินหนีมีแต่คนแปลกๆกว่าบ้านเนี่ย

0: นับสนุนโดย
1: ซันซิลเบาซี่บิ๊กแฮร
2: ์โกงพี่ในกรรมก็โกงสมบัติตั้งมากมายอ่ะทำไมได้กันอยู่แค่สองคนน่ะนั่นน่ะดิใช่ไหมอ่ะ
3: น
2: ั
3: ่นสิ
2: ทำไมเราไม่ได้อ่ะ
4: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
5: ์ความรักที่ผมมีให้เธอจนถึงวันนี้ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมครับ
6: เมย์รักคุณแค่คนเดียวค่ะ
5: แล้วเรื่องของเราที่เราตกลงกันไว
7: ้ก็ถ้าหนูเมย์อยู่ในห้องก็ตามนั้น
8: แหละคุณสมุ
9: นโทษฐานที่รักเธอคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: Carrier Copper Ion เพิ่มระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copper Ion
12: เป็นงานวันเกิดของพวกเรานะแล้วก็มีธีมแบบว่าสีสันสดใสมี Big Surprise มีโชว์ต่างๆที่เราแบบตั้งใจฝึกซ้อมมาให้เป็นไปอยู่แล้วมันคือปีที่3ที่แบบว่าทุกอย่างในชีวิตพวกเรามันเกิดขึ้นเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันมีมาเรื่อยๆแบบนี้มันก็รู้สึกดีใจนะภูมิใจในพี่ภูมิใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบพวกเราทำได้
13: จริงๆแฟนๆเราก็มีไปบริจาคเลือดด้วยก็อยากจะขอบคุณแฟนๆที่ร่วมใจกันไปบริจาคก็รู้สึกดีใจเป็นอีกปีนึงที่ใช้เวลากับแฟนๆกับคนที่เรารักใช่แค่นี้ก็ดีใจแล้วแหละ
14: I love you
15: สนับสนุนโดย

0: วันนี้เล่นอะไรกันนะครับ
1: ไอ้อุ่น
2: อุ่นว่าบางอย่างมันหนักเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้นะคะ
3: เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้แล้วก็ตรงนี
2: ้ว่าปวดหัวใช่ไหม
4: ปัดเป็นแม่ที่ไม่ดีเลยใช่ไหมอุ่น
5: ฟูลฟิลรัก
6: นีนเชื่อพี่มาเสมอนะแต่วันนี้พี่ทำให้นีนรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่นีนไม่รู้จักเลย
7: ฉันจะทำให้พี่รันเกลียดแก
4: นีนจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิม
5: วาดฝันวันวิวาศุกร์ 20:30 นเริ่ม19มิถุนายน
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: The All New Nissan Kicks e-power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Nissan
10: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 มล. S26 Go Pro UHT

0: เสร็จหรือยังแม่สัตว์สิจนได้เลิกแล้วนะลูกนี่ยังอะไรอวบอยู่อีกเหรอลูกกำลังจะมั่นแล้วนะแม่สัตว์สิ
1: สัตว์สิไม่ลืมหรอกค่ะคุณแม่ไม่ลืมว่าเราต้องรีบจัดงานมั่นใหม่โดยที่ยังไม่ได้ถอนมั่นตรีเลยด้วยซ้ำ
0: ก็มันจำเป็นตอนนี้พ่อตรีไม่เหลืออะไรแล้ว
1: แต่มันน่าเกลียดค่ะคุณแม่น่าเกลียดเกินกว่าจะสิจะยอมรับได
0: ้ก็ไม่ต้องรับโยนบาปมาให้แม่คนเดียวเลยแม่ยอมดีกว่าเห็นลูกต้องไปกัดก้อนเกลือกินกับผู้ชายไม่มีอนาคตแบบนั้นเลิกคิดถึงเรื่องพ่อตรีเถอะนะแม่สสิตอนนี้อนาคตของลูกไม่มีพ่อตรีแล้วเราไม่จนแต่ก็ไม่รวยนะลูกยิ่งหน้าศึกสงครามอย่างนี้ผู้หญิงอย่างพวกเราจะอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีผู้ชายปกป้องเชื่อแม่เถอะแม่สสิถึงคู่มั่นของลูกจะไม่ร่ำรวยแต่ก็มีอนาคตที่ดีรออยู่และที่สำคัญนะเขารักลูกจริง
1: ยิ่งทำให้สสิรู้สึกเลวขึ้นไปอีก
0: มาถึงขั้นนี้แล้วเราถอยไม่ได้แล้ว
2: ได้เลิกแล้วนะคะ
0: แต่ลูกปล่อยให้ผู้ใหญ่รอมันไม่ดีนะ

0: ครไปล่ะไม่เคยทาย
1: ท่านนายอำเภอบัณฑิตค่ะท่านเป็นนายอำเภอคนใหม่เพิ่งจะเข้ารับตำแหน่งในวันนี
2: ้เราพี่เพียรบกวนท่านนายอำเภอมาทำไมหรอคะ
1: ฉันก็ต้องเชิญท่านมาสิเผื่อว่าจะมีใครมาทำร้ายฉันเพราะว่าฉันได้สมบัติมากกว่า
2: ท่านจะได้เป็นพยานให้ฉันไง
1: งั้นเชิญค่ะ
3: ครับ
1: มากันครบแล้วอย่าเสียเวลาเลยวิจารณ์จะได้รู้กันไปว่าคนทำงานกับคนไม่ทำงานเนี่ยใครมันจะได้มากกว่ากัน
3: ครับผมขอเริ่มอ่านพินัยกรรมเลยนะครับข้าพเจ้านายสมอดิศวรขอยืนยันว่าระหว่างทำพินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนโดยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะยกทรัพย์สมบัติของข้าพเจ้าตามรายการที่ปรากฏดังต่อไปนี้อันได้แก่เงินกองกลาง 300,000 บาทที่อยู่ในกำปั่นที่บ้านมอบให้แก่นายทาตรีวรพัฒน์หลานชายที่เกิดจากน้องสาวของข้าพเจ้าและนางสาวรจิตอดิศวรหรือนามสกุลเดิมสุขสกาวที่มีศักดิ์เป็นหลานสาวของข้าพเจ้าคนละครึ่ง
4: ยินดีด้วยนะครับคุณทาตรี
5: ขอบใจมากนิด
3: ส่วนเครื่องเพชรที่อยู่ในกำปั่นอันประกอบไปด้วยชุดมรกตล้อมเพชรทั้งสร้อยคอแหวนต่างหูและกำไลแหวนเพชรทรงข้าวหลามตากหนัก5กรัตขอยกให้นางสาวรจิตอดิศวรส่วนนาฬิกาเรือนทอง6เรือนแหวนเพชรทรงสี่เหลี่ยมหนัก3กรัตขอยกให้นายทาตรีวรพัฒน์ทั้งหมดส่วนที่ดินทั้งหมด26แปลงจำนวน 2,000 ไร่

0: เหมืองดีบุก3เหมืองอาคารตึกแถวจำนวน8แห่งบ้านโสมส่องแสงและเงินสดในธนาคารจำนวน10ล้านบาทหุ้นในกิจการต่างๆของข้าพเจ้า
1: พวกเราเป็นแค่ขี้ข้าเอ็งไม่หวังอะไรกับมรดกพวกนั้นฝันเฟ้อไปกันใหญ่แล้ว
2: เราไม่ใช่ขี้ข้าแม่ก็รู้อยู่แก่ใจ
1: แม่ว่าเราเลิกหรือฟื้นเรื่องนี้สักทีที่ผ่านมาเราก็ได้มาไม่น้อยแล้วนะลูก
2: แต่มันก็เทียบไม่ได้กับที่ไอ้อีสองคนนั้นได้ไปหรอกนะแม่
1: ไอ้วัยหยุดเลยอยากตกงานหรือไงฮะอย่าคิดมากเลยนะไอ้วัยคิดซะว่าสมบัติพวกนั้นมันไม่ใช่ของเรานั่งบนภูดูเสือมันกัดกันดูพวกมันแย่งสมบัติกันสนุกกว่า
0: นะครับคุณเพทายพินัยกรรมของคุณโสมเนี่ยมีอีกหนึ่งฉบับอยู่ที่อำเภอครับถ้าคุณเพทายสงสัยไปขอดูที่อำเภอได้ก็ข้อความตรงกันหรือเปล่า
3: ไปไม่ใครหรอกค่ะคุณเพต่อให้คุณอาไม่ให้เราเราก็มีของเราอย่าโกรธไปเลยนะคะ
1: จะไม่ให้โกรธได้ยังไงจะไม่ให้ฉันรู้สึกได้ยังไงเนาะให้แม่ละจิตเนี่ยยังพอว่านะเพราะว่าเป็นหลานแล้วก็นามสกุลเดียวกันเนี่ยบ้าเนี่ยมันเป็นลูกชู้ชัดๆอ่ะมันไม่ได้มีสายเลือดเกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยอ่ะมันไม่ได้อย่างนี้ได้ยังไงอ่ะ
4: คุณ
5: จะมาไปแล้วนะคะนะเพทายทำไมต้องพูดลามไปถึงคุณแม่ของนารีด้วยคะ
1: นี่อีเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมแกน่ะมันจะไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาล่ะฮะได้สมบัติแล้วก็ใส่หัวไปเลยไม่ต้องมาสะเออ
5: ประธานโทษนะคะแต่ละจิตไม่ไปค่ะเพราะสิ่งที่นาเพทายพูดมันไม่ให้ความเป็นธรรมกับนารีเลยถ้าจะมีปัญหาอะไรกันเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาบุพการีมาเกี่ยวข้องนะคะ
2: ขอโทษนะคุณเพทายผมว่าถ้าคุณไม่พอใจอะไรปล่อยเป็นหน้าที่ของกฎหมายดีกว่าไหมครับอย่าใช้กำลังกันเลยในฐานะที่ผมเป็นนายอำเภอผมคงยอมไม่ได้
1: ไม่ใช้กำลังก็ต้องใช้อำนาจทางกฎหมายกันล่ะใครมันจะไม่ยอมให้พวกนอกสายเลือดมันทุบมือแบบง่ายๆใช่ก็ระวังตัวไว้ให้ดีเถอะแกขอประทานโทษค่ะ
6: เฮ้ย
1: จะใช่เหรอ
7: ขอโทษด้วยนะจ๊ะทาตรี
8: พี่เพคะ
9: ขอบคุณมากนะครับท่านนายอำเภ
2: อหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับขอโทษก่อนนะครับ

0: ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วงั้นผมกลับกรุงเทพวันนี้เลยนะครับ
1: ยังกลับไม่ได้ครับคุณทาตรีคุณทาตรีต้องอยู่จัด
2: มอบหมายจากทางการมาให้มาจัดการจางกงเฉิงมันเป็นโจรสลัดที่คอยปล้นเรือละแวกนี้จนเดือดร้อนกันไปทั่ว
3: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับบ้านสมสองแสน
4: พอข้าออกกำลังกายแบบที่เองบอกเนี่ยก็รู้สึกกระฉับกระเฉงมากขึ้นข้าก็รู้สึกสดใสมีอีเนอร์จี
5: ้เอเนอร์จี
4: ้เอเนอร์จี
6: ้ต้องทำ5-10 นาทีขึ้นไปนะจ๊ะ
7: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเผื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: ย่าถูกใจสิ่งนี้จ้ะของดีของเด็ดจาก8จังหวัดภาคตะวันออกเห็นแล้วหูอยากจะเหมาหมดเลยอ่ะ
9: เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปกินกันต่อเลยกับอาหารทะเลแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดค่ะ
8: ปิดท้ายนะคะบุ้มจะพาไปคอมมูนิตี้สำหรับคนที่รักน้องหมาจะเป็นที่ไหนต้องติดตามนะจ๊ะ
10: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วพุธนี้8:25 น
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: รังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกาเริ่ม22 มิถุนายน
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: พวกแกเคยคิดกันไหมวะเราเรียนไปเพื่ออะไรวะ
3: เราทำงานแต่งงานแค่นี้ก็จบแล
2: ้
3: ว
2: โห
4: ทำธุรกิจของตัวเองมันไม่ได้ยากเลยเว้ยโปรดง่ายบอกเลย
5: พวกแกจะรู้ว่าแกอยากทำอะไรแต่พวกแกได้คิดยังว่าจะทำยังไงต่ออ่ะ
6: จะทำแบรนด์เสื้อผ้ามีความรู้เรื่องการออกแบบไหมจะเปิดร้านขนมแล้วมีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ไหมถ้าไม่มีก็เตรียมเจ๊งส่วนคุณ no comment

0: เราจะรวยไปด้วยกัน
1: รวย
2: ความรักเสาร์อาทิตย์ 20:25 น.เริ่ม 28 มิถุนายน
3: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3+
4: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
5: ไอ้เกทิงเถื่อนแกส่งฉันมาทำอะไรวะไหนบอกว่าไปรับมรดก 2-3 วันแล้วก็เดินทางไปเชียงใหม่ได้แต่ความจริงฉันต้องรออีก3เดือน6เดือนแล้วฉันจะทำยังไงวะไอ้เพื่อนเวร
6: ไอ้ทาตีทำไมเองถึงปล่อยให้เพื่อนไปลำบากเองก็รู้นี่ว่าพวกญาติของเราเนี่ยมันร้ายกาจขนาดไหนแม่เองยังหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นเลย
7: โอ้แม่ถ้าหนูไม่บอกไปอย่างนั้นมันจะยอมไปเหรอครับมรดกตั้งขนาดนั้นไม่เอาก็เสียดายแย่แม่ไม่อยากได้หรอลุงสงปล่อยให้แม่ลำบากตั้งนานนะครับ
6: แล้วถ้าบ้านนั้นมันรุมจิกกัดเพื่อนของเองแล้วจะทำยังไงล่ะ
7: แม่ไม่ต้องห่วงไอ้เสือดาวมันเก่งแล้วก็ใจเด็ดหนูมั่นใจเพราะคนพวกนั้นทำอะไรเพื่อหนูไม่ได้หรอกตอนแม่โทรเลขไปหามันฝากบอกให้มันอดทนไว้ก่อนนะแม่
6: ไม่เองนี่มีดิ้นเรื่องจริงๆเลย
7: หนูรู้ว่าแม่เป็นห่วงเพื่อนหนูหนูก็เป็นห่วง
8: แกอย่าคิดอะไรมากเลยนะใครพูดอะไรก็นึกซะว่าลมพัดผ่านหูฉันหายเมื่อไหร่จะรีบไปช่วยตอนนี้ก็อดทนไปก่อนรักและเป็นห่วงเสมอเพื่อนแกกระทิงเถื่อน
5: ไอ้บ้าเอ้ยอดทนบ้างแกสิอย่าให้เจอหน้านะจะโดนดีแน่กระทิงเถื่อน
9: โวยวายอะไรอยู่คนเดียวคะ
5: มีอะไร
9: อ๋อพอดีคุณวิจารณ์ให้มาตามนรีนะคะ
10: ระหว่างรอรับมรดกคุณรัจจิตและคุณทาตรีจะได้รับเงินกองกลางไปใช้ก่อนนะครับนี่ครับ

0: จะตามมาทำไมเนี่ยหนี้สินก็คืนไปแล้ว
1: ก็เป็นห่วงหมาไงคะ
0: ไม่ต้องเน้นขนาดนั้นก็ได้อาการดอนโจเป็นไงบ้างครับหมอ
2: พากลับบ้านได้แล้วแต่ยังคงต้องคอยดูแลอาการอยู่หมอเขียนวิธีดูแลอาการอยู่ในฉลากยานี่แหละอย่าลืมทำตามอย่างเคร่งครัด
3: ได้ค่ะเดี๋ยวจะดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะน่ารักมากเลยหิวไหมเดี๋ยวจะหาอะไรให้กินนะเก่งมาก
0: มาแล้วครับ
3: โอ้ค่อยๆกินนะเจ้าดอนโจ๊ต
4: ดอนโจ๊ตชื่อหมาเหรอครับ
0: ใช่
4: แล้วมันแปลว่าอะไรเหรอครับ
0: มันคือโอเปร่าเรื่องดอนโจวานนี่ที่ประพันธ์โดยโมซาร์ทแต่ฉันชอบเรียกว่าดอนโจ๊ตเพลงนี้ไพเราะสนอหูจนลืมไม่ลงเลยนะ
3: นาลีเคยดูโอเปร่าด้วยเหรอคะรู้จักโมซาร์ด้วยไหนคุณนิตานบอกว่านาลีจบแค่มัธยมบริบูรณ์ไงคะ
0: ก็สมัยตอนรับงานพิเศษตัดหญ้าที่หน้าบ้านเศรษฐีฉันเห็นเขาเปิดฟังกันฉันชอบเลยจำได
3: ้ว่าแต่ที่บ้านเศรษฐีเนี่ยมีแผ่นเพลงของโมซาร์ทด้วยหรอคะ
0: มีสิไม่งั้นฉันจะได้ชื่อดอนโจ๊ตมาจากไหน
3: กินเยอะๆนะเจ้าดอนโจ๊ตลูกแม่

0: ึกวะ
1: แฟนเป็นใคร
0: ทำไมต้องมาด้อมๆมองที่บ้านสมของแสงด้วยนายอำเภอนี่คุณจะผ่านตัวเป็นโจรเหรอ
2: บ้าเหรอคุณผมไม่ใช่โจรในคราบข้าราชการหรอก
0: ไม่ใช่แล้วทำไมคุณต้องเข้ามาที่นี
1: ่ไถมาใส่ไอ้โม่งนี
2: ่ผมได้รับมอบหมายจากทางการมาให้มาจัดการจางกงเฉิง
0: จางกงเฉิง
2: ใช่จางกงเฉิงหรือว่าไอ้คราวดำมันเป็นโจรสลัดที่คอยปล้นเรือละแวกนี้จนเดือดร้อนกันไปทั่วหลายครั้งมันก็ยังมาปล้นชาวประมงแถบนี้ด้วย
3: มึงเอาของมีค่าแล้วจะเบียงพวกมันกลับให้หมด
4: ทำรองตัวเอาทุกมาเอาของไปหมด
5: เอาละเอาไปเถอะไปเลย
6: I'm sorry.

0: เหมือนปล้นชาวบ้านไม่เลือกหน้าไม่ปราณีใครและไม่มีใครกล้าทำอะไรมันด้วยคุณหลวงพิทักษ์เจ้านายของผมถึงมีคำสั่งให้ผมมาตามสืบความเพื่อจับมันให้ได้
1: ไอ้จางโกงเฉินฉายามันไอ้ขาวดำดูท่าจะมีใครหนุนหลังมันอยู่ถึงปากไม่ได้สักทีผมอยากให้คุณลงไปภูเก็ตเพื่อจัดการเรื่องนี้ด่วน
2: ได้ครับ
0: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับบ้านสม200,000
2: เพราะสินค้าที่ถูกปล้นมาหลายชิ้น
0: ถูกขายออกไปด้วยบริษัทของบ้านสม200,000
3: ก็ไม่เห็นแปลกนะครับนายอำเภออ
0: าจจะมีการขายต่อกันเป็นทอดๆไม่จำเป็นว่าต้องเกี่ยวข้องกับโจรสลัดซะหน่อย
2: ใช่ครับ
0: แต่นี่คือเบาะแสเดียวที่ผมมีอยู่เพราะฉะนั้นผมจะเริ่มสืบจากตรงนี้แหละ
4: ถึงมันจะมีความเป็นไปได้แต่การที่คุณบุกบ้านครอบครัวผมแบบนี
3: ้คุณก็ไม่ต่างกับโจร
4: ผมคงต้องแจ้งความจับคุณ
2: คุณแน่ใจหรอครับ
0: ว่าบ้านสม200,000เป็นครอบครัวคุณ
5: ประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
6: ต่อให้หรือว่าทำไม่เป็นกันแน่คะ
7: ของแบบเนี้ยมันต้องวัดกันที่แรกที่อยู่ในกะลา
8: พี่แรงทำไม่ได
7: ้โอ้ยแร่ร่วงหมดแล้ว
9: ทุกสัมผัสเสียงต้องโฟมล้างมือคิ้วได้อีกคิ้วได้อีกช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.99%
8: คิ้วได้อีกคิ้วได้อีก
2: อาซิ
10: ชิมบาโลนาออร
11: ์สุ่มฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานเมื่อซื้อชุดฟีฟ่าเวิลด์คัพมิลถึง19กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด
12: ์มูอยากทราบว่าเด็กผู้ชายที่อยู่ในรูปนี้เขาชื่ออะไรเหรอคะแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะ
13: เธอทำให้ทีเปลี่ยนไปมากเลยนะไม่รู้เลย
12: แต่เรื่องของฉันกับคุณทีมันจบไปแล้วนี่คะ
13: มันจะจบได้ยังไงในเมื่อทีไม่ยอมแต่งงาน
14: ผมพร้อมที่จะกลับไปอยู่ในที่ของผมแล้วครับ
12: รับมาเลี้ยงจากที่ไหนคะ
15: บ้านเปลี่ยนสุขครับ
16: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์ 20:25 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่

0: 3 plus
1: ทุกคนบนโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นนักต้มตุ๋นด้วยกันทั้งนั้นแหละทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่กับคำโกหกตลอดเวลาเพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน
2: ไอแอดมินนี่มันเพี้ยนใช้ได้เลยนะแต่งตัวปิดหน้าปิดตาอย่างกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นว่า
3: Empower Group ที่ฉากหน้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนแต่ที่จริงแล้วมันคือขบวนการแชร์ลูกโซ่
1: เกียร์กล้วยโปรโมเตอร์หวยผู้กว้างขวาง
3: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
4: แกคิดจะหักหลังฉันคงต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้
5: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกหลอก
6: เกมกองเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม18มิถุนายน
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ไม่ต้องติดต่อผมอีกเลยนะเดี๋ยวผมจะโดนล่างแหไปด้วย
8: มึงกล้าต่อยกู
9: นอกจากจะต่อยมึงแล้วเนี่ยกูยังจะแฉมึงด้วย
10: ผมมีเรื่องสำคัญต้องไปจัดการผมก็อยากจะมาบอกลาคุณ
11: คุณจะไปโดยที่ยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าจริงๆนะคุณคือพี่ปีระกา
6: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนล่องเลย
13: สนับสนุนโดย
14: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
15: คุณแน่ใจหรอครับ
16: ว่าบ้านสมสองแสงเป็นครอบครัวคุณ
15: ใช่สิถ้าไม่ใช่ครอบครัวผมแล้วจะเป็นใคร
16: จริงเหรอครับคุณทาตรีทาตรีพันธ์คุณรู้จักผม
15: ถึงคุณจะไม่รู้จักผม
16: แต่ดาวสังคมชั้นสูงอย่างคุณผมรู้จักเป็นอย่างดีเลยแหละ

0: ท่านครับคุณวิศรุตครับคุณวิศรุตเขาเป็นนักธุรกิจแล้วก็เคยทำธุรกิจร่วมกับผมด้วย
1: ถ้าได้คุณชาตรีเป็นสามีเนี่ยคงเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ไปทั้งชาติแน่เลยอ่ะเนาะใช
2: ่กิริยามารยาทก็ดีทำธุรกิจก็เก่ง
3: เอายังไงดีครับคุณชาตรีคุณจะแจ้งความจับผมข้อหาบุกรุกบ้านสมสองแสงอยู่ไหมผมจะได้บอกคนในบ้านคุณเนี่ย
4: ว่าคุณเป็นใครเสียงดังสิครับ
5: ที่ผมทำอย่างเนี้ยก็เพราะทาตรีเพื่อนผมมันขอร้อง
4: ทาตรีเพื่อนคุณ
5: ใช่ผมกับทาตรีบ้านสมสองแสงเป็นเพื่อนกันแต่มันถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสมารับมรดกตามกำหนดไม่ได้
6: ถ้าไม่มาก็อดรับมรดก
5: ครับมันก็เลยให้ผมปลอมตัวมารับแทนนายอำเภอช่วยเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับก่อนได้ไหมครับ
6: ได้แต่เราต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
5: ข้อแลกเปลี่ยน
6: ผมจะให้คุณช่วยสืบว่ามีใครในบ้านสมสงแสงคอยหนุนหลังจางกงเฉิงอยู่หรือเปล่า
5: ก็ได้ผมไม่มีทางเลือกอยู่แล้วนี
7: ่คุณทาตีครับจะไปไหนแต่เช้าครับ
0: ไปเหมืองจะไปดูธุรกิจของลุงสมบ้าง
8: ดูไปก็ไม่รู้เรื่องหรอกไม่เคยจะอยู่ทำงานแต่ได้รับมรดกไม่รู้คุณสมได้คิดอะไร
7: พี่วายแกเป็นคนแบบนี้นะครับจะใส่ใจนะ

0: โอ้โหแต่งตัวขนาดนี้จะไปไหน
1: ไปเหมืองค่ะ
0: ไปเหมืองสภาพนี้คงไม่ไหวมั้งยิ่งเป็นผู้หญิงอีกอยู่บ้านนั่งรอรับเงินสบายๆดีกว่ามั้ง
1: ดูถูกกับอีแค่เหมืองทำไมระจิตจะไปไม่ได้คะคุณตาฝากฝังไว้ให้ระจิตดูแลระจิตทำได้แน่นอนค่ะ
0: ก็อยากจะเห็นว่าคุณหนูระจิตจะเดินดูเมืองได้สักกี่น้ำ
1: ได้แล้วเดี๋ยวนารีจะได้เห็น
0: เอาสิอยากเห็นใจจะขาดอ่ะ
1: พี่วายคะออกรถ
2: ครับ

0: ืองแบบนี้เรียกว่าเหมืองหาบครับคุณทาตรีหลังจากที่เรามีการขุดเจาะเขาก็จะมีลักษณะเป็นหลุมแบบนี้แหละครับหลังจากนั้นจะให้คนงานเข้ามาขุดแล้วก็นำหินกรวดทรายหยาบรวมทั้งดินเหนียวไปที่ด่านกู้แร่ครับ
1: แสดงว่าในดินนั้นมีแร่
0: ใช่ครับแร่ที่ได้จากดินและหินเหล่านี้นะครับจะนำไปแต่งอีกครั้งหนึ่ง
2: เอาคุณวิจารณ
0: ์คุณทาตรีครับโกศักดิ์ครับเป็นผู้เช่าเมืองของเราคุณทาตรีหลานคุณโสมครับ
1: งานที่เมืองเป็นยังไงบ้างครับ
2: แค่คิกอ่ะก่อนเหนื่อยแล้วครับสงครามอ่ะทำให้ราคาดีบัวตกมากเหลือหาบละ30บาทไม่รู้จะเอากำไรจากไหนเลยครับ
0: โกครับแต่เรื่องค่าเช่าที่ยังไงก็ต้องจ่ายให้ตรงเวลานะครับคุณสวมก่อนที่ท่านจะเสียท่านฝากเรื่องนี้ไว้กับผมนะครับ
2: ไม่มีปัญหาครับผมเองก็คงไม่อยากให้วิญญาณคุณอาโสมมาตามทวงเงินเหมือนกันล่ะครับ
1: เหนื่อยแย่เลยนะครับ

0: จ๊ะที่ป้าถือเขาเรียกว่าอะไรล่ะจ๊ะ
1: อ๋อเขาเรียกว่าเลี่ยงจ้ะนุ่ม
0: เลี่ยง
1: จ้ะ
2: ไหนบอกว่าจะมาทำงานไงยืนดูอะไรอยู่นานสองนาน
0: ก็ทำอยู่นี่ไงคะทำไมนาลีชอบหาเรื่องฉันจริง
2: ยืนจ้องชาวบ้านร่อนแร่อยู่ท้ายรางอะเรียกว่าทำงาน
0: ก็ฉันอยากรู้นี่คะว่าเขาทำยังไงกัน
2: พูดอย่างกับตัวเองจะลงมือทำเองดูจากท่าทางเธอแล้วเนี่ยคงทำไม่ได้หรอก
0: ใครว่าฉันทำไม่ได้คะฉันทำได้ว่าแต่นาลีเถอะดีแต่พูดทำได้หรือเปล่า
2: ดีแต่พูดเหรออ
0: ืม
2: งั้นเรามาแข่งกันดีกว่าว่าใครจะรอดแร่ได้เยอะกว่ากัน
0: ได้
2: โอ้ยร่อนแร่แรงขนาดนั้นน่ะแร่ล่วงหลดน้ำไปหมดแล้วมั้ง
0: ว่าแต่ฉันดูของนลีเถอะค่ะในเลียงเหลือแต่น้ำ
2: ต่อให้หรอก
0: ต่อให้หรือว่าทำไม่เป็นกันแน่คะอย่ามาอ้างหน่อยเลย
2: ของแบบเนี้ยมันต้องวัดกันที่แร่ที่อยู่ในกะลาใครเต็มคนนั้นชนะ
0: ฉันชนะอยู่แล้ว
2: เดี๋ยวทำให้มั่นใจไปหน่อยเลยยายเด็กเมื่อวันสืบ
0: คอยดู
2: โอ้ยแร่ร่วงหมดแล้ว

0: นับสนุนโดยเฮมาวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮมาวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
2: ทุกสัมผัสเสียต้องโฟมล้างมือคิวเรอิคิวเรอิช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.99%
3: คิวเรอิคิวเรอิ
4: มิถุนาชุ่มฉ่ำกับละครใหม่ที่ช่อง3วุ่นวายฉ่ำโกงฉ่ำฟินฉ่ำตีกันฉ่ำหลอนฉ่ำละครใหม
5: ่ได้แล้วเดี๋ยวนารีจะได้เห็น
6: เอาสิอยากเห็นใจจะขาดอ่ะ
4: แบบช่ำๆ
7: อย่าทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวเรานะ
4: ทุกวัน
8: รับรองว่าเฟิงจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะอ
9: ย่าพึ่งหมอ
4: ตลอดเดือนมิถุนายน
10: เห็นแล้วหึ่งเหิมเลยฮะ
11: Here we go
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: อยากรู้ใช่ไหมว่าใครฆ่าพ่อคุณ
14: อย่าไปอาพันลบจะฆ่าคุณ
15: กำลังคิดถึงอยู่พอดี
16: ลิน
17: ช่วยผมด้วย
18: ใครทำแก
14: ใครเป็นหัวหน้า
19: อยู่ดีๆก็มาถามถึงเดมอน
18: โอ้ยช่วยด้วยช่วยลูกอาด้วย
19: ร้องผมดิ
18: กูถามว่าย
11: ักษ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ข่าวสามมิติคืนนี้ติดตามข้อพิรุธกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ซินเคยหยวนเปิดกิจการทั้งที่ยังมีข้อสงสัยเรื่องมาตรฐานการผลิตเหล็กตรวจสอบวัดป่าในจังหวัดเลยรุกที่ป่าสงวนกว่า700ไร่เปิดช่องว่างกฎหมายที่ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสั่งปิดกิจการนอมินีทุนจีนย่านห้วยขวางได
3: ้อยากผมยาวสวยทำไงดี
10: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
6: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
8: โอ้มันหนอ
15: พี่ซื้อกี่ได้เหรอ
1: แต่ดีบุ๊กไหมคะมีคะ
15: โอ้
1: แต่ด
15: ีบุ๊กไหมเฮ้ยขาวไอ้กูเส้นนะกูตีมาก่อนเลยเอาหมดเลยเท่าไหร
4: ่ทั้งหมดนี้ราคา
13: ซื้อเตอร์ด้วยเท่าไหร
4: ่ทำยังกับว่าตัวเองได้เยอะอย่างนั้นแหละ
0: ทำเป็นผู้ดีเธอเองก็ไม่ต่างกันหรอก

0: วยกันครับ
1: อย่าเข้าไปครับมันมีดาบ
2: มีดาบ
3: อยู่เฉยๆชาวบ้านก็โดนรังแกสิครับเฮ้ย
2: เฮ้ยเฮ้ย
1: ตายตาย

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัด
4: อ
3: นาคอนดากัดแล้วก็ลังลากลงแม่น้ำ
5: ท้ายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนอย่างเง
4: ี
3: ้ยแล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้หญิงต้องวิ่งมาช่วยก็3คนมาช่วยกันสู้กันดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
4: เป็นแผล
3: ยาวประมาณนี
4: ้
3: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
4: ์
3: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือหายไปแล้วก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ
5: สีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆนะครับมันจะออกมาเป็น
4: ปัสเตอร์
5: เลย
6: ปัสเตอร์แบบนี้
5: เนี่ยเป็นปัสเตอร์เลย
6: ต้องใช้
5: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
7: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาเจ้าเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
3: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
1: น
3: ะครับ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอไพโรสังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกับรายการของเราขอบคุณนะครับ
0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วย
8: ชอบมากเป็นแก้คันเป็นผื่นไอ้หน้าร้อนน่ะแม่ชอบคันเนื้อคันตัวไปหมดเลยคันแบบว่านอนไม่ได้อ่ะมันคันยิ่งเหมือนอะไรตัวอะไรไข่อ่ะลูกขึ้นอาบน้ำอาบน้ำเป็นก็หายนะหายคันแล้วเป็นตุ่มเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยใช้แป้งไอ้ใช้สบู่นี่ก็หายเลยใช้ดีแม่ชอบเดี๋ยวถึงได้สั่งประจำเลยแม่

0: ได้มันค่ะเขาบนเขาก็ถามอยู่บอกว่าทำไมหน้าอยู่ขาวบอกเอ้าล้างสบู่อาบน้ำล้างหน้าเลือดมังกรอายุจะล้างหน้าด้วยเหลือก็ใช้สิอาบก็อาบทั้งตัวแล้วล้างหน้าด้วยแม่ว่างนี้เขาบอกเห็นหน้าแม่ขาวไง
1: สั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้งอย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยทาดเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
0: มันดีฟันก็ไม่ปวดก็หายแต่ก่อนปวดแล้วไปถอนฟันฉี่เล่มนู่นน่ะทีนี้มาใช้ยาสีฟันนี้แล้วมันไม่ปวดแล้วก็มาโยกอีกดีไม่ปวดไม่โยกเย็นสบายไปมานานแล้วแต่เปิดแนททีวีนู่น
1: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง1-800-341-4041

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค
1: ่
2: ะ
1: เภสัชอาวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
2: ค่ะ
1: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
2: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี้
1: ก็คือไม่ได้สีจนขาว
2: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันรำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1: เสริมอาหารตัวนี้มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
2: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก
1: ็
2: คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย
1: ์
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
1: ่
2: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
1: แล้วตัวน้ำมันรำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครคะ
2: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่ะก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพาตอัมพาตอะไรแบบนี้ได้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดีอ่ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
1: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปุ๊บกระดกหูเข้าไปไม่ได้
2: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าละกันจะได้ไม่สะสม
1: แคปซูลเล็กๆอย่างนี้
2: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆ
1: คือตัวน้ำมันรำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
2: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
1: ซึ่งตัวน้ำมันปลา
2: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
1: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
2: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเขาพบว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริม
1: ฤทธ
2: ิ์ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
1: ค
2: ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทานได้ค่ะ
1: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
2: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
0: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาตอบหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโฆษณาในเรื่องของการกินคอลลาเจนแล้วทำให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้นหรือแม้แต่ในบางครั้งก็จะมีการโฆษณาว่าสามารถที่จะรักษาหรือช่วยบรรเทาอาการในคนที่มีอาการข้อเสื่อมได้เท็จจริงเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิป
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
0: คอลลาเจนนอกเหนือจากที่จะทำให้ผิวหน้าเราเต่งตึงผิวกายเราเต่งตึงแล้วนะคะในบางครั้งเราก็จะได้ยินว่าคอลลาเจนสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างข้อของเรานะคะช่วยลดอาการในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมเช่นเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางครั้งก็บอกว่าช่วยในการที่จะทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้เนื่องจากว่าที่บริเวณกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อของเรานะคะจะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบจึงทำให้เชื่อว่าถ้าเรากินคอลลาเจนเข้าไปจะช่วยทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อนั้นแข็งแรงขึ้นหรือช่วยลดอาการบาดเจ็บของกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะในปัจจุบันก็เลยทำให้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราเรียกกันว่าอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนออกมานอกเหนือจากที่จะเอาไว้บำรุงผิวหน้าของเราแล้วนะคะก็ยังมีการอ้างอิงว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อช่วยลดอาการปวดข้อจากข้อเสื่อมได้นะคะถ้าพูดถึงหลักการในการที่จะทานอาหารหรือทานพวกอาหารเสริมเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้ซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาของร่างกายนะคะกระบวนการก็คือเริ่มจากการทานใช่ไหมคะทานเข้าทางปากแล้วก็ลงไปสู่กระเพาะสู่ลำไส้เพื่อทำการย่อยพอย่อยออกมาแล้วก็จะได้เป็นสารอาหารนะคะแล้วก็ดูดซึมไปบริเวณที่มีปัญหาของร่างกายเช่นเดียวกันค่ะคอลลาเจนนะคะเมื่อทานลงไปแล้วก็จะถูกย่อยออกมาเป็นกรดอะมิโนนั่นเองค่ะแล้วก็จะไปตามร่างกายตามกระแสเลือดของเรานะคะทีนี้เมื่อเราทานคอลลาเจนเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆที่เราเลือกกันมานะคะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิวข้อซึ่งจริงๆแล้วกระดูกอ่อนที่ผิวข้อนั้นนะคะไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะดังนั้นเวลาที่เราทานคอลลาเจนเข้าไปถึงแม้ว่าถ้ายังเชื่อว่ากรดอะมิโนที่ได้รับการย่อยสลายจากคอลลาเจนไปแล้วจะสามารถเสริมสร้างบริเวณที่มีอาการมีปัญหาได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวที่จะนำพาสารอาหารเหล่านี้เข้าไปก็คือเลือดมันไม่สามารถที่จะเข้าไปเลี้ยงที่บริเวณกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นไปได้ค่อนข้างยากว่าการทานคอลลาเจนแล้วจะสามารถไปเสริมสร้างกระดูกอ่อนที่ผิวข้อให้กลับมาเป็นดังเดิมได้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะจากการที่ศึกษากันมาแล้วก็พบว่ากระดูกผิวข้อของเรานั้นมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่เรายังเป็นตัวอ่อนนะคะเมื่อเราเติบโตขึ้นมาการที่จะมีการสร้างกระดูกผิวข้อขึ้นมาใหม่นั้นเป็นไปได้ยากแล้วค่ะโดยจากการศึกษานั้นพบว่าหลังจากที่เราเกิดออกมาแล้วจะไม่มีการสร้างกระดูกอ่อนที่บริเวณผิวข้ออีกแล้วค่ะดังนั้นเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับกระดูกผิวข้อเราแล้วก็จะไม่มีการสร้างขึ้นใหม่มาทดแทนแล้วนะคะถึงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มมีงานวิจัยต่างๆที่ออกมาเพื่อสนับสนุนรองรับว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมได้แต่เมื่อไปดูลึกถึงเนื้อหาในการทำงานวิจัยแล้วนะคะก็หลายๆงานที่ออกมาพบว่าเป็นการเอาอาสาสมัครสุขภาพดีมาใช้ในการทดลองนะคะไม่ได้นำเอาคนไข้ที่เป็นโรคจริงๆมาใช้ในงานวิจัยค่ะโดยสรุปแล้วก็คือณข้อมูลปัจจุบันที่มีตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในการรักษาอาการข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางทีที่อ้างอิงไปถึงว่าสามารถทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้ณปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าในอนาคตมีการศึกษาวิจัยที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ ก็อาจจะมีข้อสรุปที่เพียงพอนะคะและในปัจจุบันคอลลาเจนนั้นก็ยังคงเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะยังไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกซื้อหามารับประทานอาจจะต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะและสำหรับใครที่ต้องการที่จะทานคอลลาเจนเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของกระดูกและข้อนะคะแนะนำว่าเป็นคอลลาเจนไทป์ 2นะคะจะเป็นคนละชนิดกับคอลลาเจนที่ช่วยบำรุงผิวหน้าค่ะสำหรับใครที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเท้าเสื่อมข้อนิ้วข้อสะโพกหรือข้ออื่นๆของร่างกายที่เกิดความเสื่อมขึ้นแล้วหลักการที่จะช่วยชะลอหรือป้องกันไม่ให้ข้อเสื่อมมากขึ้นก็คือการพักการใช้งานรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการใช้งานที่จะทำให้เกิดข้อบาดเจ็บมากขึ้นนะคะและที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบๆข้อเพื่อที่จะช่วยพยุงข้อนั้นๆให้แข็งแรงและสามารถที่จะอยู่กับเรา

0: ได้อีกนานๆค่ะ
1: ก่อนที่จะจบ
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: ต้องกินคอลลาเจนไหมต้องบอกว่าคอลลาเจนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโปรตีนเนาะแล้วเป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างเองได้แล้วในอาหารคอลลาเจนอยู่ที่ไหนเยอะสุดจริงๆอยู่ในซุปเพราะฉันกินน้ำซุปเข้าไปก็จะได้คอลลาเจนเยอะ
4: เราใช้เครื่องยิงเพื่อเพิ่มความร้อนในผิวแล้วให
3: ้
4: กระบวนการสร้างคอลลาเจนในผิวมันผลิตได้มากขึ้น
3: อันนี้จริงเป็นการหลอกร่างกาย
4: ทุกวันนี้มันมีสารฉีดบางอย่างที่ทำให้เกิดการอักเสบน้อยๆอยู่ใต้ผิวเพื่อให้มันเกิดการสร้างคอลลาเจนเยอะขึ้น
3: เห็นไหมคะการอักเสบไม่ได้เป็นของที่แย่เสมอไป
4: สวัสดีครับมาพบกับรายการ Derma Digest by Rama Dermatology อีกครั้งนะครับผมวาสนพวชิรมนทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้และเราก็มีแขกคนพิเศษมากๆผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรหรือเรียกว่าอาจารย์พี่เอของเรานะฮะซึ่งอาจารย์พี่เอเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเขาเรียกว่าเป็นหมอโภชนาการใช่ไหมครับพี่เอมักจะต้องถามกันเสมอว่าเราจะกินวิตามินอะไรดีเนี่ยผมมีอะไรผมจะไปถามพี่เอเสมอวันนี้พี่เอเนี่ยมาอยู่กับเรามาไขข้อข้องใจเพราะทุกคนจะถามมาเยอะมากว่ากินออรัลคอลลาเจนหรือการรับประทานคอลลาเจนเนี่ยตกลงมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ยังไงต่อร่างกายนะครับพี่เอ
3: กินหรือเปล่า
4: ผมไม่กิน
3: หน้าได้ขนาดนี้ไม่ต้องกินก็ได้แล้วป่ะ
4: นั่นไม่เอางี้พี่ตรงๆนะเรารู้ว่าเราต้องมีความรู้ว่าคอลลาเจนเนี่ยมันถูกสร้างจากกรดอะมิโนแล้วก็ต้องใช้วิตามินซีเป็นองค์ประกอบอันนี้คืออยู่ในบทเรียนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรากินอาหารที่มันมีกรดอะมิโนเยอะๆอัดวิตามินซีเข้าไปเยอะๆผมว่าร่างกายเราก็ผลิตคอลลาเจนได้
3: ถูก
4: ถูกต้องไหมพี่ในขณะเดียวกันผมก็เคยได้ยินมาว่ากินคอลลาเจนไปซึ่งเป็นโมเลกุลใหญ
3: ่ค่ะ
4: กินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันโดนน้ำกรดในร่างกายเพราะว่ามันใหญ่เกินที่ลำไส้เราจะดูดซึมมันได้อะเพราะฉะนั้นมันจะโดนน้ำกรดย่อยแล้วพอมันโดนน้ำกรดย่อยเสร็จมันก็จะกลายเป็นกรดอะมิโนเล็กๆซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ต่างอะไรกับกินโปรตีนนั่นเอง
3: พี่
4: มีความเห็นว่าไง
3: ถ
4: ูกหมดแล้ว
3: ก็เข้าใจแล้วอันนี้เดี๋ยวสมมตินะเวลาที่มันอยู่ในร่างกายเราอะร่างกายเราเป็นเหมือนโรงงานถูกปะ
4: ใช่
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาร่างกายต้องการอะไรเขาจะสร้างเอง
4: ครับ
3: มีของบางอย่างเท่านั้นเองที่ร่างกายอะจะต้องได้รับเข้าไปเพราะว่าร่างกายสร้างไม่ได
4: ้
3: ทีนี้เราคุยกันที่เรื่องของคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรตีนใช่ไหมคะคอลลาเจนเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะหน้าตามิโนเนี่ย
4: มาต่อกันยาวๆ
3: ถูกต้องแล้วมันก็จะหมุนขดรวมกันนะคะใช่ดูก็จะต้องคิดถึงภาพที่มันเป็นเส้นใยใยไหมหรือใยผ้าเวลาที่เราทอขดรวมกันแล้วก็มาแพ็กกันมันจะเป็นไฟเบอร์ทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติอะค่ะมันจะมีการสร้างแล้วก็มีความเสื่อมใช่ป่ะ
4: ใช่สังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงเราต้องทำตัวให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
3: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายอ่ะสร้างได้ใช้คำนี้ก่อนนะสร้างได
4: ้
3: อันที่สองวัตถุดิบในการสร้างอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นโครงไม้จะไปสร้างเก้าอี
4: ้
3: เพราะฉะนั้นอันนี้คือไม
4: ้
3: ถ้าดูกินไม้เข้าไปอ่ะถามว่าไม้เวลามันเข้าบ้านมันเข้าไม่ได้ถูกป่ะ
4: มัน
3: ต้องแยกออกก่อน
4: ใช่ใช่
3: เสร็จแล้วเราเอาเข้าไปข้างในอ่ะเราถึงจะต้องสร้างให
4: ม่
3: ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าดูเอาไม้ไปไม่ว่าไม้มาจากที่ไหนมันก็จะเข้าไปในร่างกายแล้วไปสร้างเองได
4: ้
3: คำถามคือตอนนั้นจะสร้างเก้าอี้หรือจะสร้างเรือขึ้นกับว่าตอนนั้นน้ำท่วมไห
4: ม
3: ถ้าน้ำท่วมโรงงานมันพังมันคงไม่สร้างอะไร
4: ถู
3: กปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจว่าจะสร้างคอลลาเจนหรือเปล่ามันขึ้นกับความจำเป็นในร่างกายค่ะถ้าณตอนนั้นเนี่ยร่างกายมีความจำเป็นเขาก็จะสร้างเพราะฉะนั้นมันมีอยู่สองส่วนนะคะอันแรกคือวัตถุดิบพอไห
4: ม
3: อันที่สองคือแมชชีนหรือเครื่องจักรในร่างกายเนี่ยมันเต็มที่หรือเปล่ามันสร้างได้ดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอาไปทำงานนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใส่ของอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แค่คอลลาเจนเหมือนที่ดุ๊กบอกเมื่อกี้เป็นเรื่องของตัววิตามินซีบางคนก็จะใส่แอนตี้ออกซิแดนต
4: ์
3: แอนตี้ออกซิแดนต์คืออะไรสารต้านอนุมูลอิสระเรารู้ตลอดเลยอะค่ะว่าอนุมูลอิสระเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอะ

0: ของที่ทำให้ของที่สร้างแล้วมันไม่ดีอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอนุมูลสัตว์มันเกิดเยอะ
1: คือ
0: มัน
1: ขอ
0: ก็
1: งไ
0: จ
1: ม่
0: ะ
1: ด
0: แย
1: ี
0: ่
1: คือขยะแบบหนึ่งในผิว
0: ทีนี้ร่างกายอ่ะมีกลไกการเก็บขยะไม่ต้องกลัวค่ะเรามีแม่บ้านเสม
1: อ
0: แต่ว่าถ้าสมมติบางคนก็จะมองว่าอุ๊ยงั้นใส่แม่บ้านเยอะไปแม่บ้านมี2 ส่วนคือ1เราจ้างมากับอันที่2เราเก็บเองส่วนที่เก็บเองคือของที่มีในร่างกายซึ่งถ้าเราเก็บเองเนี่ยหรือมันมีอยู่ในร่างกายเนี่ยมันจะแปลว่ามันจะทําให้บ้านเราสะอาดนานขึ้นแล้วก็ดีแต่ถ้าเราทิ้งทุกวันแล้วเราก็ตามแม่บ้านมากินเป็นครั้งฉีดเป็นครั้งๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็หมดไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะทำให้ภายในเนาะมีระบบเรื่องของแม่บ้านได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยคำถามเมื่อกี้จะนุถามว่าจะต้องกินคอลลาเจนไหมต้องบอกว่าคอลลาเจนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโปรตีนเนาะแล้วเป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างเองได้อันที่3ถามว่าจำเป็นต้องกินตัวที่เป็นคอลลาเจนไหมจริงๆกินโปรตีนที่ดีอะค่ะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพลิดแตกตัว
1: แตกตัวเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเรากินเนื้อสัตว์ก็ได้กินเครื่องในก็ได้กินอกไก่เยอะๆก็ได
0: ้แต่ว่าถ้าถามว่าแล้วในอาหารคอลลาเจนอยู่ที่ไหนเยอะสุดจริงๆอ่ะอยู่ในซุปเพราะว่าเวลาที่คอลลาเจนนะเราก็จะบอกอยู่ที่ผิวถ
1: ู
0: กป่ะอยู่ที่กระดูกอยู่ที่เอ็นใช่ป่ะ
1: ใช่
0: ถ้าเราเอากระดูกเอาหนังอะไปต้มอะแล้วมันละลาย
1: อ
0: ย
1: ู่
0: ในน้ำซ
1: ุ
0: ปมันก็จะอยู่ในน้ำซุปใช่ป่ะเพราะฉันกินน้ำซุปเข้าไปก็จะได้คอลลาเจนเยอะหรือบางคนจะบอกว่ากินหนังกินเอ็นอย่างเงี้ยกินกระดูกอ่อนถามว่าอันนั้นนะค่ะคือคอลลาเจนถ้าเรามีสัตว์ก็มี
1: เกี่ยหนังทิ้งอย่างเงี้ยกินข้าวมันไก่ผมไม่เอาหนังอย่างเงี้ยจริงๆผมขาดคอลลาเจนไปนิดนึงนะพี
0: ่โอเคขาดคอลลาเจนคือเหมือนกับดุ๊กขาดเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้ที่ดุ๊กจะเอาเข้าไปแต่ว่าดุ๊ก
1: กิน
0: ใช่ก็จะสั่งเป็นแบบเป็นไม้เข้าไปไง
1: ครับ
0: แล้วร่างกายดุ๊กก็จะไปสร้างเอง
1: เราก็จริงๆจะกินอะไรก็ได้แหละสุดท้ายร่างกายมันจำเป็นหรือมันไม่จำเป็นถ้ามันจำเป็นเนี่ยมันก็เอาไปสร้างเองแล้วเมื่อไหร่เราจะจำเป็นล่ะพี
0: ่เป็นคำถามที่ดีอันที่หนึ่งก็คือว่าความจำเป็นแปลว่าถ้าเรากินน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการอันนี้ร่างกายจะเริ่มเอาของที่มีอยู่มาใช้แล้วถ้าเกิดว่ามันเสื่อมอยู่มันสร้างไม่ทันอันนี้มันก็จะแย่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเราต้องกินให้พอก่อนพอในที่นี้คือโปรตีนพอนะคะโปรตีนพอในที่นี้คือประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวัน
1: อ่ะผมหนัก75อย่างเงี้ย
0: อ่ะก็เป็น75
1: 75กรัม
0: เอาหาร10ค่ะหาร10ได้ 7.5 7.5 แปลว่าในแต่ละมื้อที่ดุ๊กกินอ่ะควรจะมีเนื้อสัตว์อยู่ประมาณ7ช้อนครึ่งเจ็ดช้อนโต๊ะตักเข้าไปเจ็ดช้อนครึ่งอ
1: ัน
0: นี้พอแล้วแน
1: ่
0: แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรากินนมด้วยเรากินอย่างอื่นด้วยเราอาจจะลดลง
1: เนื้อสัตว์ลง
0: ใช่ก็คิดเป็นช้อนโต๊ะที่เรากินนะคะเนื้อสัตว์ที่กินเข้าไปเนาะน้ำหนักที่ได้คูณประมาณ1ใช่ไหมคะหลังจากนั้นหาร10แล้วก็เอามาใช้เป็นช้อนโต๊ะต่อมื้อกิน3มื้
1: อรู้สึกว่าเราอยากจะกินเสริมแล้วพี
0: ่โอเค
1: มันได้ไหมมันมีประโยชน์ไหม
0: เป็นคำถามที่ดีค่ะถามว่ากินเสริมได้ไหมจริงๆต้องบอกก่อนว่าเวลาเจอหมอผิวหนังหมอผิวหนังจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องกินอย่างเดียวอะใช่ไห
1: ม
0: น้ำเนี่ยโดนสั่งตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วผิวเราแห้งใช่ป่ะบางทีเวลาเราดูสุขภาพผิวอะค่ะมันไม่ใช่ดูว่ามันมีคอลลาเจนหรือไม่มีคอลลาเจนน่ะแต่มันก็จะดูว่าดูแห้งไหมดูมัน
1: เพราะว่าในชั้นหนังแท
0: ้
1: คืออย่างนี้ชั้นหนังแท้เนี่ยเรามีคอลลาเจนอยู่แล้วเป็นโครงแต่มันต้องมีส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นน้ำด้วยอ่ะอยู่ในนั้นเขาเรียกสารน้ำหล่อเลี้ยงผิวถ้าเราขาดตรงนี้ไปอ่ะมันก็ถึงจะมีคอลลาเจนเยอะนะแต่น้ำไม่มีอ่ะมันก็จะดูแห้งเหี่ยว
0: ใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นสารน้ำหล่อเลี้ยงผิวมันต้องมีด้วย
0: มันจะต้องมีหลายส่วนนะคะคอลลาเจนมันอาจจะเป็นแค่พาร์ทหนึ่งเนาะแล้วก็ในคอลลาเจนจริงๆเนี่ยถามว่าเวลาที่เรากินมันอาจจะไม่ได้จำเป็นใช้คำนี้นะคะจะต้องกินคอลลาเจนเสริมแต่ถามว่าถ้าเราอยากจะกินเนี่ยกินอาหารที่มีโปรตีนก็ได้หรือถ้าเรายังอยากจะกินคอลลาเจนจากอาหารได้ไหมเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะพวกปลาพวกเนื้อสัตว์พวกซุปพวกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะ
1: อีกอันนึงก็คือก็จะมีพวกแบบเทคโนโลยีนะพี่ไม่ถึงทางผิวหนังนะเช่นอ่ะเราใช้เครื่องยิงเพื่อเพิ่มความร้อนในผิวแล้วให
0: ้
1: กระบวนการสร้างคอลลาเจนในผิวมันผลิตได้มากข
0: ึ้
1: นซึ่งอันนี้ผมว่าก็มีส่วน
0: อันนี้จริงเป็นการหลอกร่างกายลองนึกสภาพเวลาเราเป็นแผลนึกออกป่ะคะพอเราเป็นแผลปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวแผลมันจะหายตอนที่แผลมันหายมันจะนูนขึ้นนิดนึงนึกออกป่ะ
1: อ
0: ันนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการในการที่จะกระตุ้นการสร้างพอเป็นแผลปุ๊บเนี่ยมันมีการอักเสบพอการอักเสบปั๊บมันก็จะไปกระตุ้นร่างกายใช่ไหมคะให้เซลล์เนี่ยมาซ่อมแซมพอเรามีการซ่อมแซมเกิดขึ้นอันนี้คือโอเคแล้วเวลาที่ผิวเราไม่ดีหรือผิวเราแก่เราต้องการการซ่อมแซมที่มากขึ้นแต่ว่าเวลาที่มันเป็นแผลมันต้องระวังนิดนึงถ้ามันติดเชื้อปั๊บเนี่ยพังเนาะเราต้องการการอักเสบเล็กน้อยเพื่อจะกระตุ้นให้ผิวเราเนี่ยมีการซ่อมแซ
1: ม
0: ซึ่งการอักเสบเล็กน้อยอันเนี้ยมันต้องควบคุมได้ไม่ใช่การอักเสบจนกระทั่งกลายเป็นการติดเชื
1: ้
0: อแล้วการอักเสบที่ควบคุมได้อันเนี้ยค่ะก็คือที่จะดูบอกว่าเขาใช้เลเซอร์เข้ามาช่วย
1: เลเซอร์หรือทุกวันนี้มันมีสารฉีดบางอย่างที่ทำให้เกิดการอักเสบน้อยๆอยู่ใต้ผิวเพื่อให้มันเกิดการสร้างคอลลาเจนเยอะข
0: ึ้
1: น
0: เห็นไหมคะการอักเสบไม่ได้เป็นของที่แย่เสมอไปเพราะฉะนั้นบอกว่าเอ๊ะเราจะแบบมีแอนตี้ออกซิ

0: แดนซ์ไปสกัดทุกสิ่งอย่างเลยก็ไม่ได้เนาะจริงๆเราต้องมีการอักเสบในร่างกายแต่อยู่ในระดับน้อยๆที่ควบคุมได้แล้วจะทำให้ชีวิตเราหรือว่าเซลล์ในร่างกายเราทำงานได้อย่างเป็นปกติค่ะ
1: หน้าที่ของคอลลาเจนมันทำอะไรบ้างในร่างกายเราเราไม่เฉพาะพูดถึงผิวเพราะผิวเราคือมีคอลลาเจนก็แปลว่ามันยืดหยุ่นดีใช่ไหมครับดูมีน้ำมีนวลไม่หย่อนไม่ย้วย
0: ถามว่าของที่เรากินเข้าไปคือโปรตีนและคอลลาเจนคือพาร์ทหนึ่งของโปรตีนนึกภาพนะถ้าในร่างกายเรามีโปรตีน
1: อ
0: ะถ้าร่างกายเรามีคอลลาเจน
1: อ
0: ะเวลาเราไปกินสัตว์
1: อ
0: ะคอลลาเจนที่มีอยู่ในตัวเราอะในสัตว์ก็ต้องมีถูกปะ
1: ถูกต้อง
0: แปลว่าเรากินคอลลาเจนเข้าไปทีนี้คำถามต่อไปถามว่าแล้วคอลลาเจนในร่างกายเราทำไมร่างกายต้องสร้างทำไมร่างกายต้องใช้มันจำเป็นเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะใช้เป็นเรื่องของโครงสร้างเป็นหลักที่ผิวได้แล้วล่ะเส้นเอ็นเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่เรากินเข้าไปเนาะกระดูกอ่อนอย่างเงี้ยค่ะ
1: กระดูกก็มีคอลลาเจน
0: ใช่ใช่วุ้ยถ้างั้นเราแก่แล้วอ่ะเราใช้งานไปเยอะกระดูกเราสึกอ่ะเราสร้างเอากินคอลลาเจนแล้วมันจะสร้างคอลลาเจนไหมประเด็นคือตัวสร้างมันพังแล้วไงพอเวลาเราอายุเยอะขึ้นนะเช่นคนไข้กระดูกเสื่อมเนี้ยเวลาเขาเปลี่ยนเป็นทั้งข้อเนาะเพราะว่าตัวสร้างของคอลลาเจนหรือตัวสร้างของกระดูกอ่อนนะคะมันถูกกระแทกแล้วมันเสียหายไปเพราะมันเสียหายไปแปลว่าต่อให้เรามีคอลลาเจนมากอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเราจะสร้างคอลลาเจนได้เยอะตรงกระดูกอ่อนแล้วถามว่าถ้ามันกินมากไปมันเป็นอะไรอันแรกก็คือคอลลาเจนเนาะเวลาเรากินเข้าไปมันคือพาร์ทที่เป็นโปรตีนถูกไหมคะร่างกายเราตอนเด็กๆ เราเรียนโปรตีนเนี่ยเราบอกว่าเอาไว้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
1: ใช่ใช่
0: แปลว่าโปรตีนไม่สะสมแสดงว่าพอเรากินเยอะไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขาไปซ่อมเสร็จใช่ไหมคะส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะต้องเอาไปทิ้งค่ะเพราะว่าส่วนของโปรตีนเวลาที่มันมีขบวนการปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่บอกว่าอุ๊ยมันเก็บไว้ในร่างกายมากไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: ก็เป็นขยะ
0: พอมันทิ้งปุ๊บมันก็จะทิ้งไปทางไตดังนั้นเนี่ยคนไข้โรคไตเห็นไหมคะอาจจะต้องลดโปรตีนลงอาจจะต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเรากินโปรตีนเยอะไปเกิดอะไรขึ้นเกิดไตเราอะทำงานหนักข
1: ึ้
0: น
1: ม
0: ันจะโหลดที่ไตคำถามต่อไปอุ้ยถ้าเราเล่นกีฬาเยอะๆเราเล่นเวทเยอะๆเนี่ยเราเห็นมาว่าเขากินกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาที่เราเล่นนะคะมันมีการบาดเจ็บแล้ววันที่มันมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นในร่างกายอ่ะโปรตีนมันต้องการเยอะขึ้นเพื่อไปซ่อมแซมไงถ้าเกิดว่าเล่นกีฬาน้อยๆไม่ต้องไปโหลดโปรตีนเพราะร่างกายมันไม่เจ็บมาก
1: แต่มันจะกลายเป็นไปโหลดไตแทน
0: ใช่ใช่ประมาณนั้นเลย
1: ครับถ้าอยากจะคอนซูมไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนหรือกินพวกโปรตีนซึ่งเป็นแหล่งให้ร่างกายไปสร้างคอลลาเจนก็ย่อมทำได
0: ้
1: ถ้าร่างกายในสภาวะนั้นเขาต้องการคอลลาเจน
0: ถูกต้อง
1: แต่ถ้ามันโอเวอร์เกินไปมันก็ไปโหลดไตอยู่ดีนะครับเพราะนั้นบางทีก็อาจจะต้องบริโภคแต่พอเหมาะพอควรเนาะผู้บริโภคจะซื้อออรัลคอลลาเจนที่มีขายเนี่ยโอ้ยเต็มไปหมดเลยพี่ก็มันก็ใช้ได้อะอยากจะใช้ก็ใช้ก็ไม่ผ
0: ิ
1: ด
0: อันนี้เวลาที่คนเขาจะซื้อของอะเวลาเขาเชื่ออะไรบางอย่างอะลูกจะไปเปลี่ยนความเชื่อเขาได้ปะ
1: ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวเวลาคนแค่มาถามว่าอยากจะกินนั่นอยากจะกินนี่บอกขอร้องให้บอกคุณหม
1: ออ
0: ันแรกที่คุณหมอทุกคนควรจะต้องพึงระวังไว้
1: ค
0: ืออย่าไปตัดสินเขา
1: ครับ
0: สำหรับพี่นะเวลาคนไข้มาบอกก็คือบอกว่าโอเครับทราบทำอย่างแรกเลยเวลาเขาอยากจะกินคือกินเพราะอะไรกินเพื่ออะไรสิ่งที่เราทำคือเราเพิ่มความรู้เพิ่มความเชื่ออันใหม่เข้าไปแล้วให้ข้อมูลแล้วเขาเลือกเองว่าเขาจะเลือกอะไร
1: อ
0: ันที่สองคืออย่างแรกเลยนะการที่เราจะเป็นหมออ่ะตอนที่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กอ่ะเขาบอกว่า first do no harm หมายความว่าอะไรก็ตามที่ทำแล้วอันตรายคนไข้เราจะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้จะใช้เราจะดูว่าอันเนี้ยมันมีอันตรายไหมถ้ามันมีอันตรายกับเขาหรือโรคหรือภาวะที่เขาเป็น
1: อ
0: ันนี้เราก็บอกเขาไปค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้มีผลอะไรเลย มากสุดคือเขาอยากจ่ายอ่ะ
1: เออแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้ประโยชน์เออ
0: มันไม่
1: ก็ไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรเป็นความสุข
0: เอาใหม่พี่ถามลูกใส่นาฬิกานาฬิกาเรือนละแบบ 1,000 บาท 2,000 บาทกับไปซื้อปาเต็กฟิลิปเดือนละเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยยูมีปัญญาจ่ายอ่ะยูจะไปว่าอะไรถ้ายูบอกว่ามันแค่ดูนาฬิกาก็ใช่ไงยูจะไปถ่ายก็ทำไมล่ะ
1: เอาเป็นว่าถ้าคุณใส่แล้วมันไม่ได้ทำลายอะไรคุณมันไม่ได้ทำให้สุขภาพคุณเสียไปคุณก็ทำไป
0: ที่เราพูดกันน่ะเราจะพูดว่าเอ้ยมันดูไม่มีอะไรแต่ว่าต้องบอกนิดนึงนะคะว่าของพวกนี้บางทีมันอาจจะมีสารบางอย่างที่ปนด้วยนะคือนึกออกไหมเวลาเราตักเป็นช้อน
1: อ
0: ่ะแต่เวลาคอลลาเจนที่เรากินกันจริงๆแล้วมันได้ประสิทธิภาพมันอยู่ในหลักกรัมนิดเดียวเองอะค่ะนิดเดียวจริงๆนะคะกรัมอ่ะนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าของที่เหลือที่เป็นผงๆอะคืออะไรมันก็จะเป็นเด็กสตรีนผสมโน่นผสมนี่ซึ่งเราไม่รู้เลยค่ะว่ามันจะมีการปนเปื้อนไหมมันจะมีการตีกันกับยาที่เรากินหรืออะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังค่ะหลายๆเคสบางทีพอกินมาเสร็จแล้วปุ๊บค่าตับค่าไตผิดปกติอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วย
1: ยังไงก็ตามนะสำคัญที่สุดก็คือคนที่เป็นโรคไตอย่าไปโหลดเขาเยอะมากอันนี้สำคัญนะฮะ
0: พวกที่เขาเรียกว่าเป็นตับแข็ง
1: ตับแข็งแบบระยะท้ายก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันโปรตีนมันโหลดไปได้เก็บความรู้เยอะมากเลยนะพี่สำหรับการรับประทาน คอลลาเจนซึ่งอาจจะต้องมีข้อควรระวังในกรณีที่เราโอเวอร์เกินไปนะฮะท่านใดมีเกร็ดความรู้ดีๆนะครับก็สามารถพิมพ์ท้ายตรงคอมเมนต์ได้แล้วก็สามารถแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้ให้กับผู้ฟังท่านอื่นได้ด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้รายการของเรานะครับ Derma Digest by Rama Dermatology แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พี่เอนะครับดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะฮะผู้ซึ่งมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานคอลลาเจนนะขอบคุณทางทีมถ่ายทำทีมผู้สนับสนุนการถ่ายทำด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: มาพบกันอีกครั้งนะคะกับเปิดปากค่ะและในวันนี้นะคะเบนก็จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกันค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: เภสัชอาวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
1: ค่ะ
0: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
1: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี้
0: ก็คือไม่ได้สีจนขาว
1: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันรำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: เสริมอาหารตัวนี้มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
1: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก็คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
0: ่
1: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
0: แล้วตัวน้ำมันรำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครอ่ะ
1: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่ะก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรแบบนี้ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดีอ่ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
0: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปุ๊บกระดกหูเข้าไปไม่ได้
1: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าแล้วกันจะได้ไม่สะสม
0: แคปซูลเล็กๆอย่างนี้
1: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆ
0: คือตัวน้ำมันรำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
1: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
0: ซึ่งตัวน้ำมันปลา
1: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
0: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
1: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเราพบว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายริมเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริม
0: ฤทธ
1: ิ์ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
0: ค
1: ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังทำงานได้ค่ะ
0: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
1: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะ ให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่อง

แนทช้อปปิ้งจึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอเรนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

0: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1-800-341-4041
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ถ้าพูดถึงสมุนไพรคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงสมุนไพรไทยอย่างขมิ้นว่านหรือสมุนไพรอื่นๆแต่วันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าถั่งเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่ก่อนเป็นพืชนั้นเป็นหนอนชนิดหนึ่งมาก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเราไปหาคำตอบและรู้จักเจ้าถั่งเช่าให้มากขึ้นกับหมอแอมดีกว่าค่ะไปชมกันเลย
2: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถั่งเช่าถั่งเช่านี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับหลายฝ่ายในเชื่อว่ามีมานานมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยนะถังเช่าในภาษาจีนเรียกตังถังเช่านะครับภาษาอังกฤษเรียก Cordyceps sinensis ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นการผสมกันโดยบังเอิญระหว่างพืชกับสัตว์ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เป็นหนอนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหนอนผีเสื้อตัวเนี้ยคือผีเสื้อตัวหนึ่งนะเวลาหน้าร้อนเขาก็มาไข่ไว้หนอนพวกนี้ก็โตขึ้นมาเห็ดหนึ่งชนิดนี้เขาเรียก Cordyceps sinensis คือเชื้อราในโต

กลายเป็นเห็ดถูกไหมนะครับเขาก็กระจายปลิวไปตามลมอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน้ำทะเลเทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภูฐานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาลนะครับไอเชื้อเห็ดก็อยู่บนดินนะเจ้าหนอนนี่ก็มาเดินกินหญ้ากินหญ้าไปเขาก็กินไอเห็ดพวกนี้ไปด้วยมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีอะไรติดอยู่บ้างพอหน้าหนาวมาเยือนก็หนาวมากหนอนตัวนี้ก็ชัยดินหนีลงไปเพราะในดินอุ่นข้างบนหนาวเขาก็ลงไปจนเขาไม่มีอะไรกินก็ใกล้ตายเขาเรียกเป็นวัฏจักรบางตัวที่รอดก็รอดไปแต่ตัวที่ใกล้ตายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมนะหลายคนเขาเรียกถังเช่านี้ว่าเป็นพวกหญ้าปีศาจไอ้เจ้าเห็ดชนิดนี้มันก็จะซึมก็ไปในตัวหนอนไปจนถึงสมองเลยแล้วก็บังคับสมองให้หนอนตัวนี้ที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแช่อยู่ตรงนี้แล้วก็ตายหลังจากนั้นเห็ดเหล่านี้ก็จะกินตัวหนอนนี้ตลอดหน้าหนาวเป็นอาหารไปแล้วพอหน้าร้อนมาเยือนอีกครั้งเขาจะงอกต้นหญ้าขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าตังถังเช่าภาษาไทยแปลว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าพอผสมกันเสร็จตอนก่อนจะตายต้องเรียกว่าพืชเพราะตอนนี้เชื้อราเทคโอเวอร์ร่างกายไปแล้วคือกินไปหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงส่วนที่เหมือนก้านนี่คือต้นไม้นั่นแหละที่เขาเอามาตากแห้งเวลาคนภูเขาเขาไปเก็บเขาก็จะดูต้นไม้ต้นนี้รูปร่างนี้พอเขาดึงขึ้นมาปุ๊บถ้ารากยาวแพงให้ยิ่งยาวมากแพงมากเพราะฉะนั้นตัวใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนราคาไม่สูงมากนะครับ5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไม่สูงมากนี่คือสูงที่สุดในหมู่มวลสมุนไพรทั้งหมดประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างมีเห็ดหลิงจือมีเขากวางมีอะไรก็ตามถังเช่านี่เป็นจักรพรรดิเบอร์หนึ่งมาตลอดตั้งแต่สมัยมีจักรพรรดิมาโบราณเลยจินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หมอโชว์ในรายการเนี่ยเขาเรียกตัวขนาดกลางนะครับราคาหานี่ก็แพงนะครับตัวขนาดนี้ตกกิโลนึงประมาณสัก2ล้านนะครับตัวใหญ่ๆมากๆประมาณ 3-4 เซนเนี่ยบางที่เนี่ยสนนราคาขึ้นไปสูงถึง 5-8 ล้านบาทดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นข้อที่1 นะครับถังเช่าที่ออกฤทธิ์และดีเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่เขาเรียก wild cordyceps หรือถังเช่าป่าหรือขึ้นเองบนเทือกเขานะครับเพราะฉะนั้นในเทือกเขาทั้งหมดที่หนาวและอยู่ข้างบนนี้เนี่ยถังเช่าตัวนี้คือหนอนที่การผสมพันธุ์ระหว่างพืชกับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1ชนิด2ชนิด3ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามารีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยเวลากินไอ้หญ้าต้นนี้แล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกนึงพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5ลูกไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้างโอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไปปลูกบนเทือกเขาทิติสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขาล็อกกี้เมาน์เทนพวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่าปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้โหดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผมจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ตอนนะครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องถังเช่าว่าการดูยังไงมาดูกันก่อนนะครับถังเช่าเนี่ยตัวเขาจะยาวๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้คือพืชก็คือตัวหางๆตรงส่วนที่มันเชื่อมกันระหว่างพืชกับสัตว์เนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อคอร์ดิซิปินเนี่ยจะนับรูปร่างสีแดงๆเหมือนคลั่งถ้ามันๆแดงๆเยอะๆแสดงว่าดีมากถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีรสชาติทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนเห็ดรู้สึกเหมือนพืชชนิดหนึ่งกลมกล่อมอร่อยแข็งๆนะครับเขาเป็นพืชอมตะนะคุณเอาถังเช่ามาตุ๋นทุกวันไปเรื่อยๆ7วันต่อสัปดาห์ดึงขึ้นมาไม่เปื่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ในบางประเทศเขาเอามาตุ๋นเอาของดีไปกินหมดแล้วแล้วเอาตัวที่เหลือมาใส่กระปุกขายคุณอันนี้เขาเรียกซื้อมาแพงแต่ไม่มีตัวเหลือแล้วมันโดนเอาหัวเชื้อไปหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเจ๋งไม่เจ๋งต้องลองชิมดูนะครับตัวนี้คือพืชสมุนไพรที่ผมเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยลงไปวิจัยกันจริงๆจังๆและเยอะนะครับเพราะผมมีความเชื่อและผมรับประทานกับตัวเองแล้วได้ผลนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองเนี่ยหรือตัวถังเช่านี้เนี่ย
แน่นอนอะไรที่คุณขายได้ราคาจะตามมาด้วยของปลอมเพียบเต็มตลาดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1คือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทั้งฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิกเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปซินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นงั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลหนึ่งประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณแสนเดียว5ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ200,000800,000 1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก 7-8 ล้านนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะนะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 มีเหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์เขาเรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งเคยเกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิมNatural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะเซลล์มะเร็งจริงๆเนี่ยหมอมีความเชื่อว่าเรามีตั้งแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนังเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ Natural Killer Cell เนี่ยน้อยลงตอนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็ม100เนี่ยสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเค้าก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โตพอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ Natural Killer Cell ก็ไปฆ่าไม่ทันหรือเพชฌฆาตไปไม่ไหวตัวพวกนี้เองก็เลยเป็นตัวฟอกทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ไวขึ้นมันถึงเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพิ่มเซลล์สมองลดน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องไตเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วรู้สึกฟิตดีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะครับแต่ถังเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทำให้มีถังเช่าหลายที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทำน้ำหนักมีการปนเปื้อนปลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษงั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะครับ
เอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าเราได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือด

0: ลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก3เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาละแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดูเอาว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยนั้นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยถังเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนนึงคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทำเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทำกันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นำว่าต้องไปหามากินให้ได้นะนะครับเพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับในตอนต่อๆไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้นตัวไหนมีน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สำหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่

0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะโปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มเปาะหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้น

0: ่อสุขภาพของเรามากที่สุดประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆที่เราควรปฏิบัตินะคะซึ่ง3ข้อนี้นะคะเป็น3ข้อที่อัปเดตแล้วก็เป็นข้อมูลการวิจัยด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆการเลือกชนิดของคอลลาเจนค่ะเป็นผลวิจัยของเยอรมันนะคะควรเป็นคอลลาเจนชนิดไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35ถึง65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะและข้อที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยรับคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
1: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่านได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: มุนไพรน่ารู้มะรุมเป็นพืชผักพื้นบ้านของไทยมีประโยชน์มากมายทั้งด้านอาหารและยาเป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกง่ายโตเร็วใบรูปไข่มีรสหวานมันผลเป็นฝักยาวเปลือกสีเขียวมีเมล็ดเป็นรูปสามเหลี่ยมมะรุมเป็นสมุนไพรไทยสารพัดประโยชน์สรรพคุณทางยาสามารถฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดได้อย่างเชื้อราบนหนังศีรษะนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อช่วยรักษาโรคระบบทางเดินหายใจอย่างโรคภูมิแพ้มะรุมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวพรรณให้อ่อนนุ่มไม่แห้งกร้านอีกด้วย
1: สั่งซื้อชามะรุมทั้ง5เพื่อสุขภาพของคุณได้แล้ววันนี้ที่แอปช้อปปิ้ง1-800-341-4041มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกัน

แก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

ู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมคะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นพอคนบอกว่ามะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงอะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่ไหมคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลง
อันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

0: อยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวๆของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมาหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลแค่คนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะ
1: รับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: ลองพลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือพาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสูดพลิกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสุดตรงอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้ยาหม่องสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ยาหม่องขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับยาหม่องพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยาหม่องขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหม่องพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสูตรพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรือการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับให้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนยังมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20-30 นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้นี่ถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แข็งแรงมากแนช้อปปิ้งขอแนะนำแบบบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออก

0: แล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมอง
2: การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคำคำนี้ทุกคนคงเคยได้ยินกันจนชินชาแต่ถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็คงหนีไม่พ้นกับคำว่าเกิดแก่เจ็บและตายโดยข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขของไทยเผยถึงโรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดซึ่งได้แก่โรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานจากการศึกษาพบว่าในปี2554มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเหล่านี้รวม 138,027 รายคิดเป็น1ใน3ของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่มีจำนวนถึง 414,670 รายเลยทีเดียวแม้ว่าเราจะรู้ถึงสาเหตุที่มาของอาการป่วยของโรคต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราท่านๆเราจึงไม่สามารถที่จะป้องกันหรือเลือกที่จะป่วยหรือไม่ป่วยได้แล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไรล่ะถึงจะห่างไกลจากโรคต่างๆเหล่านี้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดจากร่างกายของเราบกพร่องหรือภูมิต้านทานลดน้อยลงนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างภูมิต้านทานให้มากขึ้นและให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกับโรงงานดังนั้นการบำรุงรักษาให้อวัยวะต่างๆที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรให้ดีอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญผ่านการดูแลสุขภาพบนวิถีทางของธรรมชาติจากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นสู่การดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างยั่งยืนด้วยสาหร่ายเกลียวทอง
3: เรื่องคุณประโยชน์ของสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพูด3วันก็ไม่มีวันจบอ่ะเพราะมันเยอะมากเขาเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษปรุงอาหารสร้างตัวเองให้ตัวเองได้แล้วเป็นสัตว์คือมีโปรตีนสูงมีโปรตีนมีวิตามินเกลือแร่เยอะมากในตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เวลาเรารับประทานสาหร่ายเกลียวทองเข้าไปเขาก็จะไปเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายเราที่ขาดแคลนทำให้เรารู้สึกสดชื่นทั้งวันถ้าเผื่อได้ทานสาหร่ายในตอนเช้า
4: จากหนังสือของหมอญี่ปุ่นที่เขาเขียนไว้200กว่าหน้าเนี่ยโดยเฉพาะในบทที่3เนี่ยเขาจะพูดว่าสาหร่ายตัวนี้ดีสำหรับคนที่เป็นโรคตับอักเสบสาหร่ายตัวนี้สาหร่ายเกลียวทองเนี่ยดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานสาหร่ายเกลียวทองดีสำหรับคนเป็นโรคลิ้นจางซึ่งจากผลการตรวจของหมอจากที่ได้กินสาหร่ายเกลียวทองก็ดีขึ้นหมดและโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเนื่องจากการกินยามากหรือการได้รับโลหะหนักหรือสารพิษไอตัวไบโคไซเยนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำจัดสารพิษซึ่งมีงานการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นยืนยันนั่นก็จะเป็นประโยชน์ของสารสีน้ำเงิน ซึ่งมีมากในสาหร่ายเกลียวทอง
2: ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้สาหร่ายเกลียวทองนั้นเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและผู้ที่ไม่ป่วยที่ต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทานนับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่หาได้ยากจากยาหรือสมุนไพรต่างๆเรียกได้ว่าทานเพื่อเป็นทางออกสู่สุขภาพที่แข็งแรงสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยและด้วยการเพาะเลี้ยงวิจัยรวมถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานจึงได้ออกมาเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกและเป็นอาหารเสริมที่มีคุณประโยชน์สูงสุดที่สุดของการดูแลสุขภาพที่ใครๆต่างเลือกอันดับหนึ่งแห่งยุคนี้กับสาหร่ายเกลียวทองอาหารมหัศจรรย์ที่มีค่าและให้ประโยชน์กับมนุษย์หนึ่งเดียวของภูมิปัญญาไทยที่ถูกกล่าวขานให้เป็น Manna from Heaven หรือยาทิพย์จากสวรรค์ที่สร้างมาเพื่อคนทุกคน
1: เพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทั้งโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัตเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

0: ดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประ

0: ลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาขอแนะนำนะคะเห็ดหลินจือกับการรักษาโรคภูมิแพ้ค่ะไปดูกันเลยค่ะบทนำนะคะโรคภูมิแพ้นะคะเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายของเรานะคะที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบนะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะหรือสติมูแลนต์นะคะหรือแอนติเจนนะคะที่มากระตุ้นนะคะร่างกายค่ะโดยนะคะสารกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีนะคะปัจจัยการกระตุ้น
2: ขออธิบายนะคะเน้นไปที่
1: โรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจนะคะอาการของระบบทางเดินหายใจที่มีอาการภูมิแพ้นะคะเช่นน้ำมูกไหลจามคันนะคะคัดจมูกนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยอาจมีอาการรุนแรงเช่นไอแน่นหน้าอกหรือถ้ารุนแรงมากก็มีอาการหอบมีอาการหอบหืดสาเหตุของโรคภูมิแพ้นะคะคร่าวๆในคนไทยส่วนมากนะคะจะเป็นไรฝุ่นเป็นอันดับแรกนะคะรองลงมาจะเป็นเกิดจากการแพ้ขนแมลงสาบหรือรังแคของสัตว์เลี้ยงเช่นแมวสุนัขเกสรพืชเชื้อรานะคะส่วนการแพ้อื่นๆนะคะที่พบได้นะคะก็คือการแพ้นมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจนี่คือจะมีอาการแพ้อย่างรุนแรงค่ะการรักษาอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะพบว่าสารประกอบสำคัญในเห็ดหลินจือนะคะมีส่วนช่วยนะคะในการยับยั้งนะคะการสร้างฮิสตามีนนะคะของเซลล์ในร่างกายแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการลดกระบวนการอักเสบนะคะเพื่อบรรเทาอาการนะคะไอจามคัดจมูกแล้วก็อาการผดผื่นคันที่ผิวหนังได้ด้วยค่ะค่ะมาเริ่มกันที่สาเหตุของอาการของโรคภูมิแพ้เลยนะคะหลักๆนะปัจจุบันนะคะได้แบ่งสาเหตุของการเกิดโรคนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่นะคะก็คือกลุ่มพันธุกรรมกับกลุ่มที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะโรคนี้นะคะมีสาเหตุหนึ่งนะคะจากพันธุกรรมนะคะหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคนี้ก็อาจส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้นแล้วก็มีการแสดงอาการแพ้นะคะแล้วก็แสดงออกมาของระบบต่างๆของร่างกายค่ะปัจจุบันนะคะก็คือเกิดอาการแพ้ได้นะคะเมื่อมีปัจจัยกระตุ้นอื่นๆนะคะมากระตุ้นนะคะนอกจากพันธุกรรมแล้วเนี่ยแต่คือพันธุกรรมอะค่ะทำให้มีอาการแพ้นะคะแล้วก็เมื่อได้รับปัจจัยกระตุ้นครั้งที่2เป็น secondary stimulant นะคะเช่นจากฝุ่นไรควันแล้วก็เกสรดอกไม้ก็ทำให้มีอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจขึ้นค่ะพันธุกรรมนะคะโรคภูมิแพ้หลายๆโรคนะคะจะเกิดขึ้นนะคะเพราะมีพันธุกรรมนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะเช่นโรคหืดโรคแพ้อากาศหรือโรคภูมิแพ้นะคะในเด็กนะคะถ้าพบว่ามีการซักประวัติและพบว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นโรคภูมิแพ้ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสมากขึ้นในการเป็นโรคภูมิแพ้นะคะโดยนะคะถ้าพบว่าคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นโรคภูมิแพ้จะทำให้ลูกมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ได้ถึง 30-50% ค่ะแต่ถ้าบิดามารดาเป็นโรคภูมิแพ้นะคะทั้งคู่นะคะและให้กำเนิดบุตรจะมีโรคภูมิแพ้มากขึ้นถึง 50-70% ค่ะในขณะที่เด็กนะคะที่มีครอบครัวนะคะที่ไม่มีประวัติโรคภูมิแพ้เลยจะมีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้เพียง 10% ค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นกลุ่มที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะคะเพราะสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าสู่ร่างกายเรานะคะเกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารก่อภูมิแพ้นะคะโดยการหายใจหรือการรับประทานหรือการสัมผัสเข้าไปทางช่องปากนะคะก็จะทำให้เกิดอาการทางจมูกได้นะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะบางอย่างนะคะสังเกตได้ยากนะคะเช่นเกสรเชื้อราในอากาศฝุ่นไรในบ้านโดยเฉพาะไรฝุ่นในที่นอนนะคะต้องเปลี่ยนที่นอนนะคะคนเปลี่ยนที่นอนเดือนละ1ครั้งนะคะมีไรฝุ่นที่หมอนโซฟาและห้องรับแขกรวมถึงพรมค่ะปัจจัยร่วมนะที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ยังรวมถึงอากาศเย็นมลพิษนะคะในอากาศจากควันรถควันโรงงานอุตสาหกรรม

ฝุ่นละอองจะทำท้องถนนแล้วก็ควันบุหรี่อีกด้วยค่ะส่วนปัจจัยการกระตุ้นนะคะการเกิดอาการของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือเช่นฝุ่นไรควันและเกสรดอกไม้ค่ะซึ่งพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันของเรานะคะรายละเอียดของอาการของโรคภูมิแพ้นะคะค่ะอาการของโรคภูมิแพ้นะคะก็จะมีอาการนะคะได้ในหลายๆระบบของร่างกายนะคะเริ่มที่ระบบทางเดินหายใจนะคะก็มีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลจามคัดจมูกคันจมูกนะคะโดยทั่วไปนะคะคนที่แพ้อากาศนะคะก็จะมีอาการจามนะคะน้ำมูกไหลถ้ารุนแรงมากก็มีอาการไอร่วมด้วยค่ะแน่นหน้าอกและหอบเหนื่อยค่ะคล้ายกับอาการของโรคหืดนะคะสาเหตุของโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจส่วนมากนะคะเกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็สำหรับในเด็กเล็กนะคะก็จะพบว่ามีการแพ้ทางเดินหายใจแล้วก็มีการแพ้อาหารด้วยค่ะเช่นนมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้ามีการแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงก็จะมีทางเดินหายใจหายใจคืดคาดได้ค่ะนอกจากนี้ก็มีอาการทางผิวหนังนะคะเป็นผื่นแพ้ผิวหนังเช่นผื่นลมพิษนะคะผื่นแพ้สัมผัสได้นะคะจากอาการภูมิแพ้ค่ะอาการภูมิแพ้ทางระบบทางเดินอาหารก็พบได้นะคะคือจะมีอาการปวดท้องอาเจียนนะคะถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะแต่ที่เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะโดยที่เป็นที่ระบบอื่นๆที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นเนี่ยผู้แพ้ก็จะมีอาการหอบเป็นลมพิษนะคะหรือมีอาการช็อกนะคะหรืออาจรุนแรงจนเสียชีวิตนะคะหลังจากกินอาหารนะคะค่ะหรือค่ะหรือได้รับปัจจัยกระตุ้นนะคะเช่นไรฝุ่นควันค่ะเกสรดอกไม้ค่ะแล้วก็ขนของสัตว์เลี้ยงนะคะพืชสมุนไพรนะคะเห็ดหลินจือนะคะมีชื่อสามัญว่าหลินจือมัสลูมนะคะเห็ดหลินจือเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ากาโนเดอร์มาลูซิดัมนะคะเป็นยาจีนชั้นสูงนะคะที่ใช้กันมานานกว่า 4,000 ปีค่ะได้รับการบันทึกสรรพคุณไว้ในตำราเซินหนงเปิ่นเฉาจิงนะคะว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งชีวิตเพราะมีพลังมหัศจรรย์ในการบำรุงร่างกายชื่อพ้องของเห็ดหลินจือก็คือเห็ดหิ้งค่ะปัจจุบันนะคะประเทศไทยได้พบเห็ดหลินจือได้เกือบทุกภาคของประเทศนะคะมีชื่อเรียกนะคะแตกต่างกันตามท้องถิ่นนะคะเช่นเห็ดหลินจือเห็ดหมื่นปีเห็ดขอนไม้เห็ดอมตะเห็ดจวักงูเห็ดกระด้างเห็ดไม้นะคะส่วนชื่อพังภาษาอังกฤษก็คือ Holy Mushroom ค่ะแปลว่าเห็ดศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือบางครั้งเรียกว่าแลควอร์มัสลูมนะคะเพราะมีลักษณะมันแลกเกอร์มัสลูมนะคะเพราะว่ามีลักษณะเหมือนเคลือบด้วยแลกเกอร์ค่ะในประเทศจีนนะคะเรียกว่าหลินจือค่ะในประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการเรียกชื่อว่ามันนันทาเกะนะคะหรือหลินจือค่ะซึ่งเห็ดหลินจืออยู่ในวงกาโนเดอร์มาตาซีค่ะ

ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nettv.com

สวัสดีค่ะหมอพัชจากดร.พัช Channel ค่ะเนื่องจากมีเพื่อนๆถามเข้ามากันเยอะมากๆเลยนะคะว่าจะกินอาหารเสริมบำรุงดวงตาจะต้องกินตัวไหนดีแต่ถ้าจะให้พูดในคลิปเดียวเนี่ยก็อาจจะยาวมากนะคะวันนี้ก็เลยจะมาดูโรคยอดฮิตกันก่อนแล้วกันก็คือโรคตาแห้งนั่นเองค่ะสำหรับสาเหตุอาการแล้วก็การรักษาของโรคตาแห้งเนี่ยหมอเคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะคะสามารถไปย้อนดูได้นะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะหมอก็ได้ไปค้นคว้าจากงานวิจัยต่างๆนะคะแล้วก็พบว่าตัวที่มีงานวิจัยรองรับแล้วก็พูดถึงมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของตาแห้งเนี่ยก็คือตัวของโอเมก้า3หรือว่าฟิชออยล์นั่นเองค่ะแต่ขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารเสริมก็แปลว่าเสริมเท่านั้นนะคะไม่ใช่การรักษาหลักก็คือถ้าเกิดว่าเป็นตาแห้งแล้วอยากจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยอาหารเสริมก็ควรจะเป็นสิ่งสุดท้ายนะโอเคมากลับเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะทำไมต้องเป็นโอเมก้า3มันช่วยเรื่องตาแห้งยังไงนะคะมาเริ่มกันที่โอเมก้า3คืออะไรนะคะมันก็คือ essential fatty acid หรือว่ากรดไขมันจำเป็นชนิดหนึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นกรดไขมันจำเป็นเนี่ยก็แปลว่าร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างได้นะคะต้องรับเข้าไปจากการกินอาหารเท่านั้นโดยโอเมก้า3เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยช็อตเชนแฟตตี้แอซิดแล้วก็ลองเชนแฟตตี้แอซิดนะคะตัวที่มีประโยชน์จริงๆนะก็คือจะเป็นลองเชนแฟตตี้แอซิดซึ่งมันเนี่ยประกอบไปด้วย EPA แล้วก็ DHA ค่ะซึ่ง2ตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะช่วยเรื่องของตาแห้งนะคะแล้วมันช่วยเรื่องตาแห้งได้ยังไงนะคะมันก็ประกอบไปด้วย2กลไกค่ะกลไกแรกก็คือตัว EPA กับ DHA เนี่ยมันมีฤทธิ์ที่เป็นแอนตี้อินฟลามเมชันค่ะก็คือลดการอักเสบนั่นเองซึ่งการอักเสบเนี่ยเป็นสาเหตุหลักตัวนึงเลยของโรคตาแห้งกลไกที่2ก็คือตัว EPA กับ DHA เนี่ยมันจะไปช่วยทำให้เกิดการขับน้ำมันออกจากต่อมไขมันเปลือกตาของเราได้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งไขมันตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันให้น้ำตาของเราเนี่ยระเหยช้าลงค่ะถ้าเพื่อนๆอยากฟังเรื่องต่อมไขมันเปลือกตาอุดตันเนี่ยสามารถไปฟังในคลิปที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ได้นะคะจะเห็นว่า EPA แล้วก็ DHA เนี่ยมันมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันนะคะก็เลยจะพบว่ามันก็จะมีใช้ในการรักษาโรคอื่นๆด้วยหนึ่งในนั้นที่มีงานวิจัยรองรับก็จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะเช่นโรคเส้นเลือดสมองตีบโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นปริมาณโอเมก้า3ที่แนะนำสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะอ้างอิงจาก AHA ไกด์ไลน์นะคะโอเคทีนี้เรากลับมาดูงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องตาแห้งกันดีกว่านะคะจากที่หมอได้ไปหาข้อมูลมาเนี่ยงานวิจัยที่เป็นลักษณะของ systematic review และ meta analysis ที่มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงสำหรับเรื่องโอเมก้า3ที่ใช้ในการรักษาโรคตาแห้งเนี่ยจะมีอยู่หลักๆ2งานวิจัยด้วยกันนะคะอันแรกเนี่ยตีพิมพ์ในคอเนียปี2019เขาก็ได้รวม17งานวิจัยรวมเป็นคนไข้กว่า 3,000 คนงานวิจัยนี้ก็สรุปว่านะคะโอเมก้า3เนี่ยช่วยในการรักษาโรคตาแห้งได้จริงๆนะคะโดยช่วยทำให้น้ำตาระเหยช้าลงนะคะทำให้ปริมาณน้ำตาสูงขึ้นแล้วก็ช่วยลดอาการของโรคตาแห้งนะคะนอกจากนี้เขายังพบว่าประโยชน์ที่ได้จากการกินโอเมก้า3ในคนที่เป็นโรคตาแห้งเนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษในคนที่อยู่ในประเทศอินเดียนะคะซึ่งเขาก็คาดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนในประเทศอินเดียเนี่ยไม่ค่อยกินปลาที่มีโอเมก้า3นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นมังสวิรัติเป็นเวเจเทเรียนกันส่วนมากนะคะงานวิจัยที่2เนี่ยตีพิมพ์ของ Cochrane ปี2019นะคะอันนี้เขารวบรวมทั้งหมด34งานวิจัยเป็นจำนวนคนไข้ทั้งหมดกว่า 4,000 คนนะคะงานวิจัยเนี่ยเขาก็สรุปว่าใน34งานวิจัยที่เขาเอามาสรุปรวมเนี่ยแต่ละงานวิจัยผลการศึกษาเนี่ยผลไม่ค่อยจะตรงกันนะคะก็คือช่วยด้านอาการค่อนข้างที่จะน้อยในคนที่เป็นโรคตาแห้งนะคะแต่ว่าพอมาตรวจร่างกายดูเนี่ยพบว่าสามารถช่วยเพิ่มปริมาณน้ำตาได้จริงนะคะและเขาก็พบว่าถ้าเกิดว่าเทียบระหว่างการกินโอเมก้า3ร่วมกับการรักษาอื่นๆของอาการตาแห้งก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการรักษาปกติอย่างเดียวโดยที่ไม่กินโอเมก้า3ค่ะแต่ในงานวิจัยเนี่ยเขาก็สรุปว่ายังจะต้องมีการศึกษากันต่อไปนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้มากขึ้นในอนาคตนะคะทีนี้ก็มาดูไกด์ไลน์การรักษาโรคตาแห้งของหมอตานะคะล่าสุดปี2022จัดทำโดย American Academy of Ophthalmology นะคะก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยจัดให้ตัวโอเมก้า3เนี่ยเป็นการรักษาเสริมจากการรักษาหลักเช่นหยอดน้ำตาเทียมประคบอุ่นทำความสะอาดเปลือกตาแล้วก็การรักษาโรคตาแห้งอื่นๆแล้วทีนี้เราจะกินโอเมก้า3ได้จากไหนนะคะก็จะแบ่งเป็น2แหล่งแหล่งแรกก็คือเป็นโอเมก้า3ที่ได้จากธรรมชาติค่ะเช่นพวกปลาเช่นปลาทูปลาแซลมอนปลาซาร์ดีนปลาทูน่าถ้าเป็นปลาไทยก็เช่นปลาทูปลากระพงปลาเก๋าปลาดุกปลาช่อนเป็นต้นนะคะถ้าเป็นมังสวิรัติหรือว่าเป็นเวเจเทเรียนเนี่ยก็อาจจะได้ตัวโอเมก้า3จากน้ำมันพืชหรือว่าพืชตระกูลถั่วเช่นวอลนัทนะคะหรือว่าแฟลกซีดเป็นต้นแต่พวกโอเมก้า3จากพืชเนี่ยจะได้รับปริมาณที่น้อยกว่าปกตินะคะเพราะว่ามันจะต้องไปผ่านการเปลี่ยนเป็นตัว EPA แล้วก็ DHA ที่ตับของเราซึ่งทำได้ในปริมาณน้อยนะคะโอเคค่ะมาดูแหล่งที่2นะคะก็คือการทานอาหารเสริมโอเมก้า3อย่างเช่น
Fish Oil นั่นเองค่ะที่มีขายในท้องตลาดเนี่ย 1,000 มิลลิกรัมของ Fish Oil เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย EPA บวกกับ DHA ประมาณ300มิลลิกรัมแต่ว่าอันนี้คือแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อนะคะแล้วทีนี้เราต้องกินปริมาณมากน้อยแค่ไหนจริงๆจากงานวิจัยทั้งหมดจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะคะว่าสำหรับเรื่องโรคตาแห้งเนี่ยควรจะกินโอเมก้า3เป็นปริมาณมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะอ้างอิงจากงานวิจัยที่พูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเห็นว่าในงานวิจัยต่างๆเนี่ยเขาใช้กันอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 3,000 มิลลิกรัมของ EPA บวกกับ DHA ต่อวันค่ะสมมติในกรณีที่เราอยากจะกินประมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะเราจะต้องกินฟิชออยล์กี่เม็ดก็คิดง่ายๆนะคะฟิชออยล์ 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยมี EPA บวก DHA ประมาณ300มิลลิกรัมใช่ไหมคะถ้าเราต้องการ 1,000 มิลลิกรัมของ EPA บวก DHA ก็คือแสดงว่าเราต้องกินประมาณวันละ 3-4 เม็ดต่อวันค่ะส่วนถ้าเกิดว่าอยากจะกินปลานะคะเราจะต้อง

0: กินกี่ตัวเนี่ยอันนี้หมอเสิร์ชจาก Google เลยนะคะเสิร์ชเข้าไปก็จะเจอเว็บที่เป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Harvard นะคะก็ถ้าเกิดว่ากินปลาแซลมอนเนี่ยจากที่เห็นจากตารางเนี่ยก็จะเห็นว่าน่าจะเพียงพอที่จะได้ปริมาณโอเมก้า3ต่อวันสำหรับกิน1เสิร์ฟแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลาซาดีเนี่ยก็อาจจะต้องกินประมาณสัก2เสิร์ฟต่อวันนะคะแล้วทีนี้ถ้าเราจะกินโอเมก้า3เนี่ยจะมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะคะข้อแรกก็คือการกินโอเมก้า3เนี่ยอาจจะทำให้คนที่รับประทานเข้าไปเนี่ยมีอาการรู้สึกว่ามันเหม็นคาวรู้สึกขึ้นไส้อาเจียนหรือว่าบางคนอาจจะถึงขั้นท้องเสียได้ส่วนข้อที่2ก็คือการกินโอเมก้า3เนี่ยห้ามกินเกิน 3,000 มิลลิกรัมของ EPA บวกกับ DHA ต่อวันนะคะเพราะว่าเขาพบว่าถ้าเกิดกินเกินเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่จะเลือดออกง่ายผิดปกตินะคะโดยเฉพาะในคนที่กินยาต้านเกล็ดเลือดหรือว่ายาละลายริ่มเลือดอยู่เดิมนะคะบางคนก็อาจจะถามนะคะว่าแล้วน้ำมันตับปลาล่ะมันเหมือนน้ำมันปลาไหมนะคะคำตอบก็คือไม่เหมือนนะคะเพราะว่าน้ำมันตับปลาเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบของวิตามิน A แล้วก็วิตามิน D ด้วยนะคะนอกจากโอเมก้า3ซึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยต้องการจะกิน EPA กับ DHA ให้ได้ในปริมาณที่เราต้องการเนี่ยก็อาจจะต้องกินน้ำมันตับปลาเป็นปริมาณมากซึ่งอันนี้มันจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสะสมของวิตามิน A แล้วก็วิตามิน D มากเกินกว่าที่เราต้องการซึ่งอาจจะทำให้เป็นพิษต่อร่างกายเราได้นะคะก็คือสรุปถ้าเกิดว่าตาแห้งแล้วอยากจะกินอาหารเสริมอะไรสักอย่างเนี่ยตัวที่มีงานวิจัยรองรับมากที่สุดในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นตัวโอเมก้า3นะคะแต่ก็อย่าลืมว่ามันเป็นเพียงอาหารเสริมนะคะมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแล้วก็ไม่ใช่การรักษาหลักไม่สามารถมาแทนการรักษาหลักได้นะคะยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆมีอาการตาแห้งก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ตรวจเพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็รักษาตามการรักษาของโรคตาแห้งตามปกติด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ถ้าชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือว่ามีประสบการณ์ที่อยากจะแชร์เกี่ยวกับการกินโอเมก้า3เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
1: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองกาอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน C U R C U M I N นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่า curcuminoid c u r c u m i n o i d curcuminoid นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้า curcuminoid เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีแรดิคอลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน2ถึง3หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า superoxide dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของ glutathione peroxidase เป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือแอนตี้อินฟลามาทอรี่เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF คัปปาบีคือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับ มีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวนี้ไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะ

0: โรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยเนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยในสมองสารเบต้าอะไมลอยในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวคูโคมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: อร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่ Net Shopping
1: สำหรับเรื่องของโอเมก้า3นะฮะผมว่าหลายๆท่านที่รักสุขภาพเนี่ยก็คงเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยเป็นแฟตตี้แอซิดชนิดหนึ่งก็คือเป็นไขมันชนิดหนึ่งอ่ะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีหน้าที่หลายอย่างมากเลยในร่างกายทั้งสร้างผนังของเซลล์นะครับช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันต่างๆในการในปอดในหัวใจนะครับหรือว่าต่อมไร้ท่อเขาเรียกว่า endocrine system ต่างๆนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยโดยปกติเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะตรวจได้โดยง่ายนะจริงๆมันตรวจได้นะแต่มันซับซ้อนว่าโอเมก้า3ในร่างกายมีเพียงพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องดูอาการต่างๆร่วมว่าเฮ้ยมันน่าจะขาดโอเมก้า3หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าขาดโอเมก้า3ไปเนี่ยมันก็จะมีอาการต่างๆที่ไม่พึงประสงค์หลายอย่างเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ขาดจะดีกว่านะครับโดยปกติโอเมก้า3เนี่ยมีส่วนประกอบสำคัญอยู่2อันก็คือตัว EPA กับ DHA นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายลงรายละเอียดตอนหลังและจะมีการแนะนำว่าถ้าท่านจะเลือกซื้อโอเมก้า3เพื่อทานเนี่ยจะต้องเลือกแบบไหนและแบบไหนที่น่าจะดีที่สุดเหมาะสมที่สุดกับท่านด้วยครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยที่อาการแรกนะครับถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัยว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะนั่นคือมีอาการผิวแห้งผิดปกตินะครับหรือว่าเป็นผิวแพ้ผิดปกติบางครั้งสิวขึ้นบ่อยกว่าปกตินะครับอักเสบได้ง่ายนะครับไม่มีความชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าพวกโอเมก้า3เนี่ยตัวมันก็เป็นน้ำมันใช่ไหมฮะพอทานไปเนี่ยผิวเราก็จะชุ่มชื้นนะครับโดยเฉพาะตัวโอเมก้า3เป็นน้ำมันที่ดีนะครับถ้าทานโอเมก้า3ไปเรื่อยเนี่ยไขมันเราไม่ได้สูงนะไม่ต้องกลัวนะครับไขมันอาจจะต่ำซะด้วยซ้ำเพราะว่าเขาจะไล่ไขมันที่เลวออกไปแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูแล้วเฮ้ยผิวมันไม่ดีเลยอ่ะแล้วก็แบบแห้งเป็นขุยคันตลอดบางคนผิวแห้งแล้วคันตลอดแบบนี้ให้สงสัยในใจนะครับว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะฮะแต่ก็ต้องดูเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเฮ้ยช่วงนี้อากาศหนาวอากาศแห้งหรือเปล่าอาบน้ำร้อนมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูผสมกันหลายๆอย่างครับโอเคครับมาต่อกันที่อาการอย่างที่2ครับนั่นคือมีภาวะ depression หรือเขาเรียกว่าอาการที่เครียดนะครับหรืออาการที่แบบซึมเศร้ามากผิดปกตินะครับพวกนี้ครับถ้าเราได้ทานโอเมก้า3เนี่ยนะครับมีการทดลองว่าผู้ที่ได้รับโอเมก้า3อย่างเพียงพอไม่ว่าจะจากอาหารหรือจากอาหารเสริมก็ตามนะฮะแต่เวลาทดลองเนี่ยเขาให้อาหารเสริมทานนะฮะเทียบกับกลุ่มที่ไม่ทานอาหารเสริมเนี่ยพบว่าเรื่องของอาการ depression หรืออาการซึมเศร้าเนี่ยพบน้อยกว่านะครับเครียดน้อยกว่าเพราะว่าตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์เขาเรียกกัน neuroprotective ก็คือป้องกันเรื่องของเซลล์สมองต่างๆให้เรามันไบรท์ขึ้นให้สดใสขึ้นนะครับเจอภาวะเครียดก็สามารถที่จะสู้กับมันได้ต่อสู้กับมันได้นะครับแล้วก็ anti-inflammatory effect ก็คือลดการอักเสบต่างๆนะครับในระบบสมองนะครับก็ซึ่งค่อนข้างดีมากเลยนะครับก็พบเลยว่าผู้ป่วยหลายๆท่านนะครับที่มีภาวะ depression นะครับมีการเก็บข้อมูลว่าถ้าได้ทานโอเมก้า3เพิ่มขึ้นไปจะช่วยให้อาการซึมเศร้านั้นดีขึ้นแต่อย่างที่บอกครับตัวโอเมก้า3นั้นเป็นส่วนเสริมเข้ามาเฉยๆนะฮะการรักษาโรคภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะใช้โอเมก้า3อย่างเดียวนะฮะเขาก็จะใช้วิธีการรักษานะฮะทาง psychiatrist นะฮะหรือว่า ทางแผนกจิตเวชเนี่ยเขาก็จะรักษาไปตามสเต็ปนะครับตัวโอเมก้า3ก็เป็นส่วนเสริมเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดมีภาวะอย่างนี้ให้ลองคิดว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะอาการอย่างที่3ครับนั่นก็คือภาวะตาแห้งครับตาแห้งแสบตาเคืองตานะครับผู้ที่ขาดโอเมก้า3เนี่ยนะครับพบว่านะครับตาเนี่ยอาจจะแห้งผิดปกตินะครับแล้วก็น้ำตาเนี่ยผลิตได้ไม่ดีไม่เพียงพอนะครับอาจจะมีการแสบตาเคืองตาได้นะครับมีการเปรียบเทียบผู้ได้ทานกับผู้ที่ไม่ได้ทานนะครับหรือว่าผู้ที่ขาดโอเมก้า3ก็พบว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโอเมก้า3เนี่ยมีความชุ่มชื้นของดวงตาซึ่งน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีอาการแสบตาคันตาเคืองตาเป็นประจำเลยนะฮะเราก็อาจจะเฮ้ยเราขาดโอเมก้า3หรือเปล่านะครับลองดูได้นะครับก็ลองทานอาหารก่อนก็ได้อย่างที่ผมแนะนำนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยาเนี่ยเราเอาไว้หลังสุดนะครับยาเราเอาไว้หลังสุดไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทานแต่เอาไว้หลังสุดเราลองดูซิชีวิตประจำวันพวกปลาทะเลลึกพวกถั่วต่างๆพวกน้ำมันดีๆน้ำมันดำข้าวนะครับอะไรพวกนี้มันจะช่วยเสริมโอเมก้า3ให้เราได้นะครับถ้าเราทานพวกนี้แล้วหายก็โอเคแต่ถ้าเราทานไม่หายอาจจะลองเสริมพวกโอเมก้า3อันนี้ก็ไม่ว่ากันอันนี้แล้วแต่อยากให้ลองแบบธรรมชาติดูก่อนนะครับโอเคครับมาต่อกันที่อาการที่4ครับนั่นก็คืออาการปวดข้อหรืออาการข้อติดนั่นเองครับคือตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันคือแอนตี้การอักเสบคือต่อต้านการอักเสบเพราะฉะนั้นเรื่องของการอักเสบต่างๆในร่างกายการอักเสบข้อซึ่งเรามักจะรู้สึกได้บ่อยยิ่งเริ่มมีอายุข้อยิ่งอักเสบได้ง่ายเพราะมีความเสื่อมเพราะนั้นเนี่ยการที่ได้โอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นนะครับการยืดเหยียดการตึงของข้อเข่าเนี่ยก็รู้สึกส

อาชีพเพิ่มโอเมก้า3ในร่างกายได้เนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับและยังมีวิจัยว่าตัวผมเนี่ยสามารถจะขึ้นได้มากกว่าปกติด้วยนะฮะผู้ที่รับโอเมก้า3เพิ่มขึ้นไปเหมือนยาปลูกผมเลยก็ลองดูฮะลองดูกันได้นะฮะแต่เน้นนะฮะขอให้เริ่มที่อาหารก่อนอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมเอาไว้ทีหลังนะครับผมโอเคครับคราวนี้ครับผมจะแถมวิธีการเลือกโอเมก้า3ให้นะครับวิธีการเลือกโอเมก้า3ที่ดีนั้นเนี่ยโดยปกติน้ำมันปลาเนี่ยมันจะเม็ดหนึ่งก็ประมาณ1,000 มิลลิกรัมเป็นมาตรฐานนะครับถ้าเราดูเลยครับอัตราส่วน EPA บวก DHA ตัวนี้คือตัวโอเมก้า3ถ้ามีจำนวนมิลลิกรัมมากกว่า 60% เช่นตัวโอเมก้า3 1,000 มิลลิกรัมควรจะมี EPA บวก DHA เนี่ยมากกว่า600 มิลลิกรัมนะครับอย่างไม่อย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าต้องมี 4-500 อ่ะก็โอเคนะฮะแต่ 2-300 เนี่ยผมว่ามันน้อยไปเพราะว่าถ้าเกิดมีแค่ 2-300 มิลลิกรัมไอ้700มิลลิกรัมที่เหลืออยู่อ่ะมันก็เป็นน้ำมันอย่างอื่นที่ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ส่วนใหญ่มันก็มีโทษใช่ไหมเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะมี DHA กับ EPA ที่สูงๆนิดหนึ่งนะครับมากกว่า 60% ได้คือดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าอาจจะราคาแพงนิดหนึ่งแต่คุ้มค่านะฮะคราวนี้มาเลือก EPA กับ DHA เนี่ยต่างกัน DHA เนี่ยเน้นบำรุงสมองถ้าคนกลุ่มไหนต้องการบำรุงสมองเช่นเด็กๆหรือว่าเช่นผู้ใหญ่ที่อยากป้องกันอัลไซเมอร์ให้มีความคิดแตกฉานนี่เลือก DHA สูงแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากจะได้ไขมันดีไปลดไขมันเลวป้องกันการอักเสบชะลอวัยเลือก EPA สูงๆนะครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เลือก EPA กับ DHA ให้มันใกล้ๆกันเลยนะครับได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ลองดูฉลากนะครับพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเวลาสกัดมาจากปลาทะเลหรืออะไรพวกนี้มันจะมีพวกสารปลอดสารนู่นสารนี่เราจะต้องดูในขวดเขาจะเขียนเลยบอกว่าได้กำจัดสารพวกนี้ออกไปแล้วสะอาดตรวจเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่แนะนำนะครับก็อันนี้ก็คือเทคนิคของวิธีการเลือกโอเมก้า3นั่นเองครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ5อาการนะครับเมื่อคุณขาดโอเมก้า3และเทคนิควิธีการเลือกโอเมก้า3ให้เหมาะกับคุณครับอาการต่างๆที่ขาดโอเมก้า3นะครับมีหลากหลายเลยนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้แล้วต้องขาดโอเมก้า3แน่นอนมันเป็นผสมรวมๆกันเพราะว่าโอเมก้า3ในร่างกายของเรามันตรวจยากนะครับมันแบบมันวุ่นวายอย่าไปเจาะเลือดตรวจเลยเสียตังค์เปล่าๆมาดูกันว่าถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัยว่าขาดแล้วก็ทานเพิ่มเข้าไปนะครับทานเพิ่มอันดับแรกให้ทานจัดอาหารก่อนนะพวกปลาแซลมอนพวกน้ำมันรำข้าวพวกถั่วอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีโอเมก้า3อยู่พอสมควรนะครับโอเคครับอาการอันแรกนะครับก็คือผิวหนังแห้งนั่นเองครับผิวหนังแห้งผิวหนังคันนะครับพวกโอเมก้า3มีส่วนช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นนั่นเองถ้าขาดไปก็จะมีแห้งคันบางคนมีสิวขึ้นนะฮะก็ลองดูอันที่2ครับมีภาวะ depression หรือภาวะซึมเศร้ามากกว่าปกตินะครับถ้าท่านรู้สึก depressed หรือเครียดมากกว่าปกติเวลาเจออะไรเครียดๆแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ไหวเลยสู้กับมันไม่ไหวเลยอาจจะเกิดจากภาวะที่เราขาดโอเมก้า3ด้วยนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์เป็นนิวโรโปรเทคทีฟนะครับก็คือช่วยให้เรื่องของบำรุงสมองให้รับกับความเครียดได้ดีนะครับก็คือทำให้เราแบบเข้มแข็งได้ความเครียดมันหลีกหนีไม่ได้แต่เราสามารถที่จะสู้กับมันอย่างมีสติได้และโอเมก้า3อาจจะช่วยท่านได้ในจุดนี้ฮะลองดูแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับอันที่3ครับก็คือเรื่องของตาที่แห้งนะครับแสบตาเคืองตาน้ำตาน้อยนะครับพวกนี้พบได้นะครับมีการวิจัยทดลองเลยว่าผู้ที่ได้โอเมก้า3มักจะมีตาที่ชุ่มชื้นกว่ากลุ่มที่คนที่ไม่ได้นะฮะแล้วก็ไม่ค่อยแสบตาไม่ค่อยเคืองตานะครับอาการที่4ครับอาการที่4ก็คือเรื่องของอาการปวดข้อติดข้อยึดต้องบอกงี้ฮะตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันโดยเฉพาะตัว EPA นะครับตัว EPA เนี่ยนะฮะจะช่วยเรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือต่อต้านการอักเสบโดยเฉพาะการอักเสบที่เรามักจะรู้สึกได้ชัดเจนเช่นอักเสบข้อเข่าต่างๆใช่ไหมฮะเพราะว่าพอเราเริ่มมีอายุการเดินการเหินเนี่ยมันติดมันปวดเมื่อยผู้ได้รับโอเมก้า3เนี่ยฮะมักจะมีอาการปวดข้อที่น้อยกว่ามักจะมีอาการข้อติดที่น้อยกว่านะครับก็ลองดูถ้าท่านเริ่มมีอาการปวดข้อแล้วบ้างให้เริ่มหาอาหารทานที่มีโอเมก้า3เยอะๆถ้าดีขึ้นก็เยี่ยมเลยครับมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายข้อที่5ครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นผมนั่นเองครับโอเมก้า3เนี่ยมีเค้าเรียกว่ามีส่วนช่วยนะครับเรื่องของการป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผมนะครับป้องกันการแตกของเส้นผมเปราะขาดง่ายไม่แข็งแรงไม่นุ่มสลวยนะครับถ้าเกิดใครมีผมแห้งผมกรอบนะครับดูแล้วก็ผมร่วงง่ายนะครับแบบนี้ลองทานโอเมก้า3ดูว่าอาจจะช่วยได้นะครับอาจจะช่วยได้นะฮะถ้าเกิดมีอาการแบบ5อย่างเนี่ยแล้วมีเกือบทุกอย่างเลยอาจจะน่าสงสัยเนาะคือมันไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างนะฮะแต่ถ้ามีทุกอย่างก็น่าสงสัยมาก
สุดๆเลยเนาะ

คราวนี้ครับจะมาบอกเทคนิคนะครับในการเลือกฐานโอเมก้า3นะครับโดยปกติผมแนะนำให้เริ่มทานที่อาหารก่อนเป็นอย่างแรกนะครับถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆก็ค่อยทานอาหารเสริมเพราะอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมวันยังค่ำนะครับโอเคอาหารที่แนะนำก็เช่นพวกปลาแซลมอนนะครับปลาทะเลลึกพวกนี้โอเมก้า3สูงนะครับแล้วก็มีพวกน้ำมันต่างๆน้ำมันรำข้าวก็ดีนะฮะใช้ทอดใช้อะไรก็ได้น้ำมันรำข้าวก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็พวกถั่วต่างๆก็พอมีโอเมก้า3อยู่เหมือนกันนะฮะก็สามารถทานได้หลากหลายนะครับผสมกันไปคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าต้องการทานอาหารเสริมจริงๆนะครับโดยปกติเนี่ยโอเมก้า3เม็ดนึงเนี่ยมันประมาณ1000มิลลิกรัมนะครับ1000มิลลิกรัมนะฮะจะต่างประเทศจะในประเทศส่วนใหญ่เม็ดเท่านี้1000มิลลิกรัมเราต้องดูว่าตัว EPA บวก DHA เนี่ยมากกว่า 60% ก็คือมากกว่า600มิลลิกรัมจะค่อนข้างดี100มิลลิกรัมอย่างเงี้ย EPA บวก DHA เหลือแค่ 20% เงี้ยผมไม่ค่อยแนะนำอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าได้สัก500มิลลิกรัมเงี้ยโอเคหรือ 50% แต่ถ้าได้เกิน60ถือว่าเข้มข้นถือว่าดีแต่มักจะมีราคาแพงกว่ามันก็แพงกว่ามันก็ดีกว่าเนาะเรื่องปกตินะครับก็แนะนำแบบนี้แล้วกันส่วนถ้าเกิดท่านไหนที่ต้องการบำรุงสมองให้เลือก DHA เยอะนะครับเช่นในเด็กหรือว่าในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอัลไซเมอร์หรือว่าความจำไม่ค่อยดีเลือก DHA สูงแต่ถ้าเกิดท่านไหนอยากจะเรื่องของชะลอวัยแอนตี้อินเฟมแก้ข้อเข่านู่นนี่แก้ปวดเมื่อยต่างๆนะครับแนะนำ EPA สูงพวก EPA นี่ใช้ได้หลายอย่างแล้วก็สามารถช่วยลดไขมันไม่ดีในเส้นเลือดได้ด้วยนะครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เอา EPA กับ DHA พอๆกันเลยแล้วก็ทานไปไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับโอเคครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกท่านครับสวัสดีครับ

9ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวเนี่ยผมเริ่มจากข้อที่1ก่อนเลยนะครับข้อที่1คือมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่าอิ่มตัวนะครับเวลาฟังประโยคแบบนี้ก็คือเวลามีคนบอกว่าเอ้ยน้ำมันรำข้าวนะครับเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะครับบางคนบอกว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีไขมันไม่อิ่มตัวอย่างเดียวผมบอกไม่ใช่นะครับถ้าเราไปดูโครงสร้างจริงเนี่ยน้ำมันรำข้าวนะครับมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวนะครับดังนั้นก็โอเคเราก็รู้เลยว่าถ้ามีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมากเนี่ยมากกว่านะครับก็แสดงว่ามันน่าจะดีต่อหัวใจสุขภาพหัวใจนะพอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเราก็อ๋อโอเคงั้นแสดงว่าเราก็น่าจะกินได้ถูกต้องครับดังนั้นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติได้กินได้แต่เราต้องเข้าใจสิ่งหนึ่งก่อนนะครับน้ำมันรำข้าวที่เราบอกว่ากินได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่านะครับเราสามารถเก็บกินได้แบบไม่จำกัดก็ไม่เชิงขนาดผมแนะนำว่าน้ำมันรำข้าวสามารถนำไปประกอบอาหารได้สามารถรับประทานได้สามารถเอาไปทำเบเกอรี่ได้สามารถเอาไปทอดไปผัดได้นะครับแต่ว่าเราก็ใช้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นละกันนะครับถ้าเกิดจะให้ผมเลือกมากกว่านะครับประสบการณ์ส่วนตัวผมนะผมว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้ำมันมะกอกเนี่ยอาจจะกินนะครับในปริมาณที่มากกว่าได้อย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้ำมันมะกอกอาจจะกินวันละ1-2 ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอันนี้อีกทีนึงแต่แค่บอกว่าน้ำมันรำข้าวสามารถนำไปประกอบอาหารได้แบบสบายใจแล้วก็มีงานวิจัยว่าดีต่อสุขภาพหัวใจเพราะว่าเขาอ้างเหตุผลว่ามีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวอันนี้คือข้อที่1นะครับข้อ2ก็คือมีวิตามินอีประมาณ 29% ของปริมาณที่ร่างกายต้องการนะผมให้ทีมงานขึ้นหัวข้อไว้ว่า 29% DV ก็คือ DV มันย่อมาจาก Daily Value นะครับก็คือหมายความว่าใน1วันเนี่ยเราต้องการนะครับวิตามินอีนะประมาณ 100% DV นะครับอันเนี้ยแค่เราทานน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็จะพบว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีวิตามินอีนะครับถึงประมาณ 29% DV แล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะสำหรับแค่1ช้อนโต๊ะที่เราเอาไปทำประกอบอาหารนะก็แสดงว่าวิตามินอีเนี่ยที่อยู่ในน้ำมันรำข้าวจะสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะครับไอ้คนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้จะมีคนบอกว่ากินวิตามินอีเข้าไปนะจะช่วยปกป้องแสง UV ได้ด้วยจริงๆผมอยากจะบอกว่าเป็นตัวเสริมแล้วกันสรุปง่ายๆนะครับในน้ำมันรำข้าวมีวิตามินอีจากธรรมชาติดังนั้นถ้าใครจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการประกอบอาหารเนี่ยก็จะได้วิตามินอีไปด้วยนะประโยชน์ของวิตามินอีง่ายๆที่เพื่อนๆรู้จักอยู่แล้วก็คือมันต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นก็หมายความว่าเวลาผิวเราโดนแดดนะครับผิวเราก็จะเกิดอนุมูลอิสระที่ผิวพอเรารับประทานวิตามินอีเข้าไปมันก็ไปต่อต้านอนุมูลอิสระที่ผิวซึ่งเขาเลยเชื่อว่าการทานวิตามินอีนะครับร่วมกับวิตามินซีอาจจะทานร่วมกับวิตามินเอหรือว่าพวกแอสตราเซนทีเนี่ยน่าจะช่วยในการปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระที่จากแสงแดดมากระทบที่ผิวได้นี่คือประโยชน์นะครับอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจเพราะว่าคนที่บางคนอาจจะไม่ค่อย prefer นะครับชอบเรื่องสุขภาพภายในเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรื่องความสวยความงามเนี่ยน่าสนใจนะแค่นี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยสองข้อนี้ก็เจ๋งนะข้อแรกก็คือนะครับน่าจะส่งผลดีต่อหัวใจนะข้อ2คือมีวิตามินอีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระทั้งภายในแล้วก็ที่ผิวด้วยนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะคุณหมอทีมเคยพูดนะผลิตภัณฑ์ที่หมอทีมใช้ทำกันแดดเนี่ยจะมีอยู่2ตัวด้วยกันตัวแรกคือกันแดดอัลติเมทนะครับตัวนั้นจะใส่วิตามินอีเข้าไปแต่ไม่ได้เขียนว่าวิตามินอีนะเพราะว่าสูตรทางเคมีเขาจะเรียกว่าโทโคเฟอรอลอย่างนั้นใครอยากดูก็พิมพ์คำว่ากันแดดแล้วก็พอ Facebook ส่งลิงก์ให้นะครับหลังจากจบไลฟ์ก็ไปแอบดูนะมันก็จะเขียนว่าโทโคเฟอรอลอันนั้นก็คือเป็นชื่อยาวๆของคำว่าวิตามินอีอันนี้เพื่อนๆจะได้มีความรู้ว่าอ๋อทำไมเวลาเราไปดูยี่ห้อที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยเวลาเขาเขียนว่าโทโคเฟอรอลคืออะไรคือวิตามินอีนี่แหละนะครับข้อที่3นะครับคือเขาพบว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีประโยชน์ในการลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคำว่าลดน้ำตาลในเลือดไม่ได้หมายความว่าเอาน้ำมันรำข้าวมาเป็นยาลดเบาหวานไม่ใช่แบบนั้นนะเขาพบว่าถ้าเรากินน้ำมันรำข้าวอาจตีซะ1ช้อนชาครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก่อนมื้ออาหารนะเขาพบว่าจะลดนะครับน้ำตาลหลังจากมื้ออาหารหมายความว่าพอเรากินอาหารไปเสร็จปุ๊บเราไปเจาะเลือดดูเนี่ยเทียบกันระหว่างคนที่กินกับไม่กินน้ำมันรำข้าวเขาพบว่าคนที่กินน้ำมันรำข้าวก่อนมื้ออาหารนะครับสักครึ่งช้อนโต๊ะละกันนะครับก็จะลดนะครับปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือดหลังจากมื้ออาหารได้ 15% ดังนั้นคอนเฟิร์มนะครับว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมันช่วยได้บางส่วนช่วยได้บางส่วนนะแต่ผลสุดท้ายนะผมเคยพูดไว้ในคอร์สเทคนิคพิชิตเบาหวานผมบอกกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากที่จะลดน้ำตาลในเลือด
ไม่ใช่พยายามจะกินยาอย่างเดียวไม่ใช่พยายามจะออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับไม่ใช่พยายามจะหาสมุนไพรที่รักษาเบาหวานนะครับกลับไปต้นเหตุเลยครับพอเรากินข้าวข้าวจะย่อยเป็นแป้งพอเรากินแป้งแป้งจะย่อยเป็นน้ำตาลดังนั้นน้ำตาลที่ได้จากอาหารได้จากแป้งได้จากข้าวเนี่ยมันทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นถ้าเราทำที่สาเหตุก่อนคือลดข้าวไปน้ำตาลลงหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยแล้วฉันจะกินอะไรนะสิ่งที่เราสามารถกินเข้าไปได้นะครับโดยที่ไม่ส่งผลต่อน้ำตาลก็คือกินผักใบเขียวพวกนี้จะไม่ค่อยมีแป้งอยู่แล้วกินเนื้อสัตว์ทุกๆชนิดจะมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลักอยู่แล้วนะครับดื่มน้ำเปล่าแบบนี้จะไม่ได้ทำให้น้ำตาลขึ้นอย่างนั้นเราแค่ลดข้าวแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็นบางมื้อนะครับลดลงช้าๆแล้วผลสุดท้ายพอน้ำตาลที่เข้าสู่กระแสเลือดน้อย

นะเรื่องราคาพิเศษนะครับอ่ะข้อที่4นะครับคือน้ำมันรำข้าวเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยคำว่าคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยในงานวิจัยเขียนนะครับว่าลด LDL ได้ประมาณ 6.9 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะอะไรสมมติอ่ะเมื่อวานนี้มีคนถามผมมาคนนึงเป็นนักเรียนในคอร์สครับเขาบอกว่าไขมันเขา LDL เนี่ยสูงประมาณ150ลดไป 6.9 ก็คือลงไม่เยอะนะครับแต่อย่างน้อยนะครับเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยความเชื่อเก่าๆเนี่ยที่เราเคยเชื่อว่าการทานน้ำมันจากพืชจะเพิ่ม LDL กับกลายเป็นว่าในงานวิจัยนี้เขียนกับการนะครับเขาบอกว่าคนที่ใช้น้ำมันรำข้าวประกอบอาหารครับมี LDL ที่ลดลง 6.9 แสดงว่าที่เราเคยเชื่อว่ามันเพิ่มขึ้นมันกลับตรงกันข้ามครับกลับทำให้ LDL ลดลงได้บางคนบอกว่าอยากทราบเหตุผลง่ายๆแบบนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติส่วนนี้มันก็เข้าไปนะครับลดการอักเสบในร่างกายเพราะการอักเสบในร่างกายลดลงร่างกายในส่วนของตับก็ผลิต LDL นะครับน้อยลงเช่นกันดังนั้นความเชื่อที่เคยเชื่อไว้แต่โบราณว่าถ้าเรากินอาหารเข้าไปจะทำให้ไขมันสูงเสมอโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงผมบอกว่าไม่จริงเสมอไปครับในปัจจุบันเรารู้แล้วว่าเกือบทั้งหมดของคอเลสเตอรอลที่เกิดขึ้นในกระแสเลือดเกิดจากตับนะครับสร้างขึ้นมาดังนั้นพอเรารู้ว่าเฮ้ยตับจะสร้างขึ้นมาเมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นกินข้าวแป้งน้ำตาลเกินความจำเป็นเราลดข้าวแป้งน้ำตาลลงนะครับเติมน้ำมันเข้าไปเป็นน้ำมันจากธรรมชาตินะไม่ใช่น้ำมันสังเคราะห์นะครับพอเราทานน้ำมันจากธรรมชาติเข้าไปมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยผลิต LDL ลดลงนะครับโอ้พอ LDL ลดลงปุ๊บก็เลยส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจน้อยลงนะฮะก็เป็นลำดับถัดมาข้อที่5นะครับคือเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดที่เรียกว่า HDL หรือว่าที่เราติดปากกันว่าไขมันดีไขมันดีนะก็คือตัว HDL เนี่ยเขาพบว่าเวลาทานน้ำมันรำข้าวเนี่ยทำให้ HDL เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยผมเคยพูดเลยว่าเวลาทานไข่แดง HDL จะเพิ่มขึ้นทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น HDL จะเพิ่มขึ้นทานน้ำมันมะกอก HDL จะเพิ่มขึ้นตอนนี้มีอีกตัวนึงครับทานน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติ HDL เพิ่มขึ้นเยอะไหมไม่เยอะมากนะเพิ่มประมาณ 6.6 อย่างคนที่ถามเมื่อวานเนี่ยเขามี HDL อยู่ประมาณ60กว่าอยู่แล้วนะครับเพิ่มไป 6.6 ก็คือเพิ่มอีกสัก 10% ก็ไม่ได้เยอะมากแต่อย่างน้อยครับมันทำให้เราสบายใจว่าอ๋อที่เราเคยมีความเชื่อว่ากินน้ำมันพืชเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ไขมัน HDL ลดลงกลายเป็นทางกลับกันนะครับไขมัน HDL ที่เป็นไขมันดีที่เราเรียกกันบ่อยๆเนี่ยมันกลับเพิ่มขึ้นหลังทานน้ำมันรำข้าวแสดงว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ไขมันดีขึ้นก็น่าจะส่งผลดีต่อหลอดเลือดหัวใจแล้วก็สมองนะครับในทางกลับกันนะ6ก็คือลดการอักเสบของผิวจากแสง UV นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแสง UV นะครับเข้ามากระทบที่ผิวตามหลักเนี่ยสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ก็ตั้งแต่ร่มสีเข้มนะครับหมวกปีกนะครับโดยที่ปีกเนี่ยความกว้างของปีกเนี่ยต้องมากกว่า3นิ้วขึ้นไปเพื่อให้มันสามารถบดบังแสงแดดถึงคอได้แต่เวลามันมากระทบที่หน้ากับที่ผิวส่วนเกินเนี่ยเราก็จะพยายามทากันแดดเนาะ SPF 50เราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาทาก็ต้องทาประมาณเท่ากับเหรียญ10บาทให้ทั่วหน้าแล้วก็ทาที่แขนด้วยนะครับในปริมาณส่วนหนึ่งเลยแล้วถ้าโดนแดดบ่อยๆเราก็ต้องทาครีมกันแดดทุกๆ 2-3 ชั่วโมงถ้าโดนน้ำกับทุกๆ30นาทีอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับแต่มีอันนึงที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันเลยเขาพบว่าเวลาที่เรารับประทานวิตามิน E วิตามิน C วิตามิน A พวกนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่ากันแดดจากภายในนะครับเป็นวิตามินกันแดดแล้วกันที่เขาชอบพูดกันเป็นวิตามินกันแดดก็คือวิตามิน C วิตามิน E วิตามิน A แอสตราเซนทีนี่แหละนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่ชอบกินวิตามินแบบนี้ทำยังไงผมมีให้นะเขาบอกว่ามีงานวิจัยตอนเดือนกุมภาพันธ์2012นะครับจำชื่องานวิจัยยาวๆไม่ได้แล้วนะครับแต่เขาพบว่านะครับเวลาที่เราเอาน้ำมันรำข้าวนะน้ำมันรำข้าวเลยนะแบบจากธรรมชาติเลยนะครับทาที่ผิวนะครับติดต่อกันทุกวันเลยก่อนออกแดดนะครับ28วันเขาพบว่ามันจะลดความแห้งกร้านมันจะลดการอักเสบจากแสง UV แล้วมันก็เพิ่มความยืดหยุ่นของผิวด้วยนั้นก็หมายความว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยไม่ใช่แค่ปกป้องแสง UV เท่านั้นนะครับมันยังเข้าไปบำรุงแล้วก็ทำให้มีความยืดหยุ่นของผิวด้วยอันนี้คือเหตุผลนะว่าทำไมเฮ้ยพอผมเห็นงานวิจัยเนี้ยน่าสนใจมากเลยก็ไปถามอาจารย์ว่าเราสามารถเอาน้ำมันรำข้าวเนี่ยใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ไหนได้อาจารย์บอกว่าจริงๆน้ำมันรำข้าวเนี่ยเวลามันใส่ไปในผลิตภัณฑ์มันจะมีข้อเสียหนึ่งอย่างอันนี้ผมบอกข้อเสียให้นะครับข้อเสียของน้ำมันรำข้าวก็คือพอมันใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์มันจะทำให้คนที่ผิวมันเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าหน้ามันมากขึ้นดังนั้นผมก็เลยแยกโปรดักต์ชัดเจนเลยครับถ้าเป็นกันแดดอัลติเมทจะเหมาะสำหรับคนผิวค่อนข้างมัน
คนที่เป็นผิวแห้งก็เลยใช้เป็นกันแดด

ที่ชื่อว่าเพียวไว้นะครับกันแดดเพียวไว้เนี่ยหน้าตาปัจจุบันจะเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวอีก3เดือนมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วกันแดดเพียวไว้เนี่ยถ้าใครไปดูข้างหลังนะครับผมจะเขียนเป็นตัวเล็กๆไว้นะครับว่าใส่สารสกัดจากน้ำมันรำข้าวนะครับช่วยให้ผิวเนียนนุ่มนะครับถ้าใครเป็นคนผิวแห้งผมแนะนำใช้แบบนี้อันนี้สำหรับทาหน้านะไม่ใช่ทาตัวนะครับสำหรับทาหน้านะครับถ้าใครอยากดูแบบอ่านดูว่าข้างหลังมันเขียนจริงไหมก็พิมพ์คำว่ากันแดดแล้วก็เสร็จปุ๊บเดี๋ยว Facebook ส่งลิงก์ให้แล้วก็ไปดูแล้วกันนะข้อ7นะครับการอักเสบนะครับข้อ7คือลดการอักเสบนะมันจะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าออริจินอลนะฟังผ่านๆแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินในโฆษณาแล้วนะครับจะมีแบรนด์นึงแล้วกันนะผมจำชื่อแบรนด์ไม่ได้นะครับเขาก็จะพูดว่าในน้ำมันรำข้าวของเขาเนี่ยจะมีสารตัวนึงชื่อว่าออริจินอลอยู่นะครับหลายคนคุ้นหูเสร็จปุ๊บก็จะถามว่าอ้าวแล้วมันช่วยอะไรมันช่วยลดการอักเสบได้นะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานน้ำมันรำข้าวอาจจะใช้ประกอบอาหารหรือรับประทานก่อนมื้ออาหารก็ตามนะครับเขาพบว่าสารออริจินอลตัวนี้มันจะไปลดการอักเสพในร่างกายได้อีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ออริจินอลอย่างเดียวนะครับแล้วในโฆษณาไม่พูดไว้เขาชื่อว่าสารโทโคไตรอีนอลนะครับโทโคไตรอีนอลฟังผ่านๆก็พอนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีออริจินอลมีโทโคไตรอีนอลเนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดังนั้นเวลาที่เราเคยเชื่อว่าเฮ้ยเราต้องทานผัก7สีเท่านั้นถึงจะสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ผมอยากจะบอกนะครับในไข่ก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับในไข่ไก่นะครับในน้ำมันก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเช่นกันนะครับในชาเขียวที่ผมเคยพูดไปในกาแฟในโกโก้มีเยอะมากเลยนะครับดังนั้นเราไม่ได้จำกัดความรู้อยู่แค่เฮ้ยสารต่อต้านอนุมูลอิสระต้องมาจากผัก7สีเท่านั้นไม่นะครับเรารู้แล้วว่าในน้ำมันก็มีเช่นกันนะข้อที่8อันนี้ผมชอบมากนะครับข้อ8ก็คือลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งนะครับใช่ครับหลายคนอาจจะบอกว่าเวลาที่มีไขมันในร่างกายหมอทีมเคยไลฟ์ไว้เมื่อ1ปีที่แล้วว่าเวลามีไขมันในร่างกายเนี่ยจะกระตุ้นการเกิดมะเร็งอย่างน้อย11ชนิดนั่นคือไขมันที่อยู่เป็นไขมันสะสมนะผมอยากจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันลองสังเกตดูนะครับเวลาที่เรากินน้ำมันเข้าไปมันเข้าไปอยู่ในร่างกายนะครับแล้วก็ทำงานในส่วนที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินข้าวกินแป้งกินน้ำตาลนะครับเกินความจำเป็นปุ๊บร่างกายก็จะเปลี่ยนไอ้ค่าแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็นเนี่ยดูดซึมเข้าไปในร่างกายแล้วก็เปลี่ยนอยู่ในรูปของไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์แล้วเป็นไขมันสะสมที่ทำให้เราอ้วนนะมีรอบเอวมีต้นแขนต้นขามีเหนียงนะครับวันนี้ก็มีเพิ่งมีคนมาฉีดเมโซแฟตในการสลายไขมันไปนั่นก็คือส่วนเดียวกันนะครับก็คือเป็นไขมันสะสมที่เราไม่ต้องการนะครับอันนั้นจะเป็นส่วนที่กระตุ้นการเกิดมะเร็งได้บางชนิดนะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติจริงๆนะครับหรือน้ำมันปลาแซลมอนพวกนี้ก็ตามนะพวกโอเมก้า3เนี่ยเขาพบว่านะครับมันจะช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งนะครับแล้วถ้าเราเจาะเข้าไปนะครับเอ๊ะมันมีงานวิจัยนะครับของน้ำมันรำข้าวเดียวไม่มีนะครับมีงานวิจัยอันนี้เป็นงานวิจัยในสัตว์นะครับงานวิจัยในคนยังมีเขามีงานวิจัยในสัตว์ว่านะครับไอสารโทโคไตรอีนอลที่ผมพูดไว้ในข้อ7เนี่ยเขาพบว่านะครับมันทำปฏิกิริยาในสัตว์ในการลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมในสัตว์นะครับมะเร็งรังไข่ในสัตว์มะเร็งปอดในสัตว์มะเร็งตับในสัตว์มะเร็งตับอ่อนในสัตว์แล้วก็มะเร็งสมองนะครับหลายคนบอกว่ามีงานวิจัยในคนไหมยังมีค่อนข้างน้อยแต่ผมเชื่อว่านะครับเนื่องจากเรารู้แล้วว่าเทรนด์รุ่นใหม่สังเกตไหมครับว่าเทรนด์รุ่นใหม่เนี่ยคนส่วนใหญ่จะพยายามเน้นกินที่ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดนะครับรวมถึงน้ำมันพวกนี้ทุกคนก็จะเริ่มกินน้ำมันที่เป็นผ่านกรรมวิธีใส่ไฮโดรเจนน้อยลงแล้วก็มาเริ่มเทรนด์เกี่ยวกับพวกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินค่อนข้างเยอะคือน้ำมันหรืออาหารอะไรก็ตามคนเริ่มรักสุขภาพนะครับเพราะรู้ว่าตัวเองต้องอยู่ไปอีกนานนะก็เริ่มนะครับใส่ใจมากเลยว่าเขาก็เลยเริ่มมีงานวิจัยพวกนี้มากขึ้นครับซึ่งผมว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารที่ลดความเสี่ยงของมะเร็งเนี่ยก็จะเริ่มมาทำในคนมากขึ้นเดี๋ยวเราก็รอต่อไปนะถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับข้อที่9นะครับคือน้ำมันรำข้าวเนี่ยสามารถทำอาหารได้หลากหลายกว่านะครับมีคนเคยถามไว้อันนี้คำถามดีนะครับผมยังจำได้อยู่เลยนะครับมีคนถามว่าถ้าเกิดจะเอาไปต้มไปผัดใช้อะไรบ้างผมบอกว่าใช้ได้หมดนะครับถ้าเอาไปต้มไปผัดเนี่ยมันใช้ความร้อนไม่สูงมากน้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้น้ำมันรำข้าวก็ได้แต่ถ้าจะเอาไปทอดเลยนะทอดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ความร้อนสูงเอาไปทำเบเกอรี่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอบด้วยอุณหภูมิตั้งแต่170องศาขึ้นไปก็ถือว่าค่อนข้างสูงตามหลักวิชาการนะครับดังนั้นในบรรดานะครับถ้าเป็นของทอดความร้อนสูงกับเบเกอรี่นะผมแนะนำเป็นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติดีกว่านะเพราะว่าความคงทนต่อความร้อนจะสูงกว่านะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเห็นคุณหมอพูดตลอดเลยว่ามีน้ำมันที่ผ่านกรรมวิธีกับน้ำมัน

0: รรมชาติให้ดูตรงไหนให้ดูคำว่า refine นะครับ refined นะถ้ามีคำว่า refine oil ขึ้นมานะครับแสดงว่าน้ำมันนั้นน่าจะมีกระบวนการการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อทำให้มันทนต่อความร้อนมากขึ้นสังเกตไหมครับน้ำมันมะกอกจริงๆเนี่ยเขาไม่แนะนำให้ไปทอดแต่ในปัจจุบันก็มีคนเอาน้ำมันมะกอกไปทำเป็น refine oil นะครับให้มันทนความร้อนได้จริงน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเอาทอดก็ไม่ค่อยดีนะครับก็มีคนเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยไปทำอีกรอบนึงให้กลายเป็น refine oil เช่นกันนะครับซึ่งผมไม่ค่อยแนะนำกินน้ำมันแบบนี้เพราะว่ามันมีการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อให้ทนความร้อนเนี่ยมันไปเปลี่ยนโครงสร้างมากน้อยขนาดไหนก็ให้หลีกเลี่ยงไปก่อนเนื่องจากข้อมูลยังไม่แน่ชัดนะครับเหมือนกันนะครับถ้าใครจะกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกินน้ำมันมะกอกนะครับหรือกินน้ำมันรำข้าวแนะนำให้เลือกที่เขาเขียนเลยว่าเป็น extra virgin หรือว่าเป็นน้ำมันจากธรรมชาติ 100% ไม่ผ่านกรรมวิธีเน้นคำนี้นะครับไม่ผ่านกรรมวิธีอันนี้จะดีมาก2ข้อระวังนะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยถกเถียงกันนะยังถกเถียงกันอยู่เลยนะครับดังนั้นผมอยากจะบอกว่าเนื่องจากยังมีนักวิชาการ2กลุ่มถกเถียงกันอยู่นะครับข้อแรกนะครับของน้ำมันรำข้าวนะครับมีนักวิชาการกลุ่มนึงเขาเถียงกันว่าจริงๆแล้วในน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ดังนั้นการกินน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับจึงต้องทานโอเมก้า3เข้าไปด้วยอย่างเช่นอาจจะทานเป็นน้ำมันปลาแซลมอนที่มีโอเมก้า3หรืออาจจะทานเป็นน้ำมันรำข้าวพร้อมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันรำข้าวบวกกับน้ำมันมะกอกนะครับแต่ผมคิดว่าจากส่วนตัวแล้วกันนะครับคือเขากลัวแบบนี้นะครับถ้าเราสงสัยเอ๊ะทำไมต้องกลัวโอเมก้า6ด้วยอันแรกเลยนะครับกอไก่นะครับเขากลัวโอเมก้า6เนี่ยไปทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบผมก็เลยไปหาดูว่าเอ๊ะมันมีรีเสิร์ชอันไหนไหมนะครับที่ยืนยันว่าเรากินโอเมก้า6จากน้ำมันรำข้าวไปแล้วทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันยังไม่มีความแตกต่างเท่าไหร่วิธีการของเขาก็คืออย่างเงี้ยเขาให้คนที่ทำการทดลองเนี่ยกินน้ำมันรำข้าวเข้าไปแล้วเขาก็เจาะเลือดดูแล้ววัดดูที่ว่าสารการอักเสบมันเพิ่มไหมเขาก็บอกว่าสารการอักเสบมันไม่เพิ่มขึ้นนั่นก็หมายความว่าการกินน้ำมันรำข้าวที่มีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ก็อาจจะไม่ได้เพิ่มการอักเสบในร่างกายอันนี้ข้อกอไก่นะครับข้อของไข่ก็คือบางคนเขาบอกว่ากินน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ในระยะยาวเขาก็กลัวว่าอาจจะกระตุ้นให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจนะแต่ในทางกลับกันนะครับแปลกมากเลยนะคือเขาก็ลองให้คนกินน้ำมันรำข้าวเข้าไปแล้วนะครับก่อนมื้ออาหารเอาไปปรุงอาหารแล้ววัดผลระยะหนึ่งก็ไม่เห็นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นก็คือตอนนี้ยังเป็นข้อถกเถียงอยู่แต่ในความเห็นส่วนตัวของผมคือถ้าเป็นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติผมคิดว่ากินได้ถึงแม้ว่าจะมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ก็ตามส่วนใครก็ตามบอกว่ากลัวว่าเอ้ยกินไปนานๆแล้วจะมีผลเสียหรือเปล่านะเพราะว่านักวิชาการถกเถียงกันผมมีข้อสรุปแบบนี้ในความเห็นส่วนตัวง่ายๆคือเดือนนี้เรากินน้ำมันรำข้าวหมดไปขวดนึงเดือนถัดไปเรากินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเดือนถัดไปแล้วก็ค่อยกินน้ำมันมะกอกอย่างเงี้ยครับเราก็วนไปแบบเนี้ยมันจะทำให้เราสบายใจมากขึ้นว่าเราไม่ได้จุ่มอยู่กับน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งอันนี้คือเทคนิคของผมนะครับอย่างเช่นมีเดือนนึงผมกินน้ำมันมะกอกเดือนถัดมาผมกินน้ำมันรำข้าวเดือนถัดมาผมกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบนี้นะครับวนไปเราจะได้สบายใจว่าเราไม่ได้จุ่มอยู่กับน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งจนทำให้เราเกิดความกังวลนี่คือข้อหนึ่งที่ควรระวังนะครับก็ดูงานวิจัยต่อไปเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังถ้ามีงานวิจัยเด็ดๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะข้อที่สองก็คือน้ำมันผ่านกรรมวิธีกับน้ำมันที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันต่างกันต้องคอยระวังแบบนี้ครับเวลาเราไปดูที่ขวดนะครับถ้าเขาเขียนว่า refined oil refined แล้วก็ตามด้วยคำว่า oil ที่เขียนว่า oil เนี่ยถ้าเขียนว่า refined oil นะครับเราเดาก่อนว่าเขาน่าจะใช้วิธีการนะครับทางเคมีในการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อทำให้มันสามารถทนต่อความร้อนสูงได้นะถ้าเจอน้ำมันแบบนี้สำหรับน้ำข้าวนะผมแนะนำให้หลีกเลี่ยงให้ดูที่เขาเขียนว่า natural oil หรือว่าเขียนว่าน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติ 100% ไม่ผ่านกรรมวิธีสังเกตอีกอย่างนึงคือเวลาที่มันไม่ผ่านกรรมวิธีเนี่ยราคามักจะสูงกว่าแปลกมากเลยนะครับน้ำมันจากธรรมชาติกับราคาสูงกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคนนิยมน้อยกว่าต้นทุนการผลิตต่อขวดเนี่ยเลยแพงกว่านะครับก็ลองดูนะครับสำหรับผมแนะนำให้กินน้ำมันจากธรรมชาติ 100% มากกว่าที่เขียนว่า refined oil อันนี้เป็นนะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวอ่ะอวยพรทุกคนนะครับขอพลังอยู่กับเพื่อนๆนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ
1: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าว

พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดแนทช้อปปิ้งจึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: วันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำครับ7อาหารไขมันสูงนะครับคนที่เป็นโรคไขมันสูงควรหลีกเลี่ยงนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนชอบมาถามหมอหมีนะครับว่าดิฉันเป็นโรคไขมันสูงแล้วจะต้องงดอะไรบ้างแล้วก็บางทีงดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทานของมันของทอดแล้วทำไมไขมันเราไม่ลงนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าไอ้7อาหารเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยตัวดีเลยครับ7อย่างเนี่ยครับถ้าทานแล้วเนี่ยไขมันคอเลสเตอรอลขึ้นกระฉูดแน่นอนนะครับในปัจจุบันพบว่ามีคนเป็นโรคไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจเกิดจากในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีความเร่งรีบมากขึ้นทำให้เวลาในการเลือกอาหารในการกินอาหารเนี่ยลดลงนะครับทำให้ไปเลือกอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็ออกกำลังกายลดลงทำให้ไขมันเนี่ยไปสะสมในเส้นเลือดมากขึ้นเกิดโรคไขมันโลหิตสูงนะครับหลายคนที่เป็นโรคไขมันสูงนะครับมาพบหมอหมีก็จะส่วนมากจะไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีอาการนะครับหมอหมีต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยจะไม่แสดงอาการนะครับแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานทำให้ไขมันสูงนานๆนะครับจะส่งผลเสียทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจวายไตวายเรื้อรังหรือว่าพวกหลอดเลือดสมองนะครับตีบแตกตันทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกันได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับจำเป็นที่จะต้องควบคุมให้ลงมาในระดับปกตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้สำหรับใครยังไม่รู้นะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคไขมันโลหิตสูงหรือเปล่าแล้วก็ตรวจประจำปีมาแล้วก็มีผลเลือดออกมาแล้วและยังงงนะครับว่าเอ๊ะเป็นโรคไขมันสูงหรือเปล่านะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับการแปลผลเลือดเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเป็นโรคไขมันสูงและจำเป็นที่จะต้องควบคุมอาหารแล้วนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่า7อาหารนั้นมีอะไรกันบ้างครับอันที่1เนยเทียมหรือมาการีนนะครับซึ่งจะเป็นส่วนประกอบของพวกอาหารเบเกอรี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมปังครัวซองเค้กคุกกี้โดนัทนะครับพวกอาหารเหล่านี้ครับจะมีส่วนประกอบของเนยเทียมแล้วก็มาการีนที่เยอะนะครับซึ่งไอเนยเทียมกับมาการีนเนี่ยจะมีองค์ประกอบของไขมันทรานส์ที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนก็สงสัยครับว่าเอ๊ะไขมันทรานส์คืออะไรนะครับไขมันทรานส์คือไขมันที่ได้จากพืชนะครับแต่นำมาสังเคราะห์ใหม่โดยการเติมไฮโดรเจนลงไปนะครับทำให้มันเนี่ยแข็งมากขึ้นเก็บได้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่หืดนะครับรสชาติอร่อยมากขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าไขมันทานเนี่ยเป็นไขมันที่โหตัวร้ายเลยครับถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยจะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น LDL หรือว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับโอ้โหพุ่งกระฉูดเลยครับลดไม่ลงแน่นอนครับดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงอาหารพวกเบเกอรี่ต่างๆพวกอาหารเหล่านี้พวกขนมอบอะไรต่างๆที่มีส่วนผสมของเนยเทียมแล้วก็มาการีนนะครับรับรองว่าถ้างดไปได้เนี่ยไขมันลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่2ครีมเทียมหรือว่าคอฟฟี่เมดนะครับที่เราชอบเติมกันในกาแฟหรือว่าในชานะครับหลายคนไม่รู้นะครับว่าไอ้ครีมเทียมเนี่ยเป็นตัวที่มีไขมันสูงเลยทีเดียวครับครีมเทียมจะมีองค์ประกอบของไขมันทรานส์เนี่ยสูงมากๆเลยครับถ้าทานเข้าไปรับรองว่าไขมันหรือว่าคอเลสเตอรอลของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนจะไปเพิ่มทั้ง LDL แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายของเรานะครับหลายคนที่มาบอกหมอว่าเอ้ยดิฉันหรือว่าผมเนี่ยไม่ได้ทานของทอดหรือว่าของมันเลยทำไมไขมันไม่ลงสักทีนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยทานกาแฟจะทานกาแฟเช้าแล้วก็ทานตอนบ่ายอีกบางคนทานก่อนนอนอีกรอบนึงนะครับโอ้โหแล้วก็เติมคอฟฟี่เมดหรือว่าครีมเทียมเนี่ยโอ้โหเติมเยอะมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าใครติดกาแฟนะครับแนะนำว่าให้ทานเป็นกาแฟดำจะดีที่สุดนะครับกาแฟดำโดยที่ไม่เติมพวกครีมเทียมลงไปก็จะช่วยให้ไขมันในโลหิตหรือว่าคอเลสเตอรอลของเราลดลงได้นะครับลองทำดูครับรับรองว่าลดลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่3ครับของทอดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูทอด ไก่ทอดเฟรนช์ฟรายต่างๆนะครับอันนี้ให้งดเลยครับเพราะว่าอาหารทอดต่างๆก็จะประกอบด้วยไขมันที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราทานเข้าไปก็จะส่งผลทำให้คอเลสเตอรอลของเราสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้ง LDLไตรกลีเซอไรด์นะครับโอ้โหอันนี้พุ่งกระฉูดเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ก็พวกขนมขบเคี้ยวด้วยนะครับที่เราซื้อตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยอันนี้ก็ทอดเช่นกันนะครับดังนั้นอันนี้จะต้องหลีกเลี่ยงแนะนำว่าให้เราประกอบอาหารอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นเพิ่มขึ้นลดการทอดลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตุ๋นก็ได้ต้มก็ได้นึ่งก็ได้หรือว่าเป็นอาหารจำพวกยำมากขึ้นเนี่ยทานอาหารพวกนี้มากขึ้นนะครับก็จะทำให้ไขมันของเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรับรองเลยครับงดทอดมากขึ้นทานอาหารที่ทอดน้อยลงนะครับไขมันเราก็จะดีขึ้นครับต่อมาอาหารชนิดที่4ครับเนื้อสัตว์ที่ติดมันนะครับนี่ควรหลีกเลี่ยงเลยครับไม่ว่าจะมีหมูติดมันขาหมูคากินะครับโอ้โหนี้ไขมันสูงมากๆเลยครับต้องลดลงนะครับแล้วก็พวกไก่นะครับหนังไก่นี้เราไม่เอากินไก่เนื้อไก่อย่างเดียวครับพวกหนังไก่เนี่ยโอ้โหเอาออกไปได้เลยครับแล้วก็พวกเนื้อวัวที่ติดมันอะไรต่างๆนี้เราโอ้โหงดเลยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงพวกเนื้อสัตว์ที่ติดมันเพราะว่าเนื้อสัตว์ที่ติดมันเนี่ยมันก็จะมีไขมันสูงเช่นกันนะครับส่งผลทำให้เราไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงนะครับไม่ลงสักทีนะครับให้เราไปเลือกโปรตีนอื่นๆนะครับถ้าจะเป็นเนื้อสัตว์ก็จะเป็นพวกเนื้อปลาก็จะดีที่สุดนะครับปลาต้มปลานึ่งเงี้ยทานได้เลยครับก็จะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับต่อมาอาหารชนิดที่5น้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าวนะครับหมอหมีต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ำมัน2ชนิดนี้แม้ว่าจะเป็นน้ำมันที่ได้จากพืช นะครับแต่มีส่วนประกอบของไขมันอิ่มตัวที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราบริโภคเข้าไปเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าไขมันในเลือดของเราคอเลสเตอรอลในเลือดของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนครับดังนั้นควรหลีกเลี่ยงเลยครับทั้งน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันมะพร้าวแนะนำว่าถ้าเราจะประกอบอาหารเนี่ยครับควรเลือกใช้น้ำมันพืชชนิดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันงาน้ำมันลำข้าวนี้ใช้ได้เลยครับไขมันอิ่มตัวน้อยมากๆนะครับก็แล้วก็ส่งผลดีต่อร่างกายทำให้ไขมันในโลหิตของเราลดลงครับต่อมาอาหารชนิดที่6นะครับอาหารจำพวกไข่ต่างๆนะครับเป็นอาหารที่ยอดฮิตมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนเนี่ยนำมาประกอบอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดนะครับเจียวหรือว่าทำมาเป็นไข่ดาวนะครับเป็นอาหารยอดฮิตของคนไทยเลยครับต้องบอกกันครับว่าไข่เนี่ยก็จะประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันนะครับคือไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงนะครับในไข่แดงเนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลมากกว่าไข่ขาวนะครับดังนั้นแนะนำว่าถ้าสำหรับใครที่อยากทานไข่แล้วเป็นโรคไขมันสูงเนี่ยแนะนำว่าให้ทานไข่ขาวก็จะดีกว่านะครับไข่แดงเนี่ยให้ลูกหลานไปนะครับเราทานแต่ไข่ขาวพอนะครับแล้วก็นอกจากนี้ชนิดของไข่ก็สำคัญเช่นกันนะครับไข่นกกระทาก็จะมีคอเลสเตอรอลสูงมากกว่าไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนะครับดังนั้นไข่นกกระทาโอ้โหเล็กนิดเดียวใช่ไหมฮะกินไม่อิ่มสักทีบางทีกินทีเนี่ยโอ้โหกิน 5-6 ลูกเลยทีเดียวนะครับแนะนำว่าถ้าจะเลือกไข่เนี่ยทานเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็จะดีกว่าทานไข่นกกระทานะครับนอกจากนี้การนำมาประกอบอาหารก็สำคัญเช่นกันนะครับไข่ต้มก็จะมีคอเลสเตอรอลน้อยกว่าพวกไข่เจียวแล้วก็ไข่ดาวนะครับดังนั้นใครที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงแนะนำว่าทานเป็นไข่ต้มก็จะดีที่สุดแล้วก็ทานเป็นไข่ขาวก็จะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครอยากฟังรายละเอียดนะครับว่าการทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าวิธีทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับวันหนึ่งควรทานเท่าไหร่นะครับอาทิตย์หนึ่งทานเท่าไหร่ทานอันไหนดีที่สุดนะครับเดี๋ยวลองคลิกไปฟังดูครับ

0: ได้ประโยชน์แน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่7อาหารชนิดสุดท้ายแล้วครับคืออาหารทะเลนะครับพวกกุ้งพวกปูพวกปลาหมึกนะครับยิ่งเป็นพวกมันกุ้งมันปูนี่ต้องบอกเลยครับว่าไขมันสูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราทานบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงมากๆคอเลสเตอรอลสูงมากๆนะครับส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับดังนั้นถ้าเราจะทานอาหารทะเลแนะนำว่าทานเป็นเนื้อปลาจะดีที่สุดถ้าเป็นปลานึ่งได้ก็จะดีมากๆเลยทีเดียวครับจะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับและนี่คืออาหารทั้ง7ชนิดนะครับที่ไขมันสูงคนที่เป็นคอเลสเตอรอลควรหลีกเลี่ยงนะครับลองนำไปปฏิบัติกันดูครับหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้รับรองได้เลยครับว่าไขมันในเลือดของคุณเนี่ยลดลงแน่นอนนะครับนอกจากควบคุมอาหารแล้วอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายจะช่วยลดไขมันช่วยลดความดันแล้วก็บำรุงหัวใจให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: คอเลสเตอรอลคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: สิกินข้าวยังบ่มีไปเลยไปหาพ่อมังคุดไปขอเงินพ่อมังคุดไป
1: ไปไปให้ไก่ตีนกูเลย
0: อย่างเศร้าเศร้าเด้อทั้งเศร้าเลยนะเศร้าห้องเลยนะฮะว่ากันไปสิถึกสิสิถึกแซ่ไปเลยจะไปไสก็ไป

นปันใดอายก็บ่ลืมบ้านเฮาเนาะดีใจคักดีใจที่ได้พ่อกันอีกเห็นอายละคืนหอดงานบุญสมัยนักเรียนเนาะน้องก็ได้เป็นนางไอของอายผาแดงแค่แบบสมมุติตอนงานบุญบังไฟเท่านั้นล่ะขึ้นศาสนามีขอให้น้องได้เป็นนางไอของอายอีหลีนะเด้อ

มเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของขมิ้นชันดูแลปอดค่ะขมิ้นชันนะคะได้ชื่อว่าเป็น The Golden Spice นะคะหรือว่าเครื่องเทศทองคำนะคะที่มีฤทธิ์ทางยาแล้วก็มีงานวิจัยศึกษามากมายเลยนะคะทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์ลดอักเสบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านมะเร็งนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับขมิ้นชันเนี่ยที่เราเคยรู้มาว่าเกี่ยวกับเรื่องของท้องไส้ขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาโรคกระเพาะเนี่ยจริงๆแล้วมีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพปอดได้ด้วยค่ะโดยมีงานวิจัยนะคะทั้งในคนจำนวน 2,000 กว่ารายนะคะก็คือเป็นผู้สูงอายุชาวจีนอายุเฉลี่ยประมาณ50กว่าปีนะคะพบว่าการกินแกงขมิ้นนะคะอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะคะจะมีสมรรถภาพของปอดนะคะที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้กินขมิ้นอยู่ในมื้ออาหารนะคะพบว่ายิ่งเรากินขมิ้นในปริมาณที่สูงแล้วก็มีความถี่เยอะเท่าไหร่นะคะค่าสมรรถภาพของปอดก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะคะโดยจะเห็นผลชัดเจนในคนที่ปอดไม่ค่อยดีเช่นกลุ่มคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการศึกษาวิจัยการใช้ขมิ้นชันในผู้ป่วยโรคปอดหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคถุงลมโป่งพองหอบหืดนะคะรวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีฤทธิ์ต้านมะเร็งปอดได้ด้วยค่ะสำหรับในคนไข้ถุงลมโป่งพองนะคะพบว่าการกินขมิ้นชันเป็นประจำเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการชะลอความรุนแรงนะคะลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดจากการขัดเลือดนะคะแล้วก็ลดการอักเสบช่วยฟื้นฟูทางเดินหายใจค่ะส่วนอีกงานวิจัยนึงนะคะทำในคนไข้หอบหืดนะคะพบว่าการที่คนไข้หอบหืดที่ใช้ยาพ่นสเตียรอยด์อะค่ะถ้ามีการได้รับสารสกัดขมิ้นชันเข้าไปนะคะ500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งนะคะติดต่อกันเป็นประมาณ 2-3 เดือนนะคะพบว่ากลุ่มที่ได้ขมิ้นชันเนี่ยจะมีการ

0: บคุมอาการหอบหืดนะคะได้ดีกว่ากลุ่มที่ใช้ยาพ่นสเตียรอยด์อย่างเดียวค่ะสำหรับในคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด-19นะคะก็พบว่าถ้ามีการได้รับขมิ้นชันร่วมด้วยนะคะค่าการอักเสบในเลือดเนี่ยจะน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับขมิ้นชันแล้วก็อาการโดยรวมเช่นไข้ไอหอบนะคะจะดีกว่าด้วยค่ะสำหรับงานวิจัยกับฝุ่น PM2.5 นะคะเป็นงานวิจัยในหนูค่ะพบว่าหนูที่มีการได้รับสารสกัดขมิ้นชันนะคะเมื่อให้ขมิ้นชันก่อนออกไปได้รับฝุ่น PM2.5 ก็คือเขาจะให้เครื่องกำเนิด PM2.5 จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงดีเซลนะคะพบว่ากลุ่มหนูที่ได้ขมิ้นชันเนี่ยจะมีค่าการอักเสบเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มหนูที่ไม่ได้รับขมิ้นชันค่ะและยังมีงานวิจัยในหลอดทดลองทำในหลอดเลือดฝอยมนุษย์นะคะพบว่าท่านมีการได้รับขมิ้นชันก่อนล่วงหน้านะคะจะมีการอักเสบหรืออนุมูลอิสระหรือออกซิเดทีฟสเตรสเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับขมิ้นชันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์ที่เราอยู่บนโลกใบนี้นะคะเราอาจจะเจอกับมลภาวะทางอากาศนะคะอย่างฝุ่น PM2.5 นะคะหรือว่าไวรัสนะคะตัวใหม่ๆนะคะซึ่งอาจจะทำให้ปอดของเราเนี่ยนะคะต้องรับภาระเยอะมากเลยนะคะเราสามารถที่จะสร้างกรอบป้องกันนะคะทำให้สมรรถภาพของปอดเนี่ยเราดีได้จากการกินอาหารเป็นยาซึ่งหนึ่งในนั้นที่เรามานำเสนอในวันนี้ก็คือตัวขมิ้นชันค่ะโดยเราจะสามารถกินได้เป็นประจำทุกวันนะคะก็คือวันละ 1-2 เม็ดนะคะเพราะว่าคนอินเดียเนี่ยที่กินขมิ้นชันอยู่เกือบชั่วชีวิตเขาเนี่ยก็จะกินตกประมาณวันละ 1-2 ครั้งชาหรือคิดเป็นขมิ้นชันประมาณ125มิลลิกรัมค่ะแต่ถ้าเราจะกินในอาหารเนี่ยบางทีมันไม่สะดวกเนาะเราก็อาจจะกินเป็นเม็ดนะคะวันละ 1-2 แคปซูลก็ได้ค่ะค่ะสำหรับข้อห้ามใช้ขมิ้นชันนะคะก็จะห้ามใช้ในคนที่ท้องน้ำดีอุดตันค่ะส่วนข้อควรระวังก็คือคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีค่ะหมายก็ว่าคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยถ้ากินขมิ้นชันแล้วรู้สึกว่าอาการโดยรวมเช่นท้องอืดท้องเฟ้อดีขึ้นเนี่ยก็สามารถกินได้นะคะแต่ถ้ากินแล้วรู้สึกว่าปวดมากขึ้นนะคะก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปนะคะแต่ถ้าเป็นท้องน้ำดีอุดตันแล้วเนี่ยจะไม่แนะนำให้ใช้ค่ะแล้วก็คนที่ใช้ยาละลายริ่มเลือดวาฟารินนะคะอาจจะต้องระวังการกินต่อเนื่องนะคะเพราะว่าจะมีผลเพิ่มระดับยาในเลือดอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกได้ค่ะโดยสรุปนะคะวันนี้เราจะมีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเนาะว่าขมิ้นชันเนี่ยเป็นสมุนไพรที่นอกจากจะดูแลท้องไส้แล้วนะคะยังมีส่วนช่วยดูแลปอดได้ด้วยค่ะ
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมินซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
2: Did you know that adding ginger and turmeric to your daily meals can do wonders for your health? You won't believe the benefits they bring to your body. In today's video, we're going to explore the amazing health benefits of ginger and turmeric, two superfoods that have been used for centuries in traditional medicine. These powerful roots are not only packed with nutrients, but also have healing properties that can support your overall well-being. So, let's dive into what happens when you make them a regular part of your diet. Ginger and turmeric are both part of the root family, known for their vibrant colors and powerful health benefits. These two spices have been celebrated for centuries in various cultures, particularly in traditional medicine, due to their rich content of antioxidants and anti-inflammatory properties. They're natural remedies that support everything from digestive health to joint pain relief. In cooking, ginger and turmeric are commonly used to add depth and flavor to a variety of dishes, from stir-fries and soups to curries. You can also find them in teas,

0: suggesting that turmeric may help prevent neurodegenerative diseases like Alzheimer's by reducing the buildup of amyloid plaques in the brain for maintaining a healthy cardiovascular system. Incorporating turmeric into your meals is simple and flavorful. You can sprinkle turmeric into soups, curries, and stews to add a rich golden color and depth of flavor while boosting the health benefits of your dish. Turmeric also pairs well with smoothies, especially when combined with a pinch of black pepper, which helps enhance the absorption of curcumin. Whether in a warm bowl of soup or a refreshing smoothie, adding turmeric to your daily meals can significantly contribute to your overall well-being. When you combine ginger and turmeric, they create a dynamic duo that works synergistically to enhance your health. Both of these roots are powerful anti-inflammatory agents, and together they amplify each other's effects. This combination is particularly beneficial for fighting inflammation in the body, which can help reduce symptoms of chronic conditions like arthritis. Additionally, both ginger and turmeric support digestion, with ginger promoting smoother digestion and turmeric helping to soothe the gut. Together, they can also boost your immune system, making them a great natural defense against illness. Furthermore, this powerful pair can improve skin health, reducing inflammation and promoting a healthy, glowing complexion. To get the most out of these two superfoods, it's important to enhance the absorption of their active compounds. When it comes to turmeric, curcumin, the compounds absorb. However, when paired with black pepper, curcumin's absorption is significantly increased. Black pepper contains piperine, which boosts curcumin's bioavailability, allowing your body to fully utilize its health benefits. So, adding a dash of black pepper to your ginger turmeric dishes, whether it's in a curry, tea, or smoothie, will ensure you're getting the most from these powerhouse ingredients.
1: ปัจจุบันการนำเอาขมิ้นชันมาสกัดเพื่อให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีซึ่งอยู่ในรูปแบบของไฟโตโซมสารสำคัญที่ต้องการคือเคอร์คูมินอยด์ให้ประโยชน์หลากหลายและมีผลการวิจัยทางการแพทย์รับรองเช่นช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารบรรเทาอาการปวดจากข้ออักเสบและช่วยเสริมภูมิคุ้มกันต่อสู้กับไวรัสและฟื้นฟูปอดให้กลับมาทำงานได้ดีขึ้นด้วยความห่วงใยจาก
2: Mega, we care.
3: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A, วิตามิน B1, วิตามิน B2, วิตามิน B3, วิตามิน C, วิตามิน E, ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

ที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆ

0: ากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงประโยชน์ของมะรุมเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้จักมะรุมมะรุมเนี่ยเป็นเหมือนกับพืชผักพื้นบ้านน่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยกินกันเป็นประจำมันมีประโยชน์เยอะมากหมอก็เลยพยายามมาทานแต่ก็คือหมอก็ยังทานไม่ค่อยได้นะหมอเลยซื้อเป็นมะรุมผงมาทานแต่จริงๆแล้วจะพูดให้รู้ว่ามันน่ากินมากๆมะรุมนี่มันเป็นประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับพืชผักมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติให้เรามาค่ะมันมีประโยชน์ถ้าเกิดเดี๋ยวหมอจะพูดให้ฟังทุกคนจะแบบเฮ้ยมีประโยชน์ขนาดนี้เลยหรอควรจะหามาทานหมอเนี่ยรู้แล้วแบบพยายามหามาทานละถึงต้องไปสั่งแบบมะรุมที่แบบเป็นฟรีซไดมาเป็นผงมาทานเพราะเรากินมันไม่ได้ไงแต่ถ้าเกิดคนทานได้เนี่ยควรทานเลยนะเพราะว่าอ่ะมาอย่างนี้ก่อนมารู้ก่อนว่ามะรุมเนี่ยมันกินได้ตั้งแต่ทุกส่วนของมันเลยว่าง่ายๆคือตั้งแต่ฝักของมะรุมใบของมะรุมดอกเมล็ดรากมันกินได้ทุกส่วนเลยแต่ประโยชน์ที่มันเยอะที่สุดเลยในต้นของมะรุมเนี่ยประโยชน์ที่เยอะอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะอยู่ที่ใบที่เราเอามาที่มาชอบกินกันไอ้ตรงยอดอ่อนมะรุมหรือมากินฝักมะรุมที่มันแกงส้มมะรุมที่มันมีฝักยอดน่ะคือหมอไปกลับไปบ้านพ่อเนี่ยพ่อจะให้กินแกงส้มมะรุมเนี่ยหมอกินไม่ค่อยเป็นคือหมอเป็นเด็กเทพก็กินพวกมะรุมไม่เป็นหมอบอกตรงแต่จริงๆแล้วเขาจะเรียกว่าเด็กกรุงเทพหรือเปล่านะคือพ่อหมอเป็นคนเพชรบุรีแม่หมอก็เพชรบุรีแต่พ่อกับแม่ของหมอเนี่ยเขาเป็นคนเพชรแต่เขาไม่ได้เจอกันที่เพชรนะพ่อหมอเป็นคนเพชรแม่หมอเป็นคนเพชรแต่มาเจอกันที่กรุงเทพแล้วก็แต่งงานกันที่กรุงเทพแล้วก็คลอดหมอที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วหมอก็อยู่กรุงเทพอะค่ะแล้วก็เรียนกรุงเทพอยู่กรุงเทพก็อยู่กรุงเทพมาตลอดก็จบหมอก็ทำงานก็แถวโซนทองหลงทองหล่อก็อยู่กรุงเทพมาตลอดนะคะก็ไปเยี่ยมคุณยายคุณตาที่เพชรบุรีก็ปีละครั้งสองครั้งไปเพชรบุรีก็จะหลงอะไรเงี้ยแบบถนนไหนอ๋อหลงก็คือก็เลยงงว่าตัวเองเป็นคนเพชรหรือคนกรุงเทพแต่ก็คือพอไปหาคุณพ่อคุณพ่อชอบกินแกงมะรุมแล้วก็บอกว่ามีประโยชน์นะหมอก็แบบคือปกติแล้วก็เป็นคนกินเนื้อนมไข่ที่ผ่านมาแล้วก็โรคตึมที่หมอมาเปิดเพจไงที่เขียนว่าแต่ก่อนเป็นโรคอะไรบ้างทั้งไทรอยเป็นพิษโอ้กินยาไทรอยทั้งที่ผมร่วงเป็นกำๆกินยาไทรอยเนี่ย5เม็ดนะแค่เรื่องไทรอยนะไม่ต้องเรื่องคอนโทรลหัวใจไม่ต้องเรื่องโอ้โหไม่ต้องเรื่องแมสเนียเกวิสที่ตาตกไปซีทีต่อมไทมัสไม่ต้องเรื่องผื่นคันที่หมอแบบผื่นคันจนแบบเป็นโครนิกเออร์ติคาเลียจนรักษาด้วยยาแก้คันธรรมดาก็รักษาไม่ได้ต้องมาให้ฉีด IgE อ่ะต้องสั่งจะดีเทลยาเข็มละ36,000ฉีดเดือนละเข็มหมอต้องทำขนาดนั้นน่ะจนหมอรู้สึกว่าต้องปรับสารอาหารน่ะจนปรับแล้วจนหายมาแล้วจนมาตัดสินใจเปิดเพจเพราะรู้สึกว่าการปรับสารอาหารมันหายหมดทุกอย่างอันนี้หมอเริ่มพูดเกินเรื่องมะรุมแล้วแต่กำลังจะเล่าให้ฟังว่าหมอมารู้ว่ามะรุมมันดีขนาดนี้แล้วก็อยากจะทานเนี่ยแต่คนไม่เคยกินเนี่ยคนไม่เคยกินพืชผักผลไม้หมอเพิ่งมาปรับตัวกะในการกินพืชผักผลไม้อ่ะตอนนี้หมอกินผลไม้อ่ะได้แต่ผักเนี่ยหมอก็พยายามแต่ก็รู้อะว่ามันมีประโยชน์พยายามกินแต่ก็กินได้บ้างไม่ได้บ้างอันไหนไม่ได้ก็ไปกินเป็นพวกผักผงบ้างผักอะไรบ้างเท่าที่ทำได้อะแต่ขนาดเท่าที่ทำได้แบบที่หมอทำอยู่นะก็ดีขึ้นมาจนหายแทบทุกโรคแล้วอะแค่ปรับสารอาหารอะหมอเลี้ยงเนื้อสัตว์แต่ถามว่าเป็นวีแกนเป็นมังสวิรัติเป็นไรไหมไม่ใช่นะหมอยังกินเนื้อสัตว์อยู่แต่ลดน้อยลงอาจจะแบบคนก็กินกันเช้าวันเย็นเช้าวันเย็นฉันต้องเนื้อสัตว์หมดแต่หมอก็ไม่ใช่อาจจะเป็นแบบสัก3มื้อใน1อาทิตย์อะไรประมาณนี้ค่ะเอาให้เหมือนเป็นชาวกลุ่มบูโซนที่เนื้อสัตว์น้อยกว่า 10% อะไรประมาณนี้พยายามเรียนแบบเขาแต่บางครั้งก็วงแตกเหมือนกันก็ไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนก็กินเหมือนกันเอามาพูดเรื่องมะรุมต่อนะคะมะรุมมันมีประโยชน์มากๆเอางี้หมอจะพูดให้ฟังมันดีที่สุดคือตรงใบนี่นะประเทศที่ยากจนมากๆเนี่ยองค์การอนามัยโลกนะเขาบอกเลยนะคะว่าค คนท้องคนที่ให้นมบุตรคนที่กลัวว่าเด็กจะน้ำหนักน้อยมีปัญหาเนี่ยเขาให้ปลูกมะลุมเลยนะคะเขาให้กินใบมะลุมเลยเพราะเขาบอกว่าเด็กจะน้ำหนักดีมากเด็กจะไม่ขาดสารอาหารเพราะมะลุมนี่มันคือแบบยาที่แบบเหมือนเขินเป็นอาหารที่มันมีประโยชน์มากๆฟังเลยมีวิตามิน A มากกว่าแครอทถึง10เท่าอ่ะงั้นวิตามิน A มันช่วยเรื่องอะไรตาค่ะดวงตาคุณบำรุงดวงตาเลยวิตามิน A มากกว่าแครอท10เท่านะวิตามิน K มากกว่ากล้วยที่เราบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องกินกล้วยกันก่อนนอนจะนอนหลับสบายหลับดีได้วิตามิน K บำรุงมากกว่ากล้วย15เท่ามีเหล็กมีธาตุเหล็กมากกว่าไอตัวผักขมที่เรามาทำกันอะมะลุมมีธาตุเหล็กมากกว่าผักขมถึง25เท่างั้นคุณเป็นเลือดจางอ่ะบอกเป็นคนท้องแล้วฉันเลือดจางอยู่หรือฉันเป็นเลือดจางบริจาคเลือดไม่ได้กินมะลุมเลยค่ะมากเป็นธาตุเหล็กมากกว่าผักขม25เท่ามีกรดอะมิโนแอซิด9ชนิดเป็นกรดอะมิโนแอซิดที่จำเป็นทั้งนั้นเลยแทบจะครบเลยค่ะมีแคลเซียมมากกว่านมวัวเป็นแบบเป็น10เท่าเยอะมากนมวัวหมอไม่แนะนำให้ทานอยู่แล้วนะเพราะอะไรคะน้ำเหลืองวัวIGF-1 กระตุ้นมะเร็งมะลุมนี่มันเป็นพืชคุณกินไปเลยค่ะมีวิตามินซีก็สูงแต่ก็คือไม่ได้สูงแบบเด่นชัดมากก็คืออาจจะประมาณกระส้มหรืออาจจะน้อยกว่าส้มครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีวิตามินซีสูงแต่แคลเซียมเมื่อกี้สูงมากมันก็ป้องกันวิตามินซีสูงก็กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกระตุ้นเรื่องเลือดออกตามไรฟงไรฟันช่วยหมดเลยแล้วมะลุมเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเรื่องระบบปรับระบบสมดุลภูมิคุ้มกันในร่างกายปรับสมดุลของระบบอะไรล่ะฮอร์โมนในร่างกายนะเรื่องไทรอยจะดีมากหมอเป็นไทรอยหมอก็หาซื้อมะลุมมากินเลยค่ะแต่หมอกินแบบเราก็กินมะลุมใบมะลุมเนี่ยกินยังไงอ่ะแล้วเขาบอกใบมะลุมอ่ะจะต้องกินแบบถ้าเอามาลวกอ่ะมันก็เสียคุณค่าทางอาหารคุณก็กินใบมะลุมมาลวกอ่ะหมอก็ไม่ไหวป่ะคือคนไม่เคยกินอ่ะเคยกินเนื้อนมไข่แล้วมาหยุดนะแล้วมากินใบมะลุมมันหนักเกินไปไหมอ่ะหมอก็ไม่ไหวอ่ะหมอทำอย่างนี้เลยค่ะหมอเอามะลุมผงมะลุมอันนี้มันไม่ใช่หมอสั่งมะลุมผงออร์แกนิกมาจากเพจนะคะมาจากเว็บอ่ะแล้วหมอก็เอากระปุกถั่วต่างๆที่กินหมดนะหมอก็มาแปะเขียนใบมะลุมแล้วหมอก็เทเนี่ยค่ะมะลุมออร์แกนิกโอ้โหตักกินชงกับ น้ำเลยค่ะไม่มีรสชาติเลยอย่างเงี้ยเวิร์กมันฟรีซไดมามันยังได้คุณค่าพร้อมเลยค่ะถ้าคุณเอาใบมะลุมเนี่ยนะคุณต้องกินดิบๆอ่ะถ้าคุณกินเก่งเอามาปั่นในสมูทตี้อย่างนั้นก็ได้เอามาล้างให้ดีแล้วปั่นในสมูทตี้กินไปเลยถ้าเป็นมะเร็งอะไรอยู่นะมะลุมเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากถ้าคนเป็นมะเร็งไม่ควรขาดเพราะว่ามันมีการศึกษาว่าต้านมะเร็งได้ดีมากเป็นมะเร็งอยู่ก็ต้านก็ช่วยจะทำให้ลดการกระจายของมะเร็งระหว่างรักษามะเร็งก็จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันคุณดีขึ้นถ้าไม่เป็นนี่ก็เป็นอาหารไม่เป็นมะเร็งนะก็จะเป็นกินมะลุมเนี่ยเป็นอาหารที่ต้านมะเร็งได้ดีมากเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยนะก็ช่วยลดมะเร็งแล้วนะลดไข้หวัดแม้แต่คุณเป็นแผลในกระเพาะอาหารที่มี H. pylori เนี่ยมะลุมก็ช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารช่วยเรื่องเลิมเฮอร์ปีซิมเพกไวรัสช่วยเรื่องเชื้อแบคทีเรียต่างๆช่วยหมดเลยช่วยเรื่องควบคุมไอ้ที่เมื่อกี้หมอบอกนะที่ระบบฮอร์โมนในร่างกายต่อมไทรอยด์ที่หมอเป็นแม้แต่เรื่องเบาหวานความดันไขมันมันไปปรับสมดุลของร่างกายนะคะแต่คือต้องแล้วมันเป็นใยอาหารถ้าคุณกินแบบเป็นแบบใบได้นะใบมะลุมมาจิ้มน้ำพริกใบมะลุมมาลวกแบบนิดๆอย่าลวกให้มันแบบสุกจนมันเหี่ยวไปนะอย่างนั้นนะบรรยายอาหารที่ดีมากไฟเบอร์สูงมากก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมากอันนี้คือมะลุมแต่คือหมอก็เผื่อคนไหนที่กินไม่เก่งกินไม่ได้เป็นเด็กเทพเหมือนหมอคิดว่าผงมะลุมฟีสไม่ได้ต่างกันเลยค่ะคุณค่าอาหารยังอยู่ครบหมอเนี่ยก็กินอย่างนี้ค่ะชงกับน้ำกินเลย1ช้อน1 2ช้อนชาประมาณ1ช้อนโต๊ะประมาณนี้ค่ะกินโอเคเลยหมอว่าก็คือได้แคลเซียมที่หมอบอกไงแคลเซียมธาตุเหล็กโพแทสเซียมวิตามิน A ได้ควบคุมได้ระบบอิมมูนคือทุกอย่างพร้อมนะคะก็แนะนำว่าให้กินมะลุมแต่ถ้าเกิดทุกคนอยู่ต่างจังหวัดมีใบมะลุมก็เอามาลวกจิ้มลวกน้อยๆพอไม่ต้องให้ถึงขนาดมันสุกเกินไปนะคะก็แนะนำให้ทานมะลุมเพราะว่ามันเรียกว่าองค์การอนามัยโลกแนะนำเนี่ยมันดีขนาดไหนนะคะก็จะได้เพื่อนๆจะได้แข็งแรงกันโอเ ราะว่าหมอเห็นแล้วว่าสารอาหารมันช่วยได้ทุกโรคจริงๆเพราะตัวหมอมีประสบการณ์มาหายทุกโรคจริง
0: ๆมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: และช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ดีเรื่องของดวงตาของเราใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะดวงตานะคะดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะเราต้องรักษาดวงตาให้อยู่คู่กับเรานานๆใช่ไหมคะ
3: แต่ดวงตาเนี่ยนะคะก็ต้องรักษาแต่พี่ดีคะน้องไดคะเวลาที่จะรักษาสิ่งต่างๆภายในร่างกายเนี่ยค่ะชอบดูแลรักษาส่วนไหนมากที่สุดคะ
2: ดิฉันเท้าค่ะดิฉันเนี่ยคนชอบสงสัยว่าดิฉันดูแลหน้ายังไงนะคะจริงๆถามผิดค่ะ

0: ฉันชอบดูแลรักษาเท้าค่ะ
1: แล้วต้องไหนล่ะคะ
2: ปากค่ะเพราะไม่ใช่ปากทำมาหาย
1: เพราะฉะนั้นต้องพยายามดูแลริมฝีปากของตัวเองให้ดีค่ะ
3: หลายหลายคนนะคะมักจะดูแลใบหน้าที่เป็นส่วนสำคัญนะคะดูแลล้างหน้าทาครีมพอกครีมบางที 4-5 ผลิตภัณฑ์เสียตั้งหลักหมื่นนะคะกับใบหน้าแต่ลืมไปที่จะดูแลฝ่าเท้าของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฝ่าเท้านี่คะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคนเราที่ควรจะดูแลเป็นอย่างมากเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่ดูแลนะคะเป็นต้นเหตุของการป่วยบ่อยๆแล้วก็การปวดตามที่ต่างๆหลายคนก็มักจะแบบหาทางดูแลโดยการที่ซื้อแผ่นนะ
0: คะ
3: ที่มีตามขายตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเน็ตนะคะตามร้านต่างๆเขาเรียกว่าแผ่นดีท็อกซ์ฝ่าเท้านะคะไปแปะฝ่าเท้าแล้วก็คิดว่าแผ่นนี้ค่ะจะดูดล้างสารพิษขับสารพิษออกจากร่างกายได้อันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงไหมนะคะวันนี้เราก็เลยต้องให้คุณหมอนะคะมาช่วยแนะนำนะคะนายแพทย์ภาสกิจวรรณวิบูลนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผ่นจีนแห่งประเทศไทยนะคะจะมาให้ไขความกระจ่างให้กับพวกเราค่ะ
4: พอมาถามประเด็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเช่นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีพันข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขณะนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็น

0: ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยินบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคลนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ฉันแข็งแรงมากขาเนี่ย
2: พี่ดีคะขอเช็คกำลังขา
1: โอ้ดิฉันแข็งแรงมากค่ะและสิ่งสำคัญอย่างที่บอกนะคะดิฉันจะดูแลเท้ามากกว่าหน้านะคะนี่คือความจริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบกระดูกเท้าคดด้วยนะคะสุภาพสตรีหลายๆคนก็เป็นนะคะแล้วก็เลยต้องดูแลรักษาเท้ามากกว่าและที่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะคะก่อนนอนนี่เหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าดิฉันจะทาครีมนวดเท้านะคะแล้วก็ทาครีมแบบร้อนๆค่ะ
2: แล้วก็ทาแป๊บนึงนะทาครีมที่เท้าแต่ทำไมที่หน้าไม่ทาคะ
1: หน้าลืมทาตลอดไม่รู้เป็นโรคอะไรอ๋อแต่มีอย่างนี้ค่ะบางทีที่เหลือที่เท้านะคะแล้วก็มาป้ายหน้าค่ะเอ๊ะทำไมหน้าวันนี้เย็นจังเนี่ย
3: จริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแช่เท้าก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายหลับนานมากขึ้นแล้วการแช่เท้าเนี่ยยังช่วยอีกหลายอย่างนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยนะ
1: คะ
3: บางคนท้องผูกลองแช่เท้าก่อนนอนอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะลดการอักเสบของจมูกลำคอแล้วก็ลดอาการปวดท้องเมนนะ
1: คะ
3: ในผู้หญิงแล้วก็ปวดหลังปวดหัวเนี่ยนะคะจริงๆสารพัดประโยชน์เลยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีผู้ป่วยบางโรคที่แช่เท้ามากก็ไม่ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเส้นเลือดขอดนะคะแล้วก็มีแผลหรือว่าติดเชื้อเป็นโรคผิวหนังที่เท้านะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้หายก่อนแล้วก็มาแช่เท้ากันทุกวันก่อนนอนก็จะช่วยได้มาก
2: ค่ะแต่ว่าก็มีบางตำรับตำรานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของเมืองฝรั่งเพราะว่ามาว่าให้ทาพวกยาหม่องหรือบาเหมือนน้ำมันยูคาลิปตัสที่เราเห็นกันเป็นกระปุกกระปุกอะค่
1: ะ
2: แล้วเราก็ทาที่เท้าเสร็จแล้วพอใส่ถุงเท้าปุ๊บนอนแล้วเนี่ยถ้าไม่สบายหรือว่าไอมันจะหาย
3: ใช่ไหมคะทำค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกไปว่าให้เอายาร้อนๆมาทาใต้เท้าตอนแก้ไอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าลองทำตอนแรกก็ไม่เชื่อลูกไอหนักมากค่ะทานยากินทุกอย่างก็ยังไม่หายลองเอาทาที่ฝ่าเท้าใส่ถุงเท้านะคะทุกคืนหายอาการไอดีขึ้นมากเลยค่ะ
1: เมื่อกี้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอาการของเท้านี่นะคะจะทำให้เราชราเร็วแปลว่าดิฉันมาถูกทางแล้วแต่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่นวดเท้าก่อนนอนทุกวันแบบดิฉันนะคะสูตรของดิฉันคือเอาโลชั่นที่คุณทาประจำค่ะแล้วก็ผสมกับบาล์มที่ร้อนๆนี่ค่ะทาผสมไปนะคะเพราะบางทีแบบบางคนแบบร้อนมากโดยที่ไม่ป่วยก็อาจจะแบบไม่ดีก็ได้นะคะก็คือผสมกันไปกับครีมโลชั่นที่คุณทาตัวแล้วก็นวดเท้าค่ะแล้วก็ห่มผ้าห่มนะคะเขาบอกว่าตามตำรานี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ศีรษะเย็นแต่ว่าเท้าอุ่นและจะดีต่อสุขภาพนะคะก็ลองดูค่ะ
2: ตามแพทย์แผน
4: ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์และปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
5: และขอแนะนำแบมบูพาวเวอร์โกลกับโฉมใหม่ขนาดใหญ่กว่าเดิมเพิ่มขนาดแต่ไม่เพิ่มราคาให้คุณได้มากกว่าที่แน็ตช้อปปิ้ง

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: กินงาดำทั้งทีแต่ไม่เคยรู้5ข้อดีนี้มาก่อนเลยหมอเฟิร์นบอกตรงนี้เลยว่าเสียดายมากๆสำหรับคนที่ชอบกินงาดำอาจจะกินนมงาดำน้ำเต้าหู้งาดำเหมือนหมอเฟิร์นแล้วก็ถ้าจะกินน้ำเต้าหู้กินโปรตีนจากพืชทั้งทีก็จะเลือกน้ำเต้าหู้ที่ใส่งาดำเข้าไปด้วยก็จะประโยชน์คูณ2เลยไหนใครในที่นี้ชอบกินงาดำเหมือนหมอเฟิร์นบ้างพิมพ์งาดำมาหน่อยถือว่าเป็นการเช็คภาพเช็คเสียงเลยแล้วกันเนาะว่าโอเคภาพชัดเสียงชัดเนาะเพราะว่าท็อปิกในวันนี้นะเกี่ยวกับงาดำเนาะเพราะว่ามีคนถามหมอเฟิร์นมาเยอะบ้างบอกว่ารู้นะว่างาดำมีประโยชน์แต่มันมีประโยชน์ยังไงอะหมอเฟิร์นช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมจะได้ให้เห็นภาพไปเลยว่ากินงาดำเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรกันแน่หมอเฟิร์นเลยขอยกตัวอย่างที่เอาที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วกันเนาะก็คือตัวที่มีงานวิจัยรองรับแล้วว่าเขาเคยทดสอบทดลองมาว่าการกินงาดำไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรืออาหารจริงก็ตามได้รับประโยชน์ดังนี้นะวันนี้เอามาฝากคุณ5ข้อเอาให้คุณรู้ไปเลยว่าที่กินอยู่เนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรบ้างหรือคนที่ลังเลว่าจะกินดีไหมหรือไม่กินดีไหมหรือกินอย่างอื่นดีคุณจะได้รู้และตัดสินใจวันนี้เลยว่าจะกินหรือไม่กินเนาะโอเคใครฟังแล้วชัดเจนพิมพ์ชัดมาหน่อยเร็วเดี๋ยวขึ้นข้อแรกเลยถ้าคุณก่อนขึ้นนะคุณลองดูภาพที่หมอเฟิร์นใส่มาด้านล่างนะนี่ก็เป็น

ประโยชน์คร่าวๆของเมล็ดงาดำที่ถ้าคุณกินแบบสดๆได้นะหรือใครจะเอาไปคั่วก่อนก็ได้หรือจะมาปั่นแล้วเอาไปใส่ในสมูทตี้ไปใส่ในน้ำเต้าหู้เหมือนหมอเฟิร์นก็ได้ในนมถั่วเหลืองเนาะข้อหนึ่งเลยคุณจะได้รับไฟเบอร์สูงมากๆเหมาะมากไฟเบอร์ก็คือใยอาหารใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบขับถ่ายท้องผูกอายุแล้วยิ่งอายุเพิ่มขึ้นนะส่วนใหญ่แล้วมักมีปัญหาท้องผูกหรือบางคนปกติก็ไม่ได้ท้องผูกแต่พออายุเพิ่มขึ้นอยู่บ้านบ่อยไม่ได้ไปทำงานแล้วไม่ค่อยได้ขยับเคลื่อนไหวเลือดลมมันก็เดินไม่สะดวกส่งผลให้คุณท้องผูกก็ได้การกินอาหารพวกผักผลไม้หรืออย่างงาดำเนี่ยที่มีไฟเบอร์สูงๆก็ช่วยคุณในเรื่องนี้ได้ด้วยนะข้อถัดไปช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของคุณได้ด้วยเพราะว่าแน่นอนว่าในงาดำเนี่ยมีสารสำคัญที่ให้ประโยชน์อยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายให้พูดตรงนี้ก็เดี๋ยวมาเฟิร์นขึ้นให้รายการว่าในงาดำเนี่ยมีวิตามินแร่ธาตุหรือสารอาหารใดๆบ้างในนั้นเนาะซึ่งมีประโยชน์เยอะมากๆอันถัดไปที่เขาบอกก็คืออาจมีส่วนช่วยส่งเสริมการทำงานแล้วก็บำรุงหัวใจของคุณได้ด้วยใครที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจนู่นนี่นั่นหรือเป็นโรคความดันที่เสี่ยงที่จะเป็นหัวใจเนาะเป็นโรคหัวใจในอนาคตการรับประทานหรือการกินงาดำเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้ด้วยอันที่4ที่เขาบอกประโยชน์เนาะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้คือประโยชน์เยอะมากอะอันนี้แค่แบบคร่าวๆนะเดี๋ยวมาเฟิร์นเจาะลึกให้เพราะว่าในนั้นแน่นอนมีโปรตีนแคลเซียมที่สูงๆเลยนะมีคอปเปอร์ที่หมอเฟิร์นจำได้มาเรามาขึ้นข้อแรกกันชัดแจ๋วเลยเนาะข้อแรกงาดำเนี่ยให้โปรตีนสูงเขาพบว่าเวลาที่เรากินงาดำเพียงแค่1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะเลยนะก็คือช้อนกินข้าวของเราทั่วไปเนี่ยมีโปรตีนประมาณ5กรัมเลยนะเทียบเท่ากับถ้าใครเคยกินโปรตีนเสริมโปรตีนชงบางแบรนด์บางยี่ห้อกิน1สกู๊ปเนี่ย1ช่วยตัวช้อนตวงเนี่ยก็ได้โปรตีนประมาณไม่ถึง10กรัมซึ่งก็เทียบเท่ากับงาดำ1ช้อนโต๊ะเลยนะอ่ะให้เห็นภาพยกตัวอย่างให้เห็นภาพงาดำ1ช้อนโต๊ะให้โปรตีนพอๆกับนม1กล่องเลยเยอะมั้ยอ่ะเยอะหน่อยโอเคเยอะก็พิมพ์เยอะมาดังนั้นถ้าใครที่กำลังหาอะไรที่มันอยู่ท้องในช่วงเย็นๆเนาะไม่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตเยอะเน้นโปรตีนเน้นผักผลไม้ก็กินนมงาดำนมถั่วเหลืองงาดำน้ำเต้าหู้งาดำเหมือนหมอเฟิร์นก็ได้ก็จะอยู่ท้องนานหน่อยเพราะว่าโปรตีนสูงแล้วก็มีไฟเบอร์ด้วยข้อที่2เลยละกันงาดำเขาพบว่าการกินงาดำเนี่ยเป็นประจำนะอันนี้คือแบบสม่ำเสมอไม่ใช่อยู่ๆ1สัปดาห์กินครั้ง2ครั้งนี้ไม่ใช่นะจากงานวิจัยนี้เขากินทุกๆวันละ1ช้อนโต๊ะจะได้ผลในการช่วยลดระดับความดันลงได้เล็กน้อยนะไม่ได้ลดควบภาพนะลดได้เล็กน้อยประมาณ 6% ถ้าคุณกินติดกัน1เดือนแรกแต่ต้องย้ำว่างาดำไม่ใช่ยาลดความดันใครที่กินยาลดความดันอยู่แล้วกินต่อไปหรือว่าปรึกษาคุณหมออย่างใกล้ชิดเพียงแต่การกินงาดำเนี่ยมีส่วนช่วยคุณควบคุมความดันได้ดีขึ้นเพราะว่าคนที่ความดันสูงเนี่ยกินงาดำแล้วลดลงได้เล็กน้อยอ่ะก็ยังเป็นข้อดีที่เหมือนกันเป็นการใช้อาหารเป็นยาได้ด้วยเนาะถ้าใครที่เป็นความดันสูงกินยาแล้วก็ยังควบคุมไม่ค่อยได้การกินงาดำเข้าไปเพิ่มอาจจะไปโรยในสลัดหรือเอามากินเป็นเครื่องดื่มเป็นสมูทตี้ก็จะช่วยคุณได้ทางหนึ่งในการลดความดันหรือคนที่กำลังตรวจพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงในอนาคตแล้วคุณหมอให้มาควบคุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนเรื่องอาหารคุณก็ควรจะเพิ่มงาดำอยู่ในมื้ออาหารของคุณด้วยเนาะกินแค่เล็กน้อยวันละ1ช้อนโต๊ะเองติดต่อกัน1เดือนก็ช่วยให้คุณควบคุมระดับความดันได้ดีขึ้นละแล้วก็ข้อถัดไปข้อที่3วันนี้พูดไปรวดเร็วเลยเน้นเนื้อหาเน้นๆเนาะใครชอบแบบนี้พิมพ์ชอบมาหน่อยเร็วเดี๋ยวนี้หมอเฟิร์นจะพูดให้มันกระชับมากขึ้นแล้วก็ไปเร็วมากขึ้นและให้คุณได้ประโยชน์เต็มๆสำหรับคนมาฟังย้อนหลังด้วยเนาะก็จะได้ฟังแบบกระชับมากๆข้อ3งาดำเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินหรือกำลังอยากจะลด

อ้วนอยู่พอดีเลยเนี่ยจะบอกว่าข้อนี้เหมาะกับคุณมากเพราะว่ามันช่วยกระตุ้นการเผาผลาญในร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับพบว่าไขมันดีที่อยู่ในงาดำเนี่ยกว่า 80% เป็นไขมันชนิดไม่อิ่มตัวซึ่งไขมันชนิดเนี่ยมันช่วยทำให้ร่างกายนำไขมันสะสมออกมาใช้งานได้ดีขึ้นพูดง่ายๆเลยนะมันจะช่วยกระบวนการอะไรก็แล้วแต่เถอะคุณไม่ต้องจำเอาเป็นว่ามันช่วยดึงไขมันสะสมในร่างกายของคุณเนี่ยมาใช้ได้ดีขึ้นและที่มันช่วยในเรื่องนี้สำหรับคนที่อยากลดหุ่นลดความอ้วนเนี่ยการกินงาดำเนี่ยมันเขามีโปรตีนสูงไงพอกินเข้าไปช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานไม่พอดึงไขมันสะสมมาใช้ได้ไม่พอยังช่วยให้คุณอิ่มนานได้ด้วยก็ลดปัญหาการกินจุกจิกของคุณในระหว่างวันได้เป็นอย่างดีเลยดังนั้นงาดำเนี่ยหมอเฟิร์นให้ว่าถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังอยากมีหุ่นที่สวยหรือว่าอยากลดน้ำหนักอยากควบคุมน้ำหนักก็ได้ประโยชน์หลายเด้งเลยเพราะว่าพอคนมีเริ่มจะมีภาวะอ้วนลงพุงหรือว่าหุ่นเริ่มมีน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์เนาะความเสี่ยงโรคเรื้อรังต่างๆมันก็จะตามมาพอคุณอ้วนขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนเอฟเฟกต์เป็นโดมิโนเลยที่จะมีความเสี่ยงความดันเบาหวานหัวใจสมองเสื่อมหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจมันเร็งคือพอคนหนึ่งที่มีน้ำหนักเกินอ่ะคือโรคคือเป็นคนเนื้อหอมมากเลยถ้าให้พูดให้เห็นภาพนะคนที่แบบโอเคเริ่มมีน้ำหนักเกินละเขาบอกคุณหมอพยาบาลบอกให้ไปลดน้ำหนักละคนที่ตัวใหญ่คุณลองนึกภาพนะพอเราตัวใหญ่ขึ้นโอเคแล้วตอนนั้นแหละเราจะเป็นคนที่เนื้อหอมสำหรับพวกโรคภัยมากๆดังนั้นใครที่ตัวเองน้ำหนักเกินอยู่หมอเฟิร์นแนะนำง่ายๆอย่างนี้ให้คุณทำยังไงก็ได้ให้น้ำหนักของคุณลงค่อยๆลงโดยวิธีวันนี้ก็ถือว่าเวิร์กมากๆก็คือการเพิ่มงาดำเข้าไปในมื้ออาหารของคุณคุณจะเอาเป็นดื่มหรือจะกินกับสลัดแบบนี้ก็ได้หรือว่ายังไงก็ได้หรืออาจจะมีวิธีอื่นอย่างถ้าหมอเฟิร์นแนะนำในเรื่องการควบคุมน้ำหนักก็อาจจะ IFวันหนึ่งมื้อสัก1มื้อก็ได้ตอนเริ่มต้นเนาะหรือถ้าใครที่ IF ประจำอยู่แล้วก็อาจจะวันเว้นวันอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นวิธีการลดน้ำหนักได้ดีเหมือนกันแล้วก็ช่วยให้เซลล์เนี่ยรีไซเคิลตัวเองจับกินเซลล์ที่ไม่จำเป็นนำไขมันสะสมมาใช้อันนี้ประโยชน์ของ IF เยอะมากเดี๋ยวไว้หมอเฟิร์นว่างๆจะมาไลฟ์ให้คุณฟังเนาะว่า IF มีประโยชน์ยังไงบางทีหมอเฟิร์นก็ยัง IF อยู่เลยเนาะ1วันกินแค่2มื้อ1มื้อแบบนี้ก็ช่วยให้เรากำจัดเซลล์ที่ไม่จำเป็นมาใช้ได้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีแฟนๆจาก YouTube นะคุณดาราสวัสดีค่ะคุณชวัตการสวัสดีค่ะโอเคใครเข้ามาใหม่ก็กดแชร์ให้เพื่อนคุณรู้เยอะๆเลยเนาะถ้าเพิ่งเข้ามาไหนมาเฟิร์นพูดเรื่องอะไรไปแล้วบ้าง5ข้อดีของงาดำที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนข้อ1ก็คือโปรตีนสูงมากๆกินแล้วจะอยู่ท้องไฟเบอร์สูงด้วยเนาะช่วยลดอาการท้องผูกได้ดีเลยข้อ2คืองาดำมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตลงได้เล็กน้อยแต่ไม่ใช่ยารักษาความดันนะใครที่สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันก็สามารถเพิ่มงาดำในมื้ออาหารของคุณได้กินยังไงกินแค่วันละ1ช้อนโต๊ะติดต่อกัน1เดือนเนี่ยก็พบว่าช่วยลดความดันโลหิตลงได้ 6% ละข้อ3ข้อนี้เลยที่เรากำลังพูดถึงอยู่ก็คือสำหรับคนที่ลดความอ้วนอยากจะควบคุมน้ำหนักอยากจะหุ่นสวยงาดำเนี่ยช่วยกระตุ้นการเผาผลาญได้ดีเยี่ยมเลยแล้วก็ทำให้คุณอิ่มนานในระหว่างวันด้วยเนาะโอเครีแคปให้แบบสั้นๆสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังในตอนนี้อ่ะเรามาข้อถัดไปกันเลยดีกว่าข้อถัดไปข้อที่4เมื่อกี้บอกว่ากระตุ้นเบิร์นก็คือกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานในร่างกายเนาะ4คือช่วยลดไขมันลงได้ไขมันในที่นี้ก็คือไขมันเลวอย่างพวก LDL ไตรกลีเซอไรด์ที่เป็นปัญหาก่อกวนใจของใครหลายคนที่ชื่นชอบการรับประทานข้าวแป้งน้ำตาลคือไม่ได้บอกว่าข้าวแป้งน้ำตาลไม่ดีไม่มีประโยชน์นะดีถ้าคุณกินในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินความจำเป็นที่ร่างกายต้องใช้สมมติว่าวันหนึ่งเราต้องการแค่ไม่กี่แคลอรี่

แต่คุณกินเกินกินอิ่มจนเกินไปเสียดายจนมันเสียหายเพราะว่าไอ้พลังงานส่วนเกินจากข้าวแป้งน้ำตาลเนี่ยคุณรู้ไหมว่าสุดท้ายมันจะหมุนเวียนกลับมาเป็นไขมันสะสมทำให้ตับทำงานหนักอีกเสี่ยงที่จะเป็นไขมันพอกตับสิ่งที่จะเป็นโรคเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นกินได้แต่ควรจะควบคุมแล้วยิ่งคนที่อายุเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณใช้พลังงานน้อยลงละบางคนเกษียณแล้วไม่ได้ทำงานไม่ได้ใช้พลังเยอะแยะคุณก็กินข้าวแค่ช่วงมื้อเช้าก็พอแล้วที่แบบกินเต็มที่เลยแต่ตอนเย็นเนี่ยให้ลดเหลือแต่พวกโปรตีนผักผลไม้ก็เพียงพอแล้วเพราะตอนกลางคืนคุณจะไปนอนอยู่แล้วคุณไม่ได้ใช้พลังงานแล้วให้ลดหลีกเลี่ยงเอ้ยให้ค่อยๆลดพวกข้าวแป้งน้ำตาลลงได้แล้วเนาะการทำแค่สิ่งเนี้ยจะช่วยทำให้คุณชะลอวัยแล้วก็อายุยืนไปได้ยาวนานเลยนะอันนี้พูดจริงจังมากๆก็คือบางคนคือเหมือนแค่เส้นผมบางภูเขาอะแค่กินข้าวแป้งน้ำตาลผิดนี่ถ้าเป็นนิสัยของคนไทยเราเนาะก็คือมีข้าวเป็นอาหารหลักอยู่แล้วแหละข้าวเนี่ยมีประโยชน์ถ้าคุณเลือกเป็นกินทั้งทีอะยังมาเฟินถ้าจะกินข้าวขาวคุณก็ได้แต่คาร์โบไฮเดรตได้แต่พลังงานแต่ถ้าคุณเลือกนิดนึงเปลี่ยนเป็นกินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่คุณก็จะได้ไฟเบอร์ได้วิตามินเกลือแร่ที่อยู่ในนั้นด้วยอ่ะอันนี้ได้ประโยชน์คูณสองอาจจะกินแล้วอาจจะไม่นุ่มฝืดคอแต่สิ่งที่คุณได้ในการทำสิ่งเนี้ยมันมหาศาลแบบเทียบกันไม่ติดเลยอ่ะใครชอบกินข้าวดำข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่มันหมอเฟิร์นบ้างพิมพ์ชอบมาหน่อยเลยหาเพื่อนรักสุขภาพเนาะขอบคุณเหมือนกันค่ะคุณธิดาเนาะอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าลดไขมันลดบอกก่อนเล่าให้ฟังแบบสนุกก็คือเพราะว่ามีงานวิจัยพบว่าถ้าคุณกินงาดำ1ช้อนโต๊ะเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนาะกิน1ช้อนโต๊ะติดต่อกัน1เดือนช่วยลดความดันโลหิตลงได้ประมาณ 6% แต่ถ้าคุณกินติดกัน1ช้อนโต๊ะ2เดือนจะช่วยลดไขมัน LDL และไตรกลีเซอไรด์ได้ 10% ว้าวนะถ้าคนที่กำลังเครียดกำลังกังวลไปตรวจสุขภาพมาแล้วมีไขมันไม่ดีคุณหมอแจ้งว่าไขมันเลวเนี่ยสูงจังเลยให้ไปลดข้าวแป้งน้ำตาลนะคุณก็ลดละแต่ก็ไม่มั่นใจว่าพอกลับไปตรวจซ้ำอีกครั้งเนี่ยมันจะช่วยได้หรือเปล่ามันจะลดลงแบบที่เราหวังไหมกลัวว่าจะต้องกินยาลดไขมันการที่คุณใช้งาดำแค่เพิ่มงาดำวันละ1ช้อนโต๊ะในแต่ละมื้อถือเป็นการใช้อาหารเป็นยาในทางอ้อมได้แล้วนะที่จะช่วยลดไขมันไม่ดีที่คุณกังวลอยู่ได้ข้อนี้ถ้าคนรู้ก็รู้คนไม่รู้ก็ไม่รู้นะคุณถ้าเป็นประโยชน์แชร์ไว้ให้เพื่อนของคุณฟังเยอะๆหน่อยเร็วข้อนี้ว้าวมากๆข้อถัดไปข้อสุดท้ายละยังไม่อยากไปเลยนะข้อสุดท้ายเร็วมากเดี๋ยวนี้พอเฟิร์นพูดเร็วขึ้นงาดำเนี่ยมีแคลเซียมสูงหลายคนอาจจะรู้แล้วแหละแต่หมอเฟิร์นก็อยากจะพูดอีกโอเคคุณรู้ว่ามันมีแคลเซียมสูงแต่อาจจะไม่มีใครรู้ว่ามีแคลเซียมสูงแล้วยังไงแล้วแคลเซียมมีประโยชน์ยังไงต่อร่างกายใช่ไหมเดี๋ยวหมอเฟิร์นบอกให้การกินงาดำเนี่ยแคลเซียมจะช่วยทำให้คนที่สมมติไม่สมมติสิคนที่เป็นผู้หญิงที่มีอาการวัยทองคนที่มีปัญหาเรื่องตรวจสุขภาพแล้วมวลกระดูกดูบางลงมีภาวะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนในอนาคตซึ่งผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนเนี่ยจะเสี่ยงในเรื่องนี้มากกว่าวัยอื่นๆเนาะหรือถ้าเป็นเด็กเนี่ยแล้วกำลังต้องการเพิ่มความสูงอยากให้มวลกระดูกแข็งแรงหรือเป็นวัยเกษียณแล้วบางคนก็จะได้ข่าวมาว่าล้มนิดหน่อยลุงป้านะอาปู่ย่าตายายล้มนิดหน่อยก็กระดูกหักง่ายการที่คุณกินแคลเซียมสูงเนี่ยมันจะช่วยไปบำรุงให้กระดูกของคุณแข็งแรงมากขึ้นแล้วไหนๆคุณก็มาฟังช่องนี้ละแคลเซียมสูงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้กระดูกแข็งแรงแบบ full option ครบวงจรขนาดนั้นการที่ถ้าคุณเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนละคุณเป็นวัยทองวัยหมดประจำเดือนละอยากบำรุงกระดูกจริงๆแล้วได้ประโยชน์แบบดับเบิลเลยนะถ้าจะให้หมอเฟิร์นบอกก็คือให้คุณกินวิตามินดีเพิ่มขึ้นวิตามินดีเป็นวิตามินที่ฟรีนะจริงๆไม่ต้องไปซื้อกินเสริมก็ได้ก็คื

ณเพียงแค่เอาตัวเองออกไปตากแดดในช่วงเช้าหรือเย็น10-15 นาทีก็จะช่วยให้ผิวหนังคุณเนี่ยสังเคราะห์วิตามินดีได้รับวิตามินดีได้ละแต่ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเป็นโรคตับหรืออาจจะอายุเกิน60-70ขึ้นไปผิวหนังอาจจะสังเคราะห์วิตามินดีไม่ได้ดีเท่าที่ควรตอนที่เป็นวัยรุ่นเนาะก็พิจารณาทานวิตามินดีเสริมเพราะว่าผลสำรวจพบแล้วว่ากว่าแทบจะแบบ 90% ขาดวิตามินดีทั้งที่เป็นวิตามินฟรีจากแสงแดดคุณคิดดูวิตามินดีกินจากไหนบ้างก็พวกปลาทะเลเห็ดต่างๆเนาะหรือว่าใครที่ไม่มั่นใจกินบ้างไม่กินบ้างอาหารเหล่านี้คุณก็กินเสริมแบบหมอเฟิร์นก็ได้วิตามินดีมีประโยชน์ไงวิตามินดีสรรพคุณลับของเขาเลยนะช่วยควบคุมระดับแคลเซียมในร่างกายแล้วก็ช่วยทำให้แคลเซียมที่คุณกินจากงาดำเนี่ยเอาไปถูกดูดซึมให้ร่างกายไปใช้ได้ดีขึ้นแล้วก็ไปเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อได้ด้วยดังนั้นถ้าจะกินทั้งทีไหนๆก็กินงาดำที่มีแคลเซียมสูงบำรุงกระดูกได้ละก็ให้เสริมวิตามินดีเข้าไปด้วยก็ได้อย่างหมอเฟิร์นบางวันที่ไม่ได้กินปลาแซลมอนเยอะๆไม่ได้กินเห็ดเยอะๆก็กินเป็นอาหารเสริมก็ได้แต่ให้เลือกเป็นอาหารเสริมจากธรรมชาตินะข้อนี้สำคัญมากๆอาหารเสริมจากธรรมชาติต่างจากอาหารเสริมจากสารเคมีสังเคราะห์ยังไงสารเคมีสังเคราะห์เขาก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแบบเหมือนเรียนแบบธรรมชาติเนาะแล้วก็แต่จริงๆแล้วร่างกายของเราชื่นชอบธรรมชาติที่สุดสั่งแบบธรรมชาติดูง่ายๆก็คือเขาจะเขียนว่าเป็นวิตามินออร์แกนิกประเทศไทยอาจจะมีไม่กี่เจ้าแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มคอนเซิร์นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วว่าเราควรจะกินอาหารจากธรรมชาติเป็นหลักถ้าเกิดกินจากอาหารจริงไม่ได้ก็ถ้าจะกินเสริมก็ควรกินวิตามินจากธรรมชาติที่จะดูตาง่ายๆอย่างหมอเฟิร์นกินวิตามินดีของตัวนี้เนาะก็ดูเนี่ยมันจะมีคำว่า organic USDA สีซีดๆไม่เป็นไรเนาะมันเป็นฉากกินสกินทำให้สีไม่ค่อยชัดเนาะใครอยากดูตัวอย่างชัดๆก็พิมพ์ว่าวิตามินดีได้เลยคนที่อยู่ใน YouTube ก็คลิกลิงก์ตรงที่ชื่อหัวข้อเนาะมันจะมีลิงก์แอดมาที่ไลน์แอดของหมอเฟิร์นอยู่ว่าสนใจวิตามินดีที่หมอเฟิร์นกินอยู่ขอดูตัวอย่างหน่อยได้ไหมอันนี้ก็เป็นวิตามินออร์แกนิกที่ได้รับรองจาก USDA ก็คือมาตรฐานสากลเลยว่าเป็นวิตามินที่ทำมาจากพวกสาหร่ายทะเลแล้วก็เห็ดต่างๆหลายชนิดเลยกินวันละ1 เม็ดอันนี้มี60 แคปซูลกินได้2 เดือนแต่หมอเฟิร์นกินนานกว่า2 เดือนเพราะว่าปกติก็กินอาหารที่ให้วิตามินดีอยู่ละได้ไปเดินตากแดดอยู่แล้ววันไหนที่เราทำกิจวัตรเหล่านั้นแล้วคิดว่าได้วิตามินดีเพียงพอเราก็ไม่กินวันไหนที่เราอยู่ในบ้านซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วก็ไม่ได้กินอาหารที่ให้วิตามินดีเราก็จะกิน1 เม็ดก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าสำหรับใครที่เสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนเคยตรวจมาแล้วมีมวลกระดูกบางมากเลยแล้วก็เคยมีลูกหลายคนหรือว่าเป็นผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนหมอเฟิร์นแนะนำว่าให้กินดีกว่าเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตรวจร่างกายมักจะขาดวิตามินดีตัวนี้อยู่วิตามินดีไม่ได้แค่บำรุงกระดูกบำรุงกล้ามเนื้อนะคุณคือหมอเฟิร์นเขียนหนังสือเล่มเนี้ยอาหารเสริมสามัญประจำบ้านบอกตรงนี้เลยว่าวิตามินที่มีงานวิจัยรองรับในเรื่องของรักษาโรคเรื้อรังต่างๆพวกมะเร็งพวกอะไรอ่ะเยอะมากอ่ะหมอเฟิร์นขอเปิดหน่อยก็คือวิตามินดีนะคุณงานวิจัยเยอะมากตอนเขียนก็คือแบบเยอะขนาดนี้เลยเหรอก็เลยต้องมีติดบ้านไว้ละปล่อยให้ร่างกายขาดไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าเขาดูแลสมดุลของร่างกายหลายเรื่องมากประโยชน์ของวิตามินดีนะคือควบคุมทั้งระดับแคลเซียมเนาะขอเปิดหน่อยแล้วก็ควบคุมการเพิ่มจำนวนของเซลล์การเปลี่ยนแปลงของเซลล์พอถ้าเกิดว่าวิตามินดีขาดแน่นอนการทำงานตรงนี้มันเออร์เลอร์อาจจะส่งผลให้เซลล์แบ่งตัวผิดปกติอย่างเป็นโรคมะเร็งได้เนาะหรือว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันก็ได้อย่างโรคที่วิตามินคนขาดวิตามินดีเป็นเนี่ยมีเยอะมากๆอ่ะถ้าคุณอยากรู้คุณก็ไปอ่านเองในเล่มนี้ละกันเหลือไม่กี่10 เล่มละเล่มนี้ปกติราคา300 หน้าที่หมอเฟิร์นเขียนเนี่ยมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็น27 ชนิดปกติได้โปรพิเศษไปคุยกับน้องแอดมินเองเนาะอันนี้ก็ของพร้อมส่งเลยปกติถ้าสั่งสินค้ากับหมอเฟิร์นส่วนใหญ่ต้องรอ2 สัปดาห์แต่ตอนเนี้ย

ตอนนี้มีของละใครสนใจวิตามินดีไปกินในวันที่ขาดก็พิมพ์ว่าวิตามินดีได้เลยเดี๋ยวมาเฟิร์นสรุปให้ฟังว่าวันนี้ประโยชน์ของงาดำสุดว้าวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยกินทั้งทีต้องรู้เนี่ยพูดแล้วเดี๋ยวจบไลฟ์เดี๋ยวมาเฟิร์นก็จะไปกินน้ำเต้าหู้งาดำเนาะเป็นคนชอบกินจริงๆกินรอบดึกก็มีเนี่ยแหละพวกโปรตีนแล้วก็งาดำ5ข้อมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาเฟิร์นรีแคปให้ฟังเราหารูปนี้มาลืมบอกคุณเลยขอบอกตรงนี้ก่อนว่าสารอาหารในงาดำเนี่ยก่อนที่จะไปสรุปให้คุณฟังสารอาหารในงาดำอันนี้เขายกตัวอย่าง2ช้อนโต๊ะก็คือประมาณ14กรัมเนาะแคลอรี่ก็ประมาณ100ให้โปรตีน3กรัมให้ไฟเบอร์2กรัมและไอ้ที่เด่นๆในวิตามินและธาตุก็คือแคลเซียมอย่างที่บอกว่าให้แคลเซียม 18% 18% นี่หมายความว่ายังไงปกติเขาก็จะมีหน่วยของเขาแหละว่ากี่มิลลิกรัมต่อวันแต่เนี้ยคือได้ 18% จาก 100% ก็ถือว่าเยอะนะและไอ้ที่เยอะโดดๆเลยก็คือคอปเปอร์ซึ่งก็จำเป็นต่อร่างกายหลายอย่างเลยเนี่ยได้ทั้งวิตามินแร่ธาตุเยอะมากๆแค่กินงาดำได้ทั้งไขมันดีด้วยนี่พูดคร่าวๆ5ข้อมีอะไรบ้างข้อ1เลยนะประโยชน์สุดว้าวของการกินงาดำที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนข้อ1คือให้โปรตีนสูงมากๆเวลาคุณกินอาหารที่มีโปรตีนสูงเนี่ยจะทำให้คุณอิ่มนานอยู่ท้องแล้วงาดำยังให้ไฟเบอร์ด้วยสำหรับใครที่ท้องผูกกินงาดำก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ด้วยข้อ2คือเขาพบว่าถ้ากินงาดำวันละ1ช้อนโต๊ะติดกัน1เดือนช่วยลดความดันโลหิตลงได้ 6% อันนี้ว้าวมากสำหรับคนที่กำลังกังวลว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงหรือควบคุมความดันไม่ได้สักทีคุณก็เพิ่มงาดำวันละ1ช้อนโต๊ะในแต่ละวันติดกันติดอย่างสม่ำเสมอ1เดือนเนาะก็ช่วยได้ละข้อ3คือช่วยกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายสำหรับคนที่กำลังอยากลดความอ้วนหรือมีภาวะน้ำหนักเกินอันนี้ช่วยได้ดีเลยเพราะว่าช่วยดึงไขมันสะสมออกมาใช้ได้ดีขึ้นและแถมทำให้คุณอิ่มนานด้วยเพราะว่ามีโปรตีนสูงข้อ4คือพอคุณกินงาดำวันละ1ช้อนโต๊ะต่อจากเมื่อกี้เลยนะติดกัน2เดือนเขาพบว่าช่วยลดไขมันไม่ดีอย่าง LDL ไตรกลีเซอไรด์ลงได้ถึง 10% อันนี้ว้าวสุดๆใครที่กำลังกังวลว่าตรวจพบไขมันไม่ดีในร่างกายสูงเพิ่มงาดำวันละ1ช้อนโต๊ะก็ช่วยได้แล้วลดถึง 10% อันนี้ดีกว่าไม่ทำอะไรถือว่าเป็นการใช้อาหารเป็นยาที่แท้จริงเลยข้อ5คืองาดำเนี่ยมีแคลเซียมสูงการที่คุณขาดแคลเซียมเนี่ยจะทำให้ร่างกายมีภาวะกระดูกพุนล้มนิดหน่อยก็กระดูกแตกหักง่ายเนาะก็ถ้าอยากบำรุงในเรื่องนี้จริงๆก็ให้กินแคลเซียมคู่กับวิตามินดีก็จะช่วยในเรื่องปัญหาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเลยไหนขอดูคอมเมนต์หน่อยถ้ามีไม่มีคำถามอะไรเราก็จะมาเจอกันในไลฟ์หน้าเนาะคุณจัสมินถามว่าธรรมดากินอยู่แล้ววันเว้นวันมา6เดือนแล้วกลัววิตามินดีเกินเลยหยุดกินสักเดือนแล้วค่อยมากินใหม่ได้ใช่ไหมคะอ๋อได้ค่ะถ้ากลัวเกินก็สามารถหยุดได้แต่จริงๆเราสังเกตตัวเองก็ได้ว่าจากอาหารทั่วไปอย่างพวกปลาทะเลหรือเห็ดเราได้กินไหมหรือเราได้ออกไปตากแดดเจอแดดมากน้อยเพียงใดถ้าวันไหนกินรู้สึกว่ากินวิตามินดีได้วิตามินดีธรรมชาติอีกละก็ไม่ต้องกินเสริมก็ได้หรือถ้ากังวลจริงๆก็สามารถไปตรวจในคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนก็ได้เขาก็จะมีตรวจบอกวิตามินดีในเลือดเนาะว่ามีมากน้อยเพียงใดโอเคเยี่ยมมากๆแต่ถ้ากินประจำแบบนี้ร่างกายไม่ขาดหรอกแล้วก็จะแข็งก็รู้สึกได้เลยว่าแข็งแรงถ้ากินวิตามินดีเนาะก็ให้ระวังเรื่องภาวะแคลเซียมเกินถ้ากลัวเนาะสังเกตง่ายๆแคลเซียมเกินถ้าเวลาเกินมันก็จะรู้สึกขึ้นไส้หรือว่ามันจะมีอาการที่เราจะรับรู้ได้เลยว่ามันผิดปกติอยู่ในการเวลาวิตามินและธาตุเกินเนาะแต่จริงๆอาการเนี่ยมันก็จะไม่เป๊ะๆนอกจากว่าเราไปตรวจจริงๆนี่มาเฟิร์นดูสิโอเคใครอยากรู้เพิ่มเติมนะดูในเล่มนี้ดีกว่าวันนี้ก็ถ้าไม่มีคำถามใดๆเนาะก็ใครสนใจอยากดูตัวอย่างวิตามินก็พิมพ์วิตามินดีวิตามินดีต่อวันเดี๋ยวหมอเฟิร์นเนี่ยบอกแล้วกันว่าต่อวันจริงๆถ้าทั่วไปเลยนะร่างกายต้องการวิตามินดีประมาณ800 IU IU ก็คือยูนิตสากลแต่ในอาหารเสริมส่วนใหญ่เขาก็ทำมาออกมาประมาณเป็น 2,000 3,000

0: ันไอยูแบบนี้ซึ่งก็มีงานวิจัยมีคนถกเถียงมากมายว่ากลัวมันเกินจังเลยเพราะว่าขนาดที่แนะนำต่อวันอย่างที่บอกว่า800ถึง600ถึง800ไอยูแต่ว่าอาหารเสริมทำไมทำออกมาเป็นพันอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีงานวิจัยออกมาเหมือนกันละว่าการกินวิตามินดีเสริมในขนาดประมาณ 2,000 ไอยูติดกันหลายๆเดือนเนี่ยไม่ได้มีไซด์เอฟเฟกต์ใดๆเนาะน้อยมากๆที่จะเกิดนะพูดให้สบายใจตรงนี้ได้เลยว่าร่างกายส่วนที่เกินเนี่ยร่างกายก็อย่างวิตามินดีเนาะถ้าเกินก็ร่างกายเก่งมากสามารถขับออกจากทางอุจจาระได้หลายอย่างเลยดังนั้นถ้าคุณไม่กินเกินกว่า 4,000 ไอยูต่อวันหรือว่ากินเป็นหมื่นๆไอยูเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลไปดังนั้นให้ถ้าให้กินให้ปลอดภัยถ้าให้หมอเฟิร์นแนะนำนะวันหนึ่งก็ไม่ควรกินเกิน 4,000 หรือ 5,000 ไอยูต่อวันแต่ถ้าอย่างที่บอกว่ากินบ้างกินวันเว้นวันหรือวันไหนกินอาหารก็ไม่ได้กินอันนี้สบายใจได้เลยว่าโอกาสน้อยมากที่คุณจะมีวิตามินดีในร่างกายเกินเพราะร่างกายจำเป็นต้องใช้วิตามินดีทุกวันอยู่ละก็วันนี้ก็ไม่มีคำถามก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังไลฟ์ในวันนี้เนาะทั้งสดๆแล้วก็มาคุยกันสดๆแบบนี้หรือใครฟังไม่ทันไม่เป็นไรฟังย้อนหลังก็คอมเมนต์หาหมอเฟิร์นได้หมอเฟิร์นอ่านคอมเมนต์ทุกวัน เห็นทุกคนแต่อาจจะไม่ได้ตอบเนาะหรือใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวก็ทักไปที่ LINE @ ได้เลยหรือทักอินบ็อกซ์ส่วนตัวก็ได้เนาะหมอเฟิร์นอาจจะยุ่งแต่ว่าตอบทุกคนที่ทักข้อความมาส่วนคอมเมนต์ก็เห็นตลอดก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังหมอเฟิร์นแล้วก็ขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็หน้าเด็กลงไปด้วยกันรักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ยี่สิบประโยชน์และสรรพคุณของเห็ดหลินจือชื่อนี้มีดีและคุ้นหูคนจีนกล่าวว่าเห็ดหลินจือเป็นยาอายุวัฒนะและเป็นเห็ดเทพเจ้าแห่งชีวิตนอกจากจะช่วยบำรุงร่างกายแล้วยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งด้วยมีหลากหลายงานวิจัยที่พบว่าเห็ดหลินจือมีประโยชน์หลายอย่างมากเพราะออกฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันร่างกายโดยตรงสมกับที่ชาวจีนกล่าวว่าเป็นเห็ดเทพเจ้าแห่งชีวิตสรรพคุณของเห็ดหลินจือมีมากมายดังนี้ 1. ประโยชน์ของเห็ดหลินจือเป็นยาบำรุงร่างกายช่วยให้อายุยืนยาว 2. เห็ดหลินจือช่วยบำรุงผิวให้สดใสมีน้ำมีนวล 3. เห็ดหลินจือมีสรรพคุณช่วยบำรุงสายตา 4. เห็ดหลินจือช่วยชะลอวัยและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย 5. เห็ดหลินจือช่วยบำรุงสมองทำให้ความจำดี 6. เห็ดหลินจือช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเป็นยารักษาโรคเบาหวาน 7. เห็ดหลินจือมีสรรพคุณช่วยรักษาลำไส้แก้อาหารเป็นพิษ 8. ประโยชน์ของเห็ดหลินจือเป็นยาถอนพิษขับเหงื่อขับปัสสาวะ 9. สรรพคุณของเห็ดหลินจือช่วยรักษาโรคเกาต์ 10. เห็ดหลินจือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายป้องกันเชื้อไวรัสงูสวัดอีสุกอีใสและเอด 11. เห็ดหลินจือช่วยแก้ปวดท้องปวดประจำเดือน 12. เห็ดหลินจือช่วยลดความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 13. สรรพคุณของเห็ดหลินจือช่วยป้องกันการมีบุตรยาก 14. เห็ดหลินจือช่วยลดความดันโลหิตและลดไขมันในเส้นเลือด 15. เห็ดหลินจือช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวอย่างมีสมดุล 16. ประโยชน์ของเห็ดหลินจือช่วยเยียวยาโรคหัวใจและโรคเส้นเลือดไตตีบ 17. เห็ดหลินจือช่วยต้านเซลล์มะเร็งและบรรเทาอาการที่เกิดจากการฉีดรังสีเคมี 18. เห็ดหลินจือช่วยให้แผลหายเร็วช่วยรักษาแผลที่ผิวหนังช่วยให้รอยแผลเป็นจางเร็ว 19. เห็ดหลินจือช่วยเพิ่มออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย 20. เห็ดหลินจือช่วยลดอาการลมชักลมบ้าหมูบ้านหมุนหอบหืดและโรคภูมิแพ้
2: เห็ดลิ้นจือเนี่ยเราต้องถือว่าเป็น God Mushroom เหมือนกับเทวดาเลยนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาก็ใช้มานานละเป็นยายุวัฒนะของเขานะคะถ้าสมัยก่อนเราจะเห็นว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่มียาแผนปัจจุบันนะคะที่จะใช้ได้นะคะเราก็มีสมุนไพรเนี่ยค่ะซึ่งประเทศเราถือได้ว่าเป็นประเทศที่มี biodiversity หรือทรัพยากรธรรมชาติที่เยอะและหลากหลายมากซึ่งถ้าเกิดงานวิจัยเนี่ยเราจะเห็นว่าในเห็ดลิ้นจือเนี่ยนะคะจะมีสารสำคัญ2กลุ่มใหญ่กลุ่มที่1เราเรียกว่าโพลิซัคคาไรด์จะเป็นสารที่โมเลกุลใหญ่นะคะจะมีฤทธิ์ในเรื่องของกระตุ้นภูมิคุ้มกันและอีกอันนึงก็คือสารกลุ่มไทเทอร์พีนอยด์ก็จะเป็นสารกลุ่มที่เอาไปใช้ในเรื่องโรคเรื้อรังกันนะคะเช่นความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานอย่างนี้เป็นต้น
3: ถึงแม้ว่าเห็ดหลินจือจะได้รับการยอมรับมาช้านานแต่ในสรรพคุณทางยาหรือการรักษาบรรเทาอาการผู้ป่วยถือว่ายังมีข้อมูลอยู่น้อยมากถ้าเทียบกับความนิยมนำเห็ดหลินจือมารับประทานนี่เองจึงเป็นที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้โดยสถาบันการแพทย์ไทยจีนกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขคณะเภสัชศาสตร์และโรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยเห็ดลิ้นจือและสปอร์เห็ดลิ้นจือในระดับพรีคลินิกของผู้ป่วยมะเร็งเพื่อที่จะค้นหาสายพันธุ์ที่เหมาะสมรวมทั้งวิเคราะห์หาสารสำคัญตามส่วนต่างๆของเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือสู่การใช้ประโยชน์จริง
2: งานวิจัยที่คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกันนะคะเราต้องการเอามาเป็นยาเสริมในเรื่องผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งอยากดูว่าคุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นไหมจากกลุ่มที่ไม่ได้รับเห็ดหลินจือกับกลุ่มที่รับเห็ดหลินจือซึ่งงานการทดลองนี้ยังอยู่ระหว่างการทดลองอยู
3: ่งานวิจัยชิ้นนี้จะเริ่มต้นจากการศึกษาการเพาะปลูกโดยได้คัดเลือกเห็ดลิ้นจือขึ้นมา3สายพันธุ์ได้แก่ MG1 MG2 MG5 โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบทั้งส่วนที่เป็นฟรุตตี้บอดี้และสปอร์ของเห็ดลิ้นจือ
2: เราก็มีการศึกษาว่าทั้งฟรุตตี้บอดี้กับสปอร์นะคะสายพันธุ์ไหนจะมีสารสำคัญมากกว่ากันนะคะเราก็พบว่า

0: ป็น MG2 จะมีสารกลุ่มโพลีสคาร์ไลด์เยอะ MG5 ก็จะมีสารกลุ่มไทเทอร์ปีนเยอะเพราะฉะนั้นในงานวิจัยแล้วก็ที่เราจะทำเป็นสารสกัดในการศึกษาในคนต่อไปเนี่ยเราก็ใช้สารสกัดจาก MG2 เพราะว่าผู้ป่วยที่เราจะศึกษานั้นเป็นผู้ป่วยมะเร็งเพราะฉะนั้นเราพบว่า MG2 เนี่ยมีสารกลุ่มโพลีสคาร์ไลด์เยอะซึ่งเป็นสารกลุ่มที่เราพอทราบว่าจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ดี
1: นอกจากการศึกษาว่าเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์ไหนจะให้สารสำคัญมากกว่ากันแล้วเรื่องต่อมาคือการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเห็ดลิ้นจือ
0: ในงานวิจัยเราจะมีการศึกษาตั้งแต่30วัน90วัน100วัน110วัน120วันนะคะเราพบว่าสารสำคัญเนี่ยจะอยู่ประมาณ110วันเยอะที่สุดละพอ120วันเนี่ยสารสำคัญจะเท่าเดิมละนะคะก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะต้องทิ้งระยะเวลาการเก็บเกี่ยวยาวออกไปเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เหมาะสมก็ประมาณ110วันนะคะ
1: การศึกษาเรื่องต่อมาของงานวิจัยชิ้นนี้คือการศึกษาแต่ละส่วนของเห็ดลิ้นจือว่ามีสารสำคัญทั้ง2ชนิดแตกต่างกันมากหรือน้อยอย่างไร
0: ทั้งฟูติบอดี้หรือที่เป็นล่มกับสปอร์นี่ก็มีสารทั้ง2กลุ่มนะคะแต่เราจะเห็นว่าสารกลุ่มไทเทอร์ปีนเนี่ยในฟูติบอดี้นะคะกับของสปอร์อาจจะมีสารสำคัญเนี่ยต่างกันนิดหน่อยการที่เรารับประทานสปอร์นะคะจากงานวิจัยเนี่ยเราพบว่าถ้าเป็นสปอร์ที่เราเก็บมาจากเห็ดเลยนะคะโดยที่ไม่มีการกระเทาะเปลือกนะคะจะไม่ได้ประโยชน์จากสารกลุ่มไทเทอร์ปีนเลยเพราะเนื่องจากสปอร์เนี่ยมันจะมีไคตินสองชั้นที่หนามากนะคะร่างกายเราเนี่ยไม่ว่าสภาพเป็นกรดในกระเพาะหรือสภาพด่างในลำไส้เนี่ยไม่สามารถย่อยผนังของสปอร์นี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานสปอร์นั้นจะต้องเป็นสปอร์ที่มีการกระเทาะด้วยแมคานิกคือเครื่องมืออะไรก็ได้นะคะให้ผนังมันแตกร่างกายก็จะดูดซึมสารกลุ่มไทเทอร์ปีนได้อะค่ะ
1: ถึงแม้ว่าเราจะทราบแล้วว่าสารสำคัญของเห็ดลิ้นจือจะอยู่ในสปอร์มากกว่าฟรุตตี้บอดี้แต่ถ้าสปอร์นั้นไม่ได้ผ่านการกระเทาะผนังหุ้มสารสำคัญที่อยู่ในสปอร์จะไม่สามารถถูกดึงมาใช้ได้เลยซึ่งการค้นพบนี้มาจากข้อมูลของคนไข้ที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช
0: มีเปเปอร์อยู่เปเปอร์นึงนะคะจากศิริราชเขาพบว่ามีผู้ป่วยที่ท้องเสียนะคะแล้วไปตรวจอุจจาระปรากฏว่าเจอรูปร่างเนี่ยคล้ายกับไข่พยาธิจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือสปอร์ของเห็ดลิ้นจือคือผู้ป่วยคนนี้เนี่ยทานสปอร์เห็ดลิ้นจือที่ไม่ได้กระเทาะเพียงจะเห็นว่าเมื่อมันผ่านทั้งกระเพาะและลำไส้มาแล้วเนี่ยรูปร่างก็สปอร์ยังเหมือนเดิมเลยแสดงว่ามันไม่ได้มีการถูกดูดซึมเลยตรงนี้จากงานวิจัยตรงนี้นะคะถ้าเกิดถึงที่สุดแล้วเห็ดลิ้นจือนะคะสามารถช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งดีขึ้นก็ต้องถือว่าตัวนี้ก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะเพียงถ้าเกิดคนไหนนะคะที่อยากใช้เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อที่อะไรที่แพงเกินไปนักนะคะก็ช่วยเสริมร่างกายได้ก็ระดับหนึ่ง

เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง

ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจ

0: ตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: วันนี้จะมาแชร์วิธีการเลือกซื้อโอเมก้า3ให้ได้ผลดีที่สุดไม่ใช่น้ำมันปลาทุกยี่ห้อที่จะมีโอเมก้า3เยอะตามที่เราต้องการมาดูวิธีเช็คการเลือกซื้อโอเมก้า3หรือน้ำมันปลากันค่ะในคลิปก่อนๆหน้านี้นะคะเราพูดกันไปถึงเรื่องการอักเสบในร่างกายไปแล้วนะคะแล้วก็มีงานวิจัยที่ออกมาว่าโอเมก้า3นั้นนะคะมันจะไปช่วยลดการอักเสบในร่างกายของเราแล้วหนึ่งในวิตามินที่เป็นยอดฮิตนะคะที่หลายๆคนเนี่ยเลือกซื้อมาใช้กันเลือกซื้อมากินกันนะคะก็คือโอเมก้า3หรือน้ำมันปลานะคะตัวโอเมก้า3นั้นมันได้มาจากอะไรมันไม่ได้ได้มาจากตัวปลาทะเลนะคะแต่ว่ามันได้มาจากการที่ปลานั้นเนี่ยลงไปกินแพลงก์ตอนนะคะที่อยู่ในทะเลน้ำลึกเนี่ยนั่นแหละเขาได้โอเมก้า3นะคะพอเรารับประทานอาหารทะเลเข้าไปนะคะเราก็จะได้โอเมก้า3ตรงนั้นไปด้วยนะคะทุกวันนี้เนี่ยการที่เรากินปลาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้กินปลาจากทะเลจริงๆก็ได้นะคะแม้ว่าบางคนเนี่ยกินแซลมอนบ่อยนะแต่แซลมอนที่เรากินกันในทุกวันนี้เนี่ยเป็นแซลมอนที่เลี้ยงในฟาร์มนะคะมันก็จะไม่มีโอเมก้า3ที่เราต้องการทีนี้ในน้ำมันปลานะคะก็จะมีโอเมก้า3อยู่หลักๆเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องลดการอักเสบเสริมสร้างเซลล์ต่างๆให้แข็งแรงโอเมก้า3แล้วก็จะเป็นเหมือนไขมันที่ดีนะคะที่จะไปล้างไขมันที่ไม่ดีในหลอดเลือดเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวที่ดูแลหลอดเลือดเราได้ดีแล้วก็ช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ด้วยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้าที่แม่ต้าจะไปหาข้อมูลมานะคะแม่ต้าก็เคยซื้อน้ำมันปลาผิดวิธีมาแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นยังดูไม่เป็นวันนี้ก็เลยเอาทิปส์นะคะมาแบ่งปันว่าซื้อยังไงเราจะได้ดีที่สุดนะคะอย่างแรกเลยเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าในน้ำมันปลาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะวิตามินในน้ำมันปลานะคะในโอเมก้า3เนี่ยก็จะมี DHA ซึ่งก็จะช่วยดูแลเรื่องระบบสมองแล้วยังช่วยบำรุงตาหัวใจด้วยหลักๆก็คือบำรุงระบบประสาทนั่นเองค่ะแล้วก็อีกส่วนประกอบนึงก็คือ EPA นะคะก็จะช่วยต้านเรื่องการอักเสบแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าร่างกายของเราอักเสบซ้ำไปซ้ำมานะคะนี่ก็จะเสี่ยงนำไปสู่โรคมะเร็งได้เหมือนกันอย่างที่บอกไปนะคะปลาทะเลเนี่ยจะได้รับโอเมก้า3จากการที่เขากินไฟโตแพลงก์ตอนแล้วเราก็จะได้ผลภายได้จากการกินปลาทะเลนะคะอาหารทะเลถ้าเรากินปลาที่มาจากฟาร์มเลี้ยงเนี่ยเราก็จะไม่ได้โอเมก้า3การกินวิตามินเสริมโอเมก้า3นั้นนะคะก็กลายเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ต้องการบำรุงร่างกายมาดูวิธีเช็คกันค่ะการที่เราจะเลือกซื้อน้ำมันปลานะให้ทุกคนนะคะอ่านฉลากให้ดีนะคะอย่าดูแค่ตัวมิลลิกรัมที่บอกว่าน้ำมันปลากี่มิลลิกรัมส่วนใหญ่วิตามินน้ำมันปลานะคะที่วางขายอยู่เนี่ยจะเป็น 1,000 มิลลิกรัมแต่โอเมก้า3ที่เราจะได้นั้นนะมันไม่ใช่ 1,000 มิลลิกรัมนะคะมันต้องมาดูฉลากข้างหลังอีกทีนึงนะว่ามี EPA แล้วก็มี DHA เนี่ยเท่าไหร่นะต้องเอา2สิ่งนี้นะคะมาบวกกันถึงจะได้จำนวนโอเมก้า3จริงๆที่เราจะได้รับเข้าไปทางที่ดีนะคะให้เราเลือกที่เป็น6ต่อ10ขึ้นไปไม่น้อยกว่านั้นนะคะแต่ที่เห็นวางขายทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นน้อยกว่านั้นนะคะจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างอันนี้เนี่ยน้ำมันปลา 1,000 มิลลิกรัมนะคะ Fish Oil 1,000 มิลลิกรัมแล้วก็มี EPA 180มิลลิกรัมนะคะแล้วก็มี DHA อีก120มิลลิกรัมถ้าเอา180บวก120มานะคะยี่ห้อส่วนใหญ่นะคะของโอเมก้า3ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะที่300นะคะต่อน้ำมันปลา 1,000 มิลลิกรัมนะคะก็จะเท่ากับแค่3ต่อ10นะคะแต่โอเมก้า3ที่ดีนะที่เราควรจะได้รับเนี่ยคุณหมอหลายๆท่านนะคะแนะนำให้เราเนี่ยเลือกแบบ6ต่อ10ขึ้นไปค่ะเพราะว่าส่วนที่เหลือที่เราได้รับเข้าไปในร่างกายนะคะมันก็จะไม่ใช่โอเมก้า3แต่มันอาจจะเป็นโอเมก้า6โอเมก้า6ถ้าได้รับมากเกินไปทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายนะคะการที่เราได้รับโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3นะคะหรือไขมันอื่นชนิดอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่โอเมก้า3เนี่ยมันอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีด้วยนะคะการที่เรากินเข้าไปทุกวันทางที่ดีนะคะอย่างตัวแม่ตั้งเองเนี่ยตอนนี้นะก็จะเลือกที่มันเป็นแบบ7ต่อ10อย่างอันนี้นะคะในยกตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้ก็คือโอเมก้า3นะคะอัลต้าโอเมก้า3อยู่ในฟิชออยล์นะคะอันนี้ก็คือฟิชออยล์นะคะ 1,000 มิลลิกรัมอันนี้มี EPA 500มิลลิกรัมแล้วก็อันนี้มี DHA มี DHA อีก250มิลลิกรัมนะคะ500บวก250ก็เท่ากับ750อย่างอันนี้ถือว่าผ่านนี่ก็คือวิธีการเลือกนะคะที่วางขายทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็น300นะคะลองกลับไปเช็คน้ำมันปลาที่บ้านดูนะคะว่ามันสัดส่วนมันเนี่ยโอเมก้า3เนี่ยเท่าไหร่นะคะ

0: น้อยกว่า6:10หรือไม่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ลองหาซื้อที่มันเป็นมากกว่า6:10ดูนะคะอันนั้นก็จะได้ประโยชน์มากกว่าทั้งถ้าเราจะเน้นเรื่อง DHA นะคะบำรุงสมองระบบประสาทเนี่ยก็เลือกที่มันเป็น DHA มากกว่าแล้วก็ถ้าเลือกเรื่องการต้านการอักเสบในร่างกายนะคะก็เป็นตัว EPA ค่ะเลือกตัว EPA ให้มากกว่าทีนี้มาดูข้อควรระวังนะคะด้วยความที่โอเมก้า3น้ำมันปลาเนี่ยมันมาจากปลาทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงนะคะที่ตัวน้ำมันปลาเนี่ยมันจะปนเปื้อนโลหะหนักได้อันนี้ก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องเช็คให้ดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้เราเนี่ยเช็คฉลากให้ดีนะคะว่าน้ำมันปลาเนี่ยมันถูกสกัดมาอย่างบริสุทธิ์หรือเปล่านะคะได้สกัดเอาโลหะหนักเนี่ยออกไปแล้วหรือยังนะคะก็คือเป็นการเอาสารปลอดเนี่ยออกไปให้หมดเหลือแต่น้ำมันปลาเพียวบริสุทธิ์ส่วนวิธีทานนะคะให้เราทานพร้อมกับอาหารนะคะเพราะว่ามันจะดูดซึมพร้อมกับไขมันนะคะทางที่ดีก็คือกินพร้อมกับอาหารนะคะหลังอาหารหรือก่อนอาหารอะไรเงี้ยนะคะเพื่อเราจะได้รับโอเมก้า3ได้อย่างเต็มที่ค่ะวันนี้เอาทริคดีๆมาแชร์เท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะ
1: สวัสดีครับกินอยู่ดีโดยหมอนัทนะครับหรือ Facebook คือหมอนัทโภชนาการนะครับวันนี้เราจะมาจัดเรื่อง5สิ่งที่คุณจะต้องรู้เกี่ยวกับน้ำมันปลาหรือโอเมก้า3ข้อที่1ครับโอเมก้า3เนี่ยทุกคนพอจะเข้าใจพอจะรู้แต่ว่าโอเมก้า3คืออะไรครับโอเมก้า3ก็คือไขมันไม่อิ่มตัวชนิดที่มีไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งหรือที่เราเรียกว่า polyunsaturated fatty acid นะครับโอเมก้า3เป็นไขมันไม่อิ่มตัวในสายยาวๆนะครับเขาเรียกว่ามีสายคาร์บอนที่ค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็มีส่วนสำคัญครับว่าโอเมก้า3นั้นเนี่ยอยู่ในเซลล์สำคัญครับอย่างเช่นอยู่ในเซลล์สมองครับอยู่ในเรียกว่าเปลือกหรือพลาสมาเมมเบรนของเซลล์นะครับโดยเฉพาะในเซลล์สมองซึ่งจะมีปริมาณไขมันประมาณราวๆสัก 60% แล้วครึ่งนึงของในนั้นเป็นโอเมก้า3ครับในเซลล์สมองในเซลล์หัวใจในตับในเซลล์ที่มีพลังงานต้องใช้พลังงานสูงๆเหล่านี้ครับมีโอเมก้า3และที่สำคัญมากไปกว่านั้นครับในเซลล์สมองและเซลล์หัวใจไม่ได้แค่มีโอเมก้า3อย่างเดียวนะครับมีโอเมก้า3ที่เราเรียกว่า DHA ด้วยครับนะครับและ DHA เนี่ยนอกจากจะอยู่ในพลาสมาเมมเบรนหรือในเปลือกของเซลล์แล้วยังอยู่ในส่วนเล็กๆที่อยู่ในเซลล์ที่เราเรียกว่าไมโทคอนเดรียอีกนะครับปกติโอเมก้า3ที่อยู่ในเซลล์ไมโทคอนเดรียเนี่ยมีราวๆประมาณสัก6-7% 9%ของตัวปริมาณไขมันในไมโทคอนเดรียหรือว่าเซลล์ที่มันเป็นพลังงานของสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าโอเมก้า3นั้นสำคัญอย่างไรนะครับสิ่งสำคัญสูงสุดของโอเมก้า3ก็คือว่าเราไม่สามารถจะผลิตโอเมก้า3ในร่างกายของเราได้นะครับตัวที่ได้ก็คือว่ามันเป็นไขมันที่ต้องได้จากการบริโภคอาหารเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถึงเป็นไขมันที่มีความจำเป็นครับพบในไหนครับพบในปลาทะเลน้ำลึกนะครับพบในอาหารธรรมชาติเช่นไข่ในนมที่เขามีการดัดแปลงกระบวนการบางอย่างหรือในอาหารที่มีการเสริมโอเมก้า3เข้าไปนะครับในพืชก็จะมีโอเมก้า3เรียกว่าแฟล็กซีดเจียซีดหรือแม้กระทั่งถั่วผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นวอลนัทนะครับเป็นต้นนะครับสำหรับคนที่กินไม่เพียงพอส่วนใหญ่ก็คือคนที่ไม่ได้กินอาหารทะเลเลยนะครับเพราะไม่ได้อยู่ในปลาอย่างเดียวอยู่ในกุ้งอยู่ในอาหารทะเลต่างๆมากมายแล้วถ้าเกิดคนนั้นมีความเข้าใจผิดในเรื่องของอาหารทะเลว่าคอเลสเตอรอลสูงแล้วไม่กล้ากินนะครับคนนั้นก็จะมีความสุ่มเสี่ยงกับการขาดโอเมก้า3ได้งานวิจัยพบว่า

0: ความเสี่ยงในการเกิดการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดก็จะน้อยกว่านะครับข้อที่2ครับโอเมก้า3เนี่ยหลักๆที่มีความจำเป็นสำหรับมนุษย์เรามีอยู่3ชนิดครับคือโอเมก้า3ที่เราเรียกว่า ALA หรือว่าอัลฟาไรโนเลนิกแอซิดนะครับเป็นโอเมก้า3ที่ได้มาจากพืชครับพืชเนี่ยเมื่อเรากินเข้าไปแล้วนะครับตับเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นโอเมก้า3ที่จำเป็นอย่างที่ผมบอกตอนต้นก็คือ DHA กับ EPA ซึ่งเป็นโอเมก้า3ที่มีความจำเป็นในสมองครับเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือว่าร่างกายเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นโอเมก้า3ที่จำเป็นได้เพียงแค่น้อยกว่า 1% นะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าใครที่จะกินโอเมก้า3กินปลาแล้วหวังว่าจะได้สาร DHA หรือ EPA ในการที่จะปกป้องสมองปกป้องหัวใจนะครับจากงานวิจัยที่ผมทำเองที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเราพบเลยครับว่าโอเมก้า3ที่ดีที่สุดคือ DHA ครับนะครับเพราะว่าเมื่อกินเข้าไปแล้วร่างกายจะสามารถเปลี่ยนและดูดซึมได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วพบว่าลดการเกิดเส้นเลือดในสมองและหัวใจตีบได้จากการบริโภค DHA นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าพูดถึง ALA หรือว่า Alpha Linoleic Acid ซึ่งเป็นโอเมก้า3ที่มาจากพืชนะครับกว่าที่มันจะเปลี่ยน convert หรือว่าผ่านกระบวนการเผาผลาญไปเป็น DHA นี่บางโรคไม่ทันการซะแล้วนะครับเป็นเส้นเลือดตีบเจี๊ยบไปซะแล้วนะครับดังนั้นโอเมก้า3ก็จะมี3ชนิดคือ ALA นะครับก็คือ Alpha Linoleic Acid EPA นะครับEicosapentaenoic Acid และ DHA คือ Docosahexaenoic Acid นะครับคนทั่วไปก็รู้แค่ตัวย่อ EPA กับ DHA นะครับ EPA กับ DHA เนี่ยถ้าดูจากผลิตภัณฑ์คุณจะเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากปลาแล้วก็เขาจะในบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะเขียนเลยว่าน้ำมันปลาสมมติกรณีนี้1,200มิลลิกรัมแต่ว่าเป็น DHA หรือ EPA จริงๆคือเป็นโอเมก้า3จริงๆอยู่แค่360หรือประมาณ1ใน4แสดงว่าที่เหลือเป็นแคปซูลเป็นผงแป้งเป็นส่วนต่างๆที่เป็นองค์ประกอบทำให้เช่นเจลาตินหรืออะไรพวกนี้นะครับทำให้มันเป็นแคปซูลได้เพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องดูสารสำคัญของมันนะครับข้อที่3ครับโอเมก้า3เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีสิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าในอาหารธรรมชาติก็ยังมีโอเมก้า6โอเมก้า9อีกนะครับจากการศึกษาในหลายปีที่ผ่านมาเราพบว่าโอเมก้า6ที่คนทั่วไปได้รับจากน้ำมันพืชจากสิ่งต่างๆเนี่ยมีอัตราส่วนถึง20:1ในขณะที่ร่างกายต้องการโอเมก้า3มากนะครับงั้นในปัจจุบันเวลาคุณเลือกผลิตภัณฑ์ถ้าเขาบอกว่ามีทั้งโอเมก้า3โอเมก้า6ในแง่ประสบการณ์วิจัยผมบอกเลยนะครับว่าแบบนี้ไม่เหมาะครับเพราะว่าโอเมก้า6เนี่ยเป็นสารที่ตั้งต้นทำให้เกิดกระบวนการอักเสบเพราะฉะนั้นในบางกรณีเนี่ยเป็นประโยชน์แต่ว่าในกรณีของเส้นเลือดในสมองตีบการมีโอเมก้า6เยอะเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณเลือกผลิตภัณฑ์นะครับถ้าผลิตภัณฑ์นั้นมีบอกว่ามีทั้งโอเมก้า6โอเมก้า3อันนี้อย่าเลือกนะครับก็พยายามที่จะเน้นในเรื่องของโอเมก้า3เป็นหลักแล้วก็นักวิจัยพยายามที่จะให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับมีปริมาณโอเมก้า3สูงขึ้นและโอเมก้า6ลดลงนะครับเช่นในบางผลิตภัณฑ์อย่างเช่นไข่โอเมก้า3ในบางยี่ห้อก็จะมีโอเมก้าในปริมาณที่สูงนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับเพียงแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเราได้จากปลาอยู่แล้วครับเราอาจจะไม่จำเป็นถ้าเรากินอาหารครบ5หมู่แล้วก็กินอาหารทะเลกินสัตว์น้ำนะครับฉะนั้นเราได้อยู่แล้วครับนะครับในการศึกษาที่ผมทำเราพบว่าในโอเมก้า6เนี่ยในสัตว์ทดลองนะครับทำให้สัตว์ทดลองเนี่ยเกิดเส้นเลือดตีบแล้วก็เกิดสมองตายได้มากกว่าสัตว์ที่ใช้โอเมก้า3อย่างมีนัยยะสำคัญชัดเจนนะครับฉะนั้นในประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมคิดว่าโอเมก้า3มีประโยชน์เพียงแต่ว่าผมเองก็ไม่ได้ทานทุกวันนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่กินวิตามินหรือกินยาเป็นประจำนะครับฉะนั้นถ้าให้ทานทุกวันผมก็เรียกว่าผมลืมนะนั่นก็อาจจะเป็นกรณีแบบนั้นแต่ว่าผมก็คิดว่าวันหนึ่งเราก็กินปลาทูเป็นประจำ
1: ข้อที่4ครับ
0: โอเมก้า3ไปทำอย่างไรครับจากการศึกษาวิจัยที่ผมตีพิมพ์ไปแล้วเร็วๆนี้นะครับแต่อยู่ด้านล่างนี้เราพบว่าโอเมก้า3เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเซลล์สมองนะครับในเซลล์หัวใจทำให้เซลล์นั้นแข็งแรงเวลาเกิดปัญหาเกิดอนุมูลอิสระมันไปสู้กับอนุมูลอิสระได้อย่างรวดเร็วและทันการและมันกลืนเข้าไปอยู่ในเรียกว่าออร์แกเนลเล็กๆที่เรียกว่าไมโทคอนเดรียได้เร็วมากครับมันปกป้องเซลล์มันลดอนุมูลอิสระมันลดสารอักเสบมันลดกระบวนการที่เรียกว่าเสี่ยงหรืออะพอปโทซิสได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในเรื่องของโรคสมองนะครับในเรื่องของอัลไซเมอร์หรือโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเอจจิ้งหรือวัยคนสูงวัยนะครับจะช่วยมากๆโดยเฉพาะ DHA กับ EPA แต่ก็มีงานวิจัยประปรายในเรื่องของการช่วยในเรื่องของสมาธิสั้นโรคซึมเศร้าหรือโรคมะเร็งบางชนิดแต่ว่าอันนี้ก็คงจะต้องรอการศึกษาต่อไปเพราะว่ามันมีการศึกษาที่ค่อนข้างจะยังตอบคำถามไม่ได้หรือว่ายังไม่ครอบคลุมประชากรในกลุ่มเอเชียหรือในกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับ แต่ว่าอันดับหนึ่งเลยครับช่วยใน

0: เรื่องของเซลล์สมองแล้วก็เหมาะสําหรับการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นก็ดีสําหรับคนท้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่กําลังคนท้องหรือให้นมบุตรนะครับนี่คําถามสุดท้ายข้อที่5ครับถามว่าปริมาณที่ควรจะกินคือเท่าไหร่ครับปริมาณที่มีคําแนะนําก็คืออยู่ที่ราวๆประมาณ250ถึง500มิลลิกรัมที่เป็น EPA กับ DHA ยกตัวอย่างในกระป๋องนี้เนี่ยมีอยู่360นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ากินวันละเม็ดก็ได้นะครับในขณะเดียวกันคุณก็ต้องอย่าลืมว่ามันไม่ได้ดูที่ปริมาณรวมเพราะปริมาณรวมอาจจะเป็นแป้งเป็นน้ำตาลเป็นตัวอื่นแต่ว่าปริมาณหลักๆคือปริมาณของ DHA นะครับแต่ในกรณีหลายๆคนบอกว่ากินอันนี้เพื่อที่จะลดปริมาณไขมันบางตัวเช่นไตรกลีเซอไรด์ผมก็ต้องบอกว่าจากที่จัดคลิปมาก่อนๆนะครับในบางกรณีไขมันคุณสูงจากการกินอาหารในหมวดอื่นๆดังนั้นโอเมก้า3ก็ไม่ได้สิ่งจำเป็น 100% ถ้าหากว่าคุณกินอาหารเพียงพอและในขณะเดียวกันถ้าไขมันในเลือดคุณสูงแล้วคุณใช้โอเมก้า3ช่วยก็เท่ากับว่าคุณต้องกินโอเมก้า3ตลอดชีวิตเพราะว่าคุณไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับเอาละครับนี่คือเป็น5สิ่งที่สำคัญที่ผมคิดว่าทุกคนควรจะรู้จากโอเมก้า3แฟตตี้อาซิดครับสวัสดีครับ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ครับคือเฮ็ดหน้าเสาเท่านั้นออกรถใหม่มันต้องยิ้มมีความสุขบ่แม่นบ่เขาต้องเสื้อมันในเจ้าของรถมันสิพาเขาไปหาเงิน

0: านี้รถมันกับผ้าอายหาเงินดีๆเลยเด
1: ้ว่าแต
0: ่ว่าที่แม่น้องฮักเด้อพร้อมสิมีแบบ
1: เร่งเจอให้อายแล้วบ่เนาะ
2: ท่านเรื่อง
1: เอ้าบ่ได้ติ
2: ก็บ่ได้ว่าได้ล่ะ
1: มานี่เลย

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping
2: ออร่าเฮอร์เบลแชมพูและออร่าเฮอร์เบลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลุย

0: ยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: สบู่ออร่าเฮอร์บัลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์บัลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ลองคิดวิธีใช้แตะพริกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมอย่ามองสูดพริกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยามองพริกครับ

ล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสุดพลิกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหม่องสุดขิงยาหม่องสุดพลิกและสุดขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไป

0: ารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อBlood Sugar Supportได้ที่ Net Shopping

จ้าเนี่ยบ่มีปัญญาสิใส่นี่ข่อยหรอกเอาจังซี่ลูกชายข่อยน่ะฮักลูกสาวเจ้าแห้งๆคั่นเจ้ายอมให้ลูกสาวเจ้านั้นแต่งงานกับลูกชายข่อยนี่ข่อยสิคืนโฉนดให้เจ้าเลย

หากความเสียใจความบ่สมหวังมันสิซอยลางกรรมเก่าได้เจ็บของอายในศาลนี่คงหลายพ่อสิใส่กรรมไปหลายแล้วล่ะศาลน่ะถามี่ไอ้สิยังฮักยังรอบ่เปลี่ยนแปลงสิเป็นผ้าแดงของน้องถูกศาลเลยฮู้บ่

0: ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping